0: เริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
5: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคุณได้คือคุณจะทำให้หายไปจากวงการ
6: ฟูลคอร์สของแกรนด์เมซงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
5: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
6: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
7: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี้คิมิน
8: ุตะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
6: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะถ้าเรามานับถอยหลังกันอีกประมาณ6วันเท่านั้นก็จะถึงวันชี้ชะตาคดีหัวสวกันแล้วนะคะแรงกดดันน่าจะอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าระหว่างการประชุมพิจารณาเรื่องของร่างงบประมาณปี2570เมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าภาพรวมการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถกเรื่องของงบประมาณหลักๆอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าเป็นก้อนที่จำนวนใหญ่ๆหรือว่าเรื่องงบประมาณงบกลางที่หลายคนมีความเป็นห่วงแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเขาบอกว่ามีเลขปริศนาโผล่ขึ้นมากลางที่ประชุมสภาแล้วเป็นสองฝ่ายก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงและกลายเป็นประเด็นที่ดึงออกไปจากเรื่องของงบประมาณได้มากพอสมควรนะคะ
1: ไม่ใช่ใบหวยด้วยแล้วเลขนี้จะกลายเป็นเลขเด็ดทางการเมืองอีกครั้งด้วยหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับไม่รู้ว่ารอบนี้เลขปริศนาที่ว่านี้จะทิ่มแทงใครนะฮะ
2: ก็สร้างความฮือฮาให้กับคอการเมืองพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้นอกเหนือจากเรื่องเนื้อหาสาระสำหรับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่มีการพูดกันหลายต่อหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าทางฝ่ายค้านมีความพยายามในการเสนอตัดงบประมาณนี้สะเทือนหลายหน่วยนะครับตั้งแต่งบกลางงบที่

0: ที่สังกัดนายกรัฐมนตรีรวมไปยังกระทั่งถึงงบความมั่นคงนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นก็ยังคงชิงความได้เปรียบการมีเสียงสนับสนุนข้างมากในสภานะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็ผ่านไปเยอะนะครับ10กว่ามาตราแต่ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขปริศนาที่ว่านี้แหละมันจะนำไปสู่สิ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญในอนาคตข้างหน้าแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการชิงคู่เหลี่ยมนะครับในการที่จะช่วงชิงสภาพของทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้มันก็มีความเข้มข้นสร้างสีสันลดโทนความเข้มข้นสำหรับเรื่องเนื้อหาสาระการจัดสรรงบประมาณได้พอสมควรนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวซึ่ง ขออภัยฮะคุณปวีณาจริงๆคอการเมืองวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเมื่อวานกรณีของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับคือจริงๆมันเป็นเวทีวปอ
3: ค่ะ
2: วปอ68เวทีแบบตระกูลวแหวนแต่ว่าเนื้อหาที่พูดคุยกันเนี่ยเขาพูดกันเรื่องหัวสวไม่ใช่หัวสวสิคุยกันเรื่องระบบกติกาการเลือกสวที่ผ่านมาเนี่ยไอตอนที่เรานั่งฟังเราก็รู้สึกว่าย้อนไป2ปีกว่าที่แล้วก่อนการเลือกสิ่งที่อาจารย์นครินทร์บอกว่าเป็นความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยเราคุยกันมาหมดแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ก่อนเลือกนะ
3: ใช่แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่อาจารย์นครินทร์เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นบทบาทหรือการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการเมืองที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มากสักเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญคือจริงๆอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไปแสดงทัศนะแล้วก็เปิดใจค่ะในงานเสวนาวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือว่าวปอรุ่น68ในหัวข้อการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตอาจารย์เนี่ยก็พูดภาพรวมค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยโครงสร้างการเมืองไทยมีความสลับซับซ้อนปัญหาที่สำคัญก็คือความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระปมการร่างรัฐธรรมนูญที่กลายเป็นโจทย์ยากแล้วก็อธิบายให้ต่างชาติเข้าใจได้ยากอาจารย์บอกว่าเวลาไปเจอนักวิชาการเจอชาวต่างชาติที่เขาถามปัญหาเรื่องของการยุบพรรคการเมืองเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้นิติธรรมเข้าไปขับเคลื่อนการเมืองให้เดินหน้าไปอาจารย์บอกว่าบางครั้งตอบไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยสิ่งที่พูดได้ก็คือเราดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าระบบเรื่องของปัญหาสำคัญก็คือการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระของประเทศไทยเรื่องนี้ขาดความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี2540 2550 2557 2558หรือ2560ในทุกๆปีเรามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระทั้งหมดส่งผลให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยมีปัญหาด้านกฎหมายตามมามากมายทีเดียวอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นการตั้งคณะกรรมการปปช.หรือว่าปัญหาภายในของกสทช.เองก็เลยทำให้การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระถูกตั้งคำถามจากภาคการเมืองและประชาชนนะคะ
2: คือมันมีปัญหาในแง่ของกติกานะครับมีปัญหาในแง่ของการออกแบบการเลือกสว.ครั้งล่าสุดเราใช้แบบเลือกกันเองคุณผู้ชมครับคือเลือกกันเองจริงๆมันมีแบบเลือกกันเองแบบมินิมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วงคสช.เลยนั่นแหละนะก็มีที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะสุดท้ายก็วิจารณ์กันเยอะว่าสุดท้ายคสช.ก็ลงนามเลือกเองสุดท้ายอยู่ดีแต่ว่าพอมาเป็นระบบเลือกกันเองแบบครั้งล่าสุดมันกลายเป็นช่องโหว่อาจารย์นครินทร์บอกว่าระบบนี้จะถือว่าทำให้การความชอบธรรมทางการเมืองของวุฒิสภาเนี่ยต่ำระบบของการเลือกกันเองไทยทำขึ้นมาเองประเทศไทยคิดขึ้นมาใช้กันเองไม่ได้มีประเทศอื่นใช้ทำไมเราต้องเหมือนประเทศอื่นก็ไม่ได้ด้วยความหมายนี้ครับคุณผู้ชมแต่น่าจะหมายความว่ามันไม่ได้เป็นระบบที่ถูกพิสูจน์มาแล้วโดยนานาชาติหรืออาจจะเป็นระบบที่นานาชาติปฏิเสธที่จะใช้มันไทยทำไทยใช้ไทยเจริญหรือเปล่าไม่รู้ผมถามคุณผู้ชมนะครับในช่วงท้ายของการพูดคุยนักศึกษาวป
3: อ
2: รุ่นที่68ก็ตั้งคำถามครับสังคมไทยอยู่บนทางแยกระหว่างรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินเข้มนะครับ กับรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินแบบเดิมหรือเปล่าอยู่บนระบบ2 อยู่บนทางแยกระหว่าง2แบบนี้หรือเปล่าอาจารย์นครินทร์บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่สีใดสีหนึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาการปกครองต้องเป็นของคนทุกสีนะครับประเทศเราแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐบาลต้องเป็นของทุกสีสิทธิเสรีภาพของทุกสีต้องได้รับการคุ้มครอง
1: คุณไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งแต่ปัญหาของเรานี่ผมก็จะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำจริงๆหรือเปล่าทั้งที่ความจริงมีประชามติมาแล้วแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นคือเราจะทำโดยใครผมว่าเรื่องนี้มันทำให้พวกเรารวมทั้งอาจารย์จ๊ะแล้วก็พวกเราคาดการณ์ว่าจะเป็นของสีนั้นสีนู้นนะครับหลายคนก็ห่วงว่าถ้าทำเขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นของสีนี้เขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นสีนี้แล้วเราก็คงน่าจะเข็ดแล้วนะครับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนี่ยนะครับบางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารับนู่นลงเหวได้เหมือนกันนะครับผมเบิร์นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากสุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.นะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะฮะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะก็เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่ตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งครับนะครับของทุกสีนะครับ
3: คือคำถามที่ถามเนี่ยก็คนคุ้นเคยของเราอะค่ะอาจารย์จ๊ะอาจารย์ธนพรศรียากูลนะคะที่เป็นผู้ถามคำถามนี้ว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญแบบเดิมหรือว่าเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินเข้มอาจารย์นครินทร์มองว่าจะไปทางไหนอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนและสุดท้ายเนี่ยช่วงทิ้งท้ายอาจารย์ก็เตือนสติด้วยนะคะว่าจริงๆอะสังคมไทยน่าจะเข็ดได้แล้วกับการมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเพราะบางครั้งผู้เชี่ยวชาญสามารถพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เช่นกันปัญหาปัจจุบันก็คือยังตกลงกันไม่ได้ว่าแก้ไของค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยทำได้จริงหรือไม่แล้วใครจะเป็นคนทำสุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญพอทำออกมาแล้วมันเพิ่มประสิทธิภาพมันทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับอย่างเต็มที่เท่าเทียมกันทุกสีจริงหรือไม่ อาจารย์บอกเรื่องเนี้ยมันควรจะเป็นบทเรียนได้แล้วแต่สุดท้ายเราก็เป็นวังวนกลับไปเหมือนเดิมอีกไม่มีจบไม่มีสิ้นจนถึงทุกวันนี้อะค่ะ
2: แม่พออยู่ในงานลักษณะแบบนี้มันพรั่งพรูนะฮะปัญหาต่างๆอาจารย์ธนพรสมสูตรใช่ไหมเมื่อกี
3: ้ค่ะ
2: หล่อเลยไม่เคยเห็นนะขออนุญาตอาจารย์คุณผู้ชมมาที่สภาบ้างเพราะว่าการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาตัวกฎหมายงบประมาณปี2570จะมี3วันวันนี้จะเริ่มต้นวันที่2นะครับความเข้มข้นดุเดือดในเรื่องของเม็ดเงินบริหารราชการแผ่นดินมันแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแต่เมื่อวานนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาอีก1ประเด็นเรื่องของเลขเด็ดเลขลับใช่ไหมมีเลขลับนะทีนี้ปรากฏออกมากลายเป็นที่ฮือฮาครับพี่ประจักษ์ครับเลขลับที่ว่านี้มาโผล่ในที่ประชุมงบประมาณคนก็แตกตื่นว่าแหมมันจะกลายเป็นเลขที่เป็นพิฆาตใครหรือเปล่านะ
0: ครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการเกทับรับแหลกซึ่งกันและกันในคดีที่แต่ละฝ่ายต่างโดนนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างที่ต้องลุ้นต้องติดตามกันนะครับว่าระหว่างเลข44กับเลข229นะครับเลขไหนเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันมากกว่ากันและเลขไหนจะส่งผลสะเทือนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรามากกว่ากันนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็มีประเด็นเรื่องเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับในการพิจารณาแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางฝ่ายค้านก็ยังยึดแนวทางแบบเดิมครับภายใต้การนำของพรรคประชาชนล้วงเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับข้อมูลลึกนะครับมากกว่าที่ปรากฏนำออกมาอธิบายนำออกมาท้วงติ่งนะครับขณะที่ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังคุมเสียงข้างมากในสภาได้อยู่หมัดนะครับแต่ประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามาอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้ครับเมื่อวานนี้มันทำให้บรรยากาศอาจจะลดความตึงเครียดหรือเปล่าหรือจะชวนสร้างความฉงนมากขึ้นกับตัวเลข44กับตัวเลข229นะครับ เมื่อวานนี้ในการ

0: ชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับวงเงินเนี่ย 3.78 ล้านล้านนะครับ 3.78 ล้านล้านบาทปรากฏว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากมีการตัดทอนงบประมาณตัดทอนไป 11,162 ล้านแต่ไม่ได้ตัดทอนออกไปจากงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะตัดทอนออกไปได้แต่ไปเติมให้กับหน่วยงานอื่นไปเติมให้กับกองทุนไปเติมให้กับองค์กรอิสระรวมทั้งอัยการครับไปเติมเข้าไปนะครับในส่วนที่มีการแปรยติตัดทอนงบประมาณแต่ว่าหน่วยงานหลักที่ได้ไปเต็มๆเลยครับแล้วกลายเป็นประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ก็คืองบกลางครับงบกลางนี่ได้รับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอีกประมาณ 6,000 ล้านบาทครับก็เลยทำให้งบกลางเนี่ยปี70มีรวมกันเนี่ย 699,000 ล้านบาทก็คือเกือบจะ 700,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเรียกแขกครับเป็นตัวเรียกแขกจากทางพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็มีการดุมถล่มวิพากษ์เรื่องของการโยกงบมาอยู่ที่งบกลางนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะว่างบกลางนี่เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับงบกลางจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่มันเร่งด่วนฉุกเฉินไม่ได้มีการจัดสรรเตรียมงบประมาณเอาไว้อย่างเช่นกรณีของภัยพิบัติเป็นต้นงบประมาณเนี่ยจะอยู่ภายใต้การอนุมัติของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับในการพิจารณาเรื่องที่อ้างว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องภัยพิบัตินะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็หยิบยกมาวิพากษ์หลายมุมที่น่าสนใจก็คือทั้งคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับนี่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านและคุณสิริกัญญาตันสกุลนี่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ระบุประเด็นที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นความพยายามเป็นความจงใจในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เรื่องงบกลางนี้ถูกตรวจสอบจากสภานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกมาวิพากษ์แล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะในส่วนของฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคุณวัฒนยาบุญนาคนี่เป็นกรรมาธิการของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันไปซ้ำซ้อนกับเรื่องพรก.กู้เงิน400,000ล้านครับนะฮะคงจะจำก็ได้ครับพรก.กู้เงิน400,000ล้านโดยเฉพาะงบที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับคุณวัฒนยาเนี่ยบอกว่ามันจะไปทับซ้อนกับตรงนั้นขณะเดียวกันครับแกนนำสำคัญอย่างคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ออกมาสำทับนะครับบอกว่าพรก.กู้เงิน400,000ล้านเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างได้นะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่รัฐบาลนั้นมีการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าปกติมากกว่า 10% นะครับก็เลยเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณเพื่อที่จะรัฐบาลนั้นนำไปจัดสรรนะครับในเชิงโครงสร้างอย่างน้อยที่สุด 5-6 โครงสร้างครับที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องหนี้ในครัวเรือนรวมไปจนกระทั่งถึงการเพิ่มประสิทธิผลภาคการเกษตรของเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ทางฝ่ายค้าน2พรรคใหญ่ครับเมื่อวานนี้ก็เปิดประเด็นแต่ว่ากรณีของงบกลางนี่นะครับคุณพลาดรปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างมากเมื่อวานนี้ก็พยายามลุกขึ้นชี้แจงอธิบายนะครับบอกว่าความจำเป็นในการที่จะต้องแปรยติจัดสรรงบมาเพิ่มในงบกลางนั้นมีความสำคัญมีความจำเป็นเพราะรัฐบาลนั้นก็ยังมีเตรียมในการที่จะนำเงินงบกลางเนี่ยไปใช้จ่ายในเรื่องสำคัญหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านครับของกรมควบคุมมลพิษครับนี่โดนไปหมื่นกว่าล้านแต่ว่าจัดเอาไว้ในงบปี70ประมาณ 6,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าจะนำไปสมทบเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสมทบที่จะมีการดึงเงินสะสมครับดึงเงินสะสมจากอปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐกระจายอยู่ประมาณ1ล้านล้านบาทครับไม่น้อยเลยนะครับ1ล้านล้านบาทดึงเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจครับแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าพรก.กู้เงิน400,000ล้านนั้นมีความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับโดยรวมนะครับนี่คือคำชี้แจงจากในส่วนของคุณพราดอนแต่อย่างที่รับรู้รับทราบกันคอการเมืองที่ได้ติดตามเมื่อวานนี้ไม่ใช่เฉพาะงบกลางครับที่กลายเป็นเป้าที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีแต่ยังรวมไปถึงส่วนอื่นๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืองบกองทัพงบกระทรวงกลาโหมงบความมั่นคงครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายครับอย่างเช่นกฤษฎีกาสำนักงานทรัพยากรนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชรวมไปจนกระทั่งถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทชครับไม่เพียงเท่านั้นครับหน่วยงานภายใต้กำกับสำนักนายกนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยอีก2หน่วยงานนี้ก็โดนเข้าไปเต็มๆเลยครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องความมั่นคงด้วยก็คือสมชครับสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกรบนครับนะฮะสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเรียงหน้ากันออกมาอภิปรายเมื่อวานนี้กรบนนี่ดูจะตกเป็นเป้าสำคัญครับหลายคนสสหน้าใหม่หน้าเก่าของพรรคประชาชนเนี่ยออกมาวิพากษ์ถึงเรื่องงบประมาณกรบนครับบางคนเนี่ยเสนอให้ตัดทิ้งทั้งหมดด้วยซ้ำไปเหตุผลสำคัญของสสฝ่ายค้านก็ชัดเจนนะครับตั้งแต่เรื่องไม่มีภารกิจเป็นของตัวเองครับแต่ไปทำหน้าที่ไปทับซ้อนไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เขาทำเป็นปกติอยู่แล้วทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณสูญเสียกำลังพลนำงบประมาณไปใช้ทับซ้อนนะครับกับหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วยังก่อให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสนะครับไม่คุ้มค่ามีการยกตัวอย่างด้วยนะครับเมื่อวานนี้เรื่องการอบรมนะครับการฝึกอบรมมวลชนการส่งเสริมอาชีพซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็มีหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นเขาก็ทำกันปกติอยู่แล้วทำไมจะต้องไปทำซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะครับไม่เพียงแค่มันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันกลายเป็นเรื่องการไปแย่งงานหน่วยงานของพลเรือนเข้ามาทำอีกต่างหากครับและยังมีการยกตัวอย่างโครงการฝึกอบรมของกรมน.บอกว่ามีดัชนีที่ใช้ชี้วัดเพียงแค่การกรอกแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการอบรมครับมันไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเรื่องความมั่นคงของประเทศได้อย่างไรคนหนึ่งที่อภิปรายเมื่อวานนี้คุณรบดอนปัญจอครับนี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณที่ใช้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้บอกว่ามันมีความลึกลับครับมันมีความลึกลับเรื่องงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งเรื่องกำลังพลครับคุณรบดอนเนี่ยบอกว่าเรื่องกำลังพลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้กำลังลดลงอย่างผิดปกติซึ่งมันก็อาจจะมาจากผลพวงเริ่มมีการตรวจสอบเรื่องกำลังพลผีครับกำลังพลผีนี่ก็คือมีอัตรากำลังพลแต่ไม่มีตัวตนจริงครับไม่รู้ว่าเงินสำหรับค่าจ้างสำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของกำลังพลผีนั้นมันไปตกอยู่กับใครครับถ้ากล่าวถึงกรมน.ได้รับการจัดสรรก็ประมาณปี70เนี่ยถึงแม้จะลดลงครับเหลือประมาณ 5,700 ล้านบาทลดลงถ้าเทียบกับงบที่ทางกรมน.ได้รับในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังถือได้ว่าเป็นงบที่ค่อนข้างสูงยังถูกตั้งคำถามนะครับเรื่องความชัดเจนของภารกิจถึงแม้ว่าโฆษกกรมน.เนี่ยจะออกโรงมายืนยันมาแจกแจงก่อนหน้านี้ครับถึงความจำเป็นในบทบาทของกรมน.แล้วก็ยืนยันว่ากรมน.ไม่มีงบลับนะครับแต่กรณีของกรมน.นี่คงจะจำกันได้ครับกลายเป็นสิ่งที่หลายคนออกมาพูดมาวิพากษ์แม้แต่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาธาปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับเคยเสนอตัดกรมน.ครับนะฮะในระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่แหละหลายคนก็คงจะจำกันได้กรมน.นี่ยังเป็นหน่วยงานที่ถือได้ว่าถูกจับตามาแต่ไหนแต่ไรครับเพราะอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของการใช้อำนาจจริงก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าอำนาจจริงอยู่ที่กองทัพนะครับสิ่งสำคัญที่สุดกรมน.เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นครับ มีเหตุผลข้ออ้างในการตั้งกรมน.ก็คือไปปราบปรามคอมมิวนิสต์ครับปรากฏว่าการปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจบภารกิจไปเมื่อประมาณ 20-30 กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้กรมน.ก็ยังอยู่แล้วก็พยายามที่สรรหาหน้าที่บทบาทอื่นมาให้กรมน.ทำครับไม่ยอมยุบไม่ยอมเลิกเสียทีนึงครับไม่เพียงกรมน.ครับสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินี่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงและด้านการข่าวของประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสมช.โดยตำแหน่งครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งความจริงเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลแต่ปรากฏว่าพันตำรวจเอกทวีเมื่อวานนี้วิพากษ์ถึงความล้มเหลวของสมช.ครับบอกว่าที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยสมช.เนี่ยนะครับใช้งบประมาณไปมากกว่า 500,000 ล้านและในปี70ครับสมช.เนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเกือบ200ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นงบลับครับ50ล้านบาทงบลับก็คืองบที่ไม่เปิดเผยว่าไปทำอะไรครับ50ล้านบาทครับและงบส่วนใหญ่ของสมช.เนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ความรุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นอยู่พันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็เลยตั้งเป็นข้อสงสัยแล้วก็ฝากความหวังบอกว่าปี70นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้น่าจะยุติน่าจะสงบลงนะครับนี่จะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่ทางรัฐบาลนี้ก็เข้าใจว่ากำลังเดินตามแนวทางที่กำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ครับนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยเรื่องประเด็นบทบาทของสมช.ประเด็นบทบาทของกรมน.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟใต้เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่มีการอภิปรายในการยื่นยติด่วนด้วยวาจานะครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านวิพากษ์ถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้การดับไฟใต้เนี่ยมันยังไม่บรรลุผลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้วครับซึ่งประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องแผนยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปราบนะครับดำเนินการที่จะให้เกิดสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าแท้งคุณณัฐพงษ์เลือกปัญญาวุฒิเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการระบุถึงตัวเลขที่ทางรัฐบาลใช้ในการดับไฟใต้ครับ 500,000 ล้านถึง 700,000 ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสมช.นะครับแล้วก็ยังมีการใช้กฎหมายพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ปัญหาก็คือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่สงบลงคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีการสรุปนะครับตั้งเป็นข้อสงสัยบอกว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาจากเรื่องขาดแคลนงบประมาณหรือขาดแคลนอำนาจแต่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่านะครับแต่กระนั้นก็ดีนะครับการประชุมสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวันแรกครับก็ผ่านพ้นไปนะครับการลงมติเนี่ยเสียงข้างมากก็ชัดเจนครับในทุกมาตรานะครับ10กว่ามาตราเมื่อวานนี้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายค้านจะทำงานจะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่การคุมเสียงของทางฝ่ายรัฐบาลนั้นก็อย่างเข้มข้นนะครับและก็สามารถที่จะโหวตนะฮะให้ความเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีการตัดทอนงบประมาณมานะครับถึงแม้ว่าฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะพยายามเต็มที่ครับทั้งในมาตรา4ก็คือรายจ่ายโดยรวมของประเทศและมาตรา6ครับก็คือเรื่องงบกลางอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องความเคร่งเครียดในเรื่องเนื้อหาการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็เข้มข้นในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นครับที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องบรรยากาศการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบปี70เมื่อวานนี้อาจจะดูผ่อนคลายลงแต่บางคนก็อาจจะมองต่างมุมออกไปครับบอกว่านี่เป็นการเพิ่มความครึมนะครับสำหรับเรื่องบรรยากาศทางการเมืองในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ระหว่างฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยครับเมื่อวานนี้มีการเล่นตัวย่อมีการเล่นเรื่องตัวเลขครับนะฮะเป็นตัวเลขที่นำมาแสดงนะครับภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างที่มีการอภิปรายครับโดยพรรคประชาชนเริ่มต้นจากการติดป้ายหมายเลข229ที่อกเสื้อก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการติดป้ายนะครับเลข229นะครับในจุดที่มีการลุกขึ้นอภิปรายนะครับซึ่ง229ก็หมายถึงจำนวนคนที่เคยถูกกกต.ชุดที่26ครับออกหมายเรียกนะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องหัวสวนะครับหลายคนคงจะจำก็ได้ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับก็มีการติดตั้งป้ายตัวเลข44ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกัน44เนี่ยหลายคนก็คงจะจำได้ครับเป็นจำนวนอดีตส.ส.นะครับพรรคก้าวไกลที่ไปลงชื่อสนับสนุนนะครับร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญานะครับขออภัยเป็นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับซึ่งก็เป็นต้นทางนะครับที่ทำให้พรรคนั้นสุดท้ายถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้เรื่องคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับโดยทางศาลฎีกาเนี่ยอนุญาตให้มีการสืบพยานรวม60ปากก็จะมีการไต่สวนพยานผู้คัดค้านนะครับในวันที่3พฤศจิกายนปี2569นี้แหละเป็นนัดแรกนะครับการไต่สวนนัดสุดท้ายวางกรอบเอาไว้18พฤษภาคม2570ครับก่อนที่จะมีการนัดฟังคำพิพากษาต่อไปนะครับนี่ครับทั้งเรื่องตัวเลข229ทั้งตัวเลข44ที่หลายคนอาจจะถูกนำไปตีความหมายเป็นตัวเลขนะครับแต่ก็ย้ำว่าไม่ใช่เป็นการใบ้หวยแน่นอนนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มข้นเรื่องเนื้อหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณมันก็มีอะไรที่พอจะแสดงออกมาทำให้คนที่ติดตามอาจจะมีรอยยิ้มที่มุมปากสักเล็กน้อยแต่ว่าในบางคนที่อาจจะเคร่งเครียดต่อเรื่องบรรยากาศทางการเมืองก็บอกว่าโอดดียิ่งเพิ่มความซ้ำเติมก็มีครับทำให้เครียดมากกว่าเดิมอีกก็มีครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะดูภาพรวมการอภิปรายงบประมาณปี2570ค่ำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะมีไฮไลท์อะไรมีการตัดงบส่วนไหนกันไปบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีการเสนอขอปรับลดงบประมาณของหลายๆกระทรวงค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงไฮไลท์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นกับเรื่องของตัวเลขผู้สื่อข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วก็ติดตามบรรยากาศมานะคะเช้าวันนี้จะมีการอภิปรายแบบไหนแล้วเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะเชิญค่ะ
3: โดยเมื่อคืนนี้ค่ะพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่เริ่มวางป้ายตัวเลขก่อนนั่นทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องแก้เกมสวนกับค่ะวางป้ายคืนนอกจากนั้นค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาด้วยค่ะขณะที่การอภิปรายของส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เสนอแนะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนำเรื่องของกีฬานะคะไปแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยการดึงเยาวชนเข้าไปสู่การเล่นกีฬาค่ะในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่ประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในมาตรา11ค่ะที่ช่วงหนึ่งในกมลศักดิ์ลีวะเมาะนะคะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติก็อภิปรายขอตัดงบค่ะโดยหยิบยกว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สามารถนำกีฬามาช่วยได้ซึ่งที่ผ่านมานั้น20ปีค่ะไม่เคยมีการสนับสนุนจากกระทรวงโดยเฉพาะมีปัตตานี FCหรือว่าพญาตานีที่ได้เลื่อนชั้นเข้าสู่ฟุตบอลไทยลีกล่าสุดก็ก่อนหน้านี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุต่อทีมนักฟุตบอลค่ะที่เดินทางไปแข่งในจังหวัดสงขลาค่ะจึงเรียกร้องให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติภาพในพื้นที่ด้วยการสานต่อสร้างสนามกีฬาที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะ
4: ในการเสริมสร้างสันติภาพหาทางออกลดความขัดแย้งดึงเยาวชนเข้ามาในเรื่องของกีฬาฟุตบอลดึงพี่น้องแฟนบอลซึ่งมีเป็นหมื่นนะครับให้เขาได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก็พูดง่ายๆก็คือว่าทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับลองดูสิครับกกท.กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีงบประมาณส่วนไหนจะประสานงานกันยังไงในส่วนของสนามกีฬาที่ยังสร้างไม่เสร็จที่เป็นอนุสาวรีย์หรือจะหางบกลางเลวร้ายที่สุดช้าที่สุดก็คือฝากเป็นความหวังครับถือโอกาสนี้นะครับในการอภิปรายในวาระที่2นี้นะครับถ้าผู้ใหญ่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องฟังแล้วนี่นะครับ2ทางออกที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหรือในเรื่องของการหางบประมาณอื่นมา เสริมสร้างการกีฬาในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีรายการกีฬาฟุตบอล AFC ซึ่งเยาวชนสนใจมากนะครับเวลาแข่งฟุตบอลทีไรเขาไม่สนใจสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นยังไง

0: งนี้ช่วงหนึ่งในการอภิปรายงบประมาณก็มีการเสียดสีเหน็บแนมกันทางการเมืองผ่านการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยหมายเลขค่ะที่มีนัยยะทางการเมืองโดยส.ส.พรรคประชาชนค่ะมีการนำป้ายหมายเลข229พื้นสีน้ำเงินมาวางไว้บริเวณหน้าที่นั่งในช่วงการอภิปรายซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นก็เป็นตัวเลขเดียวกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ที่กกต.จะชี้ขาดส่งฟ้องศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้ค่ะขณะเดียวกันในฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยค่ะในบางช่วงจังหวะก็มีการลุกขึ้นหารือนั้นหรือการอภิปรายของส.ส.หลายคนค่ะก็จะเห็นป้ายสีส้มหมายเลข44ซึ่งทางการเมืองหมายถึงคดี44ส.ส.ที่อดีตพรรคก้าวไกลต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาอยู่ขณะนี้หรือจะหมายเลข143ค่ะหมายถึงตัวเลขส.ส.พรรคประชาชนที่โหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาด้วยขึ้นข้อความตัวเลข7ขีด157ซึ่งหมายถึงการฟ้องร้องเอาผิดกกต7คนตามข้อกล่าวหามาตรา157ในการกดดันกกตฟ้องคดีหัวสวค่ะซึ่งหากไม่ส่งก็จะยื่นร้องโดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมสภานั้นก็ไม่ได้มีการทักท้วงตักเตือนจากประธานในที่ประชุมค่ะส่วนการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็เสร็จสิ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะในที่มาตรา13ขณะที่วันนี้จะต่อที่มาตรา14งบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเช้า9นาฬิกานี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณยานีครับ
2: วันนี้ยังต้องตามกันต่อนะคะสำหรับการประชุมสภานะคะงบประมาณปี2570เพราะว่าเมื่อวานนี้ฮือฮาไปในหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตัดลดงบประมาณที่เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับข้าราชการมีข้อเสนอบอกว่าอยากให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการไม่ต้องปรับขึ้นประมาณ 1-2 ปีกับมีการขอให้ตัดบางหน่วยงานออกไปไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เลยทำให้ข้าราชการหลายส่วนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจในการพิจารณาว่าเวลามีการปรับลดงบประมาณลงไปแล้วส่วนแรกกลับนึกถึงการตัดลดงบประมาณซึ่งเป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ปกติมีเงินเดือนน้อยอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า
1: ผมว่าต้องคุยกันหลายมิติเพราะเดิมทีข้าราชการสตาร์ทด้วยเงินเดือนที่น้อยกว่าเอกชนอยู่แล้วจริง
2: ๆค่ะ
1: นะครับอาจจะมีสวัสดิการด้านอื่นตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะตัดบรรดากรมกองทั้งหลายที่เป็นแบบสาขาของส่วนกลางที่ไปอยู่ตามภูมิภาคพยายามตัดออกก่อนหน้านี้เราได้เห็นคุณประกรณ์นินประพันธ์ออกมาเรื่องนี้แล้วก็มีความพยายามแล้วจริงๆเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ของมันครับเพราะว่าคือปล่อยไว้เหมือนเดิมไม่ได้ฮะไม่มีตัง
2: ค์
1: ว่ากันตรงๆแล้วการทำกฎหมายงบประมาณนี่ฉบับปี70นะครับเดี๋ยวปี71คุณผู้ชมแซ่บกว่านี้เพราะว่าตัวเลขเงินงบประมาณมันจะตึงมือมากๆนะครับแล้วหนึ่งในคนที่ออกมาติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่คนที่ออกมาล่าสุดแล้วเรียกเสียงฮือฮาเพราะเมื่อวานแถลงข่าวไปคือคุณสนธิลิ้มทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสนะครับอดีตแกนนำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราคุ้นเคยกันในชื่อเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับเมื่อวานก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตามนัดหมายครับ10กันยายนขออภัยตามนัดหมายเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวจะมาทวงคืนประเทศนะจะทำอะไรบ้างแล้วก็มีนัดหมายล่วงหน้าด้วยปฏิบัติการครั้งหน้า10กันยายนพฤหัสปะวันพฤหัสบดี10กันยายนคือคุณสนธิเขาเปิดความเคลื่อนไหวรอบใหม่เขาใช้วาทกรรมที่มาสะท้อนแนวคิดเขาว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาอันนี้อยู่ที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเรียกร้องให้มีการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยและยืนยันว่าการออกมาครั้งนี้ยังไม่ได้มีการนำประชาชนลงมาเดินขบวนบนท้องถนนคือบางทีคนเห็นหน้าคุณสนธิพอมาแถลงปุ๊บลงถนนแน่ๆเมื่อวานคุณสนธิบอกว่ายังนะครับ
2: คือคุณสนธิบอกว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเนื่องจากมีชนวนเหตุจากความไม่พอใจของประชาชนที่มันมีปัญหาเรื่องที่ชาวต่างชาตินักลงทุนกลุ่มทุนเทาหลายสัญชาติทั้งจีนเมียนมายูอินเดียและเซียเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีกว้านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินละเมิดกฎหมายไทยอย่างท้าทายแต่ว่าเขามองว่ารัฐบาลไทยปล่อยปละละเลยไม่ปกป้องสิทธิ์ของคนไทยในประเทศเท่าที่ควรยกตัวอย่างอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยตัวคุณสนธิบอกว่าคนไทยถูกยิวที่ตั้งถิ่นฐานรังแกและรัฐไม่แก้ให้ถูกจุดคนไทยก็ทำให้ถูกเหมือนกับถูกรังแกมากๆอะค่ะไม่ยอมใช้กฎหมายมาแก้สักทีนะคะนอกจากนี้คุณสนธิบอกว่าหลังจากวันที่10เดินทางไปที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะเดินสายไปในหลายๆจังหวัดทุกภาคเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าไม่เชื่อใจรัฐบาลแล้วก็ไม่ไว้ใจศูนย์ดำรงธรรมอีกด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องที่คุณสนธิพูดบางคนบอก

0: ว่ามันมีประเด็นที่สดใหม่กว่านั้นทำไมคุณสนธิไปชูเรื่องของทุนเทาอย่างโน้นอย่างนี้คือมันก็ไม่เชิงเพราะเมื่อวานเขาก็พูดถึงหลายเคสมีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของเขากระโดงนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกไม่มันเงียบๆนะทั้งที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วส่วนการนำผู้สนับสนุนลงมาเดินขบวนบนท้องถนนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบปักหลักพักค้างแต่คุณสนธิบอกว่าถ้ามีนะยิ่งใหญ่แน่นอนเขาว่างั้นน่ะจุดประสงค์เพื่อกดดันให้รัฐบาลเลิกอบอุ้มนายทุนหันมาดูแลประชาชนคนไทย
1: การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อจะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกเราทั้งคุณนกเขาแล้วก็คุณตั้มแต่เรายังไม่บอกเราเริ่มจุวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกตถ้ากกตตัดตอนตามที่เขาคาดหวังไว้ด้วยคะแนน5ต่อ2ให้ไว้ก่อนเลยนะ5ต่อ2ก็ได้เห็นดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเชิญทำงานตามสบายเพราะว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงมันตลอดเวลาแล้วก็จะได้ให้คนรู้ไงว่าไอ้รัฐบาลเครือข่ายที่ผมมารูปให้ดูคือรัฐบาลเครือข่ายความชั่ว
2: แน่นอนการเคลื่อนไหวของคุณสนธิครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเตรียมที่จะให้ผู้แทนเนี่ยก็คือคุณอโลนาฟิเชอร์คัมเนี่ยเข้ามาพบกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเช้าวันนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งหมายกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าหลังจากพูดคุยกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วช่วงเวลาประมาณ 9:30 เดี๋ยวคุณศรีหศักดิ์เนี่ยจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเบื้องต้นเขาคาดการว่าน่าจะเป็นการหารือใน2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือกลุ่มการชุมนุมรวมกันของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีกับประเด็นที่2เรื่องของการลงนามในคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นรายแรกที่คุณอนุทินได้ลงนามไปนั่นเองค่ะ
0: ทีนี้มีคนที่2ด้วยถูกมั้ยฮะ
2: ค่ะ
0: คนที่2เนี่ยเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในคำสั่งเนรเทศชายชาวฝรั่งเศสนะครับออกนอกประเทศเพราะว่ามีเคสที่เป็นมีปัญหากับคู่กรณีชาวอิสราเอลเนี่ยที่ถูกคำสั่งเนรเทศเป็นคนแรกด้วยนะครับแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้น
2: ะ
0: ภายใน7วันนะครับคุณอนุทินฮะลงนามไปแล้วโดยระบุในคำสั่งว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาแล้วสร้างปัญหาในหมู่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมคึกขนองอาจก่ออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินไม่คำนึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนก็ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่าเขาผิดนะครับตามกฎหมายจราจรทั้งบกมีไล่เรียงความผิดกันและการลงนามครั้งนี้ครับชี้แจงว่าเป็นการใช้มาตรการในประเทศกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่อง
2: ซึ่งตัวของคุณเควินดิมิโนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถูกคำสั่งเนรเทศคนที่2เนี่ยคือเขาเป็นคู่กรณีกับคนที่ถูกคำสั่งเนรเทศคนแรก
0: ครับ
2: 2คนนี้เป็นคู่กรณีกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป2เดือนก่อนหน้านี้คุณจินซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยก็คือสมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมสามีก็คือคุณเควินเนี่ยค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์แต่ไม่เคารพกฎสวนสัตว์ไม่ชำระเงินพฤติกรรมบางอย่างก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ทีนี้เขาเกิดข้อพิพาทกันมีข้อถกเถียงมีการข่มขู่ส่งข้อความข่มขู่มีการประพฤติปฏิทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยอะค่ะต่อมาตัวของคุณเควินเองก็ไปติดธงชาติอิสราเอลแล้วก็มีวงกลมสีแดงทำเครื่องหมายขีดทับ มันก็เลยกลายเป็นปัญหาถกเถียงระหว่างสัญชาติเลยมีคำสั่งศาลออกมาในการเอาผิดคุณที่เป็นผู้ดำเนินการของอิสราเอลคนแรก นรเทศออกไปตอนแรกภรรยาซึ่งเป็นคุณจินเนี่ยก็ยังชื่นชมรัฐมนตรีว่ามีการปกป้องคุ้มครองตัวคนไทยแล้วก็คุณเควินปรากฏว่าคำสั่งเนรเทศคำสั่งที่2เป็นตัวคุณเควินเองในโซเชียลตอนนี้กำลังตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเนรเทศหรือว่าการขับไล่บุคคลที่ทำไม่

0: ถูกต้องมีพฤติกรรมเข้าข่ายข่มขู่สามารถดำเนินการกับเคสอื่นๆได้หรือไม่เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเบื้องต้นและทั้งสองคนจริงๆเขาก็เป็นคู่กรณีกันอีกด้วยอะค่ะ
1: ครับสื่อต่างชาติก็ก่อติดเรื่องนี้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่หรือเปล่านะครับเป็นลักษณะที่เราต้องดูแลชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเราด้วยหรือเปล่าหนังสือพิมพ์เลอมงนะครับซึ่งเป็นสื่อเจ้าใหญ่ของฝรั่งเศสเขารายงานบทความวิเคราะห์รอยร้าวในสวรรค์การท่องเที่ยวของไทยนะครับนะคือเขาก็มองว่าเราเป็นเมืองการท่องเที่ยวอ่ะเขาบอกว่าชนวนเหตุสำคัญมันเริ่มบานปลายจากเกาะสมุยครับแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยก็ลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอฟออกนอกราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพราะพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสื่ออิสราเอลครับi24 news เขารายงานถึงบรรยากาศความตึงเครียดบริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตอันนี้มีประชาชนนะชาวป่าตองมีคนประท้วงประมาณ150คนชูป้าย protect ภูเก็ตปกป้องภูเก็ตเขาเรียกร้องให้ยกระดับความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้ประท้วงชาวอิสราเอลนะครับแล้วยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับลดระยะเวลาพำนักทางวีซ่า30วันเหลือ15วันเพื่อลดปัญหาความชุลมุนความวุ่นวายในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: มีการระบุเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวอื้อฉาวและการประพฤติตนขัดต่อกฎหมายของชาวต่างชาติบางกลุ่มกำลังกลายเป็นตัวบั่นทอนบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยแต่คุณผู้ชมในขณะเดียวกันตัวเลขนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลที่เดินทางมายังประเทศไทยยังโตนะฮะยังโตยังทำลายสถิตินะครับถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวคาดการณ์ว่าตลอดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางไปพักผ่อนมากกว่า 442,000 คนมันก็สะท้อนความนิยมในการท่องเที่ยวว่ายังสูงอยู่แต่แน่นอนครับมันมาพร้อมกับความท้าทายจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยที่สร้างความวุ่นวายนะครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะถึงเรื่องการลงนามในคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติเนี่ยก็คืออย่างคนแรกเป็นชาวอิสราเอลใช่ไหมคะที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ข่มขู่คนไทยบนเกาะสมุยทีนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือว่าท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเคารพกฎหมายในประเทศไทยดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็เคารพสิทธิของประชาชนคนไทยไปด้วยในเมื่อบ้านเรามีกฎหมายก็ต้องมีการบังคับใช้ว่าจะดำเนินการให้ได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคำสั่งในประเทศเราจะมีข้อความห้อยท้ายที่บอกว่าให้สามารถให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้อะค่ะถามว่านายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเอกสารในการยื่นอุทธรณ์จากชาวต่างชาติที่ถูกคำสั่งในประเทศแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำยื่นขออุทธรณ์แต่อย่างใดแต่ถ้ายื่นอุทธรณ์เข้ามาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับทางคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าอาจจะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยเข้ามาช่วยดูว่าจำเป็นต้องรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เพราะว่าเวลาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเมืองมาถือครองบริษัทเป็นนอมินีให้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยค่ะมูลค่าความเสียหายบางครั้งมันเกิน300ล้านบาทดังนั้นอาจจะต้องให้ DSI เข้ามาสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและมีการขยายผลไปยังกลุ่มธุรกิจของคนกลุ่มนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรตัวคุณพลพีบอกนะคะว่าไทยเราเนี่ยมีกฎหมายที่ชัดเจนดังนั้นหากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจริงๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะการตรวจสอบเรื่องของการจัดตั้งบริษัทของคนไทยว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ตอนนี้ตรวจสอบไปแล้วทั้งหมด 50,000 รายชื่อด้วยกันนะคะเขาบอกว่ามีการพบคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมอยู่ด้วยที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังนั้นอันเนี้ยคุณพลพีบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนอกจากกระทรวงมหาดไทยต้องตรวจสอบแล้วอาจจะต้องดึง DSI เข้ามาตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินมีการใช้เส้นเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมกันค่ะ
1: ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ต้องแยกกันวิพากษ์วิจารณ์แยกกันตรวจสอบหนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจแล้วอาจจะมิชอบด้วยกฎหมายลัดขั้นตอนนู่นนี่นั่น สองคือชาวต่างชาติที่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วมาก่อความเดือดร้อนรำคาญอะไรต่างๆผิดกฎหมายนะครับสองส่วนนี้แยกกันมันมีปัญหาสิ่งที่เราเล่ามาตั้งแต่คุณสนธิเนี่ยคือเขาจับตามองไปที่เทาๆทั้งหลายเข้ามาแล้วก็มาทำธุรกิจมาอะไรผิดกฎหมายมาที่ดงที่ดินแต่การแก้ปัญหาชาวต่างชาติเหล่านี้ถ้าทำโดยขาดความละเอียดเนี่ยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์หรือกระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นสวรรค์การท่องเที่ยวหรือเปล่าเราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปวีณาครับคุณอุรุชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับตอนนี้แยกเป็น2กรณีกลุ่มหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาทำธุรกิจแต่ผิดกฎหมายอีก2กลุ่ม2คือเข้ามาเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ว่าทำก่อความเดือดร้อนรำคาญ2 อย่างนี้มันแก้ยากขนาดไหนถ้าเรายังต้องการคงภาพลักษณ์ความเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่ต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาอยู่นะครับ
2: ครับจริงๆก็ต้องเร่งบังคับใช้กฎหมายนะครับให้เข้มข้นนะครับแล้วก็ชัดเจนซึ่งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานหรือว่าเมื่อทำผิดกฎหมายแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรมีทั้งหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ขณะนี้วันนี้ก็น่าจะมีการซักซ้อมเรื่องนี้กันมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอิสราเอลที่จะพบกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการประสานงานกับทางฝ่ายตำรวจนะครับทางฝ่ายกระทรวงแรงงานนะครับทางฝ่ายกระทรวงการท่องเที่ยวและอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณอุชัยครับเพราะว่าภาพลักษณ์ในแง่ของความสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียก็เรื่องหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: จริงในพื้นที่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสองเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยซ้ำขณะนี้กระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวต่อต้านชาวต่างชาติในเมืองไทยโดยเฉพาะในบางประเทศนะครับสำหรับบางประเทศจะสูงมากในช่วงนี้ครับก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็แยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มที่เข้ามาทำธุรกิจแล้วก็สร้างงานให้กับคนไทยก็กลุ่มนึงอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งขบวนการต่างๆก็อีกส่วนหนึ่งแรงงานผิดกฎหมายก็อีกส่วนหนึ่งนะครับและที่สำคัญนักท่องเที่ยวที่มาแบบชั่วคราวแล้วทำผิดกฎเกณฑ์กติกาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมของทุกๆฝ่ายนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการแถลงการหลังจากที่เอกอัครทูตอาจจะได้เข้าพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ทางคนที่เป็นประชาชนคนไทยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่ชาวต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเข้ามาลงทุนให้คนไทยถือหุ้นเป็นนอมินีเนี่ยเรามีมานานแล้วก็มีการดำเนินการมาจากหลายชาติอาจารย์มองว่าทำไมรัฐบาลถึงเลือกกรณีของเคสของชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่กรณีกันเนี่ยในการดำเนินการเลือกที่จะบังคับใช้การเนรเทศให้ทั้งสองคนนี้เดินทางออกก่อนเป็นกรณีแรกๆอะค่ะ
2: ครับเข้าใจว่า2กรณีนี้มีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหานะครับมีคดีที่ศาลยุติธรรมตัดสินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการบังคับใช้กฎหมายเช่นกฎหมายในประเทศของกระทรวงมหาดไทย ก็สามารถทำได้โดยมีฐานความผิดรองรับอยู่ชัดเจนนะครับในบางกรณีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีฐานความผิดชัดเจนการปฏิเสธเข้าเมืองตามพรบการเข้าเมืองปี2522ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ทำได้เลยนะครับว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์แต่ว่าอาจจะกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณปวีณาครับกรณีนี้น่าจะมาจากกระแสการต่อต้านชาวยิวที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็จะมีการชุมนุมหน้าสถานทูตนะครับแล้วก็อาจจะได้มีผลกระทบเขาก็เป็นการลดกระแสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของคำตัดสินในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับคุณสุชัยครับคุณปรินาครับเพราะว่าอันนี้มันเรื่องของกรณีบุคคลนะครับแต่กรณีที่ประชาชนสนใจเนี่ยมันกระทบกระเทือนอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับถ้าดูตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินที่ทำการสำรวจบริษัทต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นต่างๆในรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยมีอยู่ประมาณ10จังหวัดนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากกรุงเทพมหานครที่ชลบุรีนะครับที่ระยองสมุทรปราการนะครับอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับเราเห็นตัวเลขของกลุ่มผู้นะครับที่ถือครอบครองอสังหาต่างๆอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับต่างๆซึ่งอาจจะกระทบไปถึงอาชีพสงวนของคนไทยบางส่วนเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการในเรื่อง ของ

กลับมาคับใช้กฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนอมินีของกลุ่มนี้ด้วยครับนอกจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ในการท่องเที่ยวซึ่งหลายประเทศก็ประสบปัญหาแบบเราเหมือนกันนะครับหลายคนคงนึกถึงญี่ปุ่นได้นะครับเกาหลีใต้ได้เมื่อเร็วนี้ที่เกี่ยวข้องกับไทยด้วย

0: บางธุรกิจเนี่ยใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบระยะสั้นก็คือเรื่องจะต้องยกระดับดูแลความปลอดภัยให้ได้นะครับแต่สองเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของความสัมพันธ์ที่กระทบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูว่ากระทรวงต่างประเทศจะมีแนวทางอย่างไรนะครับจริงๆเอกทูตคนนี้เพิ่งมาก็จริงนะครับ แต่ก็เข้าใจปัญหาค่อนข้างดีต้นปีนี้ทางกระทรวงต่างประเทศก็เคยเชิญนะครับอุปทูตที่รักษาการเอกทูตมาพูดคุยกันไปแล้วรอบนึงนะครับแต่คราวนั้นเนี่ยอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องคนไทยที่ติดอยู่ในตะวันออกกลางในสถานการณ์สู้รบแล้วก่อนหน้านั้นที่เสียชีวิตแต่ว่าเอกทูตคนก่อนๆนู้นอย่างที่เราเห็นนะครับก็ค่อนข้างขยันลงพื้นที่นะครับเราเห็นการเดินทางไปที่อำเภอปายกับนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีความพยายามกันนะครับก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปไกลกว่านี้แล้วก็กระทบมากกว่านี้หลังจากการที่มีการชุมนุมกันหน้าสถานทูตครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยบางทีเราจะมีการปรับให้รูปแบบของการท่องเที่ยวมันเป็นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เป็นสวรรค์สำหรับคนที่เกษียณอายุราชการบางคนก็ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายชีวิตในประเทศไทยอะค่ะแต่ปัญหาตรงเนี้ยมันทำให้หลายคนมาลงหลักปักฐานในประเทศไทยเราจะต้องชั่งน้ำหนักยังไงคะส่วนได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองสวรรค์การดูแลสุขภาพแล้วก็ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวกับอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะได้นักท่องเที่ยวบางส่วนหรือชาวต่างชาติบางส่วนที่กลายมาเป็นปัญหาให้กับคนไทยอะค่ะอาจารย
0: ์กับคุณปวีณาครับตอบคำถามตรงนี้ก็คือต้องถามว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพเท่าไหร่นะครับแล้วที่มีอยู่แล้วเข้ามาเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่นะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะตั้งรกรากแล้วก็อยู่ที่มหาดไทยที่ขอไปอนุญาตนะครับพำนักระยะยาวผ่านกระทรวงต่างๆนะครับมีบัญชีรายชื่อของชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยด้วยนะครับคำตอบคือไม่มีตัวเลขนะครับที่แน่นอนนะครับทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายได้มาหลายปีนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการออกไปอนุญาตให้เข้ามาพำนักในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็กับกลุ่มไหนอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่มชาวสแกนดิเนเวียนะครับในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นหัวหินนะครับที่มีจำนวนมากจนมีการตั้งสถานกงสุลนะครับที่หัวหินนะครับเพื่อที่จะดูแลต่ออายุต่อวีซ่าแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆในการตั้งถิ่นฐานพำนักระยะยาวนะครับในรูปแบบของหมู่บ้านคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ย ก็เป็นไปตามพูดง่ายว่าความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นแต่ว่าไม่ได้มาจากการวางแผนว่าเราจะควบคุมกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องรีบดำเนินการสรุปตัวเลขนะครับว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนอย่างไรชาวอิสราเอลเนี่ยพูดกันมานานนะครับแล้วก็ทะลักเข้ามานะครับหลายปีนะครับและขณะนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มที่จะปะทุขึ้นมานะครับก็คงต้องกำหนดโควต้านะครับให้กับประเทศเหล่านี้ว่าควรจะเข้ามาเท่าไหร่และทำอะไรโดยเฉพาะจะกระทบกับธุรกิจท้องถิ่นอย่างไรนะคร
1: ับ
0: มีปัญหามากนะครับในเรื่องของการทำอาชีพสงวนต่างๆครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะภาครัฐจะมีมาตรการอะไรโดยเฉพาะเช้าวันนี้ทูตอิสราเอลจะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้นะคะทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: เห็นเรา2คนใส่ชุดสีเขียวอย่าคิดว่าเป็นวันพุธนะคุณผู้ชมเพิ่งจะวันอังคารเพราะกันยายนไม่มีวันหยุดแล้วก็ยาวๆกันไป5สัปดาห์นะคะแต่ว่าให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Liveไทย PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยนะคะเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้นะคะกับคุณภริมาวินิธาสถิตกุลด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้ด้วยนะครับเอาวันนี้หลายที่นั้นเนี่ยฝนน่าจะตกไหมโดยเฉพาะทางภาคเหนืออย่างเชียงรายแต่เมื่อวานเนี่ยที่เราคุยกันว่าเอ้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงเย็นๆน่าตกหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ขันหมากนะครับไม
0: ่
1: ตก
0: แต่ว่าตกตอนดึกตกตอนดึกๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมสภาพอากาศที่ไหนเป็นอย่างไรส่งมาคุยกันได้เลยส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้
1: น
0: ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วน 9-11 กันยายนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักบ้างในบางแห่งเดี๋ยวชมัยพรจะไปเกาะสีชัง
1: ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ตกแต่ว่าตกแบบเบา
0: ๆตกแบบทำงานได
1: ้ตกแบบว่าทำงานได้เดินทางสะดวกแล้วกัน
0: ขออากาศเย็นได้ไหม
1: ได้นะ
0: อ
1: ย่างที่บอกนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วว่าวันที่8ถึง13เนี่ยในหลายพื้นที่หลายช่วงของประเทศไทยก็จะเจอฝนตกนะครับยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่าอยากจะเพิ่มผักเพิ่มพริกให้จมูกเนี่ยไม่ตันให้หายใจคล่องก็ต้องกินแกงใต้นะครับในวันนี้ครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับเรามากันที่เมนูที่ร้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากไทยพิเศษของเรา
0: คือร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณอยู่ย่านวิภาวดีหรือว่ายังอยู่กับพี่ต๊อบเนี่ยน่าจะรับประทานมาแบบถึง10ปีแล้ว
1: เกินตั้งแต่ว่าร้านคือร้านเนี้ยอยู่มาสักพักแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็อยู่เนี่ยตรงซอย64วิภาวดี64เนี่ยแต่เดิมเนี่ยร้านเป็นเพิงเล็กๆนะปรากฏว่าก็มีลูกค้านะครับจากทั้งไทย PBS แล้วก็ทางสโมสรตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมากินก็ร้านก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่วันนี้ตาลเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับเขามีเมนูเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาหลากหลายแล้วก็มาแบบจากใต้แท้ๆอยู่ข้างหน้านี้เราแล้วครับ
0: นี่ค่ะอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเมนูหลายๆรูปแบบขนมจีนเส้นสดนุ่มๆกินกับน้ำยาเครื่องเคียงผักหลากหลายที่ร้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยุ้ยชอบมากๆในร้านนี้ก็คือผักเขาบุฟเฟ่ไม่อั้นนะจริงๆแล้วอ่ะเติมผักฉ่ำเติมผักสนุกมาก
1: เออมีผักดองด้วยพวกผักดองที่บางทีบางร้านขนมจีนเขาไม่ทำผักดองคืออะไรก็คือแบบพวกเอามะม่วงนะฮะเอามะละกอแครอทเนี่ยคือมายำ
0: ดองเองด้วย
1: มาดองเองแล้วก็ตักกินได้เลยอ่ะวันนี้นะครับร้านนี้จะมีอะไรน่าสนใจและเมนูที่ว่าใต้นั้นมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ติด

0: Square มาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับเช่นเคยครับกับผมต๊อปอัจฉริยะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับไม่ไกลจากสถานีบอกเลยว่าวันนี้แฮปปี้มากๆเพราะว่าร้านนี้ครับเป็นร้านที่ต๊อปและเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยหลายๆคนมากินแล้วแล้วก็ชอบก็นึกได้พอดีบอกกับน้องม่อนเทติว่างั้นเรามาแถวนี้ดีไหมเพราะว่าหนึ่งก็ใกล้ด้วยเผื่อใครที่อยากกินขนมจีนครับขนมจีนฟิลแบบใต้ๆแล้วก็มีน้ำให้เลือกมากมายรวมถึงของทอดเขาก็อร่อยด้วยนี่คือร้านขนมจีนหม้อเพลงครับอยู่ตรงวิภาวดี60เองข้างๆสถานีของเราเลยครับง่ายๆเดินทางสะดวกอะวันนี้ทำงานง่ายแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมยังอยากจะรู้ว่าร้านเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีนร้านอื่นอย่างไรแล้วก็วันนี้เราได้รู้จักกันแน่ๆกับขนมจีนหม้อเพลงวิภาวดี60ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่จริงพูดประโยคเนี้ยมันก็เสียเวลาไปแล้วใช่ไหมเราคุยกันเลยดีกว่านะครับกับความเป็นมาของขนมจีนหม้อเพลงว่าเป็นยังไงมาจากไหนและอร่อยแค่ไหนนะครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่ป้อมแล้วคุณแม่ป้อมเชิญเลยครับมาเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะขนมจีนหม้อเพลงค่ะเป็นเต้าคั่ว
0: เต้าคั่ว
1: ค่ะเต้าคั่วของสงขลาของทุ่งเมือง
0: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวคุณแม่นั่งก่อนนะครับคุณแม่ครับเมื่อสักครู่นี้หลุดออกพูดมาแล้วว่ามาจากสงขลา
1: ใช่
0: ก็นี่เป็นสูตรของสงขลาเลยเหรอครับ
1: ขนมจีนอ่ะพวกน้ำยาทะเลอ่ะเป็นของสุราษฎร์ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าร้านคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีสูตรของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแบบเป็นตายตัวแต่ว่ามีหลายๆสูตรรวมกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆที่ขายในร้านหม้อเพลงนะครับแม่ป้อมครับมีน้ำยาอะไรบ้างครับ
1: มีน้ำยาปูน้ำยาปลาอินทรีย์ค่ะน้ำตาลตั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำพริกค่ะแล้วก็แกงไตปลาแกงไก่หมี่เท้า
0: ครับ
1: ก็แกง
0: เขียวหวาน
1: เนื้อเขียวหวานไก่เงี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: มีหมดเลย
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้มีแค่น้ำยาแบบน้ำยาของภาคใต้แต่น้ำเงี้ยวอย่างของภาคเหนือเนี่ยก็มี
1: ค่ะมีหม้อเสิร์ฟมา
0: หม้อเสิร์ฟมาแต่ไม่ได้ทุกวัน
1: มีทุกวันค่ะเพราะว่าจะเด็ดของใต้ค่ะ
0: โอเคโอเคอ่ะทีนี้มาพูดถึงเมนูไฮไลท์คุณผู้ชมนี่อันนี้คืออ
1: ันนี้เต้าคั่วสงขลาค่ะ
0: เต้าคั่วสงขลามันคืออะไร
1: มันเป็นเต้าคั่วค่ะมันของพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาหากินยากมากเหมือนคั่วข้าวยำอะค่ะค่ะจะรู้จักแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นน้ำจิ้มที่กินคู่กับเต้าคั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะคือเขาเป็นเมนูกินแบบเย็นๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปผัดอะไรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คลุกกินเลย
1: ค่ะ
0: โอ้น่าสนใจน่าสนใจอะอย่างจานเนี้ยที่เห็นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากลองเนี่ยกี่บาท
1: 70บาท
0: 70เองนี่คุณผู้ชมได้ครบเลยนะมีโปรตีนแน่ๆเลยนะอันนี้คือหมูใช่มั้ยแม่
1: ใช่ค่ะ
0: หมูเต้าหู้กุ้งทอด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะไข่ต้มแล้วก็มีผักครบเลยใครที่แบบกลัวว่าแบบจะไม่ครบสารอาหารนี่จานนี้เต้าคั่วมาสั่งแม่อันนี้มีให้กินทุกวัน
1: มีทุกวันค่ะ
0: โอเคโอเคทีนี้มาพูดถึงความเรียกว่าน่าสนใจของร้านนี้กันหน่อยเวลาเราไปกินขนมจีนนะคุณผู้ชมครับปกติถ้าเกิดกินในเมืองแม่มันก็จะมีน้ำยาอยู่ไม่เยอะหรอกใช่ไหมอาจจะมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแล้วก็เป็นน้ำพริกที่หวานๆส่วนมากเขาจะขายอยู่3หม้อแต่ของคุณแม่เนี่ยทุกวันสแตนบายทั้งหมดมีกี่หม้อนะ
1: 13หม้อ
0: 13หม้อ13รสชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกกินได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไตปลานี่ก็ไตปลาแบบใต้แท้ๆเลยไหม
1: ใช่ใต้แท้ๆค่ะของแม่ไม่เผ็ดเยอะแต่ว่ารสเผ็ดลงหน่อยแต่ว่าก็อร่อยอะค่ะ
0: ให้กินง่าย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของผักกินขนมจีนเนี่ยแม่ผมสอนเสมอว่าจะได้กินผักร้านนี้ผักก็เติมไม่อั้นเหมือนกันไหมแม
1: ่ใช่ค่ะไม่อั้นเลยค่ะ
0: ผักมีแบบไหนบ้าง
1: มีถ้าผักต่างๆก็มีโหระพาแมงลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นใต้ก็ใบมะม่วงหิมพานต
0: ์บางอันผมเพิ่งเคยได้ยินมันหาซื้อในกรุงเทพง่ายไหม
1: นี่ต้องสั่งประจำเลยค่ะ
0: สั่งที่เขาปลูกประจำมาส่งเราเลยเป็นผักพื้นเพของภาคใต้เขา
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ปลูกเองด้วยค่ะปลูกหลายอย่างเลยค
0: ่
1: ะ
0: มีอ้อมีเองมีตรงนี้ด้วยเด็ดได้เลยนี่ริมรั้วของจริงอีกหนึ่งอย่างที่ผมมาชอบมากมาร้านนี้ผมจะชอบกินเพื่อนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแม่อ
1: ันนี้มะละกอดองค่ะ
0: มะละกอดองแต่คือมันไม่รู้คุณผู้ชมต้องมาลองกินเองมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรมากเลยนะโดยเพราะถ้าเกิดเรากินอะไรเผ็ดๆอย่างพวกแบบน้ำยาใต้หรือว่าอะไรที่มันรสเผ็ดจัดๆเนี่ยนะครับตัวนี้ไปถูกช่วยลดได้เลยเราไม่ต้องกินน้ำให้อิ่มเร็วด้วยทีนี้ถามถึงร้านหน่อยร้านเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างนะฮะ
1: เปิด7โมงเช้า
0: ค่
1: ะจนถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันค่ะไม่ได้มีวันหยุด
0: ร้านอยู่ตรงวิภาวดี60
1: ใช่วิภาวดี60
0: มาเจอคุณแม่ป้อมทุกวันไหมฮะ
1: เจอทุกวันค่ะ
0: ไม่หมดนะคุณผู้ชมเอาจริงนี่แค่พูดถึงบางอย่างนะมีอีกเยอะโดยเฉพาะเมนูของทอด
1: ใช่ไก่ทอด
0: ไก่ทอดเด็ดมาก

0: ไก่ที่เนี่ยทอดชิ้นส่วนไหนของไก่บ้างฮะ
1: สีน่องกับปีกค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเด็ดของร้านเลย
0: ขายยังไง
1: ขายชิ้นละ25 บาทค่ะ
0: แต่ชิ้นใหญ่นะเอางี้คุณผู้ชมไก่ทอดนะโอเคเราจะได้ยินไก่ทอดหลายๆที่เนาะไก่ทอดหาดใหญ่นู่นนี่นั่นแต่เนี้ยมันจะเป็นสูตรแบบ
1: ไก่ทอดขมิ้น
0: ไก่ทอดขมิ้นใช่มันจะมีกลิ่นขมิ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาลองชิมจริงๆอ่ะกินของแม่ป้อมมาบ่อยแล้วแต่ว่าจะแกล้งทำแบบว่าเพิ่งมากินวันแรกอีกด้วยกันมันมั่วบ้านงานหน่อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเบื้องต้นว่าเอ๊ะแต่ละเมนูแต่ละจานเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจรสชาติเนี่ยมันจะประมาณไหนจะได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อจะได้จินตนาการและตามมากินนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและถึงช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดในรายการคือช่วงกินนั่นเองนะครับตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าคือเต้าคั่วสงขลาเอาจริงคุณผู้ชมผมมากินร้านแม่ป้อมเนี่ยประจำนะมาบ่อยๆกับพี่ทำงานนั่นแหละแต่ไม่เคยสั่งเลยมีทุกวัน
1: มีทุกวันค่ะ
0: นี่ไงไปอยู่ที่ไหนมาเธอไปอยู่ไหนมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหน่อยคุณแม่อาจจะต้องสอนผมกินหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากชูเมนูนี้เพราะหนึ่งไม่ค่อยเห็นให้กิน
1: หากินยาก
0: หากินยากใช่ไหมอยากคุณผู้ชมมาลองจริงๆนะเมนูนี้เด็ดของเขาเลยเราจะเริ่มกินยังไงดีครับแม่
1: ค่ะแล้วก็เอาน้ำหวานเนี่ยค่ะ
0: อันนี้คือน้ำปลาหวาน
1: น้ำหวานเฉยๆค่ะน้ำหวานเที่ยวอะค่ะ
0: ต้องขอลองแบบชิมๆหน่อยเที่ยวกับน้ำปลา
1: ค่ะ
0: เราราดแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เค็มๆหวานๆคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวราดนะอันนี้เดียวพอนิดเดียวพอประมาณนี้อ่ะแล้วก็
1: น้ำส้มค่ะ
0: น้ำส้มนี่ก็จะเป็นเผ็ดๆแล้ว
1: ใช่ค่ะเผ็ดๆไม่เลวไม่หวานเลยมีแต่เผ็ดค่ะ
0: อ๋อหมายถึงน้ำจิ้มหวานเราราดลงไปแล้วอันนี้เป็นเผ็ดไปตัดหวานเขา
1: ใช่
0: แล้วหลังจากนั้นก
1: ็คลุกข้าว
0: โอเคเดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนผมเป็นพวกแพ้ของจัดเพราะว่าตัวเองถือว่าเป็นคนจัดแล้วนะฮะแต่เป็นตอนจัดนะอู้นี่คือคุณผู้ชมครับมันได้สารอาหารครบถ้วนนะเอาจริงๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในโปรตีนก็ได้จากหลายแหล่งนะฮะมีจากหมูมีจากเต้าหู้นะฮะมีจากกุ้งอีกนะครับแหมคาร์โบไฮเดรตก็มีได้จากเส้นนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอจัดแจงเส้นนิดนึงเส้นล้วนสวยมากอย่าดื้อสิอยู่นิ่งๆเดี๋ยวขอเริ่มจากเส้นก่อนนี่ไปอื้อแปลกใหม่ตัดที่แก้มคืออร่อยอ๋อมันก็มีความแบบหวานเผ็ด
1: ใช่เหมือนยำอ่ะยำ
0: เหมือนยำแต่เหมือนยำเส้นหมี่อ่ะฮะลองกินกับกุ้งดูนี่คุณผู้ชมแปลกใหม่แล้วดีมากคือถ้าเกิดอยากเพิ่มเผ็ดอีกเนี่ยก็ใส่เจ้านี้ลงไปอีกนะฮะผมขอเพิ่มเผ็ดหน่อยละกันอร่อยคุณผู้ชมนี่คือเมนูที่อยากให้มาลองกันเห็นคุณแม่บอกว่ามีอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่ถ้ามาไม่ทันวันนั้นหมดสิอดเลยคืออะไรฮะ
1: กุ้งทอดใบเล็บครุฑค่ะ
0: กุ้งทอดใบเล็บครุฑมันหากินยาก
1: อันนี้สูตรทางร้านนะคะสูตรเครื่องแกง
0: ก็คือแบบนี้เลยนะฮะอย่างนี้ในจานนึงกี่บาทแม่ฮะ
1: 25 บาทเองค่ะ
0: 25เองเหรอฮะเดี๋ยวผมอนุญาตลองนะฮะขออนุญาตลองนะครับแล้วก็จิ้มรู้ไหมทำไมดีใจเพราะปกติอะมากินไม่เคยทันเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมั่วบ้านงานแม่ป้อมได้เตรียมมาให้กินนะฮะนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือไก่ทอดขมิ้นหมักคืนหนึ่งคุณผู้ชมดูสิฮะอยากให้เห็นหนังไก่นะฮะบางกรอบที่เรียกว่าเหมือนแผ่นเกี๊ยวทอดได้เลยนะครับอยากให้มาลองเมนูนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามาช้าก็หมดเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ทอดไม่ทันเลยไม่ทันลูกค้าน
0: ี่มีความหอมของกลิ่นขมิ้นอร่อยมากเดี๋ยวจัดการทีหลังเจอกันแน่และอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ผู้ชมทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้คือการกินขนมจีนแบบผสมจริงๆก็มีหลายคนเขากินแบบนั้นแหละนะฮะอย่างผมเองเนี่ยบางทีถ้าเกิดน้ำยาใต้บางทีมันเผ็ดไปก็จะเป็นผสมในสองอย่างนี้ปกติมากินคุณแม่ก็จะสั่งอย่างนี้แหละครับมาเช็คหน่อยสิอันนี้เป็นเนื้อปลาอินทรีย์มั้ยแม
1: ่ค่ะน้ำยาปลาอินทรีย
0: ์นี่ลองดูผมจะราดไปแบบนี้แล้วก็ผสมเอาหวานตัดเผ็ดคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำพริกถามคุณแม่เลยทำไมเลือกน้ำพริกในขณะที่มันหวาน
1: ปกติน้ำพริกมันก็หวานแต่ว่านี่มันสูตรสุราษฎร์ค่ะสูตรคนละสูตรกันนี่น้ำพริกเนี้ยเขาทำเฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ที่ว่าผสมกันแล้วมันอร่อย

0: แล้วสีพอมันผสมกันนะคุณผู้ชมดูดิมันสวยมากใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับชอบถ่ายรูปก่อนกินเนี่ยถ่ายได้เลยเต็มม้วนถ่ายนะครับท้าหมดนะทุกเมนูนะครับโดยเฉพาะไก่ทอดแล้วก็ไปเล็บพุทอดเนี่ยนะฮะหมดไปมากนะครับอร่อยเหมือนเดิมผักก็ยังเติมได้ไม่อั้น
1: ใช่เติมไม่อั้นเลยค่ะ
0: เอาไปเลยกินให้อิ่มได้เลยนะครับอ่ะคุณแม่ฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยถ้าอยากจะมากิน
1: ค่ะฝากร้านด้วยนะคะถ้าอยากมากินก็วิภาวดี60ค่ะจากปากซอยเข้ามา200เมตรนะคะเปิด7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันไม่มีวันหยุด
0: มาได้เลย
1: ค่ะเชิญได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เนี่ยท็อปแล้วก็ทางรายการขอบคุณคุณแม่ป้อมมากๆเลยนะครับสำหรับความกรุณาในการเตรียมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วันนี้การเดินทางใหม่ของเราหมดเวลาแล้วครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะครับนี่เราสองคนขอลาไปจัดการอาหารอร่อยๆบนหน้านี้ให้หมดก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: คุณค่ะ
2: คุ้มมากวันนั้นจะบอกเลยคุณยุ้ยคุณกินไปคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมขอแก้นิดนึงนะร้านอยู่วิภาวดี60นะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าคือเข้า64ได้64เนี่ยเข้ามาแล้วก็วิ่งวิ่งในซอยนะครับซอยมันทะลุถึงกันแต่ถ้าจะมาให้ถึงจากข้างหน้าหรือวิภาวดีเนี่ยเข้ามาซอย60ตอนนี้คุณยุ้ยกำลังจะกินเมนูเล็บคุดทอด
1: คือมันหากินยากจริงๆคุณผู้ชมคะยืนยันว่าถ้าเกิดไปตอนสายๆไม่มีให้กิน
2: หากินยากเนี่ยไม่ใช่ว่าหาซื้อยากอย่างเดียวนะครับคือไปร้านเนี่ยบางทีไป10โมง11โมงเนี่ยหมดแล้วนะฮะ
1: คุณแม่บอกว่าใบเล็บครุฑมันหายากอ่ะ
2: แต่คุณแม่เขาปลูกแต่ว่ามันโตไม่ทันปลูกอยู่หน้าร้านนั่นแหละคุณลองกินซิดีงามนี่เดี๋ยวกินแล้วเสียงก็หายอีกเดี๋ยวคอยดูนะเสียงหายเป็นไงอร่อยนะครับน้ำยาอย่างที่บอกไว้เลยคุณแม่มีทั้งหมด13หม้อด้วยกันแต่สิ่งที่อยากให้ไปลองจริงๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ของร้านเนี่ยนอกจากใบเล็บครุฑแล้วเนี่ยก็คือเต้าคั่วเต้าคั่วเนี่ยก็จะฟีลเหมือนข้าวยำคุณผู้ชมแต่มันจะไม่เผ็ดขนาดนั้นก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเน้นของทอดอะคุณ
1: จริงๆอะเป็นก็เหมือนเส้นหมี่ค่ะเส้นที่เขาใช้เป็นเส้นหมี่ขาวนะคะแล้วก็เป็นเครื่องแล้วก็น้ำราดแบบอารมณ์เหมือนเป็นคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะประมาณนั้น
2: แต่จริงจริงกิน
1: อ
2: ะคุณจะกินแบบเมี่ยงคำอย่างคุณยุ้ยก็ได้นะแต่จริงๆเขาต้องมิกซ์รวมกันทีเดียว
1: ถูกต้องต้องมิกซ์รวมกันแต่ว่าชายพอเราชอบกินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
2: ชอบกินแบบไอ้เมี่ยง
1: ใช่ชอบกินแบบว่าเมี่ยงคำ
2: คุณต้องน้ำหวานราดก่อน
1: น้ำหวานราดก่อนใช่ไหม
2: เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูคุณแม่ใช่ไหม
1: แล้วก็ต่อด้วยตัวพริก
2: ใช่เผ็ดนะระวังนะ
1: ไม่หรอกคือชายพอไม่ค่อยก
2: ิน ซีซาร์ดนะ
1: ชายพอไม่ค่อยกินน้ำเชื่อมเลยไม่ค่อยตัก
2: มันต้องใส่มันสูตรเขา
1: ใช่สูตรเขา
2: ดี
1: งามอันนี้ก็หากินยากค่ะยืนยัน
2: ถูกต้องนะครับอ่ะไปกันได้เลยคุณผู้ชมครับจะบอกว่าร้านนั้นเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับไปจนถึงแบบบ่ายๆสายๆของช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปกินกันได้ไก่ทอดเนี่ยน่าอร่อยคุณผู้ชมเป็นไก่ทอดขมิ้นนะเขาจะหมักขมิ้นนะคุณแม่จะหมักแล้วก็เคยไปยืนช่วยทอดด้วยเพราะว่ามันไม่ทันไปยืนไม่ได้ไปอยากช่วยนะใช่ไม่ได้ไปช่วยเพราะว่าอยากจะทำให้งานมันเร็วขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดเราก็เลยไปยืนจองแต่ไปยืนจองเฉยมันน่าเกลียดไงก็เลยทำเป็นหยิบ
1: เป็น
2: ไปทำช่วยเขาทอด
1: ทีนี้น้ำยามีคุณผู้ชมถามมารสชาติเผ็ดไหมคุณกระต๊อบ
2: คือเผ็ดแบบใต้ๆคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่เผ็ดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาทัวร์ลงไงคือมันเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมมันมีส่วนที่ต๊อบบอกไปในสกู๊ปเมื่อกี้ว่าเอาน้ำยาเนี่ยผสมกับอันนี้ได้เลยน้ำหวานน้ำยาพริกอ่ะ
1: อ๋อตัวน้ำยาพริกผสมกับน้ำยากะทิแบบนี้ไหม
2: ใช่ใช่
1: ผมอยากชอบกินไตปลาผสมกับน้ำยากะทิคุณผู้ชม
2: ได้หมดเลยแล้วผักดองเนี่ยไม่อั้นนะครับจะบอกว่าเมนูเขียวหวานเขาก็อร่อยเกือบทุกหม้อคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยไปกินกับทีมงานเนี่ยแม่เสิร์ฟไม่หยุดจริงๆเสิร์ฟจนแบบขอร้องยกมือไหว้เลยขอบคุณไม่พอต้องขออภัยจริงๆที่กินไม่ทันนะครับ
1: แล้วจริงทางร้านอ่ะน่ารักแล้วก็ใส่ใจมากๆนะคะเขาทำแบบนี้สม่ำเสมอมาตลอดหลายปีพวกเรากล้ายืนยันเพราะพวกเราก็ไปรับประทานกันเป็นประจำนะคะคือน้ำยาผักเคียงเป็นอาหารพื้นบ้านที่เข้ากันกับวิถีการกินของคนใต้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
2: ถูกต้องไปได้เลยอร่อยนะขนมหวานเขาก็มีผักนี่อย่างที่เห็นเลยครับบางอย่างนั้นหากินยากนะแต่มาที่นี่เนี่ยคือกินได้ไม่อั้นนะแต่ว่ารับประกันเรื่องของความสดอันนี้สดแน่นอนส่วนใครหยิบไปกินมันเป็นแบบบุฟเฟ่ก็กินให้แบบพอดีอย่าหยิบไปเกิน
1: ถูกต้องค่ะหยิบแต่พอดีนะคะชื่อร้านคือขนมจีนหม้อเพลงอยู่วิภาวดี60นะคะไปกันได้เลยค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนมีเมนูเด็ดๆอะไรอยากจะนำเสนอพวกเราส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะจานเด็ดวันใหม่ LINE @thaipbs แล้วก็ส่งมาแนะนำกันได้เลยเรามีของที่ระลึกจากทางสถานีไม่ว่าจะเป็นหมอนเป็นเสื้อเป็นแก้วน้ำนะคะแจกกันสัปดาห์ละ3รางวัลแล้วก็ประกาศผู้โชคดีในวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยกับรายการวันใหม่ Variety ในช่วงจานเด็ดวันใหม่ค่ะ
2: ส่งมาเลยครับและนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเรากับร้านขนมจีนหม้อเพลงเช้าวันอังคารวันนี้
1: มีคุณผู้ชมถามว่าสามารถสั่งได้ไหมเอ๊ะเหมือนว่าเขาจะมี delivery นะ
2: ดลิเวอรี่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มากินที่ร้านแต่ถ้าเกิดไกลก็สั่งได้น
1: ะ
2: กินที่ร้านเนี่ยจะอร่อยกว่า
1: เพราะว่าได้เติมผักด้วยค่ะแล้วก็เติมของต่างๆเพราะว่าคุณแม่เขาก็จะเติมเรื่อยๆไม่หยุด
2: สั่งกลับไปก็อร่อยแหละแต่ว่ามันจะแบบมีความเซ็งๆหน่อยไงเพราะมันเดินทางอ่ะมันจะฟิลแบบไม่อยากให้มาแบบสั่งส่งไปมาอย่างนี้เพราะมันอาจใช้เวลานะมากินที่ร้านแวะเวียนมานะครับมาแวะมาหาเราก็ได้ปะ
1: แวะมาได้
2: ถ้าเรายังอยู่ก็จะเจอ
1: แวะมาได้เผื่อไม่แน่นะคุณผู้ชมไปกินกันตอนแบบ10โมง11โมงอ่ะเจอพวกเรานั่งรับประทานกันอยู
2: ่เผื่อถ้าเจอกันก็อาจจะขอฝากจ่ายให้ด้วย
1: อ่ะอันนี้มั่วบ้านงาน
2: ไปเสิร์ฟกันต่อคุณผู้ชมครับเสิร์ฟยิ้มกันต่อเช้าวันนี้คุณผู้ชมเคยเมาคุณแม่ไหมเคยเมาคุณแม่กับพ่อหรือกับใครที่อยู่เป็นญาติเราในบ้าน
1: ขอโทษนะถ้าหน้าจอเรายังเมาแม่เราให้คุณผู้ชมฟังอ่ะก็ไม่น่าจะเหลือหรอกว่าพวกเราเมาหรือไม่เมา
2: ทีนี้ความน่ารักมันจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติวันนั้นวันนึงเนี่ยเราเมาหรือพูดถึงคุณแม่แล้วพูดแซวเนี่ยนะครับแล้วคุณแม่จับได้ขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมทำอย่างไรมาดูน้องคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขามีวิธีรับมือและพลิกสถานการณ์เมื่อโดนแม่จับได้ว่าเมาถึงตัวเขาเนี่ยด้วยวิธีไหนไปดูครับ
3: ไม่อร่อยแต่มันก็ต้องกินนะมีอะไรก็ต้องกินป๊าเบาๆนะเดี๋ยวแม่เขาได้ยินป๊าอาหารของแม่ไม่อร่อยแต่ว่ามันก็ต้องกินเดี๋ยวแม่เสียใจถ้าเราทิ้งอ่ะเดี๋ยวแม่เสียใจนะ
4: แม่เสียใจแล้วแม่เขาจะเป็นยังไงล่ะ
3: เราเป็นแม่เสียใจอ่ะแม่เขาอุตส่าห์ทำมาให้กินแล้วเราไม่กินอย่างเงี้ยแม่เขาก็เสียใจ
4: แล้วเขาจะได้ยินมั้ยน่ะ
5: ถามจริงอร่อยปะ
3: ไม่อร่อยไม่อร่อยแต่มันก็ต้องกินแหละเพราะมีอะไรเราก็ต้องกินหนูก็บอกหลายครั้งแล้วยังไม่เข้าใจที่หนูพูดแล้วไงอร่อยดีนะ
4: พูดประชดปะเนี่ยข้าวมื้อนี้อร่อยไหมอ
3: ร่อยป๊าอาหารหูมือมากอร่อยที่สุดเลย
1: แม่ไม่รู้หรอกทูบแม่แค่ตั้งกล้องไว้เฉยๆ
2: น่าหนูพูดดีๆนะลูกระวังทูบนะน้องคนนี้ครับน่ารักแบบนี้น้องชื่ออริสครับน้องอริสเนี่ย4ขวบเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของคลิปนี้คุณแม่พึ่งก็คือคุณแม่ในคลิปนี่แหละแล้วปกติเนี่ยคุณแม่จะชอบถ่ายวิดีโอน้องน้องได้เก็บไว้อยู่แล้วเป็นประจำแต่ครั้งนี้ก็ตั้งกล้องเอาไว้ครับตั้งไว้เผื่อๆไม่คิดว่าจะได้ซีนได้มีมนะครับตอนกินข้าวก่อนที่จะออกไปรับของที่สั่งเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยระหว่างนั้นก็เหลือแค่คุณพ่อกับน้องอริสไงพอเมาก็เลย2คนพ่อเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะโดนด้วยเหมือนกันเพราะเป็นตัวชง
1: นั่นน่ะสิ
2: พ่อเนี่ยตัวชงเลยแล้วลูกก็พูดนะทั้งที่คุณพ่อก็ถามแหละว่าอริสกับข้าวมื้อนี้อร่อยมั้ยอริสก็ตอบว่าอร่อยแบบก็อร่อยแบบทันทีแต่เป็นอร่อยในแบบของเขาอะ
1: อร่อยแบบนักค่ะ
2: แบบมีการเตรียมตัวแล้วถ่ายเป็นคลิปน่ารักให้คนได้ดูตามครับ
1: ค่ะนะคะงานนี้นะคุณพ่อเหมือนน้องอลิสเป็นตัวแทนเสียงในหัวคุณพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เสียงโซเชียลค่ะต่างอดขำและเอ็นดูในความน่ารักของน้องอลิสไว้ไม่ได้คอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานบางทีก็บอกว่าพูดถูกใจคุณพ่อมากเอาจริงๆนะคุณพ่อเนี่ยเอิร์กอักเล่นใหญ่กว่าลูกอีกนินทาแม่ระยะเผาขนไม่อร่อยแต่ก็ต้องกินเพราะเราไม่มีอะไรกินและอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าแม่ไม่รู้แต่ว่าโลกรู้แล้วค่ะลูกเรียกว่าความใส่ซื่อและพูดตรงๆของน้องอลิสบอกว่าเด็กไม่โกหกไงทำเอาคนดูทั้งขำทั้งเอ็นดูไปตามๆกันเลยค่ะ
2: นะฮะก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวดีๆจาก TikTok ของแม่พึ่งน้องอลิสนะครับที่นำเรื่องราวน่ารักมาเสิร์ฟยิ้มให้กับคุณผู้ชมเช้าวันนี้จริงๆจะบอกว่านอกจากแม่พึ่งน้องอลิสเนี่ยเรามีแม่ไก่น้องมะลิด้วย
1: ทำไม
2: รู้จักหรือเปล่า
1: ใครอ่ะ
2: เอาที่ชอบหลอกลูกให้กินข้าวอ่ะแต่ตอนนี้ลูกขอเข้าโรงเรียนแล้วคุณผู้ชมลองไปตามดูนะคือเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะคุณแม่ไก่เนี่ยจะรุ่นประมาณผมแหละเจนวายก็คือลูกอ่ะส่วนมากจะกินข้าวยากใช่ไหมเขาก็จะไปแบบเล่นมุกประมาณแบบว่าโอ้ยกินหมดเลยเหรอทำไมไม่เหลือให้แม่บ้างเงี้ยเราเด็กเหมือนกันตะบ้าจี้เงี้ยน้องก็กินแบบเอาใจคือแบบอยากเอาชนะแม่แต่เป็นการหลอกอีกทีนึงหลอกในหลอกของแม่นึกออกป่ะ
1: หลอกในหลอกคุณแม่เล่นใหญ
2: ่น่ารัก
1: นี่แหละคุณผู้ชมคะเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะ
2: ใช่ครับใครมีคลิปน่ารักน่ารักก็อย่าลืมส่งมาแบ่งปันยิ้มยามเช้าวันนี้นะครับมาต่อกันสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันติดตามกันต่อเลยครับ

0: ลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสีสันเนี่ยขออนุญาตนะครับขอบพระคุณของฝากจากพี่น้อยคนดีคนเดิมของเรานะเป็นลูกอมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมรอบนี้พี่น้อยถึงซื้อลูกอมมาให้ผมนะฮะ
1: เป็นแฟนรายการนะคะที่ติดตามรายการมาอย่างยาวนานถึงขนาดว่า

0: ีมงานน้องกายกับพี่แคทเนี่ยไปหาถึงบ้านมาแล้ว
1: ถูกต้องนะเป็นแฟนรายการแบบเหนียวแน่นหนึบเลยนะครับนี่เขียนจดหมายมาเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับบอกว่าคุณอธิวัฒน์ธีรันทินันพิธีกรทุกคนรวมถึงทีมงานส่งขนมมาให้นะคะเป็นลูกอมนมสีชมพูออกใหม่ค่ะอยากให้ลองกินแต่ไม่กล้ากินเองกลัวปวดฟันคุณอธิวัฒน์อย่าลืมกินผักนะคะตั้งใจทำงานตั้งใจขับรถเป็นห่วงค่ะถ้าเจอขนมหรือของกินอร่อยจะส่งไปให้นะคะดูแลตัวเองให้ดีๆเล่นกับแมวแล้วอย่าลืมล้างมือด้วย เดี๋ยวจะเป็นอันตรายก็จะบอกพี่น้อยว่าไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าผมแล้ว นะครับรักและเป็นห่วงเสมอและมาและตลอดไปค่ะจากคุณธนิตาชัยฤกษ์พี่น้อยขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะคะเป็นความคลาสสิกแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆอย่างไรหน้าเทศกาลหรือแม้กระทั่งวันเกิดพวกเราพิธีกรพี่น้อยจำได้นะ
1: ถ้าวันเกิดหรือวันพิเศษพี่น้อยก็จะพับเป็นหัวใจเป็นดาวมาให
0: ้
1: ขอบคุณมากๆเลยครับกับ
0: ก็ขอให้พี่น้อยและคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับไปกันต่อพิกัดพลเมืองครับน้องยุ้ยครับ
0: ค่ะเอาในข่าวแรกนี้นะคะเอาใครชอบอาหารทะเลสดสดพิกัดพลเมืองวันนี้พาไปดูวิถีชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะที่ชุมชนบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บหอยไปดูกันค่ะก่อนจะไปหาก็ต้องนั่งเรือก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหัวเขาที่นี่จะเปิดพื้นที่เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อต้อนรับนักเรียนนักศึกษาคนที่สนใจเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลนฤดูกาลนี้ทุกคนจะลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลานอกจากปูม้าปลานานาชนิดค่ะหอยนางรมหอยแครงหอยแมงผู้เปิดพื้นที่ให้คนได้เข้ามาสัมผัสวิถีลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ได้เป็นเพียงแค่สำรวจจำนวนสัตว์น้ำเป็นโอกาสเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทะเลสาบฐานทรัพยากรของพื้นที่และวิถีของชาวประมงพื้นบ้านได้อย่างเข้าใจค่ะ
2: เราเดินแล้วควานหาเนี่ยทำมือเนี่ยควานหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีหอย
3: สรุปได้อะไรคะ
2: ก็ได้หอยนั่นแหละครับหอยแครงเป็นหอยแครงที่ผมได้ใช่ได้หอยแครงแต่ว่าtexture มือที่เราสัมผัสพื้นโกลนะมันจะมีไม่ใช่มีแค่หอยมันมีกุ้งด้วยนะแต่ว่าชอบมากนะนี่สนุกมากเลยโอ้ดูสมบูรณ์มากครับมีทั้งอะไรนะมีทั้งหอยแครงหอยแมลงภู่กุ้งปูเมื่อกี้ไม่รู้เจอปลาด้วยมั้ยดึบนิ้วตกใจครับผม
4: วันนี้ได้มาปูป่าชายเลนได้มาหอยได้มาเล่นน้ำสนุกมากมาค่ะ
5: ที่ปลูกปลาตรงนี้คืออุดมสมบูรณ์มากเห็นทั้งปลาเห็นทั้งหอยวันนี้แบบว่าจับหอยได้เยอะมากๆเลย
4: ทะเลสาบสงขลาคืออุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ
1: ในแต่ละวันเนี่ยนะครับชาวประมงพื้นบ้านที่นี่จะสามารถเก็บหอยนางรมหอยแครงและหอยแมลงผู้เฉลี่ยวันละประมาณ 5-10 กิโลกรัมกันไปเลยครับก็จะได้ราคาได้รายได้ประมาณ 700-1,500 บาทต่อวันเป็นรายได้เสริมที่มีความสำคัญต่อชาวประมงพื้นบ้านในช่วงที่ทรัพยากรหอยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ครับที่สำคัญการหาหอยในทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็เป็นวิถีหนึ่งของคนลุ่มน้ำที่ผูกพันกับธรรมชาติและสัตว์ตามฤดูกาลของพื้นที่มาอย่างยาวนานอย่างในปีนี้ครับชาวประมงสามารถหาหอยได้ตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนเลยก่อนที่ภาคใต้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับทำให้มีปริมาณฝนและมวลน้ำจืดจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเพิ่มเติมครับ
6: ฤดูการเก็บหอยในทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งในทะเลสาบสงขลานะครับจะมีหอยนางรมหอยเข่งแล้วก็หอยแมลงภู่นะครับซึ่งสามหอยนี้นะครับมันก็จะเริ่มมีตั้งแต่เดือนที่5นะครับผมชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาเริ่มเก็บเนี่ยคือเดือนที่7เดือนที่8ก็คือกรกฎาคมสิงหาแล้วก็มันจะมีจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นคือน้ำมันก็จืดนะครับซึ่งราคาหอยในแต่ละหอยเนี่ยคือมันก็จะแตกต่างกันนะครับหอยนางรมนะครับก็อยู่ได้ประมาณสักโลนึง30-50บาทนะครับส่วนหอยแมลงภู่เนี่ยก็ราคาเหมือนกันเลยนะครับหอยนางรมส่วนหอยแข็งเนี่ยก็จะราคาดีขึ้นมานะครับราคาตั้งแต่120บาทถึง150บาท
7: ผมเป็นความสงขลาอย่างเดียวกับช่วงนี้มีกับปูม้าพวกปูดำพวกกุ้งแม่น้ำพวกหมึกพวกของหลายอย่างกับพวกหอยได้มีของทุกอย่างเลยครับอันทะเลสงขลาสมบูรณ์มากช่วงนี้ครับแต่จะมีเว้นช่วงน้ำจืดคืออีแบบนึงแล้วแต่เดือนมันจะไม่เหมือนกันแต่มีตลอดอันตรายไม่คาด
0: ทางนี้การรักษาคุณภาพน้ำแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำป่าชายเลนและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลค่ะเพื่อให้ฤดูหอยและทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติอื่นๆของทะเลสาบสงขลายังคงหมุนเวียนกลับมาเป็นแหล่งอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในทุกๆปีนะคะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวพิกัดพลเมืองครับจากคุณยุทธนาจิตโต๊ะหลำนักข่าวพลเมืองจากจังหวัดสงขลาครับที่ร่วมสื่อสารความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรทางทะเลสาบสงขลาและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับมีเรื่องราวที่สะท้อนของท้องถิ่นอยากร่วมนำเสนอกับเราในสีสันวาไรตี้ในช่วงพิกัดพลเมืองก็สามารถบอกเล่าผ่านทางซีไซด์ไทยพีบีเอสครับง่ายๆสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ดาวน์โหลดแล้วก็บอกเรื่องเล่าของคุณมาได้เลยล่ะครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักข่าวในพิกัดพลเมืองเนี่ยก็เป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวบางทีเป็นคนในพื้นที่นะส่งเรื่องราวมาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งช่วยกันแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมที่น่านล่าสุดเราก็มีการเปิดรับนักข่าวพิกัดพลเมืองด้วยนะคะ
1: ก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักความรวมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งการแจ้งปัญหาในการช่วยเหลือก็ส่งมาได้เลยนะครับไปกันต่อกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวช่วงนี้กำลังมาโดยเฉพาะอย่างมิวสิกวิดีโอสวัสดีค่ะของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนี
0: ่
1: ทำให้ต่างชาติเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะครับมาตามรอยกันนะ
0: หัวลำโพงตอนนี้คึกคักสุดๆเลย
1: คือจากตอนแรกหัวลำโพงคือตอนนี้คือเขาไม่มีการปล่อยรถหรือว่าโดยสารจากตรงนั้นสถานีนั้นเป็นหลักแล้วใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นจุดจอดพักกลายเป็นว่าคนไปเที่ยวเยอะกว่าเดิม
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหลายๆสถานที่เลยนะคะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ
1: ถูกต้องแต่นี่จะเป็นการร่วมมือกันของการท่องเที่ยวนะครับโดยมีความร่วมมือกันของสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนครับร่วมกับทททเขาจัดงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปดูกันหน่อยครับ
8: ยังเปิดงานยังเป็นทางการนะคะ
1: งานนี้ครับทางสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททและองค์กรนาดีซีฮาร์ทของมาเลเซียครับเขาจัดพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานในโครงการ KL Bangkok Unity Ride 2026ครับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันศักยภาพการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมพิธีปล่อยตัวก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนจากทั้ง2ประเทศแล้วครับเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงครับ
0: ค่ะโดยในโครงการ KL Bangkok Unity Ride 2026จัดขึ้นระหว่าง 5-18 กันยายน 2569 จุดเริ่มต้นจากรัฐเบอร์ลิสประเทศมาเลเซียข้ามแดนสู่ประเทศไทยผ่านด่านปะดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าปั่นจักรยานเป็นระยะทางรวมแล้วกว่า 1,200 กิโลเมตรค่ะผ่านพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางจุดหมายคือกรุงเทพมหานครทั้งนี้ตลอดเส้นทางคณะนักปั่นจะแวะเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร้านอาหารฮาลาลตลอดจนสถานประกอบการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมเช่นสถานที่ละหมาดและที่พักมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นแก่ตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียและมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยค่ะ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินงานตามแนวทางไทยแลนด์มุสลิมเฟรนลี่ครับโดยใช้กีฬาอย่างการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนหรือ people to people connection แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและสร้างความร่วมมือกันอันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศสะท้อนถึงมิตรภาพข้ามแดนภายใต้สโลแกน 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพเชื่อมไทยมาเลเซียเชื่อมอาเซียนด้วยกีฬาการท่องเที่ยวและความร่วมมือครับ
0: เนี่ยเราจะเห็นนะเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาแบบนี้ก็คือปั่นจักรยานไปร่างกายแข็งแรงอีกทั้งเป็นการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์อีกด้วยนะคะเอาจากใต้สุดขยับขึ้นไปเหนือสุดไปที่จะบอกว่าเหนือสุดก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเอาขึ้นเหนือละกันจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมซึ่งเชียงใหม่จริงๆเขามีเรื่องราวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่ตอนนี้ถูกกำลังนำมาต่อยอดและก็เพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะขึ้นเหนือกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจัดกิจกรรมมีเดียโพสต์ทัวร์พาสื่อมวลชนเดินทางตามเส้นทางเชียงใหม่โซลแอนด์เซนภายใต้เทศกาล Amazing เชียงใหม่กรีนไกด์เฟส2026มีการนำเสนอเชียงใหม่ผ่าน4มิติทั้งวัฒนธรรมอาหารศิลปะสุขภาพหนึ่งในพื้นที่สำคัญคือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไตเมืองลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดค่ะโดยชุมชนชาติพันธุ์ไตลื้อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีและยังคงรักษาอัตลักษณ์ชุมชนทั้งภาษาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษค่ะ
1: จุดแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องราวของชุ ชนได้ครับก็คือวัดศรีมุงเมืองหรือวัดลวงเหนือส่วนรวมจิตใจของชาวไตลื้อภายในวัดเนี่ยก็มีทั้งเจดีย์ศิลปะแบบพม่าและวิหารศิลปะไตลื้อจนเป็นที่รู้จักในชื่อของเจดีย์ม่านวิหารลื้อนอกจากความสำคัญด้านศาสนาแล้วนะครับพื้นที่โดยรอบของที่นี่ก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนอย่างเช่นเสาหลักเสื้อบ้านซึ่งมีจารึกมาตั้งแต่ปี1932นะครับเป็นปีพุทธศักราช

0: สะท้อนถึงความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับพื้นดินที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนครับ
1: ปัจจุบันชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือนำการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวิถีชีวิตพร้อมสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ค่ะผ่านการเรียนรู้10ฐานครอบคลุมทั้งศาสนาความเชื่ออาหารงานหัตถกรรมเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำข้าวแคบอาหารพื้นถิ่นของชาวไตลื้อทดลองทำงานฝีมือจากเส้นได้และถุงย่ามรวมถึงเรียนรู้การนวดแผนไตลื้อเป็นการนำภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวด้านสุขภาพหรือว่าเวลเนสที่กำลังได้รับความนิยมด้วยค่ะ
0: ขณะที่กิจกรรมอย่างแอ่วเฮือนเยือนพญาจะพาไปชมเฮือนไตลื้อครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าทอมือและวิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนหนึ่งที่คือกาดมั่วกาดมั่วครัวลื้อครับเป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านและทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการกินของชาวไตลื้อหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ก็คือการทำให้วัฒนธรรมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การจัดแสดงครับแต่เปิดให้โอกาสนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากผู้คนในพื้นที่โดยตรงขณะเดียวกันคนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลพื้นที่แล้วก็ปัญหาของชุมชนก็ถูกแก้ไขโดยคนในชุมชนครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการนวดแผนไตลื้อนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มีเห็นไข่ป่ามด้วยนะเมนูเพียบเลยจากชุมชนไตลื้อเส้นทางเชียงใหม่โซแอนเซนเชื่อมต่อไปยังศิลปะและสุขภาพค่ะผ่านนะคะทางฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมและฟ้าล้านนาสปาค่ะนำวัฒนธรรมมาผสานกับประสบการณ์ร่วมสมัยสะท้อนแนวทางของทท.ที่ต้องการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดการท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนและยังช่วยกันสร้างรายได้และมีส่วนช่วยสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะนี่เมื่อกี้ได้ยินและในหูฟังหนูไปนะคะ
0: โปรดิวเซอร์บอกว่าเนี่ยที่นี่เรายังไม่เคยไป
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเหมือนเป็นแบบภาพจากสกู๊ปถ่ายส่งมา
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวจะหาเวลาไปใช่ไหม
1: ยิ่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทำให้ในช่วงสีสันวาไรตี้เนาะคุณผู้ชมติดตามกันเยอะนะมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง
0: ร
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือวันนี้คนแบบเห็นใช้ AI ทำนั่นทำนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราควรต้องไปหาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ
0: ดูสิหนักของจริงน่าจะสวยมากเลยนะผมดูจากภาพเองยังอยากจะไปเลยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยอย่างพระพุทธรูปนะครับพระประธานเนี่ยก็จะแตกต่างจากศิลปวัฒนธรรมจากไทยนะพอเป็นไตลื้อเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเลยก็จะมีความแบบผสมผสานอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าเองนะฮะหรือว่าความสวยแบบไทยนะรวมถึงวิถีชีวิตเห็นไหมฮะทุกอย่างก็ยังคงใช้อยู่นี่งานอะไรแบบนี้ผมชอบนะ
1: จริงค่ะอย่างคุณอุไรวันเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาคอมเมนต์บอกว่าอร่อยนะข้าวแคบอ่ะหากินยากแล้วนี่ไข่ป่ามาสักครู่นี้นะคะ
0: ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับที่และหลายคนนั้นใฝ่หาใครที่เบื่อการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยบางทีเปลี่ยนการท่องเที่ยวนอกจากเป็นเมืองใหญ่ๆหลักๆต่างประเทศลองไปเที่ยวอะไรแบบนี้ในบ้านเราดูหนึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสองเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ชัยพรพาไปเที่ยวเรื่องธรรมชาติกันหน่อยนะคะค
0: ือ
1: ความสนุกของการไปเที่ยวธรรมชาติหรือว่าใครที่หลายๆคนอยากจะไปส่องสัตว์เพื่อดูประชากรจำนวนสัตว์ป่าต่างๆในทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยบอกรายงานเนี่ยยิ่งกว่าสุ่มกระชับปองนะคือบางทีอะสุ่มอะเรารู้ไงพี่ต๊อบมี8 9ตัวบางทีมีตัวซีเครตแต่ถ้าคุณไปส่องสัตว์ในธรรมชาติบอกเลยทุกอย่างคือซีเครตหมดเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะออกมาตอนไหนบางทีตั้งใจมาก็ไม่เจออากาศจะเป็นใจไหมคุณผู้ชมต้องใช้ทั้งจังหวะและความเงียบระหว่างทางยื้อพาไปสัมผัสอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเส้นทางเชิงธรรมชาติที่ชุมชนตำบลระบำจังหวัดอุทัยธานีกับการล่องเรือชมธรรมชาติแล้วก็ส่องสัตว์ป่าเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดในพื้นที่ไม่ต้องเข้าไปในผืนป่าลึกนะคะหลายคนบอกว่าไม่ได้มีประสบการณ์เดินป่าไปไหวไหมคุณยุ้ยยุ้ยยืนยันเลยว่าไปได้ที่สำคัญเป็นการทำงานร่วมกันของทุกคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมกันในการดูแลรักษาธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามยุ้ยไปเที่ยวด้วยกันที่อุทัยธานีค่ะ

0: าศที่สดชื่นแบบนี้ยุ้ยอยู่ที่บริเวณท่าเรือเขาหินเหล็กไฟจังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วคนที่จะมาพาเราเที่ยวและตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดยุ้ยอยู่กับนายกกุ้งนะคะท่านเป็นนายกอบต.ระบำที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะนายกกุ้งค่ะเอาล่ะอยากให้นายกกุ้งเล่าให้ฟังถึงพื้นที่ตรงนี้หน่อยค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของตำบลระบำนะคะ

0: ลาบัมมีทั้งหมด19หมู่บ้านนะคะแต่ว่าตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะจะเป็นบริเวณท่าเรือเขาหินเหล็กไฟนะคะหมู่ที่11ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของอยู่ในเขตป่าสงวนห้วยขาแข้งตรงนี้นะคะตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลละบำซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลละบำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ที่นะคะซึ่งที่แรกเนี่ยนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะก็คือท่าเรือวังทองนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็เป็นบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้เนี่ยจะอยู่ที่หมู่9ตำบลละบำนะคะแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือจุดท่าเรือนะคะหินเหล็กไฟหมู่ที่11
1: อ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมมาดูช้างเล่นน้ํามาเหมือนเป็นแบบชุดการแสดงโชว์ธรรมชาติเลยอ่ะคือสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากอากาศที่นี่ก็ดีด้วยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาทํามีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะกิจกรรมนะคะที่ทั้ง3จุดนะคะที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจที่เด่นๆเลยนะคะก็คือนั่งเรือชมสัตว์

0: ด้วยความที่มีถึง3กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ด้วยกันนอกจากความเข้มแข็งแล้วการบริหารจัดการก็สำคัญจัดการกันยังไงคะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนนะคะซึ่งทางอบต.นะคะโดยท่านนายกเก่านะคะได้ท่านได้ทําหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่นะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจเนี้ยนะคะก็จดทะเบียนถูกต้องนะคะซึ่งสมาชิกกลุ่มเนี่ยนะคะก็ได้รับการดูแลนะคะจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลระบำนะคะซึ่งเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นหน่วยประสานงานนะคะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้แก่นักท่องเที่ยวก็จะมีร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจเป็นกลุ่มสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะนำมีอาหารมีสินค้าชุมชนมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพราะทางกลุ่มสมาชิกเองเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเองนะคะแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการค่ะแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมานั่งเรือเนี่ยนะคะเที่ยวละ650เนี่ยเขาก็จะมีการปันส่วนนะคะจัดสรรเงิน650เข้ากลุ่มส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มของเขาเอง
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องการดูแลเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนด้วยดูแลร่วมกันยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะคะเราก็มีหน่วยงานนะคะหน่วยงานร่วมด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะตัวชุมชนเองแล้วก็หน่วยงานป่าไม้นะคะที่ได้เข้ามาร่วมมือกันนะคะในการวางกฎระเบียบนะคะให้กลุ่มเนี่ยได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะแล้วก็คงธรรมชาติไว้เช่นนี้นะคะเพราะว่าถ้าธรรมชาตินะคะสวยงามแบบนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่มีกฎกติกาในการใช้ร่วมกันเนี่ยนะคะธรรมชาติก็จะเกิดความเสียหาย
0: ก็ให้คนในชุมชนช่วยกันรักษาเหมือนเป็นเหมือนตัวแทนที่จะส่งสารเหล่านี้ไปยังเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆเท่าที่วิสังเกตเนี่ยนักท่องเที่ยวมาหลายกลุ่มมากๆทั้งกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มคู่รักที่จะมาท่องเที่ยวในฐานะก็เป็นนายกอบต.ด้วยนะคะฝากอะไรถึงเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาเที่ยวบ้างคะ
1: ก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสองสัตว์นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กลุ่มได้วางไว้นะคะร่วมกันอนุรักษ์นะคะธรรมชาตินะคะให้การมาดูสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงสัตว์นะคะแต่เข้ามาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้คงไว้อยู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะ
0: อย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรกลับขยะต่างๆช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าเรือเนี่ยลำละ650บาทนั่งได้กี่คนคะ
1: เรือลำละ650บาทเนี่ยจะนั่งได้อย่างน้อย3คนนะคะถ้าเกิดคนตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็ดูตามความเหมาะสมของนักท่องเที่ยวอย่างตัวเล็กๆเนี่ยก็นั่งได้3คน
0: เหมาเรือได้ไหมคะ
1: เอาเหมาเรือได
0: ้แล้วเงินตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่คือผูกบริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชน 100%
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยฟังแล้วน่าชื่นใจจังเลยค่ะที่เป็นการท่องเที่ยวท้องถิ่นแล้วคนในวิสาหกิจชุมชนนั้นต่างลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องพื้นที่ตรงนี้ทำให้หลายๆคนได้มาสัมผัสถึงความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกกุ้งด้วยนะคะขอบพระคุณค
1: ่ะ
0: เอาล่ะชมัยพรได้เวลาเตรียมตัวแล้วอันนี้ถือว่าได้ ใช่ไหมคะท่านยูนิฟอร์ม
1: ได้เลยค่ะได้เลยพร้อมมากค่ะ
0: พร้อมมาก
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลงเรือสองสัตว์กันค่ะ
1: ค่ะ

0: ้กับนายกกุ้งเศษวาร์ปมาลงเรือแล้วค่ะคุณผู้ชมและคนที่จะพายุ้ยและคุณผู้ชมเที่ยวไปด้วยกันนะคะอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านวังทองพี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะรวมถึงพี่ลามด้วยที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นคนที่ดูแลเราจริงๆต้องเรียกว่าน้องลามนะคะแอบไปก่อน อ้าวคุยกับพี่น้อยก่อนเลยการรวมตัวกันของคนในชุมชนรวมตัวกันยังไงคะพี
1: ่อย่างของกลุ่มบ้านวังทองของผมเองอ่ะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจเหมือนกันในการรวมตัวก็คืออย่างที่ท่าเรือวังทองเนี่ยก็จะมีทั้งนั่งเรือนั่งทานอาหารลานกลางเต็นท์แล้วก็จุดชมวิวในจริงก่อนที่จะมารวมกันทั้งหมดอ่ะแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวประมงมากกว่าเราก็จะหาปลาโดยใช้เรือพวกนี้ครับก็คือว่าเป็นเรือธรรมดาในการหาปลาพูดย้อนกลับไปใน6ปีก็คือด้านนี้จะมีคนแล้วมาหาปลาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของทุกคนที่อยู่เต็มไปหมดโดยที่เราไม่เคยเห็นสัตว์มาก่อน
0: ก็คือจะเป็นควายแพะที่เราเห็นก็คือคนข้างนอกเขาเอาเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงกันทําการเกษตรกันทุกอย่างเป็นปกติ
1: ใช่ครับแต่จะมาอยู่ในโซนของกรมชลประทานแล้วก็เขตห้ามล่าด้านนี้แล้วก็2564ครับก็มีท่านกำนันอนุพันธ์สารสุวรรณก็คือว่านำประมงเนี่ยมาปลูกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านที่อยู่ฝั่งนี้ก่อนในขั้นแรกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนั้นมันค่อนข้างจะแย่มากเพราะว่าปลาเนี่ยว่ายง่ายน้อยมากที่จะได้กินคือว่ามันเปิดโอเพ่นคล้ายๆว่าเปิดได้หาเต็มที
0: ่
1: นั่นแหละครับก็ในปีนั้นก็ท่านกำนันก็เลยให้ประมงมาเข้ามาดูแลในเรื่องของการทำการประมงแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆนี้ก็คือว่าพอกำจัดคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยออกไปได้หมดปุ๊บใช่ไหมครับในปี64ต่อมาก็คือจะเหลือแต่คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้านนี้แหละช่วงแรกที่ผมเห็นนะผมก็ได้เห็นช้างเนี่ยผมก็ดีใจนะแต่ในการที่แรกเราไม่ได้ทำการท่องเที่ยวได้ซ้ำไปผมก็ยืนถ่ายอยู่นู่นแล้วก็เอาเรือเนี่ยขี่มาดูทุกวันผมก็จะมาดูพอมาดูปุ๊บเราก็ถ่ายแล้วก็ลงธรรมดาเนี่ยแหละในเรื่องของโซเชียลเราก็ไม่คิดว่าคนจะมาแล้วก็พอลงไปได้ประมาณสักเดือน2เดือนปุ๊บคนก็เริ่มจะมายืนดูที่นู่นแต่เขายังไม่มีเรือมานะพี
0: ่
1: คล้ายๆว่าดูเฉยๆว่าเฮ้ยมันมีช้างนะก็มีแค่กล้องส่องทางไกลมาแล้วไอ้เนี้ยพอผมมาหาปลาด้วยเขาบอกเดี๋ยวพี่ขอไปด้วยได้ไหมพี่อยากจะไปถ่ายช้างในเรื่องของช้างแต่ก่อนอาจจะได้เห็นช้างเฉยๆเขาก็มาด้วยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คือว่าผมเติมน้ำมันมาได้คือว่าพาพี่เขามาดูเฉย
0: ๆไม่ได้คิดอะไรด้วยก็คือเหมือนกับว่าพี่เขามาถ่ายรูปไอ้เราก็มาหาปลาตามปกติการท่องเที่ยวจริงๆก็เห็นหลายรูปแบบนะพี่แต่ว่ายิ่งว่าสิ่งที่ยากอะมันคือการทำการท่องเที่ยวโดยที่คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลธรรมชาติไปด้วยกันแล้วก็ต้องเผยแพร่องค์ความรู้ตรงนี้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ครับอยากจะให้ชาวบ้านที่อยู่ในแนวตะเข็บของมรดกโลกเนี่ยคล้ายๆว่าอยากจะให้เป็นกล้องวงจรปิดแทนพวกหน่วยห้ามล่าอย่างเงี้ยหรือว่าอนุรักษ์เนี่ยแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับคนที่ทำการท่องเที่ยวเนี่ยให้รักในถิ่นฐานของตัวเองเป็นของพวกเรานะเราต้องช่วยกันดูแลเพื่อจะให้มันยั่งยืนมากกว่า
0: เพราะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะพื้นที่มันเยอะ
1: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราทำการท่องเที่ยวแล้วอ่ะโดยการใช้เรืออย่างพวกเราเนี่ยพอเราเห็นเม็ดเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องหวงแหนในเรื่องของสัตว์ป่าทุกอย่างเราจะไปล่ามันก็กินไปแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วถ้าเกิดยิ่งล่ามันก็ยิ่งหมดแต่ถ้าเกิดเรารักษาไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพให้ยาวนานใครที่อยากเที่ยวแบบนี้จริงๆมาเที่ยวได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นความสมบูรณ์ของห้วยขาแข้งที่เต็มที่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเรื่องของสัตว์ป่าหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบ
0: ๆกี่โมงถึงกี่โมงไงบ้างครับพี่น้อยถ้าจะมาเที่ยว
1: อย่างรอบแรกนะครับหนึ่งวันเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด2รอบรอบเช้าเนี่ยนั่งเรือ6โมงเช้าเลยเพื่อพวกผมจะมารอพี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งจะนั่งเรือ1ชั่วโมงครึ่ง2โมงจะกลับไปตอน8โมงหรือว่า7โมงครึ่งถึง8โมงถ้าเกิดแดดไม่ร้อนเกินไปเราก็ไหลไปถึง8โมงได้เป็น2ชั่วโมงแล้วก็ไปอีกรอบนึงก็คือรอบเย็น16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็น4โมงเย็นเนี่ยเราสามารถนั่งเรือตั้งแต่4โมงเย็นไปถึง6โมงเย็นได้ช้าสุดได้17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งช้าสุดและรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในหน้าหนาวไม่ได้นะครับหน้าหนาวต้องประมาณสัก4โมงครึ่งนี้เราก็นั่นแหละหน้าหนาวมันจะมืดไว
0: โอ้โหมีโอกาสต้องมานะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบที่น่าสนใจสุดท้ายนี้ค่ะพี่น้อยคะในฐานะเหมือนเป็นตัวแทนกล้องวงจรปิดของคนในชุมชนที่นี่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกเผื่อแบบในหลายชุมชนเองเขามีโมเดลหรือว่าการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้แล้วอยากจะทำบ้าง
1: ก็อยากจะประชาสัมพันธ์คล้ายๆว่าถ้าเกิดคนที่มีโมเดลหรือว่าอยากจะทำการท่องเที่ยวโดยเชิงอนุรักษ์เนี่ยผมว่าการอนุรักษ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับช่วงที่เราอนุรักษ์ได้เราก็อยากอนุรักษ์ให้พวกลูกหลานของเราได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เหมือนกัน
0: ค่ะนี่คือความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการ

จะร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งยิ่งว่าโมเดลที่บ้านวังทองนี่ทำให้เราเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินจริงนะคะถ้าเกิดเราจะสามารถดูแลธรรมชาติไปควบคู่กับการที่คนในชุมชนมีกินมีใช้แล้วก็ยังปลูกฝังเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวของเราได้มีความรู้และความเข้าใจไปด้วยกันขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะขอบคุณพี่รามด้วยนะคะเอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแบบเต็มๆดีกว่าโหเช้านี้คือแบบสดชื่นหิวใจสุดๆเลยไปด้วยกันเลยค่ะ

0: โอ้โหของจริงไม่สแตนด์อินไม่ใช้สลิงไม่มี AI ค่ะ
1: ตื่นไปกี่โมงอะตอนถ่าย
0: หูตอนถ่ายตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งจริงยุ้ยไปสองรอบเลยนะคะคุณผู้ชมมีตอนเช้ากับตอนเย็นถ้าถามยุ้ยนะตอนเย็นดีกว่าประมาณสักสี่โมงเย็น
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยคือเหมือนสัตว์เขาตื่นแล้วอะพี่ตอบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาออกมาหาก
1: ินไงงงเงีย
0: ประมาณนั้น
1: ตอนเช้าเราก็จะงงเงียด้วย
0: ตอนเช้าเราก็งงเงียแล้วก็เจอนกเยอะมากนะคะก็จะคนละแบบกันจะคนละแบบกันอย่างที่บอกคือความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะมันคือการที่เราคาดเดาไม่ได้ก็แล้วแต่ช่วงเวลาจะไปตอนไหนอันนี้ชื่นชมทั้งทีมงานทุกคนที่ไปถ่ายทำด้วยกันนะคะรวมถึงน้องกายครีเอทีฟด้วยทั้งการครีเอทแล้วก็การตัดต่อนี่ผลงานผู้หญิงตัวเล็กหนึ่งคนนะคะ
1: โอเค
0: นะเก่งมากๆก็เป็นว่าใครสนใจไปเที่ยวได้เลยที่วิสาหกิจชุมชนนะคะแต่เอาเป็นว่าที่วิจะบอกก็คือแนะนำว่าเสาร์อาทิตย์ต้องจองเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตระเ
1: วนจะยากใช่ไหม
0: เพราะเรือมีแค่60ลำเองค่ะคือบางทีไปแล้วเต็มแล้วเป็นเรือในชุมชนนะคะชุมชนตำบลระบำจังหวัดอุทัยธานีเซิร์ชเฟซบุ๊กแล้วก็ไปติดต่อกันได้เลยค่ะ
1: โอเคเสาร์อาทิตย์ก็จองไปที่น้องยุ้ยบอกนะครับไปกันที่เรื่องของการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆกันหน่อยถ้าพูดถึงเรือนจำก็ถือว่าเป็นสถานที่ปิดนะครับการที่จะเข้าไปตรวจสอบนั้นบางทีอาจจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับดังนั้นจึงมีการคิดนะครับค้นทัฟฟี่ฟองดูที่เราใช้กันอยู่ในประจำเนี่ยเวลาแจ้งน้ำท่วมถนนปิดนู่นนี่นั่นนะครับเอาไปปรับใช้ในเรือนจำเพื่อควบคุมโรคแล้วก็ยกระดับในการแจ้งเหตุให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับปัญหาโรคระบาดในเรือนจำยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสาธารณสุขครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันหนาแน่นแล้วก็มีการหมุนเวียนของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่ออย่างต่อเนื่องก็จะแวะเวียนเข้าไปบางทีอาจจะมีการหลุดรอดของโรคติดต่อได้โดยในปี2568ครับพบเหตุการณ์ระบาดในเรือนจำมากกว่า91เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิด-19และโรคทางเดินอาหารสะท้อนถึงความจำเป็นของระบบแจ้งเตือนและก็ระบบแจ้งเหตุรวมถึงการควบคุมโรคที่รวดเร็วนั้นสำคัญครับ
0: และล่าสุดสามกระทรวงนะคะได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนาม MOU ค่ะนำทัฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำเชิงรุกทั่วประเทศค่ะ
1: โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคครับพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนในการดำเนินการล่าช้าเกิน72ชั่วโมงขณะที่กระทรวงอวโดยผู้อำนวยการสวทชจะสนับสนุนเทคโนโลยีและพัฒนาทัฟฟี่ฟองดูให้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มากขึ้นครับ
2: ทัฟฟี่ฟองดูเป็นมิติหนึ่งครับที่จะเห็นว่าเวลาที่ผู้ป่วยติดเชื้อก็ดีนะครับหรือต่อไปจะขยายผลไปเป็น NCD ก็ดีอยู่ในเรือนจำเนี่ยข้อมูลมันจะต้องส่งผ่านเฉพาะเรื่องที่จำเป็นนะครับแล้วก็การเอาทัฟฟี่ฟองดูไปเนี่ยมีทั้งในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งเราใช้ในการบริหารจัดการปัญหาเมืองมาก่อนละดังนั้นมันพร้อมใช้นะครับระบบแจ้งเหตุระบบการวางขั้นตอนว่าเวลาที่แจ้งเหตุแล้วไปสู่เจ้าหน้าที่ที่สาธารณสุขอย่างไรวางเป็นเครือข่ายต้นไม้หรือทรีเอาไว้นะครับ
0: ค่ะขณะที่ทางด้านของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมที่จะเชื่อมระบบเข้ากันกับบริบทด้านความมั่นคงและการดูแลสิทธิสุขภาพของผู้ต้องขังนะคะทั้งนี้ระบบทัฟฟี่ฟองดูนั้นจะช่วยให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนแล้วก็ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดทั้งภายในเรือนจำสู่ชุมชนภายนอกพร้อมยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ใช่ครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับฝากคุณผู้ชมมาติดตามกับเรื่องของการร่วมงานวิภา International Film Festival 2026นะครับเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติติดตามกันได้เลยนะครับส่วนใครจะตามมาดูมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับภายในเทศกาลนี้ก็จะมีภาพยนตร์และสารคดีให้เลือกรับ

0: หลายรุ่นที่สำคัญยังมีการชวนตั้งคำถามด้วยว่าเหตุการณ์เมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมีความหมายอย่างไรกับคนในปัจจุบันและจะเรียนรู้เพื่อไปสู่การมองอนาคตอย่างไรใครอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยมุมมองเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์และสารคดีมีวงเสวนาพิเศษเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบกับผู้กำกับและผู้สร้างตัวจริงและผู้บริหารแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศด้วยก็จะได้ฟังทั้งเบื้องหลังแนวคิดทิศทางของวงการและการทำคอนเทนต์ในปัจจุบันค่ะ
1: งานนี้ให้ร่วมกันได้นะครับกับวิภา International Film Festival 2026จัด 11-25 กันยายนนี้ครับที่ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเข้าร่วมงานกันได้เลยครับฟรี walk in กันมาได้เลยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้รวมถึงตรวจสอบรอบฉายและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ vipha.me/viff2026นะครับนั้นก่อนจะมาเนี่ยบางทีมันมีภาพยนตร์อยากได้คุณผู้ชมเนี่ยสำรองที่นั่งหรือการลงทะเบียนมาก่อนนะครับเพื่อทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานเนี่ยเขาจะได้เตรียมโต๊ะเตียงเก้าอี้เอาไว้เข้าไปจะได้ไม่เสียอารมณ์จะได้ดูกันทุกคนนะครับ
0: นี่เรามีของเทเลสเปเชียล30ท่านแรกด้วยนะคะเอาสามารถลงทะเบียนกันได้เลยที่สำคัญมีเทศกาลหนังอนาชาติดูฟรีกันด้วยเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยในแอปวิภานะคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายที่เป็นแบบเวอร์ชันแรกเลยค่ะ
1: เวอร์ชันคุณอนันดา
0: เวอร์ชันแรกเลยก่อนคุณอนันดากับคุณพัชมาดีใช่ค่ะคือตอนนี้คือวินเทจกำลังมาไงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นกระแสพูดคุยใน TikTok เยอะมาก
1: เขาคุยอะไรกัน
0: ในแอปวิภาเรามีการนำชั่วฟ้าดินสลายเวอร์ชันแรกมาให้ดูไงเห็นวิธีการเรื่องการถ่ายทำต่างๆด้วยนะคะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้น่าจะแบบประมาณสักหลายสิบปีแล้วอะ
1: คลาสสิกใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมเห็นเดี๋ยวนี้ในพวกสื่อสังคมออนไลน์ก็ชอบแชร์หนังเก่าๆนะเป็นหนังแบบสมัยฟิล์มสมัยภาพเสียงทับอ่ะ
0: แล้วดูในวิภาดูฟรีนะคุณผู้ชมโหลดฟรีแล้วก็ดูฟรีด้วย VIPA ดาวน์โหลดแล้ว
1: ดูย้อนหลังดูเราก็ได้
0: ใช่
1: ดูได้แบบสดๆเลยในทุกรายการของไทย PBS นะครับข้อความมีอะไรใครส่งกันบ้างเอ่ย
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยหลายคนอยากจะไปเที่ยวตามรอยนะคะรู้สึกว่าจะมีแอดมินของเพจเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาห้วยระบำอุทัยธานีมาคอมเมนต์เอาไว้ดูอยู่ด้วยก็ไปตามนั้นได้เลยแล้วก็ไปจองได้เลยนะคะคุณผู้ชมเน้นย้ำว่าถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะเชื่อชมัยพรเถอะจองก่อน
1: นะเชื่อคนหน้างานดีกว่านะครับรวมถึงใครที่กลางวันนี้ยังไม่มีร้านจะไปแล้วอยู่แถววิภาวดีก็แวะมาวิภาวดี60นะครับบอกกันไปแล้วกับร้านขนมจีนหม้อเพลงไปให้ทันเล็บคุดทอดนะคุณผู้ชมไก่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ทันไม่เหลือไปช่วยคุณแม่แดกถ้อยมาทอดเลยไปยืนช่วยทอดเสร็จแล้วก็ได้โควต้าไงโควต้าน้ำมันกระเด็นเราจะได้กินก่อน
0: เออเนี่ยอันนี้เหมือนคุณเคล็ดลับคุณเวลาไปจองไก่ใช่ไหม
1: ใช่วันนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามวันนี้วันอังคารเช่นเคยครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านมีความสุขแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
3: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยแหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลา13:00 น.ทางไทย PBS
4: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.

0: ถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
1: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/liveg
5: ำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ให้โลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
6: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
5: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
6: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร่
7: เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
6: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่22:00 นทางไทย PBS
8: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
9: 26 สิงหาคมปี 2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจีหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
10: ส่ง QR code มาให้สแกนเนี่ยแถมยังบอกอีกว่ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกด้วยแบบนี้ต้องรีบสแกนแล้วหยุดก่อนค่ะถ้าหากเห็น QR code หน้าตาแบบนี้แล้วอ้างว่าแจกเงินรางวัลคืนเงินค่าสินค้าหรือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบเอาโทรศัพท์ไปสแกนเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เงินในบัญชีของคุณหมดตัวได้ค่ะวันนี้ไทย PBS Verify พาไปดูกลลวง QR code ที่มิจฉาชีพมักจะนำมาหลอกเรากันอีกครั้งค่ะพล็อตเรื่องเดิมๆที่มิจฉาชีพชอบใช้กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะโดยการนำ

ไม่มีนโยบายส่ง QR code มาให้สแกนสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าหากคุณเพิ่งสแกนไปแล้วรู้ตัวว่าพลาดตกเป็นเหยื่อแล้วก็อย่ามัวแต่นั่งร้องไห้เสียดายเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีเลยก็คือรีบโทรไปแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441เพื่ออายัดบัญชีคนร้ายให้ไวที่สุดหลังจากนั้นค่ะรวบรวมหลักฐานการพูดคุยรูป QR code ที่โดนหลอกแล้วนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะจำเอาไว้ค่ะว่ามีสติก่อนที่จะสแกนเสมอมาร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

BS นะคะปีนี้ก็ได้รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี69นะคะก็มีความยินดีแทนองค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยการทำหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมีหลากหลายรายการแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์รายการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตที่เรื่องของอวกาศเป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะแสวงหามานำเสนอให้กับคุณผู้ชม

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิฟอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะ
1: แตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะก็รับชมกันได้ทางออนไลน์นะคะ TikTok แล้วก็ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะวงการศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงศิลปินดาราปราณีศิลป์ทุกสายเลยแตงโอ้โหคึกคักมากคุณผู้ชมคะมีการแชร์กันนี่คุณผู้ชมดูภาพรวมเป็นยังไงคะเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ของเรา
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นดวงดาวทางด้านหลายศาสตร์หลายศิลป์เลยเป็นการประกาศศิลปินแห่งชาติประจำปี2568มีทั้งหมด12ท่านนะแตง
1: ค่ะก็ถือว่าหลายท่านนะคะเราได้มีโอกาสได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กันมาหลายครั้งนะคะเป็นความน่ายินดีละกันของวงการแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยถือว่าเป็นครูที่ให้วิชาสืบต่อด้วยนะพี่กิฟ
0: ต์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาอย่างยาวนานเพราะว่ากฎหนึ่งของศิลปินแห่งชาติคือยังต้องมีผลงานต่อเนื่องให้เห็นมาเรื่อยๆด้วยนะคะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทยบันเทิงชวนเปิดประวัติบางท่านที่เรามีความผูกพันและเห็นผลงานมาตลอดแต่ทุกท่านมีคุณูปการหมดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีทั้งหมดที่ได้รับเกียรติรอบนี้มีใครบ้างแต่ท่านแรกขอเป็นท่านที่มีแฟนคลับก่อนดีไหมเป็นเจ้าของเพลงรักละมุนก่อนดีไหมนะคะเจ้าของเพลงที่คุณผู้ชมคุ้นเคยเดี๋ยวไปฟังกันก่อนค่ะ

0: ุณผู้ชมค่ะรักฉันนั้นจะเพื่อใครไม่ได้เลยต้องเพื่อเธอเท่านั้นนะคะอาต่อยค่ะวิชัยปุญญายานอันนี้เป็นบรรยากาศตอนมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะต้องบอกว่ามาแบบเดี่ยวๆแบบนี้เลยกีตาร์ตัวเดียวก็สามารถมอบความสุขได้เขาเรียกบอกว่าถ้าอยากฟังเพลงรักเนี่ยต้องนึกถึงพิงค์แพนเตอร์เท่านั้นนะ
1: คะ
0: บรรยากาศอย่างนี้
1: ก็ถือว่าโอ้โหเอาใจรุ่นใหญ่แหละถ้าเป็นคอเพลงวัยเก่านะคะชื่นชอบกันซึ่งได้รับศิลปินแห่งชาติแล้วถ้าย้อนชื่อนี
0: ้
1: วิชัยย้อนไปนิดนึงคุณผู้ชม3วิที่เขาโด่งดังมาด้วยกัน
0: วินัย
1: ค่ะ
0: แล้วมีอีก
1: วิรัติ
0: อาจารย์วิรัติอยู่ถาวรได้ไปแล้วคุณอาวินัย
1: ก็ได้
0: วิรัติได้แล้วแล้วก็มาถึงคิวอาต่อยวิชัยบุญยานเขาเรียกว่าเป็นตำนาน3วิคุณผู้ชมได้ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งหมดแล้ว

0: คะคืออาต๋อยเนี่ยเขาอยู่ในวงการมากว่า50ปีนะคะก่อนจะมาเป็นพิงค์แพนเทอร์ก็เคยอยู่ซิลเวอร์แซนแล้วก็เคยเล่นดนตรีอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเยอะมากๆนะคะคราวนี้ค่ะเขาเรียกว่ามนต์เสน่ห์ของวงนี้นะคะก็คือมีการหยิบจับสายดนตรีต่างๆกลุ่มเครื่องสายไวโอลินวิโอลาวงดุริยางกองทัพเรือกรมศิลปากรทุกอย่างเข้ามาเสริมในบทเพลงด้วยตำนานเพลงดังที่คุณผู้ชมยังรักก็คือมีทั้งรักฉะนั้นเพื่อเธอรอยเท้าบนผืนทรายสายชนหลายเพลงเลยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ยังนำมาโคเวอร์กันตลอดนะคะเรียกได้ว่าดังถึงขีดสุดในยุค 70-80 ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมีเสน่ห์แบบนี้แต่จะว่าไปเองคุณผู้ชมตัวอาต๋อยเองนะคะไม่ได้อยู่แค่เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยท่านก็ทำงานโฆษณา อีกเป็นพันๆเพลงนะแตงรวมไปถึงอยู่เบื้องหลังบทเพลงลูกกรุงทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะคะทำหน้าที่มาหลายอย่างเลยโปรดิวเซอร์ก็เคยทำเรียบเรียงเสียงประสานเอ่ยอะไรเอ่ยเรียกได้ว่าท่านเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานมากๆแล้วก็ท้าทายสิ่งใหม่อยู่เสมอนะคะอยู่ในวงการมาโดยตลอดซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้งชีวิตเนี่ยอาต๋อยเขายืนยันว่าผมจะทำแค่อาชีพเดียวเท่านั้นก
1: ็
0: คือการเป็นนักร้องนักดนตรีแบบนี้นะคะนี่ก็เลยเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เป็นอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าเป็นคนที่อยู่แถวหน้าของวงการด้วยที่ได้รับรางวัลเพราะว่าศิลปินแห่งชาติคุณผู้ชมอย่าลืมนะบางท่านมีรายชื่อออกมาอาจจะแค่เอ๊ะพอท่านอยู่เบื้องหลังแบบเต็มร้อยเลยแต่ว่าสำหรับอาต๋อยเนี่ยนะคะเราจะรู้จักเลยว่าโอ้โหถ้าพูดถึงเนาะอาต๋อยพิงค์แพนเทอร์เนี่ยก็คืออยู่เบื้องหน้าขวัญใจรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรามาอย่างยาวนาน
1: FC ก็เหนียวแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของศิลปะการแสดงพี่กิฟต์ก็ยังมีในเรื่องของศิลปินพื้นบ้านด้วยปีนี้น่ายินดีนะคะมีทั้งสายลิเกแล้วก็สายหมอลำลูก
0: สายหมอลำโอ้โหสารพันลั่นทุ่งบางเขนจะเหมาได้หรือเปล่าคะเพราะว่าท่านนี้ก็มาบ่อยๆนะคะเมื่อวานพอได้ปุ๊บก็โทรแสดงความยินดีกับคุณแม่เลยคุณแม่อังคณางคุณชัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังลีลาลูกคอกันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้นะ

0: ดังๆที่คุณผู้ชมคุ้นเคยแล้วก็โยกเลยเมื่อกี้กิ๊บกับแตงโยกพร้อมกันเลย
1: ใช่นี่เห็นว่ายุคนั้นนี่คือลูกคอ50ชั้นพี่ชินใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าครูสุรินทร์ท่านบอกว่าปกติเนี่ยหมอลำเก่งๆเนี่ย30ชั้นพอแล้วแต่พอเจอเสียงแม่อังคณางครูบอกเพิ่มเลยนะคะคนนี้50ชั้นตอนนั้นเนี่ยที่ครูสุรินทร์ท่านไปเจอเนี่ยแม่ยังอยู่คณะอุบลพัฒนาแล้วเป็นนางเอกหมอลำที่เก่งแล้วดังมากๆนะคะแต่มีเรื่องราวให้ต้องไปชวนมาทำภาพยนตร์ด้วยกัน
1: เป็นนางเอก
0: ภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มา เป็นที่มาของเพลงอีสานลำเพลินเพลงดังเพลงนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริงเลยดีกว่า คุณแม่อยู่ในสายแล้วนะคะทักทายคุณแม่หน่อยคุณแม่อังคณาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณแม่ตอนนี้สัมภาษณ์สดในรายการไทยบันเทิงนะคะกิ๊บกับแตงเองชวนคุยนิดนึงค่ะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นหญิงท่านเดียวเลยที่ได้รับศิลปินแห่งชาติในปีนี้นะคะคุณแม่ค่ะ
2: ค่ะดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะ
0: สวยที่สุดในปีนี้เลยนะคะคุณแม่ขาทราบข่าวได้ยังไงคะว่าตอนนี้เราได้แต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2568แล้ว
2: ก็มีลูกสาวที่กรุงเทพโทรมาบอกค่ะตอนเช้าคุณนุ่นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาแสดงความยินดีค่ะแม่ก็ทราบเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
0: คุณแม่ค่ะพูดถึงความพยายามบนเส้นทางหมอลำมาตลอดกี่สิบปีคะเนี่ยจนวันนี้ก็

0: คือเรียกว่าได้ตำแหน่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ
1: ค่ะคุณแม่เรียนหมอลำตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะจบป.4แล้วก็ไปเรียนหมอลำ
0: ค่ะ
1: เรียนลำกลอนนะคะเคยไปที่สำนักงานพ่อทองลือนอนอยู่ข้างเสียงป้าสุริวรรณนะคะ
0: จ้ะ
1: แอบดูท่านอยู่ตลอดเวลาต่อมาคุณแม่ก็คุณอมพรกับแม่อุไลก็ชวนแม่ไปลำเรียนลำกลอนนะคะก็ไปอยู่กับท่านท่านก็ไปตั้งคณะอุปนพัฒนาที่ขอนแก่นก็ชวนไปอยู่ด้วยไปอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็เป็นหางเครื่องค่ะก็เป็นหางเครื่องเป็นตัวนางสนมนะคะยังไม่ได้เป็นนางเอกแล้วค่ะ
0: ก็คือเล่นมาหมดแล้วทุกตำแหน่งบนเวที
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วที่มาของการได้มาร้องเพลงอีสานลำเพลินเชื่อว่าคุณแม่ลืมไม่ลงแน่ๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมาร้องเพลงนี้ได้ยังไงเป็นฝีมือการแต่งของครูสุรินทร์ภาคสิริ
1: ค่ะคุณแม่ก็อัดลำเรื่องนกกระยางขาวปี2514ก็มีคนนิยมมากอาจารย์สุรินทร์ก็เดินทางไปที่ขอนแก่นนะคะไปติดต่อแม่ไปร้องเพลงในหนังเรื่องบัวลำพูนะคะแล้วก็ท่านก็ครูรังสีนะคะกับพี่พรชัยก็ไปก็มาอัดเสียงกันค่ะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีอัดเสียงเยอะก็มีแต่ซิงซาวนะคะที่แม่อัดอยู่อัดสดๆนะคะไม่ได้อัดมีเหมือนสมัยนี้ค่ะอัดสดๆเลยค่ะต่อไปก็อาจารย์สุรินทร์บอกว่าให้ร้องเพลงอีสานลำเพลินนี่ก็ให้โอลองดูนะคะโอเราจะโอยังไงเนาะนี่ก็เราก็ไม่เคยอ้าวก็โอกันไปเขาบอกว่าคุณบรรเย็นร้องที่แผ่นดินแม่เขาก็โอแบบนี้แหละแต่คุณอัคนาก็หัดโอว่ายังไงก็โอหัดโอด้วยกันกับอาจารย์สุรินทร์นะคะท่านก็กำกับอยู่นะคะก็อัดอีสานลำเพลิน2015ค่ะ
0: ค่ะกลายเป็นเพลงดังเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เห็นครูสุรินทร์เคยบอกเอาไว้ว่าเสียงร้องของคุณแม่เนี่ยฟังแล้วแตกต่างเลยเห็นแววเลยก็เลยชวนมาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันเมื่อกี้คุณแม่พูดบอกว่าต้องโอ
0: ้โอ้ยังไง
2: ยังไงคะคุณแม่คะ
0: เขาจะสาธิตให้เป็นบุญหูเคลือบทองของพวกหนูหน่อยได้ไหม
1: คะค่ะก็โอ้กันนะคะไม่รู้จะโอ้ยังไงก็ลองดูโอ้ครูสุรินทร์บอกว่าลองดูสิโอ้โอ้ไม่ต้องให้เหมือนใครลองโอ้เนี่ยก็โอ้ก็โอ้อีสานลำเพลินเนี่ยค่ะก็โอ้โอ้เหมือนที่แม่โอ้นั่นแหละ
0: ขอลองฟังสดๆตอนนี้นิดนึงได้ไหมคะให้แฟนๆได้ฟังกัน
1: ค่ะโอ้

0: ละเฟ้ยฟ้าสีเลเลหอมดอกแค่ยามตำตำสามทามตะในละโต๊ะคำคอยลงลอยดินเมนวังเวินเมนวังเวิน
1: แม่ค่ะ10 โมงลูกคอไม่หลับไหลเลยแล้วค่ะแม
0: ่ก็โอ้ยอย่างนี้แล้วสมัยก่อนก็อาจจะดีกว่านี้แม่ก็อายุ70แล้วนะคะเสียงมันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะ
2: ก็ชั้นไม่ลดนะคะ50ก็ยังบวกๆได้นะคุณแม่ปรบมือให้คุณแม่พวกหนูต้องลำตามลำเพลินกันเลยทีเดียวนะคะ
1: คุณแม่คะถามนิดนึงค่ะคิดว่าความยากลำบากที่สุดในอาชีพหมอลำหรือว่าหมอลำเพลินของเราเป็นช่วงไหนคะที่เราเจออุปสรรคที่หนักที่สุดในชีวิตเล่าให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่อยากมาทางนี้ได้แบบพร้อมที่จะสู้ต่อในแบบคุณแม่หน่อยค่ะ
0: ค่ะตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะแม่ก็เป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรตัวประกอบแล้วก็มาลำนกกระยางขาวแล้วก็มาอีสานลำเพลินอีสานลำเพลินนี้ปู่สุรินทร์บอกว่าแต่ก่อนเขาไม่รู้จักหมอลำนะคะพอมาอัดเพลงอีสานลำเพลินก็ลูกทุ่งลูกอะไรเขาก็รู้จักก็ถือว่าเป็นเพลงที่รู้จักลูกทุ่งรู้จักลูกทุ่งหมอลำนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สุรินทร์บอกว่าใครๆก็รู้จักก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็ไปที่ไหนทุกวันนี้เนี่ยต้องร้อง 2-3 รอบนะเวลาไปแสดงในอีสาน
1: เลยค่ะเป็นเพลงแรกที่ได้นิยามว่าเป็นลูกทุ่งหมอลำถูกต้องไหมคะคุณแม่เพราะแต่ก่อนเนี่ยเหมือนคนเขาแยกไม่ออกว่าเอาหมอลำก็คือหมอลำลูกทุ่งก็เป็นลูกทุ่งแต่อันนี้เหมือนครูท่านนิยามขึ้นมาใหม่เลย
0: ค่ะ
1: ได้ข่าวว่าตอนนั้นนักจัดรายการวิทยุยังสับสนนะแตงถ้ามีคนขอเขาบอกเอ้ยอันนี้สรุปใช่หมอลำมาหรือลูกทุ่งแต่เรานิยามขึ้นมาใหม่เลยนะคะเป็นลูกทุ่งหมอลำในสไตล์คุณสุรินทร์ภาคศิลป์แล้วโด่งดังมากเลยคุณแม่อยากจะ

0: ส่งต่อให้กับกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ยังไงหรือว่าต่อจากนี้เราในนามศิลปินแห่งชาติมีวางแผนทำอะไรยังไงต่อไหมคะ
1: คุณแม่ก็อยากจะสอนค่ะเสียดายที่ความรู้เท่ามีคือคุณแม่ลำมาตั้งแต่10ขวบทั้งหมอลำทั้งลูกครึ่งทั้งลำเรื่องต่อกรทั้งลำภูไทยลำต่างวายคุณแม่รู้ว่าจะร้องได้หมดนะคะก็อยากให้เด็กๆรุ่นนี้นะคะมาศึกษาค่ะมาเรียนคุณแม่ยินดีสอนให้ฟรีไม่เคยคิดตังค์เลยนะคะแต่ก็เด็กๆมาก็หลายคนก็มีอาชีพไปอยู่คณะนั้นคณะนี้เหมือนกันหลายคนนะคะค่ะ
0: ก็คือคุณแม่ยังรับสอนฟรีถ้าใครมีความตั้งใจจริงไปหาคุณแม่ได้เลยนะคะ
1: มาเลยค่ะยินดีค
0: ่ะวันนี้แสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยส่วนใครอยากฟังลีลาร้องเต็มๆเดี๋ยวเราเชิญคุณแม่มาใหม่ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนแต่ถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆเซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วหาชื่อคุณแม่แล้วก็สารพันลั่นทุ่งบางเขนได้เลย
1: ค่ะ
0: คุณแม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
0: ่สวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะแม
2: ่ค่ะก็ต้องบอกว่านี่แหละค่ะอันนี้เป็นส่วนของศิลปะพื้นบ้านยังมีอย่างที่ตังบอกคุณผู้ชมไปก็คือสาขาลิเกป่าโอ้เราแทบจะไม่เคยได้ชมนะพี่กิฟต
0: ์
2: หาชมได้ยากจริงๆนะคะเพราะต้องไปทางภาคใต้เลยนะคะครูตรึกปลอดฤทธิ์ค่ะได้รับนะคะยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าท่านอายุ92ปีแล้วพี่กิฟต
0: ์
2: คือเล่นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ประมาณอายุ20คือท่านเริ่มจากหนังตะลุงโนราอะไรพื้นบ้านในภาคใต้แหละแล้วก็ฝึกฝนเขาบอกว่าครูเนี่ยเด่นท่ารำก็อ่อนช้อยปฏิภาณไหวพริบคือหยิบเรื่องราวรอบตัวเนี่ยมาทำการแสดงได้ก็จนโด่งดังขึ้นมาแล้วมีอยู่ยุคนึงลิเกป่าเนี่ยหายไปจากพื้นที่นะคะครูเลยบอกตั้งคณะดีกว่า 2,500 คณะมีชื่อว่าคณะรวมมิตรบันเทิงศิลป์นะคะจนลิเกที่กระบี่เขาบอกคนได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะที่บ้านของท่านเนี่ยตอนนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีภูมิปัญญาในเรื่องของศิลปะการแสดงด้วยเรื่องของดนตรีด้วยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปราชชาวบ้านท่านหนึ่งในกระบี่ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่นำศิลปะพื้นบ้านแหละมาให้เราได้รู้จักแล้วก็ลิเกป่านี่โอ้โหเรียกว่าน่าจะยากนะที่เราจะได้ชมกันนะคะ
0: จริงเนาะ
2: คุณผู้ชมถ้าศิลปะการแสดงเราพูดถึงพื้นบ้านศิลปะชั้นสูงก็มีนะคะการแสดงโขนค่ะปีที่แล้วโขนลิงพี่กิฟต์ได้รับไปปีนี้เป็นในส่วนของโขนยักษ์นะคะครูสมศักดิ์ทัตติค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าแตงไปทำข่าวโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะได้เจอครูทุกครั้งเลยนะคะครูรับหน้าที่คัดเลือกคือการออดิชั่นเด็กทุกปี
0: ทุกปี
2: เลยครูจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะก็ในส่วนของโขนยักษ์ซึ่งนอกจากการออดิชั่นคัดเลือกเด็กๆแล้วเนี่ยทุกครั้งครูแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการออกแบบกระบวนท่ารำต่างๆนะคือปีที่แล้วเนี่ยโอ้นี
0: ่หูย
2: สมัยก่อนหล่อมาก
0: คือสมัยก่อนหล่อมากแต่ว่าตอนนี้ท่านอายุ77ปียังแข็งแรงอยู
2: ่ยังแข็งแรงแล้วคือบอกเลยว่าขนยักษ์จะต้องตัวสูงท่านก็ยังตัวสูงสง่าสมาร์ทมากนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามีขนการแสดงสัตยาภาลีก็คือจะมีเรื่องของการแสดงชุดนึงที่คนฮือฮากันมากมันจะมีฉากที่แบบเขาเรียกว่ามีการปลุกอสูรยักษ์ต่างๆที่ตายไปแล้วให้ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเขาบอกมีการใช้เพลงหน้าผ้าเสมอผีซึ่งเพลงนี้ไม่เคยถูกใช้ในเวทีนี้มาก่
0: อ
2: นซึ่งยากมากครูโขนก็เลยจะต้องมีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่นะคะครูสมศักดิ์เองเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่เคยมีใครทำท่าโขนแบบนี้ก็ต้องคิดต้องสร้าง
0: ออกแบบขึ้นมาใหม่เลย
2: หรือว่าอย่างภาพที่เห็นอันนี้เป็นตอนที่มีการซ้อมในโขนพระจักรวาลนะคะก็บอกว่าก็จะต้องมีการคิดท่ากระบวนท่านะคะท่าของยักษ์ด้วยท่าของเขนต่างๆเมื่ออยู่ในสนามรบยังไงจะให้สวยไม่ใช่แค่ขนยักษ์ข้างหน้า
0: สวยสง่าแล้วก็ดุดันน่าเกรงขาม
2: ใช่นะคะนี่ก็เป็นคุณอุปการที่ครูได้สร้างสรรค์ไว้เพิ่งจะเจอครูเพิ่งจะผ่าตัดหัวเข่าไปเมื่อช่วงกรกฎาคมแต่ว่ามีโอกาสเจอครูเดี๋ยวขนตอนใหม่นะคะปลายปีนี้เราอาจจะได้ชมจากว่าจะมีกระบวนท่าอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะพูดถึงโขนค่ะอีกท่านนึงที่มีคุณอุปการเลยกับเรื่องของการแต่งกายภัตตาภรณ์โขนนะคะก็เรื่องของการแต่งกายของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มนะคะในเรื่องของการพัฒนาสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในขนพระราชทานมาด้วยนะคะซึ่งปีนี้ท่านได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นกันนะคะต้องบอกว่าความงามในเรื่องของผ้าเนี่ยผ้ายกสุรินทร์ยกให้ท่านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่รื้อฟื้นการทอผ้ายก ผ้ายกนี่คือทอยากมากนะพี่กิ๊บบางทีใช้คนเยอะมากนะคุณผู้ชมกว่าจะทอได้แล้วก็เป็นศิลปะการทอผ้าชั้นสูงก็ว่าได้นะคะและคุณวิรธรรมเองค่ะเคยถวายงานนะคะเรื่องของการออกแบบประดับฉลอง

0: ของพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมนะคะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ท่านฝากไว้ถ้าใครไปพิพิธภัณฑ์ผ้าตอนนี้ก็จะยังได้เห็นผลงานของอาจารย์นะคะเรื่องของงานปักละเอียดประณีตแล้วครูสร้างสิ่งนี้เรื่องงานปักไว้มากมายอย่างที่เห็นคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี่จะเป็นผ้าทอที่ครูเนี่ยทำขึ้นออกแบบลายใหม่เลยนะเพื่อที่จะใช้ในโอกาสสำคัญของประเทศนะคะคือครูเนี่ยเป็นช่างศิลป์มาก่อนดังนั้นในการคิดงานของครูเนี่ยจะมากจะซับซ้อนแตกต่างจากเขาเรียกว่าใช้ความเป็นศิลปินด้วยนะคะครูเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคือความสุขเนี่ยพอเราเห็นด้วยคนที่เขาใช้สวยแค่นั้นแหละครูบอก
1: มีความสุขแล้ว
0: ถ้าใครได้ติดตามงานแต่งงานยาย่านาเดชนะคะก็เป็นผลงานการออกแบบแล้วก็กลุ่มช่างทอในจังหวัดสุรินทร์ของครูนั่นเอง
1: สวยมาก
0: คนบอกเห็นแล้วอยากจะแต่งตามซึ่งครูบอกจริงๆเนี่ยการแต่งตัวชุดไทยนะบางทีมันจะมีราคาสูงครูก็คิดมาเลยว่าอังนั้นเราต้องมีให้มีเช่าชุดนะแล้วการตัดเย็บไม่ใช่ตัดสำเร็จรูปให้เป็นการนุ่งสดแทน
1: คือเช่าชุดแบบใครๆก็สามารถใส่ได้
0: ใช่แล้วก็คือการนุ่งอ่ะไม่ใช่ว่าพอดีตัวคนนั้นสามารถเอาไปใช้ต่อได้ก็คือเป็นการนุ่งสดนี่คือสิ่งที่ครูเขาคิดนะคะเรื่องของการใช้ผ้าไทยค่ะ
1: คุณครูท่านได้สาขาการออกแบบประณีตศิลป์เนาะขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะคะ
0: ยังมีในส่วนของสาขาวรรณศิลป์นะคะอีกท่านหนึ่งที่เรามีโอกาสจะได้ไปเจอท่านบ่อยคือครูศิวการปทุมสูตรนะคะก็พี่กิฟต์ก็น่าจะเคยไป
1: คนนี้ทั้งเขียนทั้งแต่งเพลง
0: คือ
1: ทำทุกอย่างแนวสุดๆ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแดง
0: แต่งไปลุยที่ไหนกันมาเนี่ยครูมาที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะคะถือว่าท่านเป็นกวีนักเดินทางก็ว่าได้แล้วก็เป็นกวีซีไรด้วยนะคะ2568ผลงานของท่านอีกฟักด้านกระดาน6เนี่ยได้รางวัลซีไรซึ่งครูเนี่ยเข้าชิงมาแบบหลายครั้งมากเพิ่งจะได้เมื่อปี2568แล้วปีนี้ก็น่ายินดีเหมือนกันนะคะที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วคือผลงานของครูเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของบทกวีคุณผู้ชมกวีมีความสวยงามไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการให้เราได้ทบทวนนะจิตใจบางทีครูพูดถึงเรื่องของสังคมการเมืองบ้านเมืองต่างๆด้วยแต่ผ่านบทกวีที่โอ้โหร้อยเรียงแบบแยบยลมากๆ
1: แล้วเหมือนท่านไปตรงไหนก็เก็บเกี่ยวเนาะท่านสามารถแต่งสารคดีตั้งแต่อายุแค่ไม่เท่าไหร่10กว่าปี20กว่าปีแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนก็อาจจะมีนิราศตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็คือเป็นคนที่เหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วก็มีเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะมีการพัฒนาเรื่องหลักสูตรให้เด็กเนี่ยเค้าเรียกว่าสามารถจะอ่านออกเขียนได้ได้อย่างแบบคล่องเลยใครผันวรรณยุกต์เพี้ยนลองดูสักหลักสูตรของครูศิวการนะคะอาจจะแบบผันวรรณยุกต์กันแม่นขึ้นซึ่งยุคหลังๆครูก็เนี่ยแหละมีปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวาดภาพด้วยนะคะส่วนอีก1ท่านค่ะในสาขาวรรณศิลป์เหมือนกันก็หันมาวาดภาพเหมือนกันนะคะอาจารย์ไมตรีลิมปิชาติค่ะคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถือว่ามีผลงานดังๆก็คือคนอยู่วัดนั่นเองนะคะก็ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์ค่ะ
1: ที่เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเนาะวันนี้ก็คือขอเปิดประวัติคร่าวๆแต่ละท่านประมาณนี้ก่อนนะคะที่ไทยบันเทิงได้ใกล้ชิดนะคะศิลปินแห่งชาติประจำปี2568มีทั้งหมด12ท่านด้วยกันเดี๋ยวอ่านชื่อสรุปให้คุณผู้ชมฟังเนาะสาขาทัศนศิลป์4ท่านนะคะคุณวิพีรพงษ์ดวงแก้วสาขาปฏิมากรรมค่ะคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาถ่ายภาพนะคะภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมนะคะคุณวีระธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบปราณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์อีก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนะคะและคุณไมตรีลิมปิชาติค่ะสาขาศิลปะการแสดงจำนวน6ท่านนะคะสาขานี้มากที่สุดเลยก็คือคุณสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยโขนค่ะคุณตรึกปอดฤทธิ์เมื่อสักครู่แต่งเล่าให้ฟังแล้วสาขาลิเกป่านะคะแล้วก็คุณอังคณาคุณนาชัยนะคะแล้วก็มีคุณวิชัยปุญญยานคุณนัทยนตราลักษ์สาขาดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักสาขาภาพยนตร์และละครนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวข้อมูลละเอียดตั้งแต่เรียกว่าทุกท่านแบบครบถ้วนคุณผู้ชมเข้าติดตามในเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราชวนมาดูเรื่องราวของบันเทิงต่างประเทศบ้างนะคะพี่กิฟต์ค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะถ้าใครเป็นชาว Rock and Roll นะบิทป๊อปหน่อยก็คงจะยินดีมากเลยนะคะเพราะว่า Oasis นะคะหลังจากเขา Reunion มีคอนเสิร์ตแล้วหวายตอนนี้เขากำลังจะมีสารคดีนะ
2: เตะท่ารอเลยคือเรียกว่าเป็นเทศกาล การภาพยนตร์เวนิสอาจจะ

0: ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะปกติเราจะเห็น
1: เป็นดารา
0: คุณลุงโนแล้วก็เลียมแล้วก็อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตกันซะมากกว่าแต่ตอนนี้มาเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วนะคะเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เวนิสเปิดตัวสารคดีของพวกเขาซึ่งก็ตั้งชื่อนะคะตามเพลงดังเลย Don't Look Back in Anger ต้องบอกว่าปฏิกิริยาแล้วก็เสียงตอบรับที่มีต่อสารคดีนี้เนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่ง2พี่น้องถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทีเดียวได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง8นาทีในเทศกาลหนังเวนิสค่ะทำเอาสองพี่น้องสุดเท่นะคะโนแล้วก็เลียมกาลาเกอร์แห่งวง Oasis เนี่ยใจฟูที่สุดไปเลยค่ะเพราะว่าทันทีที่ภาพยนตร์สารคดีของพวกเขาที่มีชื่อว่า Don't Look Back in Anger ฉายจบในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสผู้ชมในโรงก็พร้อมใจกันปรบมือยาวนานถึง8นาทีนะคะขณะที่ทั้งคู่ก็ยืนจับมือกันแล้วก็ชูกำปั้นขึ้นแบบภูมิใจไม่ไหวค่ะต้องบอกว่านี่เป็นการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะคะซึ่งทั้งโนแล้วก็เลียมกาลาเกอร์ยังควงคู่กันมาเดินพรมแดงค่ะเปลี่ยนบรรยากาศของงานเทศกาลหนังเวนิสให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบชาวร็อกชั่วคราวDon't Look Back in Anger เป็นภาพยนตร์สารคดีที่จะพาแฟนๆไปติดตามการกลับมารวมวงกันอีกครั้งของ Oasis ในทัวร์คอนเสิร์ต Reunion ครั้งประวัติศาสตร์ Oasis Live 25 Tour ค่ะที่เป็นการกลับมากอดคอคืนดีกันของ2พี่น้องคู่กัดโนแล้วก็เลียมหลังแยกทางกันไปนานถึง16ปีนะคะซึ่งก็ยังมีภาพเบื้องหลังการซ้อมการแสดงบนเวทีรวมไปถึงไฮไลท์อย่างบทสัมภาษณ์ของโนแล้วก็เลียมให้ได้ชมกันด้วยโดยชื่อสารคดีก็ยังเป็นชื่อเดียวกันกับเพลงฮิตตลอดกาลของพวกเขาอย่าง Don't Look Back in Anger ด้วยค่ะหนังสารคดีเรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่11กันยายนนี้นะคะก่อนจะนำไปลงในระบบสตรีมมิ่งให้ได้ชมกันต่อไปค่ะขอขยี้บรรยากาศในรอบปฐมทัศน์ของสารคดีเรื่องนี้นิดหนึ่งที่บอกว่า2พี่น้องเขาชูกำปั้นกันเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโนก็ยังเป็นโนแล้วก็เลียมก็ยังเป็นเลียมนะคะเพราะว่าป่าโนนี่ก็คือโอ๊ยน้ำหูน้ำตาไหลกลั้นน้ำตาไม่ไหวส่วนเลียมก็ไม่รู้จะทำยังไงบนเวทีนะคะก็จับมือพี่ขึ้นมาชูกำปั้นกันแล้วก็แซวบนเวทีว่านี่พวกเราออกจากที่นี่ได้หรือยังเพราะว่าทำตัวไม่ถูกกับเสียงปรบมือยาวนานถึง8นาทีนะคะแล้วหลายคนก็ถามต่อว่าปี2027เนี่ยจะได้ชมคอนเสิร์ตของ Oasis ต่อหรือเปล่าทั้งคู่ก็แซวกันว่ามันก็ไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลใหญ่ๆแล้วนี่ในซัมเมอร์ปีหน้าก็เป็นการบอกเป็นในๆว่าอาจจะได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับปีหน้าเอามาต่อกันที่ข่าวหนึ่งกันบ้างก็เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะคะจากตำนานที่มีลมหายใจมาสู่ตำนานที่หลายคนยังจดจำได้ก็คือเฟรดดี้เมอร์คิวรีถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ปีนี้เขาก็จะอายุครบ80ปีแล้วนะคะถึงแม้จะจากไปนาน3ทศวรรษแต่ว่านะคะผลงานภาพเหมือนของเขาค่ะมีการนำออกมาเปิดตัวให้ได้ชมกันค่ะจิตรกรรมขนาดยักษ์ที่เป็นภาพเหมือนของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องระดับตำนานของวงควีนที่ถูกรังสรรค์บนบันได58ขั้นที่เวมบลีย์พาร์คทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักร้องผู้ล่วงลับนะคะในโอกาสครบรอบอายุ80ปีถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า I am Mr. Mercury นะคะโดยความพิเศษของภาพนี้เนี่ยนอกจากจะอยู่บนความสูงกว่า30ฟุตยังเป็นงานศิลปะที่ถูกออกแบบให้เห็นเป็นรูปสมบูรณ์จากมุมมองที่กำหนดทำให้ผู้ชมค่ะต้องยืนตรงจุดพิเศษเท่านั้นนะคะที่ทำเครื่องหมายกำกับไว้ถึงจะได้เห็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีแบบเต็มภาพนอกจากนี้ยังมีรูปของหญิงสาวมีปีกที่เป็นสัญลักษณ์แทนราศีกันซึ่งเป็นราศีประจำตัวของเฟรดดี้เมอร์คิวรีด้วยค่ะต้องบอกว่าที่เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ในการสร้างงานศิลปะก็เพราะว่าบันไดทั้ง58ขั้นนะคะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเวมบลีย์สเตเดียมกับโอเวอร์อารีนาเวมบลีย์ค่ะซึ่งเป็น2เวทีสำคัญที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีและวงควีนเคยขึ้นแสดงมาแล้วหลายครั้งนั่นเองเฟรดดี้เมอร์คิวรีร่วมก่อตั้งวงควีนในปี1970นะคะแล้วก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีเอกลักษณ์และส่งอิทธิพลที่สุดของโลกโดยฝากผลงานอมตะเอาไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบทเพลง Bohemian Rhapsody Somebody to Love และ We Are the Champions ก่อนที่เขาจะจากไปเมื่อปี1991ในวัยเพียง45ปีค่ะแม่บันเทิงต่างประเทศวันนี้เอาใจชาวร็อกฝั่งบริตกันเต็มที่ทั้งสองข่าวเลยนะค่ะ
1: แต่ละคนเป็นตำนานกันหมดแล้วนะคะโอเคขอบคุณหวาย
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครนะคะอย่ารอช้าเลยแฟนยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรานะคะ19กันยายนนี้แล้วนะคะที่จะชวนมาติดขอบ

0: นะคะเอาใจเชียร์ค่ะชิงชนะเลิศกันแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้แต่ละทีมกำลังเตรียมพัฒนานะคะเรื่องของน้ำพริกให้มันโดนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เจอกับเชฟพี่เลี้ยงกันมาแล้วด้วยแต่ละคนจะมีวัตถุดิบที่เป็นของดีของเด่นอะไรเอามาประชันกันในรอบสุดท้ายนะคะสนใจค่ะรีบจองเข้ามาเลยที่นั่งเราจำนวนจำกัดนะคะมาชมรอบชิงชนะเลิศกันนะคะในวันที่19กันยายนโทรมาได้ที่027902627089202032973ค่ะ
1: วันนี้นะคะก็ชวนพูดคุยเรื่องศิลปินแห่งชาติประจำปีล่าสุดไปนะคะก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยบอกว่าท่านที่ได้รับคัดเลือกจะมีสวัสดิการนะแตงคุณผู้ชมค่ะก็คือจะได้เงินเดือนนะคะเดือนละ 25,000 บาทตลอดอายุชีพที่ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเอาไปดูแลรักษาตัวเองเพราะส่วนใหญ่ที่ได้รับท่านก็อายุเยอะกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องมีข้อแม้ด้วยก็คือต้องทำงานตอบแทนในการเผยแพร่ความรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องที่ตัวเองถนัดก็มีอยู่ช่วงนึงก็จะมีเรื่องของการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติด้วยต้องเปิดให้เด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นะคะหรืออาจจะต้องมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่อจากนี้ไปไปเป็นวิทยากรด้วยนะอย่างคุณแม่อังคณานี่ท่านก็ไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนได้ตำแหน่งนะคะซึ่งสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือคุณแม่อังคณาเนี่ยนำหมอลำแบบไทยๆนี่แหละไปเฉิดฉายไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้ว
2: ไปต่างประเทศเยอะ
1: แยกใหญ่ชิบูย่งชิบูย่าเล่นมาหมดนะคะรวมไปถึงไปต่างประเทศด้วยนะคะเป็นการนำวัฒนธรรมไทยออกไปสู่ต่างชาตินะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะแต่จริงๆอีกหลายท่านมีคุณอุปการมาวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็บตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
4: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
5: มันมาอีกแล้ว
6: มาอีกเหรอ
5: ใช่มาอีกแล้ว
3: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่8กันยายน2569พบกับคุณเจษตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะนายกอนุทินเมินสนธินัดทวงคืนประเทศไทย10กันยายนนี้ปฏิเสธเกี่ยวข้องกระบวนการหัวสวยืนยันไม่มีใครสั่งการตัวเองได้
1: ทูตอิสราเอลเข้าพบศรีหศักดิ์วันนี้ถกปมร้อนชาวยิวทำผิดกฎหมายในไทยก่อนสนธินัดเคลื่อนไหวที่หน้าสถานทูต
0: ผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อถอนสุสานยิวออกจากพื้นที่ภายใน7วันด้านมหาดไทยเร่งสกัดต่างชาติถือครองที่ดินผ่านนอม
1: ินีเนปาลจัดพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยุติภารกิจค้นหาและกู้ภัย
0: วันนี้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรกลับมาเปิดเรียนวันแรกค่ะหลังมีเหตุการณ์ที่นักเรียนอายุ14ปีใช้ปืนยิงในโรงเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยพบว่ามีการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยกันมากเป็นพิเศษค่ะเครื่องตรวจจับโลหะเป็นอุปกรณ์ที่ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายในกระเป๋าและในตัวของนักเรียนทุกคนก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนนี่เป็นมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมในวันแรกของการเปิดเรียนค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและปรับเป็นการเรียนออนไลน์พร้อมทั้งมีการจัดการแผนซ้อมเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและยกระดับความปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดครูและเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดปกติหรืออาวุธและของมีคมใดๆส่วนการแจ้งเตือนจากเครื่องตรวจโลหะนั้นพบว่าเป็นเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปของนักเรียนนอกจากมาตรการตรวจค้นบริเวณประตูทางเข้าแล้วโรงเรียนยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆบริเวณในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุร้ายและเฝ้าระวังอย่างรัดกุม
2: ก็วันนี้เป็นวันแรกที่นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้ยกระดับนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะความปลอดภัยนะคะมีการคัดกรองด้านหน้านะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ทางจังหวัดทางตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยกับโรงเรียนเรานะคะก็อยากให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจค่ะว่าในเรื่องของความดูแลความปลอดภัยค่ะเราดูแลอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนที่การเรียนการสอนค่ะเรายังคงดําเนินปกติเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าในส่วนสําคัญที่สุดก็คือการดูแลความปลอดภัยแล้วการเรียนต้องก็มีส่วนสําคัญค่ะที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนนะคะ
0: สำหรับเด็กที่ก่อเหตุตำรวจตั้ง4ข้อกล่าวหาค่ะก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรตอนนี้อยู่ในความดูแลของสถานพินิจระหว่างการสอบสวนค่ะ
1: ชาวบ้านตำบลปางสักอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาช้างป่าที่เข้ามากัดกินพื้นไร่ใกล้กับชุมชนนะคะล่าสุดก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะมีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณเซเรน13จุดเพื่อที่จะผลักดันช้างกลับเข้าไปในผืนป่าค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปางสักหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่วงมูลนิธิสืบนาคเสถียรและผู้นำท้องถิ่นร่วมการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่าในพื้นที่ที่พบช้างเข้าออกอยู่เป็นประจำรวมทั้งหมด15จุดค่ะหลังพบช้างป่าเข้ามากัดกินพืชไร่ของชุมชนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก็สร้างความเสียหายให้กับอ้อยข้าวแล้วก็มันสับปะหลังนายบุญยืนทวีลาผู้ใหญ่บ้านนะคะก็บอกว่าหลังชาวบ้านแจ้งปัญหาความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องส่งสัญญาณไซเรนจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่อนำมาติดตั้งในจุดที่พบช้างป่าเข้ามากัดกินแล้วก็เดินผ่านบ่อยครั้งค่ะซึ่งเครื่องส่งสัญญาณก็จะช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ส่งเสียงเพื่อที่จะผลักดันช้างให้ออกจากพื้นที่ไปลดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและลดความเสี่ยงของชาวบ้านที่ต้องออกไปเฝ้าระวังหรือว่าผลักดันช้างป่าด้วยตนเองค่ะ
3: เอามาติดไว้จุดที่สัตว์ป่าออกนะครับในเวลากลางคืนเมื่อสัตว์ป่าออกเนี่ยเราจะไม่ต้องมาเดินเฝ้านะครับเราไม่ต้องมาลาดตระเวน ะครับเราได้มีเวลาพักผ่อนในเมื่อเวลามีสัตว์ป่าโดนเครื่องสูญญาเราก็จะส่งเสียงไปให้กับเราได้ยินนะครับเราก็ถึงออกมาผ่านด่านช้างป่าให้ขับเข้ามาไปนะครับ
4: ก็มีออกมาหลายชุดครับมันสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยมีเมื่อก่อนนี้ก็มีไม่เยอะนะครับปีนึงจะออกมาครั้งนึงแต่ตอนนี้ออกมาทำลายทั้งปีครับผลกระทบก็ออกมาทั้งปีผลักดันกันทั้งปีตลอดเฝ้าระวังกันไม่มีเวลาเลย
5: หมายก็ว่าช้างนี่แสดงก็มีหลายชุด
4: ครับสลับหมุนเวียนกันไปแต่ชุดนี้ออกชุดนู้นเข้ามาสลับมันอยู่อย่างนี้ครับหมุนเวียนตลอดทั้งปีเลย
1: ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่เปิลรวมถึงพื้นที่รอยต่อกับผืนป่าทางด้านเทือกเขาห้วยขาแข้งประสบปัญหาช้างป่าออกมากัดกินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลทำให้พืชผลการเกษตรของชาวบ้านนั้นได้รับความเสียหายโดยในบางช่วงชาวบ้านก็ต้องมีการจัดเวรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันช้างเข้ามาในพื้นที่ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกแนวทางในการที่จะช่วยเฝ้าระวังและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
0: นอกจากนี้ยังพบปัญหาช้างป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาหากินนอกเขตป่าด้วยนะคะล่าสุดก็ไปบุกรีสอร์ททำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกส่วนที่บุรีรัมย์ก็มีรายงานช้างป่าบาดเจ็บคาดว่ามาจากการถูกทำร้ายเพราะว่าหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอยู่ระหว่างการรักษาค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าทำคอกชั่วคราวในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่ประมาณ2ไร่ค่ะเป็นการทำเพื่อติดตามอาการบาดเจ็บของพลายลุงตู่ช้างป่าอายุเกือบ60ปีบาดเจ็บมีแผลอักเสบบริเวณสะโพกด้านขวาคาดว่ามันน่าจะเข้าไปหากินแล้วก็ทำลายพืชไร่ของชาวบ้านจนถูกทำร้ายมาและยังมีฝีบริเวณขาหน้าขวาด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำแผลให้กับพลายลุงตู่ทุกวันป้องกันการติดเชื้อรวมถึงให้วิตามินโปรตีนเสริมภูมิคุ้มกันในบางวันด้วยก็มีการจัดเวรติดตามดูแลพลายลุงตู่ที่บาดเจ็บตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: อันนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
7: ดีขึ้นแล้ว
6: ครับแผลก็เริ่มยุบลง
7: ครับเห็นมีเรื่องการมีชาวบ้านไปร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลอย่างเงี้ยพี่รู้สึกไงบ้าง
6: มันก็เสียความรู้สึกนะครับแล้วก็น้อยใจบ้างนะพี่ธรรมดาเนาะเราดูแลได้เท่านี้นะครับ
7: ครับแต่เรายืนยันว่าดูแลมันอย่างเต็มที
6: ่ครับเต็มที่ครับ
7: ตอนนี้คืออาการมันดีขึ้น
6: ดีขึ้นอ้วนขึ้น
7: อ้วนขึ้นด้วย
6: แต่ก่อนที่จะเอาย้ายเข้ามาในรั้วล้อมโคกนี้ก็ผอมอาการเจ็บก็มาก
0: ส่วนความเสียหายภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมถนนธนรัตน์ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นหลังจากช้างป่าพลายงวงทองออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปหากินในพื้นที่รีสอร์ทค่ะเอางวงไปโค่นต้นหมากจนหักเสียหายยืนเคี้ยวหมากนานกว่า2ชั่วโมงท่ามกลางความตื่นตกใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอาสาสมัครกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ช่วยกันผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่ารวมทั้งดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
1: เกิดเหตุยิงกันภายในวัดไซงามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นเหตุให้หญิงวัย14ปีแล้วก็ชายวัยเดียวกันนั้นถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนั้นขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาจากโรงงานก่อนที่จะทิ้งอาวุธปืนแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าล่าสุดนะคะผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่จังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ
8: รอยิงนี่หรอ
9: ครับ
8: พอดี
1: รถกระบะสีบอลคันหนึ่งจอดอยู่ภายในศาลาอเนกประสงค์ของวัดไซงามตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบร่องรอยกระสุนบริเวณฝากระโปรง2นัดประตูด้านคนขับอีก1นัดค่ะภายในก็พบร่างของนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับส่วนบริเวณข้างประตูรถก็พบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอุทัยก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจสอบสวนพยานที่เหตุการณ์นะคะก็ทราบว่านางสาวสุภวินีเดินทางมากับรถบัสรับส่งพนักงานจากพื้นที่วังน้อยแล้วก็มาจอดภายในวัดก่อนที่จะเดินขึ้นไปรถกระบะที่จอดอยู่ที่บริเวณศาลาจากนั้นค่ะก็มีรถกระบะอีกคันขับเข้ามาจอดขวางก่อนที่ชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีจากนั้นก็ยิงนายอเนกค่ะซึ่งอยู่ภายในรถก่อนที่จะขับรถออกจากพื้นที่เกิดเหตุไป
9: นั่งกินข้าวอยู่ผมได้ยินเสียงปืน2ครั้งแล้วผมก็เฉยแล้วพอตีหลังอีกได้ยินเสียงอีก3ที
10: 3ที
9: สักพักนึงพี่ก็โทรไปหาผมแล้วผมก็มาดูห้องผมมันช่วยพี่มาก
10: เขาบอกว่ารู้ว่ามีคนถูกยิงอะไร
9: ใช่พอผมมาก็ร่วมกตัญญูเขาก็ถึงแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะในบัตรประชาชนน่ะเป็นคนนครนายกกับผู้ชายยังเราทำไม่ได้เพราะว่าบัวอะไรที่มีแฝงคาที่เลย
1: ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวสุภวินีโดยมีข้อมูลว่าได้ขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานแล้วค่ะก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุภายในวัดหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังได้ส่งภาพเหตุการณ์ให้กับญาติของฝ่ายหญิงก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปและต่อมาก็ได้ขอเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.เสาไห้จังหวัดสระบุรีนะคะโดยตำรวจชุดสืบสวนสภ.อุทัยจึงได้ไปรับตัวกลับมาสอบสวนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: เรื่องของการใช้พื้นที่ผิดโดยผิดวัตถุประสงค์หรือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายของกลุ่มชาวต่างชาติโดยเฉพาะพื้นที่สุสานที่ฉะเชิงเทราล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือว่าเก็บไว้ในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราออกจากพื้นที่ใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งนะคะซึ่งวันนี้นายอำเภอบางคล้าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการโดยชาวบ้านเองก็บอกว่าอยากจะให้เคลื่อนย้ายออกไปให้เร็วที่สุดติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณรัตนกรคะ
11: คุณผู้ชมครับขณะนี้นายอำเภอบางคล้ารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อที่จะหาแนวทางนะครับและก็สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีกำหนดให้ย้ายและก็รื้อสุสานนะครับออกจากพื้นที่ภายใน7วันครับคุณผู้ชมครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำคำสั่งทางปกครองไปปิดประกาศบริเวณหน้าสุสานที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับสั่งห้ามไม่ให้ใช้อาคารในพื้นที่สุสานนะครับและก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายควบคุมอาคารครับการปิดประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งทางปกครองเมื่อวานนี้ครับให้สุสานและชาปนสถานแห่งนี้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในพื้นที่ภายใน7วันหลังตรวจสอบนะครับพบว่าที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายนายอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานครับขณะที่ผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายคุณผู้ชมครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อคัดค้านคำสั่งดังกล่าวด้วยครับ
12: วันนี้ก็เลยมาติดคำสั่งนะครับให้เขาลื้อออกนะเป็นคำสั่งตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนะครับว่าให้ลื้อออกแล้วก็ห้ามใช้ด้วยนะมีคำสั่งตั้ง

0: ห้ามใจเดือนนี้แล้วก็ให้รื้อออกแล้วก็ยังมีไอ้ป้ายนะฮะที่กำลังเอามาขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันนั้นใช้เป็นพรบสาธารณสุขนะครับมาตรา25ไอ้เรื่องของเหตุรำคาญให้พี่น้องประชาชนหวาดระแวง
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้นายอำเภอบางคล้าอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจสภ.บางคล้านะครับตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านครับเข้าหารือเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเคลื่อนย้ายศพภายในกรอบระยะเวลา7วันตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นข้อเรียกร้องนะครับให้ตรวจสอบการจัดตั้งสุสานเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตครับเรียกร้องให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่และตรวจสอบนะครับว่าการนำศพมาฝังที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่นำเข้ามาช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งในพื้นที่เบื้องต้นนะครับพบว่ามี4ศพด้วยกันอย่างน้อย3ร่างนะครับถูกนำมาฝังในช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ด้วยครับซึ่งทางด้านของอำเภอบางคล้าได้มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.บางคล้า3ข้อหาด้วยกันครับตามพรบ.สุสานและชาปนสถานนะครับพรบ.ทะเบียนราษฎรและพรบ.สาธารณสุขครับคุณผู้ชมครับขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตามกฎหมายคุณผู้ชมครับชาวต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินการจัดตั้งสุสานได้ครับแต่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังต้องเป็นของคนไทยซึ่งสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับเป็นของบริษัทการฉบับจำกัดมีผู้ถือหุ้น3คนเป็นชาวยิวที่ได้รับสัญชาติไทยตั้งแต่ปี2556เนื่องจากเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยเป็นเวลานานตามกฎหมายที่กำหนดครับสุสานได้รับอนุญาตให้จัดตั้งนะครับปี2564ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุในปี2566และก็เมื่อยื่นขอใบอนุญาตต่อนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าการก่อสร้างบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งเรื่องของกำแพงระยะห่างจากแหล่งน้ำทำให้ไม่ต่อใบอนุญาตให้ครับต่อมาในปี2567บริษัทก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ครับขณะนี้นะครับบริษัทอย่างที่ผมบอกไปครับได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาประเด็นดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะนายโจเซฟเฮมเกนเตอร์จากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายสิบแห่งกระจายตัวอยู่นะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรุงเทพมหานครครับโดยธุรกิจที่พบนะครับมีความหลากหลายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการเช่ารถโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารนะครับซึ่งประเมินมูลค่าของเครือข่ายธุรกิจอาจจะมีมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประสาน DSI นะครับให้มีการตรวจสอบเครือข่ายนี้นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดบ้างหรือว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่พร้อมกันนี้ได้มีการประสานปปง.ด้วยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทของกลุ่มชาวยิวที่มีการตั้งสุสานและก็มีการถือครองธุรกิจในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นจะกล่าวย้ำไว้ว่าประเทศเป็นของคนไทยไม่ต้องมีใครมาทวงคืนแต่ว่านายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ประกาศชุมนุมทางการเมืองในวันที่10กันยายนนี้นะคะภายใต้แคมเปญค่ะเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะ
2: คือคุณสนธิไม่ได้บอกว่าจะเป็นการขับไล่รัฐบาลนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่านี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใสหยุดสนับสนุนกลุ่มนายทุนท่ามกลางคำถามการประชุมลงถนนการชุมนุมลงถนนในครั้งนี้ว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: นอกจากคำถามที่ถามว่าการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วการเคลื่อนไหวที่ว่านี้ยังเป็นคำถามในตัวเองด้วยค่ะว่าน่าจะกำลังถามคนไทยทุกคนด้วยว่าสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ควรแก่การชุมนุมแสดงพลังการเมืองภาคประชาชนแล้วหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมอ่านหมดแล้วผมบอกพรรคพวกเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกันบอกใจเย็นเย็นนิ่งถามตัวเองว่าศรัทธาในสิ่งที่ผมพูดไหมศรัทธาเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้น
0: จะเป็นม็อบน้ำหมากหรือจะเป็นคนเดียวที่สู้นายสนธิลิ้มทองกุลย้ำเขาว่าก็ยอมเป็นไปได้ค่ะว่าทางหนึ่งนายสนธิเองก็รับรู้ได้ถึงคำถามล่ะค่ะว่าจุดติดไหมส่งแรงกระเพื่อมถึงรัฐบาลได้หรือเปล่ารวมถึงย้ำว่าไม่ใช่การชุมนุมขับไล่รัฐบาลแต่ยืนยันในเจตนาว่าต้องการให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหยุดสนับสนุนกลุ่มนายทุนแต่อีกทางหนึ่งกรณีของนายสนธิก็น่าจะเป็นการโยนคำถามในตัวเองถึงเวลาต้องแสดงพลังการเมืองภาคประชาชนเพื่อให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรับรู้ไหมว่าสังคมไทยกำลังคิดและเห็นอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองหรือบ้านเมืองในเวลานี้โดยเฉพาะปมปัญหาที่อ้างอิงไว้ในการแถลงข่าวเมื่อวานแคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาคือการทวงคืนจากผลพวงบริหารไม่โปร่งใสเปิดทางให้กลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาใช้คนไทยเป็นนอมินีซื้อที่ดินทำธุรกิจผิดกฎหมายและปมบริหารมิชอบทั้งเรื่องของน้ำมันหาย THAI ทุจริตสอบท้องถิ่นงบเงินกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมถึงคดีที่ดินเขากระโดงและคดีหัวเลือกสว.ดีเดย์10กันยาไม่มีพักค้างคืนยกระดับหรือไม่นัดฟันธงกันอีกที14กันยาหลังกกต.ลงมติส่งหรือไม่ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพราะหากกกต.ตัดตอนการเมืองอาจหมายถึงการยกระดับการชุมนุมค่ะว่ากันว่า10กันยานี้ชิมลางไม่ต่ำกว่า1,000คนแล้วค่ะและหลังจาก14กันยาคงต้องมาประเมินสถานการณ์กันใหม่อีกครั้งเพราะอาจไม่ใช่การชุมนุมของคนเสื้อเหลืองเท่านั้นจะโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือจะเป็นกลุ่มอื่นที่หมายถึงเสื้อส้มก็อาจเป็นไปได้ที่จะเข้ามาร่วมด้วยแต่บอกจริงๆค่ะว่ายากค่ะที่จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็เป็นไปได้ที่จะแยกกันเดินแล้วรวมกันตีค่ะเหตุเพราะว่าคาดการลงลึกไปในแง่มุมเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยหรือที่เรียกกันว่าระบอบสีน้ำเงินทางหนึ่งคือการเมืองนอกสภาที่จะไปผนวกรวมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างไอลอที่ปักธงจะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ต่างกับกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือว่าคปท.อีกทางหนึ่งคือการเมืองในสภาผ่านยติซักถามหรือว่าซักฟอกที่พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์จับมือพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลและประเด็นตรวจสอบซึ่งไม่ต่างกับนอกสภาจึงเป็นไปได้ที่จะผนวกกันณเวลานี้อาจตีความเป็นการส่งสัญญาณเตือนแต่เอาจริงๆคือหลังรู้ผลคดีหัวเลือกสว.ช่วงแรกอยู่ในมือกกต.14กันยายนนี้ช่วงที่2น่าจะส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอาจจะ6เดือนหรือ1ปีต่อไปนับจากนี้เว้นแต่หัวเลือกสว.โจทย์อื่นที่ตั้งเป็นดัชนีชี้วัดจะเอาจริงเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติชี้ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยเฉพาะคดีเขากระโดงอยู่ในมือศาลส่วนคดีหัวเลือกสว.จะรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหรือจะหมายถึงสว.ย่อมต้องยอมรับการพิจารณาวินิจฉัยขององค์กรอิสระค่ะได้เป็นรองประ
2: ธานวุฒิสภาฉะนั้นในการดำเนินการเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของกกต.ซึ่งเขาเป็นองค์กรอิสระแต่สิ่งนึงที่ผมต้องฝากวิงบอลนะครับว่าเมื่อเราหวังให้เขาทำงานอย่างอิสระเนี่ยก็อย่าไปกดดันในการทำงาน ในส่วนของรัฐบาลในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรในทุกๆคดีเราพร้อมที่จะยอมรับหมดอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันได้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านติดตามดูนะครับ
0: ส่วนท่าทีนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ยอมรับว่าการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญพร้อมกับบอกว่าประเทศเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมี

ใครมาทวงคืนแต่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีเมินเฉยไม่มีความเห็นใดๆที่จะตอบคำถามจะถามว่ากังวลไหมหรือไม่กังวลก็ตอบแค่ว่าครับกับการประกาศลงถนนครั้งนี้ค่ะ

0: รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของรัฐบาลเองด้วยและปัจจัยหลักอย่างคดีหัวเลือกสว.เว้นแต่ว่าจะมีฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนล้มระบอบสีน้ำเงินด้วยหรือไม่ค่ะและมีบางคนบางฝ่ายบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่จะย้อนประวัติศาสตร์ทางการเมืองในแบบเดียวกับการล้มระบอบทักษิณนะคะ
1: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: ค่ะจึงน่าสนใจนะคะว่าการเมืองภาคประชาชนในครั้งนี้นั้นจะเป็นประเด็นที่น่าจับตาอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพรรคประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นได้ประกาศเปิดการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็นัดเริ่มกิจกรรมในวันที่10กันยายนนี้ก่อนที่จะเดินสายพบกับประชาชนทั่วประเทศค่ะนายสนธิระบุถึงปัญหาที่สะสมจากการบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินนะคะทั้งคดีหัวสว.การทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นการกักตุนน้ำมันคดีที่ดินเขากระโดงรวมถึงปัญหาทุนต่างชาติสีเทาและ Data Center โดยมองว่าเป็นเหตุผลที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลค่ะขณะที่นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ที่เป็นนักมองความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปแล้วก็มองว่าประเด็นที่นายสนธินำมาเคลื่อนไหวเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนโดยตรงค่ะทั้งหัวสว.การโกงข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นคดีที่ดินเขากระโดงที่ดูแล้วมีพลังดึงมวลชนได้มากกว่าประเด็นในเรื่องของทุนเทาต่างชาติค่ะและจากการเปิดเกมเคลื่อนไหวของนายสนธิก็ทำให้มีการจับตาท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะโดยนายอนุทินก็ตอบว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าการชุมนุมเป็นสิทธิที่ของประชาชนหากอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะส่วนข้อกล่าวหาและข้อครหาที่เชื่อมโยงรัฐบาลในคดีหัวสว.และมีอิทธิพลทางการเมืองนั้นในรายการตอบโจทย์เมื่อวานนี้นะคะที่มีคุณวราวิชชิมณีเป็นผู้ดำเนินรายการก็มีการถามนายกถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ให้คำตอบกับคุณวราวิทย์ใน3ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นแรกคดีหัวสว.ค่ะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.โดยยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบแล้วก็ไม่กังวลต่อผลการพิจารณาของกกต.ค่ะ
3: เรื่องการสืบสวนสอบสวนใดๆก็ตามก็เป็นหน้าที่ของณขณะนี้เป็นหน้าที่ของกกต.สมัยมี DSI เข้ามาสืบสวนสอบสวนผมไปขัดขวางตรงไหน
4: ไม่หมายถึงขั้นตอนต่อไปไงถ้ากกต.จะอยู่ระหว่างจะส่งไม่ส่งศาลฎีกาท่านนายกก็ประกาศท่าทีชัดเจนได้ไหมว่าสนับสนุนให้กกต.ส่งไปเลย
3: อยู่ที่กกต.ครับสนับสนุนไม่ได้ครับเพราะไม่ทราบว่ากกต.จะมีดุลพินิจอย่างไรถ้าผมไปพูดอย่างนี้ถ้าผมไปก้าวก่ายแทรกแซงสิเราต้องบอกว่าเราพร้อมรับรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกทุกเรื่องถ้ามีการร้องขอ
4: ไม่แต่ว่าเพราะตัวท่านอยู่ในผมจำลำดับไม่ได้187หรือเปล่า
3: ผมก็ไม่ได้จับ
4: จาก229คนเนี่ยนะ
3: แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหานะ
2: ส่วนข้อครหาในเรื่องของอิทธิพลและก็ระบอบสีน้ำเงินนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ปฏิเสธในการใช้อำนาจหรือว่าอิทธิพลเข้าไปแทรกแซงสถาบันองค์กรอิสระต่างๆพร้อมกับยืนยันว่าหากมีข้อกล่าวหาก็ควรนำหลักฐานออกมาให้ตรวจสอบค่ะ
3: ทุกเรื่องที่เขาพูดถึงก็ไม่ต่างจากคนอื่นพูดหลักฐานอยู่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่พูดว่าเชื่อผมเถอะคนนี้บอกคนนั้นยืนยันคนนั้นพูดซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่กำลังทำเรื่องนี้ให้มันปรากฏชัดก็มีอยู่เป็นองค์กรที่ต้องถือว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่มีอิทธิพลใดๆเข้าไปแทรกแซงหรือไปสั่งการได้ซึ่งเราก็รับสถานนี้มาโดยตลอดเรื่องสว.ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ก่อนที่ถูกเขาเชิญออกมาจากการร่วมรัฐบาลสมัยท่านนายกแพทองธาร
2: และประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือความสัมพันธ์กับนายเนวินชิดชอบหรือที่ในทางการเมืองเขาเรียกว่าครูใหญ่นะคะซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังพรรคภูมิใจไทยโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยอมรับในความสัมพันธ์กับนายเนวินที่มีมาอย่างยาวนานแต่ยืนยันนะคะว่าตนเองเป็นผู้ที่ตัดสินใจสูงสุดและไม่มีใครมาสั่งการได้ค่ะ

0: หาท่านมากกว่าท่านโทรหาผมแล้วเวลารับสายตั้งแต่ผมเป็นนายกมาคือครับท่านนายกแล้วเวลาพูดกับผมไม่มีหนูไม่มีมึงไม่มีเองเหมือนเมื่อก่อน
1: โอ้โหนี่ผมบางทีผมยังเผลอเรียกนายกว่าพี่เลย
0: นายกพี่ว่าอย่างนี้นะนายกพี่ว่าอย่างนั้นนะแล้วเวลาท่านรีเฟอร์ผมกับคนอื่นๆท่านก็พูดว่าท่านนายกอย่างนั้นท่านนายกอย่างนี้นะครับถามว่าประสบการณ์ของท่านส่วนที่ผมคิดว่าผมไปปรึกษาแล้วผมได้ประโยชน์สามารถเอามาสร้างความมั่นใจว่าเออเราปรึกษากูรูทางการเมืองคนหนึ่งแล้วเขาบอกอย่างนี้มาซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับความคิดของเรามันก็เหมือนเป็นดับเบิลเช็ค
1: ไม่ใช่คำสั่ง
0: แต่ว่าการตัดสินใจไอ้เคาะแรกเนี่ยผมอยู่แล้ว
1: คือหลายคนกังวลว่าท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองท่านสุดท้ายท่านต้องรับผิดชอบนะเพราะท่านอยู่ในตำแหน่งไม่เหมือนกับบรรดาผู้ที่เป็นครูใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องรับผิดชอบไง
0: ก็
1: ที่เขากลัวกัน
0: นี่ไงถึงเป็นที่ที่ถ้าคุณวรวิทย์ถามถึงท่านเอวินท่านก็ทราบไหมว่าสุดท้ายไอ้คนรับผิดชอบคือตัวผม
2: ก็เป็นประเด็นหลักๆที่มีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็รัฐบาลนะคะดังนั้นน่าติดตามว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายสนธิแล้วก็แนวร่วมในครั้งนี้จะจุติหรือไม่เมื่อบริบททางการเมืองปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในยุคพันธมิตรเมื่อกว่า20ปีก่อนค่ะ
3: วิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะประเมินกันบอกว่า 5-6 เหตุผลที่คุณสนธิได้หยิบยกขึ้นมาถึงการบริหารล้มเหลวของรัฐบาลคุณอนุทินณชุมนุม10กันยายนเนี่ยจะมีกระแสตอบรับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยร้ายกว่าระบอบทักษิณมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะอาจารย์โอฬารอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สว
2: ั
4: สดีทั้งสองท่านครับสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ อาจารย์ดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนของคุณสนธิในรอบนี้คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นการล้มรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะมาลงถนนหรือว่าปักหลักอะไรแต่ว่ามันคงเป็นความเคลื่อนไหวแต่ทีนี้มันจะปลุกกระแสทางการเมืองหรือว่าจุดติดในเรื่องที่จะทำให้รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมีปัญหาเพิ่มขึ้นได้อีกหรือเปล่านะคะ
4: คือตอนนี้นะครับ6ประเด็นที่คุณสนธิพูดมาถามว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองหรือไม่เป็นประเด็นที่จับตามองสังคมจับตามองแน่นอนแต่การจุดชี้ขาดนะครับผมก็คิดว่านะครับทั้งหมดเนี่ยคงจะอยู่ที่ประเด็นเรื่องของกกต.นะครับในการที่จะยื่นหรือไม่ยื่นเรื่องคดีหัวสว.ถ้าเกิดว่ายื่นไปนะครับในทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นยื่นไปนะครับบางส่วนก็จะลดระดับนะครับลงมายื่นไปทั้งหมดก็จะยิ่งลดระดับลงมาในส่วนที่เป็นเรื่องของนะครับการโกงข้อสอบก็ดีเรื่องของทุนเปาทั้งหมดก็ดีเนี่ยในส่วนเนี้ยผมคิดว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะดำเนินการและก็ชี้แจงได้ว่านโยบายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลไหนอย่างไรรัฐบาลนั้นกินเข้ามาแก้ไขปัญหายังไงบ้างเพราะโดยรวมแล้วผมคิดว่านะครับทั้ง6ประเด็นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดการลงถนนของประชาชนประการที่1ประการที่2ประชาชนไทยนะครับได้บทเรียนจากการชุมนุมในรอบ20ปีว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือแกนนำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับบนท้องถนนสะสมความมั่งคั่งให้กับตัวเองและพวกพ้องและได้ประโยชน์แห่งที่ทางการเมืองมากมาโหฬารหลังการเลือกตั้งและสุดท้ายประชาชนสูญเสียชีวิตและได้รับตอบแทนให้เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยแค่นั้นเองในขณะที่ทำให้การเมืองกลับไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารสถานการณ์แบบนี้มันทำให้คนจำนวนหนึ่งรับฟังคุณสนธิแต่ไม่เชื่อใจคุณสนธิเพราะกลัวว่าจะเป็นแผนเพื่อที่ปูทางไปสู่อำนาจและผลประโยชน์ของแกนนำนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมาและเปิดทางให้กองทัพออกมาทำลายระบบประชาธิปไตยอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทำให้และการชี้แจงของคุณสนธิเมื่อวานมันก็ดูมีเหตุมีผลน
2: ะ
4: แต่ผมว่าคนไม่เชื่อใจเหมือน20ปีที่ผ่านมา
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นนะคะไอ้ 5-6 ประเด็นที่คุณสนธิได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่ต้องออกมากดดันรัฐบาลในครั้งนี้นะคะอาจารย์มองว่าประเด็นไหนที่น่าจะมีน้ำหนักที่จะสร้างแนวร่วมให้กับคุณสนธิได้มากที่สุดอะคะ
4: ผมคิดว่าแนวร่วมสำคัญเลยก็คือกรณีหัวสว
2: ค่ะ
4: นะครับทุกประเด็นนะครับอย่างที่ผมบอกก็มีความสำคัญอยู่ในการจับตามองของสังคมทั้งหมดแต่อารมณ์ความรู้สึกคนนะครับจะรู้สึกมากกับกรณีหัวสวเพราะอย่างที่บอกถ้าพูดกันตามตรงนะครับเรื่องสีเทาทั้งหมดก็มาจากรัฐบาลที่ปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยศรัทธาและชื่นชอบคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
2: ค่ะ
4: คือถ้าจะเล่นงานต้องไปนู่นไปโจมตีพลเอกประยุทธ์ด้วยถูกไหมถ้าไล่กันไปเนี่ยตั้งแต่ประยุทธ์นะครับคุณเศรษฐาด้วยมาจนถึงคุณแพทองธารแต่สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องที่สุดและกระทบอารมณ์ความสุขของคนมากก็คือเรื่องหัวสว
3: อาจารย์แล้วที่คุณสนธิพูดเรื่องนึงมันก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือว่าเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้ของรัฐบาลไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเลยแต่สิ่งที่มีการพูดถึงแล้วมันดูว่าร้ายแรงมากในมุมมองของคนที่สนับสนุนคุณสนธินั่นก็คือการที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยร้ายกว่าระบอบทักษิณเสียอีกถ้าเกิดว่ามาจำแนกแยกแยะกันแล้วมันเป็นไปตามมุมมองของคุณสนธิหรือเปล่านะคะ
4: มันก็มองได้นะครับว่าคำว่าระบอบเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คืออำนาจทางการเมืองถูกรวมศูนย์เอาไว้ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นในระบอบทักษิณเนี่ยส.ส.ก็ดีส.ว.ก็ดีก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นสภาผัวเมียรวมกันเป็นรัฐสภาช่องคลอดพูดง่ายๆคืออยู่ในวงวานบ้านเมืองของตระกูลทั้งหมดแล้วก็องค์กรอิสระนะครับก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของระบอบทักษิณแต่สิ่งที่ระบบทักษิณไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเอกภาพในมวลชนชั้นนำครับรัฐบาลทักษิณพังเพราะนะครับกองทัพไม่เอาด้วยกองทัพไม่เอาด้วยเพราะมีชนชั้นนำบางส่วนนะครับอยู่ข้างกองทัพและไม่เอากับทักษิณนี่คือที่ทำให้ระบบทักษิณพังลงแต่ระบบของนะครับรัฐบาลปัจจุบันถูกมองว่าชนชั้นนำทุกกลุ่มจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถูกจัดระเบียบอยู่ในระเบียบการเมืองเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าสัญญาณการปฏิวัติความแตกแยกกองทัพไม่มีในสภาชุดนี
2: ้
4: กลุ่มทุนนะครับผูกขาดทุกกลุ่มได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้ชนชั้นนำทุกหมู่เหล่าได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี
2: ้
4: นี่แหละครับที่ผมคิดว่าคุณสนธิคงจะมองครับว่านี่แหละคือความที่มันเหนือกว่าก็คือเอกภาพในหมู่ชนชั้นนำที่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าการเมืองไทยประชาธิปไตยไทยสมควรจะไปทางไหนการเมืองไทยพร้อมหรือยังที่จะเกิดรัฐประหารมีสัญญาณแบบนี้ครับ
2: ค่ะแล้วอะไรที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นจุดตัดนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณสนธิหรือว่าคุณอนุทินรัฐบาลหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อยู่ในแนวปีกอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะคะ
4: จุดตัดก็คือผมคิดว่าก็นโยบายนะครับที่รัฐบาลแก้ปัญหาแล้วมันไม่สามารถสำเร็จได้ความนี่ได้ตามความรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องประเด็นนะครับสีเทาทั้งหลายก็อย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาจากกระแสนะครับชาตินิยมมากระแสจากกระแสอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะเรื่องไทยกัมพูชาถูกไหมฮ
2: ะ
4: ปรากฏว่าปัญหาที่มันหมักหมมนะครับจีนเทาก็ดีอิสราเอลเทาที่มันหมักหมมมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วมาคาดหวังให้รัฐบาลชุดนี้แก้ในเวลา3เดือน5เดือนมันเป็นไปไม่ได้ไอ
2: ้
4: ความคาดหวังเนี่ยทำให้คนในปีกอนุรักษ์รู้สึกผิดหวังกับคุณอนุทินและบวกกับไม่พอใจที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยที่มีคุณแพทองธารสร้างปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับนั่นนี่คือคุณสนธิเขาฉลาดในการจับนะครับสัญญาณของปีกอนุรักษ์นิยมนะครับที่ไม่พอใจในการแก้ปัญหาในแนวนี้ของรัฐบาลซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้เกิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะ
3: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่พอใจแล้วมันจะมากเพียงพอที่ทำให้ความไม่พึงพอใจของทางปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาสะสมจนมีแนวคิดที่ว่าต้องการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย
4: ์คุณสนธิต้องไปทำให้ชนชั้นนำเกิดความแตกแยกก็คือพูดง่ายๆต้องทำให้กองทัพพร้อมจะออกมาปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลอนุทินจากประการที่1ประการที่2ต้องไปคุยนะถ้าอยากจะล้มรัฐบาลยุคนี้นะ
2: ค่ะ
4: ถ้าไม่เอาไว้กองทัพมาปฏิวัติรัฐประหารก็ต้องไปคุยกับพรรคเพื่อไทยไปคุยกับคุณทักษิณและคุณนะครับธรรมนัสว่าให้ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วคุณสนธิไม่ได้เลือกวิธีการนี้คุณสนธินะครับยังให้โอกาสรัฐบาลทำงานอยู
2: ่
4: นะครับแก้ปัญหา6ประการข้างต้นพร้อมกันคู่ขนานกันไปกับการที่คุณสนธิจะพยายามรวบรวมประเด็นที่มันกระจัดกระจายครับที่ผมบอกว่าปัญหาหลักของนะครับแกนนำชุมนุมตอนนี้คือความหวาดระแวงของประชาชนว่าจะชุมนุมเพื่อค้ากำไรก็ต้องพยายามที่จะลดความ รู้สึกหวาดระแวงผนึกกำลังแกนนำกันทั้งหมดในประเด็นต่างๆที่มันกระจัดกระจายอย่างเช่นกลุ่มคนที่ทำเรื่องวัวสวกล
2: ุ่
4: มที่ติดตามเรื่องเขากระโดงกล
2: ุ
4: ่มที่ติดตามเรื่องนะครับกลุ่มทีนเทาเอามาผนึกกำลังร่วมกันคล้ายๆกับตอนที่คุณสดที่เริ่มจัดม็อบสวนลุมครับจำได้ไหมครับพยายามจะรวบรวมให้ข้อมูลกับสังคมและรวบรวมแกนนำทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะเป็นขบวนเดียวกัน
2: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าคดีหัวสวเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าน่าจะสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้คนได้มากนะคะแต่นี้ว่าตอนนี้ก็มีกระแสข่าวมาบอกว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีการส่งฟ้องสวบางรายซึ่งถ้าเกิดมีการส่งฟ้องบางรายอาจารย์ว่ามันจะช่วยลดทอนในเรื่องของอารมณ์ร่วมของผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: มันก็ระดับหนึ่งถ้าเกิดมันมี3ระดับน
2: ะ
4: ก็คือไม่สั่งฟ้องเนี่ยผมคิดว่าคนจะไม่พอใจมากถ้าสั่งฟ้องบางส่วนก็ลดระดับขึ้นมาขึ้นอยู่กับการอธิบายว่าทำไมส่งฟ้องบางส่วนแต่ถ้าส่งฟ้องหมดเนี่ยจะหายไปเลยฝ่ายค้านก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอภิปรายนะครับทุกอย่างก็ผ่านไปอยู่ที่กระบวนการที่ทำว่าจะจับสินอย่างไรถ้าเผอิญพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับศาลพิจารณาแล้วว่ามันไปไม่ถึงแกนนำพรรคไปไม่ถึงนะครับบุคคลสำคัญเนี่ยมันก็ใช้กระบวนการที่ทำในการบอกว่าทั้งหมดนี่มันจบสิ้นแล้วทุกคนก็นะครับถูกล็อกข้อครหาทั้งหมดนี่คือข้อดีของมันถ้าเกิดว่าส่งทั้งหมดแล้วให้กระบวนการศาลเป็นตัวตัดสิน
2: นะ
4: ฝ่ายค้านก็ไม่มีที่ไม่ไอรอก็จะลดแรงกดดันสังคมก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเราไม่ขึ้นอยู่กับว่านะครับกกต.จะพิจารณาอย่างไรพิจารณานะไม่ส่งเลยแรงกดดันก็อยู่ที่กกต.นะครับและก็รัฐบาลส่งครึ่งนึงกกต.กับรัฐบาลก็แบ่งรับเป็นคนละครึ่งแต่ถ้านะครับส่งทั้งหมดทุกคนก็ไปรอการตัดสินของศาลกกต.ก็จะนะครับผิดพ้นข้อครหาต่างๆทั้งหมดเพราะตัวอย่างทุกเรื่องทำตามหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้ว
3: ค่ะเท่ากับว่าการจะสุกงอมจริงๆเนี่ยเรื่องของหัวสวอาจจะเป็นตัวตัดสินแต่อีกกรณีนึงอาจารย์ที่มีการมองกันเหมือนกันบอกว่าณขณะนี้เนี่ยการที่จะมาเรียกร้องให้มีการเมืองบนท้องถนนอีกดูจะเป็นเรื่องที่เป็นงานหินกว่ายุคเมื่อสัก20ปีก่อนส่วนนึงก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีช่องทางในการที่จะไปหาข้อมูลมาได้อย่างหลากหลายมีช่องทางในการที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างจะมากบนโลกออนไลน์ด้วยดังนั้นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่ทำให
4: ้
3: การขับเคลื่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะจุดติดยากนะคะ
4: ใช่ครับนอกจากคนไม่ไว้ใจแกนนำกลัวแกนนำจะไปค้ากำไรอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเติบโตบนเส้นทางการเมืองอย่างที่ผ่านมาประชาชนเขามีช่องทางนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับได้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปนะครับปักหลัก
3: ทั้งถนน
4: ครับไม่ต้องลงถนนไม่ต้องร้อนแต่มีวิธีการแล้วก็เห็นแล้วว่าหลายๆเรื่องการแสดงนะครับความเห็นหรือว่าการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็มี impact กับรัฐบาลเราเคยไม่เคยเห็นนักการเมืองออกมาขอโทษจากกรณีการทาง Facebook ก็เคยเห็นน
2: ะ
4: มันมีวิธีการได้เยอะนะครับก็เลยทำให้การชุมนุมเนี่ยถ้าลงถนนแบบเดิมเนี่ยมันต้องใช้นะครับระยะเวลาหรือว่าสถานการณ์หรือว่าเงื่อนไขจำนวนมากครับ
2: ค่ะอาจารย์คะทั้งนั้นอาจารย์จะมองว่ารัฐบาลหรือว่าทางนายกรัฐมนตรีอนุทินควรจะมีการแก้เกมยังไงกับเรื่องของกรณีของคุณสนธิในครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คุณสนธินั้นได้มีการพาดพิงหรือพูดถึงอะค่ะ
4: คือในส่วนที่รัฐบาลทำได้ตอนนี้ก็คือเรื่องกรณีสีเทาๆนะครับจีนเทาอิสราเอลเทานะครับอินเดียเทาทั้งหมดเนี่ยที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยจะต้องนะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับเขาก็พลพีเขาทำงานกันผมคิดว่าเรื่องนี้จะเอาต้องให้เด็ดขาดแบบนั้นแล้วก็นำเห็นว่าปัญหานี้เกิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือตอนนี้ต้องพูดความจริงฮะรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในฐานะที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ภาระปัญหาแต่ต้องทำให้สังคมเห็นว่าปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ
2: ์
4: หรือแม้กระทั่งผลกระทบของ EC ที่เป็นส่วนหนึ่งของจีนเทา EC ก็เกิดขึ้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ
2: ์
4: ต้องพูดความจริงว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลไหนอย่างไรรัฐบาลไหนเป็นคนที่ให้ต่างชาติเข้ามานะครับต่อสังข้ามานะครับที่ใจไงทำสัญญาที่ดินเช่าที่ดินไทย99ปีเอาความจริงมาพูดครับถ้าเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมันทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับในส่วนที่ทำได้ก็ต้องทำให้เห็น
3: จะกล้าได้ขนาดนั้นเลยคะอาจารย์เพราะว่าถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปตีอดีตรัฐบาลเก่าเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นการกระตุกกองทัพอีกหรือไม่เพราะว่าสายสัมพันธ์ในเรื่องของกองทัพกับรัฐบาลชุดเดิมก็ค่อนข้างที่จะแนบแน่นถึงแม้ว่าทางในกองต่างๆทาง ในพลต่างๆเขาก็ยืนยันบอกว่าทหารไม่ออกมาปฏิวัติแล้วในยุคนี้สมัยนี้อาจารย
4: ์คือถ้าไม่ความจริงสังคมก็จะเห็นความจริงด้านเดียวรัฐบาลไม่แก้ปัญหาจีนเทานะครับอิสราเอลเทาหรือว่านะครับอินเดียเทาทำสองอย่างคู่ขนานกันไปนะอาจจะยังไงชี้แจงให้เห็นว่าพลวัตของปัญหานะครับชี้แจงด้วยข้อมูลทางวิชาการก็ได
3: ้
4: หลักฐานที่มันเห็นก็ได้ว่านโยบายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากจุดไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าคนไทยถ้ายอมรับความจริงก็ไม่ใช่แค่มองเฉพาะว่ารัฐบาลแก้หรือไม่แก้เหตุแห่งทุกข์ต้องดูเหตุของปัญหาด้วยครับ
5: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
4: ครับผมครับครับผมครับ
3: รองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคืออาจารย์มองว่าความสุขงอมณขณะนี้มันอาจจะต้องไปดูณวันที่มีการมีมติในเรื่องของการหัวสวออกมาว่าอาจจะส่งใครเท่าไหนเท่าไหร่ยังไงนะคะในการที่จะให้ศาลไปพิจารณาดำเนินคดีถ้าไม่ส่งอันนี้แหละมันอาจจะเป็นประเด็นที่กลายเป็นการจุดติดขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าส่งหรือว่าส่งไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันคลายลงได้ด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคนน่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของหัวสวกันมากที่สุด
2: ก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกับคดีเรื่องหัวสวส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องของทุนเท่าจังชาติหรืออะไรต่างๆแล้วนี้นะอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลจะแก้เกมได้ก็คือว่าต้องออกมาพูดความจริงพูดถึงว่าแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองเนี่ยให้มากกว่านี้ว่าควรทำว่าทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือปฏิเสธความผิดชอบไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลอนุทินก็บริหารประเทศอยู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดก่อนหน้านี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลนั้นจะต้องรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยเรื่องของคดีหัวสวน่าจะเป็นคดีที่ให้น้ำหนักมากที่สุดกับการที่มีความไม่พอใจของประชาชนค่ะ
3: ค่ะแต่ว่าจะมองข้ามในกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติที่อาจจะมองว่าเป็นสีเทาแล้วเข้ามาหาประโยชน์ในประเทศไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อชาวต่างชาติบางส่วนที่เข้ามาแล้วละเมิดกฎหมายมาทำมาหากินแบบไม่ถูกต้องหรือกระทั่งนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้ามาแล้วไม่เคารพคนท้องถิ่นเนี่ยมันกำลังร้อนแรงอยู่มากในสังคมนะคะแต่ว่าในอีกทางถ้ามองอีกมุมมันก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าการพุ่งเป้าไปยังพลเมืองของบางประเทศโดยที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนบนโลกออนไลน์พร้อมๆกับการหยิบยกมาเป็นประเด็นเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นชัดเลยคือกลุ่มคุณสนธิลิ้มทองกุลเองก็มีการหยิบยกเรื่องประเด็นทุนต่างชาติทุนเทาเข้ามาเป็นเหตุผลในการขับเคลื่อนด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนไทยได้อย่างเพียงพอแล้วก็นัดหมายจะไปประท้วงกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลด้วยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นการประกาศที่มีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะแถลงอย่างเป็นทางการกันเมื่อวานนี้โดยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้เลยเราก็ได้เห็นการขยับของรัฐบาลนั่นก็คือการเนรเทศพลเมืองอิสราเอลที่เขามีปัญหากรณีสวนสัตว์บนเกาะสมุยแล้วก็การเนรเทศชาวฝรั่งเศสที่เป็นคู่กรณีด้วยแต่เรื่องนี้คุณสนธิแถลงเมื่อวานคือมองว่ามันเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อลดกระแสทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งกระแสในโลกออนไลน์แล้วก็ประกอบกับการเนรเทศพลเมืองอิสราเอลวันนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศได้พบปะกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก่อนที่รัฐมนตรีศิริศักดิ์จะไปประชุมครม.ซะอีกค่ะซึ่งคุณศิริศักดิ์ก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาของชาวอิสราเอลบางส่วนแล้วไม่เคารพต่อคนท้องถิ่นอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีบอกว่าต้องแสดงความห่วงกังวลอย่างจริงจังด้วยเช่นกันค่ะ
6: มันถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเคารพประเพณี ค่านิยมของประเทศนั้นๆที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับนั้นประเด็นเนี่ยก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วกระทบกับความรู้สึกของคนไทย
3: แต่มุมมองในเรื่องนี้มันน่ากังวลจริงๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการให้ดีรวมถึงไม่สามารถใช้กฎหมายได้อย่างเสมอภาคกับชาวต่างชาติทุกกลุ่มที่เข้ามาแล้วทำผิดกฎหมายไทยเรื่องมันอาจจะบานปลายกลายเป็นความเกลียดชังที่จะส่งผลเสียกับประเทศได้เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์ปฏิทานวัฒนายากรเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะ
7: ต้องจัดการกับประเด็นเรื่องธุรกิจที่ผิดกฎหมายเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องรายงานผิดกฎหมายนะครับแต่การเหมารวมเนี่ยทำให้หลายสถานทูตอย่างเช่นสถานทูตจีนสถานทูตอิสราเอลได้ออกมาพยายามแก้ต่างให้กับคนส่วนใหญ่ของเขานะครับซึ่งคนไทยก็มองว่าเป็นคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่การสื่อสารด้วยแต่ใช่ครับคนจะพุ่งไปที่กลุ่ม3นะครับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่คนไทยรู้สึกว่านะครับไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีพอหรือมีช่องว่างมากกว่าแทนที่จะไประบุประเทศนะครับเพราะจริงๆถ้าจะระบุประเทศเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นอินเดียในเรื่องรายงานผิดกฎหมายนะครับหรือเรื่องพม่ากัมพูชาซึ่งจริงๆก็เป็นประเทศที่สำคัญต่อตลาดรายงานของเราด้วยนะครับแต่ขณะนี้มีการระบุถึงตัวบุคคลที่ถูกในประเทศมีการระบุถึงประเทศแล้วก็มีการเหมารวมในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลของหลายฝ่ายเหมือนกันครับแล้วถ้าปล่อยไปนานๆนะครับความกังวลใจนะครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการแย่งงานทำเรื่องของความรุนแรงนะครับความไม่ชอบมาพากลก็จะพัฒนาไปเป็นความเกลียดชังนะครับถ้าเกิดความเกลียดชังแล้วเนี่ยก็จะยิ่งเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นในหลายประเทศที่มีการเกลียดชังชาวเอเชียอย่างเช่นในสหรัฐนะครับกรณีลุงวิจารณ์ที่ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกตัดสินนะครับคดีจบไปโดยผู้กระทำได้รับโทษน้อยนะครับก็สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนไทยจำนวนมากนะครับลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นนะครับก็กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรีบพยายามที่จะดับไฟตั้งแต่ต้นลมอะครับ
3: คืออาจารย์ให้ข้อมูลบอกว่า3กลุ่มกฎหมายที่ตอนนี้ควรจะต้องมีการดำเนินการกันอย่างทั่วหน้าอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือว่าครอบครองที่ดินแล้วนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของกลุ่มสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มบัญชีม้าต่างๆรวมไปถึงกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆในการดำเนินการตามกฎหมายอะเรามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในหลายๆหน่วยงานที่ทำในแต่ละเรื่องกันไปด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยมองแบบนี้ว่ารัฐบาลควรจะเลิกในการใช้วิธีแก้ปัญหาแบบดาวกระจายหรือว่าทำเป็นพักๆที่เรียกว่าควิกวินด้วยนะคะแต่ว่ามันควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางตม.ทางกรมที่ดินทางกระทรวงแรงงานให้มันเป็นระบบเดียวแล้วเอาเข้าจริงทางออกระยะยาวที่เคยทำไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มีแล้วค่ะวางไว้บนโต๊ะของสมช.แล้วแต่ว่ายังไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างจริงจังนั่นก็คือต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองคนเข้าเมืองกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
7: การเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่เข้าใจว่าก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วคงจะกลับมาใหม่ในช่วงนี้อันนั้นเป็นระยะสั้นที่ต้องประสานงานกันนะครับแต่ว่าก็ติดขัดด้วยกฎหมายหลายฉบับที่ขัดแย้งกันเองนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.เนรเทศกับพ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองปี2022เนี่ยก็เดินคู่ขนานกันไปนะครับต่างฝ่ายต่างมีอำนาจคนละแบบรวมทั้งการให้ใบอนุญาตให้วีซ่าในหลายรูปแบบก็หลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นระยะกลางก็มีการนำเสนอให้มีการแก้กฎหมายเหล่านี้ให้เป็นระบบเดียวกันนะครับและสุดท้ายระยะยาวที่เราเรียกกันว่าบิ๊กวินก็จะเป็นต้องสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางนะครับแล้วเวลาทำงานกับสถานทูตก็ดีทำงานกับแต่ละประเทศก็ดีนะครับก็จะได้พุ่งเป้าไปที่เรื่องที่สำคัญแต่ไม่ใช่ตัวประเทศที่เป็นปัญหานะครับสามระบบเนี่ยครับมีข้อเสนอบนโต๊ะของสำนักงานสภาความมั่นคงอยู่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าการเข้าเมืองวิถีใหม่หลังโควิดนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะเอาเข้ามาจัดระบบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ไม่ใช่แค่เรื่องของสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นนะคะที่พบในเรื่องของมีให้นอมินีต่างชาตินั้นเข้ามาถือครองที่ดินนะคะกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตค่ะก็ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานพิธีชำระบาปแล้วก็งานปีใหม่ของชาวอิสราเอลด้วยเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะตกเป็นเป้าความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะต ัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นในตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ต

0: 1ค่ะผ่านนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดค้านการจัดงานพิธีชำระล้างบาปและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลจำนวนมากค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นชาบัตและโรงแรมในพื้นที่ตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุว่าทางกลุ่มกังวลในด้านของความปลอดภัยค่ะเกรงว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นจะตกเป็นเป้าของความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยอ้างกระแสข่าวผู้เข้าร่วมงานราว 2,000 คนค่ะพร้อมกับยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางศาสนาและไม่มีฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลังค่ะถ้า
1: เกิดอะไรขึ้นเหล่านี้นี่นิสัยเขาแบบมันไม่ปกติแล้วล่ะเลยมาสร้างปัญหาในพื้นที่บางทีนี่เยอะมากโดยเฉพาะภูเก็ตช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทางการปล่อยให้เขาทำแบบนี้เขาถือว่าเขาไม่แคร์คนท้องถิ่นเลยถือว่าหน่วยงานรัฐปกป้องเขาอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกนะครับผมอยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐเห็นใจคนท้องที่หรือว่าคนที่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ทุกคนต้องการนักท่องเที่ยวที่เหมือนที่บอกเลยครับว่าต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเราไม่ต้องการปริมาณที่มาเยอะแต่มาสร้างปัญหาทำกระทบให้กับนักท่องเที่ยวมีคุณภาพต้องออกไป
0: ทางด้านนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ระบุว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือคัดค้านแล้วนะคะก็จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายค่ะก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยความรู้สึกของประชาชนก็จะมีการหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในวันนี้ค่ะ
2: วันนี้นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอตัดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยชี้ไปที่การตั้งงบของกรมประมงบอกว่าใช้เงินผิดทางเนื่องจากมีการทุ่มสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแต่เมินการแก้ปัญหาวิกฤตปลาหมอคางดำที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
3: พร้อมกันนี้ก็เชิญชวนให้ติดตามคำตัดสินของศาลปกครองที่ภาคประชาชนยื่นฟ้องร้องนะคะภาครัฐกับเอกชนที่ปล่อยปะละเลยกับปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้วยค่ะวันที่2การถกร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เริ่มในมาตรา14งบของกระทรวงเกษตรค่ะโดยกรรมธิการและส.ส.ต่างอภิปรายให้ข้อสังเกตและเหตุผลในการตัดลดงบประมาณนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็อภิปรายตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งงบนั้นยังผิดที่ผิดทางไม่รู้ภารกิจหน้าที่ชี้ไปที่งบของกรมประมง 4,800 ล้านบาทแต่ครึ่งหนึ่งเป็นงบด้านบุคลากรที่ยังไม่ได้ช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของเกษตรกรค่ะแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่เร่งด่วนเช่นการทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดภายใต้หน่วยงานระดับท้องถิ่นพร้อมกับเน้นย้ำให้ติดตามคำสั่งศาลปกครองในวันนี้ค่ะที่จะตัดสินฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการปล่อยปะละเลยการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำ
4: วันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่
3: น
4: ี่คือ
3: นอกจากนี้ในกรมีดีส.ส.พรรคประชาชนก็ทักท้วงการตั้งงบของกระทรวงเกษตรว่าหละหลวมค่ะโดยเฉพาะการสร้างภาระในระยะยาวโดยไม่จำเป็นท่ามกลางสถานการณ์การคลังใกล้ชนเพดานค่ะเพราะว่าพบความซ้ำซ้อนในการตั้งงบเช่นการเช่ารถยนต์กับงบประมาณปี2569ที่ผูกพันไปจนถึงปี2575เกือบ100ล้านบาทและยังพบการตั้งงบจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนค่ะเช่นการกรมปศุสัตว์ค่ะซื้อเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างวงเงินกว่า26ล้านบาทหรือว่ากรมส่งเสริมซื้อรถตู้12ที่นั่งวงเงินเกือบ1ล้าน5แสนบาทค่ะนอกจากนี้สสพรรคร่วมรัฐบาลนายกิติชัยเอ่งชวนสสภูมิใจไทยก็อภิปรายงบกรมการข้าวในการปรับลดแต่ว่าไม่ได้ตัดโครงการออกค่ะโดย ิบยกว่าเคยเป็นกรรมาธิการมาแล้วหลายสมัยและการตั้งงบของกรมการข้าวก็มีปัญหาทุกปีค่ะเพราะการตั้งงบนั้นค่อนข้างโอเวอร์สูงเกินจริงและการตั้งงบในจำนวนนี้นะคะมี10หน้ากระดาษรวมแล้วกว่า100โครงการซึ่งราคาสูงกว่าราคาเกะกลางเยอะมากจึงสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานค่ะและตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการพิจารณางบประมาณในปีถัดไปที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะและขณะนี้นะคะที่ประชุมสภายังอยู่ระหว่างการพิจารณางบของกระทรวงเกษตรก่อนที่จะลงมติแบบรายมาตราค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะพร้อมกับจับตาออกมาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการค่ะขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาก็เสนอในการโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมให้พ้นกระทรวงนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะคุณเพิ่งนภาคุณกีรชาตาคะวันนี้ก็ได้ความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐแล้วนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็คาดว่าอีก1สัปดาห์น่าจะรู้หรือมีความชัดเจนเกิดขึ้นและหลังจากที่ได้ความชัดเจนแล้วก็จะให้นายกรัฐมนตรีนะคะโทรไปหากับทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะเพื่อปิดการเจรจานายกรัฐมนตรีค่ะมอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและเนื่องจากว่ามีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3จึงต้องมีการย้ายการประชุมคณะรัฐมนตรีมาอยู่ที่อาคารรัฐสภาโดยวาระที่ต้องจับตาคือเรื่องของการคือเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่ะจะเสนอมาตรการกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการโดยหลักการจะไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเข้ารับการสอบเป็นข้าราชการอีกทุกกรณีโดยจะให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบเพื่อตรวจสอบค่ะขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์เปิดเผยว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีมั่นใจว่าอีก1สัปดาห์จะชัดเจนและคาดว่าจะได้ดีลตามเดิมและเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจะต่อสายให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทันทีค่ะ
6: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะ
7: จะทำคุยพูดแทนคาดว่าจะจบได้ภายในเดือนไหนครับ
6: จริงๆแล้วคุยไม่น่าเหลืออะไรตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์
5: อีกหนึ่งวาระที่ต้องมีการจับตาคือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะโดยนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอย้ายนายณัฐพงษ์รังสิพลนะคะออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งที่เหลืออายุราชการอีก4ปีแล้วก็ยอมรับนะคะว่าน่าจะไปสังกัดทำเนียบรัฐบาลในระดับเดียวกันและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วท่ามกลางกระแสข่าวนะคะว่านายณัฐพงษ์ทำงานไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40แล้วก็จะมีการจัดทัพอธิบดีใหม่ด้วยและล่าสุดค่ะที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบนายเอกภพเพียงพิเศษนะคะเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วค่ะก็ต้องจับตาหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลใหม่แล้วจะมีเรื่องของการจัดทัพหรือว่าปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสื่อสารอย่างไรนะคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีก็มองว่าน่าจะมีการสื่อสารผลงานของรัฐบาลที่มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
2: ชาวเนปาลจัดพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะขณะที่ทีมกู้ภัยเองก็ยังไม่ยุติภารกิจในการค้นหาและกู้ภัยท่ามกลางตัวเลขความสูญเสียที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะนักบวชพระสงฆ์และชาวบ้านพร้อมใจกันรวมตัวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรีสุรีเพื่อจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุทานน้ำแข็งถล่มเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากทางการเนปาลประกาศให้เมื่อวานนี้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศซึ่งนับเป็นวันที่13นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติโดยตามประเพณีฮินดูวันที่13หลังการเสียชีวิตถือเป็นวันสุดท้ายของช่วงเวลาไว้ทุกข์ซึ่งในวันดังกล่าวจะจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ ส่วนบรรยากาศที่จตุรัสในกรุงกาฐมันดุชาวเนปาลทยอยเดินทางมาร่วมจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวผู้สูญหายต่างสวดภาวนาขอพรให้บุคคลอันเป็นที่รักยังคงมีชีวิตอยู่พิธีรำลึกเมื่อวันจันทร์เกิดขึ้นควบคู่ไปกับปฏิบัติการ

0: ค้นหาและกู้ภัยที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า1สัปดาห์แล้วก็ตามปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้งในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,399 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,500 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ800คน
1: การเลือกตั้งในเยอรมนีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐที่เล็กที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศนะคะแต่ว่ากลับถูกจับตามองจากทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองขวาจัดนั้นคว้าชัยชนะมาได้อย่างถล่มทลายทีเดียวนะคะคุณทิพย์ตะวันคะความสำเร็จครั้งนี้ทำไมสร้างความกังวลใจให้กับยุโรปในหลายประเทศล่ะคะ
2: คือสิ่งที่ยุโรปกังวลก็คือแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากชัยชนะในรอบนี้อาจจะทำให้ฝ่ายขวาจัดค่ะกลับมาผงาดขึ้นในการเมืองระดับชาติของเยอรมนีอีกครั้งและนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะการคุมเข้มผู้พยพการฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียการตัดลดความช่วยเหลือยูเครนและการเลิกใช้สกุลเงินยูโรมาตรการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่พรรค AFD ต้องการขับเคลื่อนเท่านั้นนะคะซึ่งชัยชนะล่าสุดของพรรคขวาจัดพรรคนี้แม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆค่ะแต่ก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมใหญ่ไปในหลายระดับค่ะแกนนำพรรค AFD ร่วมแถลงข่าวในกรุงเบอร์ลินท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นนะคะหลังจากพรรค AFD คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งรัฐซักเซิร์นอันฮาลต์รัฐเล็กๆทางตะวันออกของเยอรมนีมาได้แบบถล่มทลายค่ะอูริชซิกมุนผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำรัฐวัย35ปีระบุนะคะว่านี่เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและต้องการให้ AFD เข้ามาทำหน้าที่นี้หลังจากมีชาวเยอรมันในรัฐนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 77% นะคะคุณผู้ชมแกนนำพรรค AFD ในยืนยันถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีเสถียรภาพค่ะและจะต้องเป็นรัฐบาลที่ทำตามคำมั่นที่ได้ให้เอาไว้กับประชาชนด้วยดังนั้น AFD จึงเมินข้อเสนอของ BSW นะคะที่เป็นพรรคประชานิยมฝ่ายซ้ายแม้ว่าพรรคนี้จะเป็นเพียงพรรคเดียวค่ะที่ยอมร่วมมือกับ AFD อยู่ในขณะนี้ก็ตามดูผลการเลือกตั้งผลคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมอย่างคะแนนเสียงที่ AFD ได้รับเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ครองเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ทิ้งห่างพรรค CDU แล้วก็ SPD แบบไม่เห็นฝุ่นค่ะตอกย้ำให้เห็นถึงการสูญเสียคะแนนนิยมท่ามกลางคำถามนะคะว่าพรรคแนวร่วมรัฐบาลเนี่ยเข็นไม่ขึ้นแล้วจริงหรือไม่ขณะที่ถ้าดูจำนวนที่นั่งในสภาจะเห็นว่า AFDได้ที่นั่งไป39ที่นั่งจากทั้งหมด83ที่นั่งนะคะดังนั้นจึงต้องการอีกเพียง3ที่นั่งเท่านั้นซึ่งการจะไปจับมือกับพรรคอื่นๆคงจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าพรรคกระแสหลักของเยอรมนีปฏิเสธที่จะจับมือกับพรรคฝ่ายขวาจัดดังนั้นเมื่อวานนี้แกนนำพรรค AFD จึงออกมาเรียกร้องนะคะให้สมาชิกสภาฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นขั้วของรัฐบาลเนี่ยยอมเป็นงูเห่าแล้วก็หันมาสนับสนุน AFD ที่ได้รับอำนาจจากประชาชนค่ะนักวิเคราะห์บางคนเปรียบผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าไม่ต่างอะไรกับการลงประชามติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลเยอรมนีชุดปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและต้องเร่งยกเครื่องสร้างความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะจุดที่ต้องจับตามองค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือชัยชนะของ AFD ในครั้งนี้กำลังกลายเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่ปูทางไปสู่การเลือกตั้งสนามใหญ่ในปี2029นะคะหลังจาก AFD เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคในปี2013ย้อนดูผลการเลือกตั้งระดับประเทศ2ครั้งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในการเลือกตั้งปี2021พรรค SPD ของโอลาฟโชลส์และ CDU CSU ครองส่วนแบ่งรวมกันแต่ 50% ขณะที่ AFD เนี่ยได้คะแนนเพียงแค่ 10.4% เท่านั้นแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมดูคะแนน AFD ดีดตัวขึ้นมาอยู่ในอันดับ2นะคะกินส่วนแบ่งถึง 20.8% หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวและตามหลังเพียงแค่พรรค CDU CSU เท่านั้นนะสื่อสายการเมืองอย่าง Politico เขาจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นอยู่เป็นระยะนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเยอรมนีโดยเฉพาะการตั้งคำถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้คุณจะเลือกใครผลสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่า AFD ค่ะคะแนนที่ได้คือ 28% ตามมาด้วย CDU CSU ของ Friedrich Merz นะคะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ไป 21% 6% ค่ะจุดที่น่า

0: สนใจนะคะคือ AFD ยึดเก้าอี้พักหมายเลข1ในการสำรวจตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาและเมื่อประเมินจากกระแสในตอนนี้ดูเหมือนว่าความนิยมของพักนี้ไม่ได้แผ่วลงเลยดังนั้นคอการเมืองเยอรมันจำนวนไม่น้อยค่ะจึงมองว่าชัยชนะของ AFD ในการเลือกตั้งปี2029อาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมหรือไม่และนี่คือจุดที่ทำให้ยุโรปหลายชาติกังวลค่ะสเปนเนี่ยถือเป็นชาติแรกๆนะคะที่ออกมาให้ความเห็นโดยนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสระบุว่าชัยชนะของ AFD ในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามขวาจัดที่กำลังเฟื่องฟูทั่วยุโรปและไม่ลืมที่จะยกให้รัฐบาลแนวร่วมฝ่ายซ้ายของสเปนเป็นพลังทางเลือกค่ะคุณผู้ชมการผงาดขึ้นของพรรคการเมืองขวาจัดในหลายประเทศที่มาพร้อมกับแนวคิดชาตินิยมเนี่ยถูกมองว่ากำลังบั่นทอนความเป็นเอกภาพของยุโรปหรือไม่นะคะซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดแต่ละพรรคในแต่ละประเทศแม้ว่าจะมีจุดร่วมเรื่องของการต่อต้านผู้อพยพแต่ก็มีแนวนโยบายบางอย่างต่างกันด้วยนะคะรวมถึงความเห็นต่อประเด็นสงครามรัสเซียค่ะตอนนี้กระแสยุโรปเอียงขวาเนี่ยกำลังเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษฝรั่งเศสและมาจนถึงตอนนี้ก็คือเยอรมนีซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนอกจากจะต้องจับตาดูก้าวต่อไปของ AFD กันให้ดีๆแล้วคุณจะชะตาคุณพึ่งนภาต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าเยอรมนีเนี่ยผู้นำจะปฏิรูปพรรคของตัวเองยังไงให้ได้เร็วได้ทันได้ใจประชาชนก่อนที่จะเลือกตั้งในอีก3ปีข้างหน้าด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณธิตวรรณค่ะคุณผู้ชมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกลำดับต้นๆของไทยนะคะปีหนึ่งสร้างรายได้ได้นับแสนล้านบาทเลยแต่ตอนนี้ภาคธุรกิจเขามีการแข่งขันกันสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการส่งเสริมทั้งขยายตลาดสร้างการรับรู้คุณภาพสินค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อได้มากยิ่งขึ้นติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับครับแม้ภาคการส่งออกในประเทศยังมีความเติบโตอยู่มากนะครับแต่ความท้าทายภายในประเทศยังคงมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตีตลาดครับปัจจุบันยังคงต้องมีการส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อเพื่อให้เกิดการค้าให้เข้าถึงกันมากยิ่งขึ้นครับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครับเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับราวร้อยละ75ของยอดขายรวมนะครับปัจจุบันไทยยังเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับโดยในปีที่ผ่านมาภาพรวมการส่งออกสามารถทำรายได้แต่ระดับเกือบ900ล้านบาทครับตลาดส่งออกหลักยังคงเป็นอินเดียฮ่องกงสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นตลาดนะครับการค้าและการส่งออกภาครัฐจึงมีการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะต่อยอดจุดแข็งตลาดอัญมณีด้วยการพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยเป็นเวทีการค้าโลกครับโดยรวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยและทั่วโลกนะครับได้มาพบปะเชื่อมโยงหาโอกาสทางธุรกิจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการไทยครับ
1: ส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องทำเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของอาจจะต้องมีการนำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการยอมรับในเรื่องของการเจรนายนะคะโดยเฉพาะการเจรนายเพชรแล้วก็พวกอัญมณีต่างๆเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าติดอันดับต้นๆของโลกที่เขาให้การยอมรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเข้ามาในกิจกรรมร่วมตรงนี้ร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยนี่ยังเป็นศูนย์ในส่วนของ ODM ในเรื่องของการดีไซน์นะคะซึ่งในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าแล้วก็การสร้างแบรนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยการสู้ในกันในระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอยู่ค่ะ
0: สำหรับโครงสร้างการค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะครับปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการจดทะเบียนกว่า 13,000 ถึง 14,000 รายนะครับแต่ร้อยละ97ยังคงเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ครับมีแรงงานในตลาดมากกว่า 800,000 คนนะครับกระจายอยู่ในกลุ่มปลายน้ำงานฝีมือนะครับช่างขึ้นรูปและการจัดจำหน่ายครับซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการและจันทบุรีตามลำดับครับด้วยความท้าทายขณะนี้นะครับพบว่าผู้ประกอบการอัญมณีต้องรับมือกับการแข่งขันมากขึ้นครับอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีผู้ประกอบการบางรายบอกนะครับว่ากำลังเผชิญกับผลกระทบจากทุนจีนเข้ามาแข่งขันมากขึ้นครับทั้งการทำตลาดออนไลน์และเงินทุนโดยพฤติกรรมของกลุ่มทุนจีนก็คือจะเหมาสินค้าทุนในปริมาณมากผลิตเป็นเครื่องประดับและนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังต่างประเทศในราคาต่ำนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลครับ
2: เรียกว่ากระทบกันแบบประมาณใหญ่เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ต่างชาติเข้ามาค่ะบางทีเขามาได้ของที่เป็นราคาถูกเนื่องจากเขาซื้อแบบล็อตใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำให้ได้ราคาถูกแล้วเขาก็นำของพวกนี้ผลิตในราคาที่จะส่วนต่างเล็กน้อยเพราะว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตเรื่องทุนของทางประเทศเขาเข้ามาทำให้เขามาสายตัดราคากับคุณในประเทศเราเองด้วย
0: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเผยสถิติการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง7เดือนแรกของปี2569นะครับยังคงขยายตัวได้ดีครับโดยมีมูลค่ารวมกว่า 18,055 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 14.30 นะครับเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสินค้าการส่งออกสำคัญอันดับ1ยังคงเป็นทองมาก็คือเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินครับสำหรับปัจจัยในระยะต่อไปนะครับผู้ประกอบการไทยต้องเร่งขยายตลาดใหม่นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการพึ่งพาตลาดหลักและยังคงต้องเฝ้าระวังมาตรการการค้าของสหรัฐความผันผวนของราคาทองคำและนโยบายภาษีนำเข้าของอินเดียอย่างใกล้ชิดครับ คุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับความท้าทายของผู้ประกอบการไทยที่ยังคงต้องเผชิญนะครับทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อที่ลดลงครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับเพื่อที่จะบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเอาไว้ได้ครับ
3: ขอบคุณคุณธนชัยค่ะวันนี้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มอบหลักฐานการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มขบวนการนายทุนชาวจีนนะคะที่มีชาวไทยนั้นเป็นนอมินีโดยระบุว่าความเสียหายนี้มีมากกว่า30ล้านบาทค่ะพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่ากรณีนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการด้วยค่ะ
4: ก็ส่วนมากมันจะใช้วิธีคือหลบเลี่ยงไปที่ฟรีโซนแล้วก็พอไม่มีเจ้าที่ตรวจเข้มงวดครับก็มีการออกไปได้แต่ถ้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยตรงนะครับส่วนมากเราก็จะรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอย่างที่เราบอกครับว่าอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าตู้คอนเทนเนอร์เข้ามายังไงเราก็แจ้งไปยังกรมศุลกากรให้อายัดตู้พวกนี้ได้นะครับ
5: วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะเคาะกันว่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแบบไหนนะคะโดยจะมีการพิจารณากันว่าจะปรับระบบในการอุดหนุนแบบร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์ซึ่งเป็นข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่อยากจะให้มีการกำหนดวงเงินอุดหนุนต่อครั้งแบบตายตัวแต่ว่าในการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้น่าจะมีข้อสรุปออกมาแนวทางแรกจะเป็นการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทมีคูปองท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทรวมสูงสุด 4,000 บาทต่อสิทธิ์ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับ1ล้านสิทธิ์ค่ะส่วนแนวทางที่2ก็คือการกำหนดเงินอุดหนุนแบบตายตัวหรือว่า flat rate ที่เป็นข้อเสนอของกระทรวงการคลังซึ่งถ้าวันนี้ได้ข้อสรุปก็จะเสนอรายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าและให้เปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทัศนีกันค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งหลังจากที่ผ่านวิกฤตมาค่ะสมาคมก็ตั้งเป้าที่จะกวาด4เหรียญทองเอเชียนเกมนะคะโดยมีการประกาศรายชื่อมาแล้วนะคะนำโดย3นักตะกร้อตัวหลักที่รอดพ้นจากโทษแบนในเหตุการณ์ Walk Out ในรายการชิงแชมป์โลกค่ะสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนี้ก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด24คนนะคะก็คือนักกีฬาชาย12คนและนักกีฬาหญิง12คนค่ะโดย

0: ทีมชาย12คนนั้นมีชื่อของวิชาญเต็มโพดสิทธิพงษ์คำจันทร์และภูตะวันโสภาซึ่งเป็น3นักตะกร้อที่ถูกแบนในคิงส์ครับจากเหตุการณ์วุ่นวายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งสมาคมก็ยอมจ่ายค่าปรับแลกกับการยกเลิกโทษแบนยาวก็เลยทำให้นักกีฬามีชื่อกลับมาลุยเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทางด้านทีมหญิง12คนก็คือนำโดยสมฤดีปรือปรักมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนแล้วก็นิภากรสลุมพลนะคะเป้าหมายของทีมตะกร้อไทยก็คือการกวาดเหรียญทองครบทั้ง4รายการจากทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงค่ะต่อกันที่การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะปีนี้เจ้าภาพได้ปรับปรุงสนามแข่งขันต่างๆให้มีความพร้อมสำหรับผู้พิการได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้ง18ชนิดกีฬานำโดยกรีฑาว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบและอีสปอร์ตค่ะที่สำคัญในสมาคมกีฬาคนพิการยังมีแนวคิดที่จะกระจายการแข่งขันไปตามภูมิภาคต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรนักกีฬาคนพิการต่อยอดสู่ทีมชาติไทยพร้อมกับส่งเสริมให้คนพิการได้ออกจากบ้านมาใช้กีฬาเปลี่ยนชีวิตค่ะ
1: การยกระดับความสามารถของคนพิการในการแข่งขันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางกกท.และกระทรวงก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับที่ว่าเราจะมีการจัดมหกรรมกีฬาเพศนี้บ่อยๆแล้วก็แม้แต่กีฬาระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับคนพิการแล้วทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาพร้อมจะสนับสนุนนะครับ
2: จริงๆเราควรมีกิจกรรมเหล่านี้ตามภูมิภาคด้วยนะครับตอนนี้เรามีปีละครั้งนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมก็เติมไปถ้าเรามีภูมิภาคได้ทั้ง 4-5 ภาคและก็มีรวมใหญ่แบบนี้ได้ทุกปีนะครับผมเชื่อว่าการออกมาจากบ้านของคนพิการจะมากขึ้นแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนก็คือคนพิการกล้าที่จะออกมาแล้วก็มาออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้ครับ
0: ขณะที่งานมอบรางวัลแล้วก็ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยก็จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะคะรางวัลที่น่าสนใจก็คือขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนหรือว่าทศพรศรีพรหมมาคว้ารางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายนะคะส่วนมงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยหรือว่าอริสรานุ่นเอียดคว้ารางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นหญิงนักมวยสากลดีเด่นชายเป็นของทิติวัฒน์พลงอุไรนะคะและสากลดีเด่นหญิงก็เป็นของณัฐนิชาจงตรงกลางค่ะดูกีฬาต่างประเทศนะคะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เตรียมที่จะเปิดฉากแข่งขันรอบลีกเฟสโดยที่โจเซ่มูรินโญ่ประกาศว่าต้องการพาเรอัลมาดริดชนะทีมเก่าของตัวเองอย่างอินเตอร์มิลานในบิ๊กแมตช์คืนนี้ค่ะนัดแรกของรอบลีกเฟสมีเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างเรอัลมาดริดนะคะซึ่งจะเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งของโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งเขาเคยพาอินเตอร์คว้าแชมป์ยุโรปในปี2010นะคะในขณะที่มาดริดเองก็เพิ่งจะแพ้นัดแรกในลาลิก้าด้วยการบุกไปแพ้เรอัลเบติสมา 0-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโจเซ่มูรินโญ่กล่าวว่าต้องการพาทีมชนะทีมเก่าของตัวเองแม้เขาจะมีความทรงจำที่ดีกับอินเตอร์แต่แต้มก็มีความหมายมากสำหรับรอบลีกเฟสและหวังว่าสุดท้ายทั้งมาดริดและอินเตอร์จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ทั้ง2ทีมค่ะมาดริดนั้นมีลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยที่16นะคะก็น่าจะนำโดยคิลินเอ็มบัปเป้ที่เพิ่งพลาดจุดโทษในเกมกับเบติสจูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิสจูเนียนะคะแต่ว่าก็ยังขาด3ตัวหลักในแดนกลางอย่างเอโดอาโดกามาวิงกาอาร์ดากือแลแล้วก็รวมถึงแบนาโตซูวาซึ่งติดทดแบนจากฤดูกาลก่อนค่ะส่วนอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของคริสเตียนคีวูรอเช็คความฟิตของเชดสเปนส์นะคะนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากสเปอร์ค่ะนอกจากนั้นสภาพทีมสมบูรณ์นะคะนำโดยแนวรุกอย่างลาวตาโรมาร์ติเนสมาคัสตูรามซึ่งช่วยกันยิงในเกมลีกนัดล่าสุดที่ชนะนาโปลีมา 3-2 นะคะรวมไปถึงเคอร์ติสโจนที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมในแดนกลางด้วยคริสเตียนคีบูค่ะแถลงข่าวก่อนเกมยอมรับว่าเป็นงานยากที่จะบุกมาชนะที่ซานติอาโกเบอร์นาบิวเพราะว่าอินเตอร์มิลานนั้นไม่เคยชนะที่นี่นานถึง60ปีแต่ทุกคนจะพยายามและทำทุกทางเพื่อคว้าชัยชนะนะคะคู่นี้แข่งในเวลา 14:00 ค่ะAction Today นะคะไปดูโรนัลด์คูมันจูเนียร์เป็นผู้รักษาประตูจากทีมเท Telstar

ซึ่งเป็นลูกชายของโรนัลด์คูมันค่ะคือเขาขึ้นมายิง2จุดโทษและพาทีมตามตีเสมอคัมบู2ประตูต่อ2นะคะในการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลำเลียงยาเสพติดยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะโดยมีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา5คนในข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1เป็นไอซ์และร่วมกันพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ออกนอกราชอาณาจักรสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลสกัดตรวจจับไอซ์ได้เมื่อวันที่22มิถุนายน2568โดยมีการค้นเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรืออำเภอแกลงจังหวัดระยองครั้งนั้นยึดไอซ์ได้ 2,300 กว่ากิโลกรัมจับผู้ต้องหาได้8คน
1: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS
2: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะเข้าวันที่2อภิปรายงบ70ขณะที่วันแรกพุ่งเป้างบกลางเงินนอกงบประมาณกมธ.วีระเสนอแช่แข็งเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีช่วยประหยัดงบวิเคราะห์สดตรงเป้าหรือมีทางเลือกอื่นสงครามจิตวิทยากลางสภาเหตุพรรคการเมืองเข็นตัวเลขปริศนาสะท้อนนัยยะทั้งคดีหัวเลือกสว.คดีแก้มาตรา 1-2 และครบ1ปี MOA หนุนอนุทินนั่งนายกนับถอยหลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชวนมองผู้ประกันตนมาตรา 40อาชีพอิสระคาดหวังอะไรได้จากการเลือกตั้งขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งชูนโยบายต่อยอดสิทธิประโยชน์บริหารงานโปร่งใส
1: สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือแบบนี้แหละครับครม.มีมตินายกขอเปิด

0: อภิปราย1ตุลาคมเลยครับให้เพื่อนสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบปี71เพื่อให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณในปีหน้าตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได
1: ้เขาห่วงเรื่องความซ้ำซ้อนกับอีกอย่างคือเขาเป็นห่วงเรื่องว่าต่อไปแม้แต่การใช้งบประมาณปีนี้เองปีที่จะถึงเนี่ยจะไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง
2: ก็เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่า 12,000 ล้านที่อยู่ในงบกลางที่อยู่ในวงเล็บ5อันนี้นะครับจะเป็นงบลงทุนทั้ง 100% นั่นหมายความว่า 12,000 ล้านหักตัดออกไปอีกเนี่ยงบลงทุนไม่ถึงตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว
3: ้ผมได้แปรยติปรับลดจากรายการงบกลาง 12,000 ล้านบาทซึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานเพราะฉะนั้นนอกจากความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยผมยังประเมินว่าเงิน 200,000 ล้านในพรก.เนี่ยจะมีเหลือจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับที่จะเอาเงินงบกลางเติมเข้าไปอีก 12,000 ล้านบาท
4: ถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนแล้วการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด
5: บรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายค้านเนี่ยพุ่งเป้าอภิปรายไปถึงเรื่องของงบกลางรวมถึงความหลากหลายของข้อเสนอนะคะสำหรับเรื่องของงบประมาณปี70อย่างประเด็นร้อนเรื่องการแช่แข็งเงินเดือนของข้าราชการค่ะนี่ยังไม่นับรวมสงครามจิตวิทยากลางสภาเมื่อวานนี้นะคะกับตัวเลขปริศนาต่างๆซึ่งแต่ละพรรคก็เข็นกันออกมาสะท้อนถึงนัยยะทางการเมืองคดีทางการเมืองต่างๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการอภิปรายเช้าวันนี้เรื่องของงบประมาณเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะการอภิปรายงบ70วันที่2เริ่มต้นตั้งแต่ช่วง9โมงเช้านะคะในมาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินงบประมาณมากกว่า 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดไปจนถึงการดูแลและการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้อภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% ค่ะโดยชี้ว่าการทำหน้าที่ชี้แจงงบของหลายกรมผิดที่ผิดทางไม่รู้ภาระหน้าที่โดยมีการยกตัวอย่างงบประมาณของกรมประมง 4,800 และครึ่งหนึ่งคือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบประมาณด้านบุคลากรนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาขณะนี้คือความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในสถานะตายทั้งเป็นแทนที่กรมประมงจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลแต่สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งปัจจุบันมีการตั้งงบประมาณผูกพันทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีงบประมาณมากกว่า229ล้านบาทซึ่งเป็นบ้านเกิดของรัฐมนตรีค่ะ
6: แทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวอย่างครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนคืออะไรท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไร
5: อีกคนนึงค่ะคุณกรจติกะวณิชนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้อธิปรายเน้นไปที่การแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเหมือนกันนะคะโดยจากที่ได้ดูตัวเลขงบในหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหนี้สินส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมากก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังตั้งงบประมาณแก้ไขได้ไม่ตรงจุดขาดการส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อยดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญ

0: ไปที่การปฏิรูปสหกรณ์เพื่อยกระดับการเกษตรด้วยนะคะส่วนเรื่องของการอภิปรายวันแรกค่ะนอกจากจะมีประเด็นร้อนแล้วนะคะยังถูกตั้งข้อสังเกตไปถึงการเกิดสงครามจิตวิทยาขึ้นกลางสภาเพราะระหว่างการอภิปรายเนี่ยแต่ละพรรคมีการขุดตัวเลขปริศนานะคะเพื่อสะท้อนในยะทางการเมืองอย่างพรรคประชาชนก็ตั้งตัวเลข229เพื่อสะท้อนถึงคดีหัวสวที่คณะอนุชุดที่26มีมติสั่งฟ้องทั้งหมด229คนส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะใช้ตัวเลข7และ157ค่ะเพื่อสะท้อนถึงกกต7คนและกฎหมายมาตรา157ที่ว่าด้วยเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนพรรคภูมิใจไทยชูตัวอักษรภาษาอังกฤษฉลองครบรอบ1ปีสัญญา MOA ของพรรคประชาชนที่โหวตสนับสนุนแนวอนุทินนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะว่าการอภิปรายงบ70นั้นฝ่ายค้านก็มุ่งเน้นการอภิปรายจี้ตัวเลขการตัดงบกลาง 12,000 ล้านบาทด้วยนะคะโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะส่วนตัวงบลงทุนเองก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าด้วยขณะที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงเลยก็คืองบประจำที่ส่วนใหญ่ใช้ไปกับงบบุคลากรข้าราชการนะคะหนึ่งในนั้นคือข้อเสนอจากอาจารย์วีระธีระภัทรานนท์นะคะซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามันด้วยเสนอให้ไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีเพื่อลดภาระการคลังนะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับอาจารย์นนทฤทธิ์พิสัญญบุตรนะคะเป็นนักวิชาการอาวุโสจาก TDI อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์คะสั้นๆเลยค่ะข้อเสนอเรื่องของการเบรกเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีเพื่อช่วยลดภาระการคลังอาจารย์มองว่ายังไงบ้างจะช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหนคะประเด็นนี้
1: ครับคืออย่างแรกนะฮะถ้ามองข้อเสนอนะครับมันชัดเจนว่าถ้าภาครัฐตัดรายจ่ายนะครับก็คือลดเงินเดือนไปเนี่ยแน่นอนว่าภาระทางการคลังมันลดลงแน่นะตัวเลขอาจจะอยู่ที่เงินเดือนของข้าราชการน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเดือนละประมาณ 70,000 ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้มันตรงไปตรงมาแต่จริงๆเนี่ยที่เราควรคุยกันมันไม่ใช่ทำแล้วมันจะเกิดอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าซึ่งอันนี้สำคัญกว่านะคือมันไม่ใช่ว่าเราภาครัฐขาดเงินแล้วก็ไปเอาจากคนโน้นคนนี้ใช่ไหมครับการที่เราจะอยู่แล้วก็เราจะรักษานะฮะฐานในเรื่องของการทำงานของภาครัฐความสมานฉันท์ในสังคมเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเราจะปรับลดตัวไหนถึงจะเหมาะสมนะซึ่งผมอยากชวนคุยในเรื่องนี้นะฮะ
0: อาจารย์คะมี
1: ผมคิดว่าได้ยินไหมฮะ
0: ได้ยินค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับครับประการแรกนะผมคิดว่าโดยหลักการผมเห็นด้วยนะครับว่าหนึ่งคือผมอาจจะไม่ใช้คำเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะเพราะผมคิดว่ามันเป็นแนวสังคมนิยมเกินไปผมคิดว่าแนวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับประเทศไทยเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าแนวที่เหมาะสมคือต้องยอมรับว่านะฮะภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐหมายถึงตัวข้าราชการได้ค่าตอบแทนอะไรต่างๆนะฮะมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเขาทำงานได้ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยผมเห็นด้วยในแง่ของ accountability ถ้าคุณไม่สามารถสนับสนุนนะครับให้เศรษฐกิจมันโตได้คุณดันจะยอมให้นักการเมืองทำแต่โครงการอีลุ่ยฉือแฉกเศรษฐกิจมันไม่โตไอ้แบบนี้คุณต้องรับผิดชอบนะซึ่งตรงนี้สำคัญนะมันแปลว่าข้าราชการเงินเดือนมันไม่ควรที่จะอยู่ๆก็หรือคิดตามสูตรเลยทุกปีจะขึ้น 3% 4% 5% แต่ต้องขึ้นกับว่าคุณทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนและผลงานตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ผลงานที่ประเมินกันเองแต่ต้องไปดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจในภาพรวมคุณทำให้โตได้ 4% 5% เงินเดือนคุณก็ควรจะขึ้นสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโตน้อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ให้เงินเดือนให้การโตน้อยด้วยเนี่ยมันสำคัญนะแต่ว่าหลักการมันไม่ใช่เรื่องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่เป็นหลักการที่เรียกว่า accountability ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อสังเกตเรื่องของการนำเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่กว่า4ล้านล้านบาทเอามาโปะในงบรายจ่ายประจำปีนี่เป็นทางเลือกหนึ่งได้ไหมคะและทำไมที่ผ่านมาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์
1: คือผมต้องเทียบก่อนว่ารายจ่ายประจำปีครับมันเป็นรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นเหมือนทุกวันเนาะเหมือนทุกเดือนทุกคนก็จะมีรายจ่ายใช่ไหมฮะ

0: ่าเช่าบ้านค่าน้ำค่ากินอยู่แต่เวลาเราพูดถึงเงินนอกงบประมาณที่ทางอาจารย์วีระบอกเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันสะสมอยู่มันเป็นเงินกองใหญ่เลยมันไม่ใช่โฟลว์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นมันอยู่คนละฐานนะพูดง่ายๆก็คือมันคงไม่มีใครขายบ้านออกมาเพื่อที่มาจ่ายค่าบัตรเครดิตอย่างนั้นนะฮะเงินตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่ใช้ในเวลโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังจำแนกไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเขามีภารกิจที่จะต้องดำเนินการที่มันแตกต่างกันนะมีทั้งอาจารย์มหาลัยก็ต้องมีการรันมหาลัยโรงพยาบาลก็ต้องเอาเงินไปรันที่โรงพยาบาลนะฮะจะทำอะไรทีก็ต้องคิดอย่างให้ดีเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่มันเป็นเวลนะมันไม่ใช่เงินที่มันมาแบบชั่วคราวที่สำคัญนะถ้าคุณไปดูใน4ล้านล้านบาทนะ 2.8 2.9 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินของประกันสังคม
1: ค่ะ
0: มันเป็นเงินของผู้ฝากประกันตนที่เอาไปจ่ายงั้นคุณจะไปจ่ายหรือถือแฉได้ไงมันเป็นเงินสะสมที่เขาต้องเอาไปลงทุนเพื่อจะหาดอกผลจะได้มาจ่ายตอนเกษียณอายุก็จะเห็นว่ามันเป็นคนละฐานนะฮะและ2ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่มันสามารถจะดึงมาได้โดยเป็นธรรมเพราะมันเป็นเงินของผู้ประกันตนในส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสัก 25% เนี่ยมันเป็นเงินที่แต่ละองค์กรเนี่ยมันต้องมีแต่ผมก็เห็นด้วยว่าถ้าจะเข้าไปดูว่ามันเยอะไหมที่มันเผื่อหรือเผื่อขาดนะมันก็อาจจะเข้าไปดูได้แต่ถ้าแกะลงไปดูเนี่ยแต่ละกระทรวงกระบวงกรมมันเหลือไม่เยอะหรอกหลักพันล้าน 2,000 ล้านอะไรในการรันกิจการนะเพราะงั้นมันก็ช่วยได้แต่ช่วยไม่ได้เยอะแต่มันจะไม่ใช่ว่าคุณจะดึงมาได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันเป็นคนละฐานกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายมีข้อเสนอในการเรื่องของปรับลดงบหรือว่าแก้วิกฤตยังไงจริงๆแล้วอาจารย์มีข้อเสนอว่าน่าจะตัดอะไรก่อนเป็นส่วนแรกไหมคะอาจารย
0: ์คือจากที่ฟังมานะผมก็มี2ส่วนนะหนึ่งเนี่ยมันต้องรีทิงว่าโครงการอะไรควรไม่ควรนะอย่างเช่นอยู่เราไปพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราก็ต้องถามแล้วล่ะว่ามันจำเป็นต้องมีทุกพื้นที่ไหมหรือว่าเราสเปเชียลไลซ์ไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งใจผมอะไอ้พวกนี้อยู่เฉพาะบางพื้นที่จะดีกว่าส่วนที่สองก็คือเรื่องปรับลดเงินเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะขยายผมเห็นด้วยว่าปรับไม่พูดว่าปรับลดละกันพูดว่าขึ้นช้าละกันตามผลงานทางด้านเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าตัวที่ต้องปรับจริงๆเนี่ยคือพวกของที่เป็นองค์กรอิสระต่างๆซึ่งในช่วงหลังเนี่ยมันมีการปรับขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆโดยใช้หลักการที่ผมมองเป็นหลักกูมากกว่านะอยากจะขึ้นเยอะก็ปรับกันเต็มไปหมดเลยจนมีการไปตามหรือยังว่านะฮะมันใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนมันเป็นภาระงบประมาณมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นหลุมดำที่ต้องเร่งจัดการมากกว่าครับโดยเฉพาะยิ่งพวกที่อยู่สูงๆตำแหน่งสูงๆนะบอร์ดบริหารอะไรต่างๆเนี่ยเรียนกันมากเพราะฉะนั้นผมเนี่ยตรงนี้ไปดูตรงนี้เถอะมันประหยัดได้มากกว่าจะไปเล่นตัวเล็กๆครับ
1: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะนั่นคือการอภิปรายเรื่องของงบประมาณนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็พูดถึงแตะไว้ด้วยก็คือเรื่องของประกันสังคมนะคะและใกล้แล้วนะคะที่เราจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้เรามีรายละเอียดมาให้ดูกันด้วยนะคะว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งกันอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะการใช้สิทธิ์ครั้งนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดบริหารเงินของกองทุนประกันสังคมค่ะซึ่งเวลานี้พุ่งไปอยู่ที่มากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทแล้วนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณเมธาวีนะคะคุณเมธาวีคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผู้ประกันตนเขาตื่นตัวกันขนาดไหนและนโยบายที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่านี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องนึงเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะถ้าดูจากตัวเลขการลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะคะที่มีถึง1ล้าน6แสนคนก็ถือว่าตื่นตัวกว่าครั้งแรกนะคะขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ก็สูงถึง180คนค่ะแต่ละทีมก็ชูนโยบายที่หลากหลายนะคะแต่ว่าที่จะเน้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการต่อยอดสิทธิประโยชน์แล้วก็การเข้ามาบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสค่ะ
1: ค่ะเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่ให้ประชาชนได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปเลือกตั้งรอบนี้ค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะอย่างที่ทราบค่ะว่านี่เป็นครั้งที่2ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะซึ่งแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างโดยแต่ละฝ่ายจะเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดประกันสังคมชวนดูโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมกันหน่อยค่ะโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมนะคะ1สิทธิ์ที่เรามีสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะใครมีสิทธิ์อยู่ฝ่ายไหนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกฝ่ายนั้นนะคะโดยโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมจะมีทั้งหมด21คนค่ะแบ่งเป็นฝ่ายภาครัฐโดยตำแหน่ง7คนแล้วก็ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งคือฝ่ายผู้ประกันตน7คนและฝ่ายนายจ้าง7คนค่ะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม180คนค่ะมีทั้งทีมเดิมและก็ทีมหน้าใหม่เขาชูนโยบายอะไรกันบ้างนี่คือบางส่วนที่เรารวบรวมมาให้ดูค่ะอย่างทีมประกันสังคมชัดเจนเน้นสานต่อผลงานเดิมภายใต้แนวคิดเงินชัดสิทธิชัดบำนาญชัดทีมประกันสังคมก้าวหน้าชูการปฏิรูปประกันสังคมเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารกองทุนและขยายสิทธิประโยชน์ขณะที่กลุ่มพลังแรงงานเน้นการนำเครือข่ายแรงงานเข้ามามีบทบาทในบอร์ดอีกครั้งส่วนทีมเคลียร์ประกันสังคมเสนอแนวทางปรับระบบเพิ่มทางเลือกด้านสิทธิประโยชน์และสร้างรายได้ให้กองทุนด้านทีมพลังผู้ประกันตนชูแนวคิดโปร่งใสคุ้มครองจริงกองทุนยั่งยืนขณะที่ผู้สมัครอิสระอย่างหมอบุญเสนอเรื่องการปรับสูตรคำนวณบำนาญและแนวคิด Open SSO เพื่อเพิ่มความโปร่งใสแต่ละทีมมีจุดยืนและนโยบายที่แตกต่างกันซึ่งผู้มีสิทธิ์ก็คงต้องพิจารณาค่ะว่านโยบายไหนตอบโจทย์กับเรามากที่สุดในจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง12ล้านคนนะคะมีผู้ประกันตนมาตรา40ในกลุ่มอาชีพอิสระอยู่ไม่น้อยค่ะการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของพวกเขาก็เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างผู้ประกันตนที่เราไปพูดคุยด้วยทั้ง2คนนี้ค่ะ
1: ร่างกายที่ยังแข็งแรงนีรมนสุทธิพันณพงศ์จึงยังคงทำงานเป็นช่างตัดเย็บอยู่ที่บ้านทั้งตัดชุดและกระเป๋าและเธอยังคงส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40อย่างต่อเนื่องเพราะมองว่าการมีหลักประกันจากระบบประกันสังคมยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานอิสระที่ไม่มีนายจ้างย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนนีรมนเป็นแรงงานคนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์เรื่องมาตรา40เพื่อผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบประกันสังคมแม้แต่เธอยังมองว่ามีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง
2: แต่พอทางเรื่องที่3เนี่ย
3: อยากจะให้ดูเรื่องกองทุนนะคะอันนี้พูดภาพรวมทั้ง3มาตรานะคะก็คืออยากจะให้ดูภาพรวมเรื่องกองทุนที่ไปลงทุนแล้วก็การไปใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่ทำไมถึงต้องเข้าเหตุผลที่ต้องเข้าเพราะว่าแรงงานนอกระบบเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะคะเราทำงานให้ผู้จ้างงานเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยอะไรถ้าเราหยุดงานเราก็ขาดรายได้แต่พอเรามาอยู่ประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเราสามารถจะไปเบิกเงินทดแทนการที่เรานอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลประกันสังคมมาตรา40ไม่สามารถจะเป็นค่ารักษาได้เราต้องมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิต่างๆของลูกของสามีได้นะคะก็จะได้รับเงินทดแทนคืนละ300บาทเกิดว่าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วมาพักพื้นที่บ้านเรายังทำงานไม่ได้นะคะเรายังได้ค่าทดแทนอีกวันละ200บาทรวมแล้วทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2ไม่เกิน30วันต่อ1ปีสิทธิที่เราจะเบิกได้นะคะ
1: ไกลจากบ้านของนีรมนยังมีผู้ประกันตนมาตรา40อีกคนอรัญญามาราสุขประกอบอาชีพช่างตัดเย็บและเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีเคหะทุ่งสองห้องอรัญญาเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเคยเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.แต่ตัดสินใจเลือกส่งเงินสมทบมาตรา40เป็นหลักเพราะหวังจะได้รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องหยุดงานช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ส่วนการรักษาพยาบาลทั่วไปอะไร

0: ญายังคงใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นหลักแต่ในวัย65ปีอรัญญาก็อยากเห็นการปรับและเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40โดยเฉพาะเงินเยียวยาค่าทำศพและเงินทดแทนจากการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันโดยตั้งใจจะส่งเงินสมทบต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับครอบครัว
1: มาตราอื่นๆเราส่งน้อยป่ะเราก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าจะให้เพิ่มก็แบบค่าโรงศพหรือว่าค่าสมทบที่เขาตั้งไว้ถ้าต่อไปอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้เพิ่มก็ดี
0: สำหรับผู้ประกันตนอาชีพอิสระการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเลือกตัวแทนแต่คือความหวังให้เสียงของคนทำงานนอกระบบสู่การปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อทำให้ประกันสังคมตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขามากขึ้นคุณบุษิรินทร์คะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะที่พวกเขาก็มีความคาดหวังกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้ค่ะภายใต้ข้อจำกัดเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องอาชีพค่ะ
2: ถือเป็นอีกโจทย์สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยแต่ว่าการที่จะไปทำให้สิทธิประโยชน์มันเกิดขึ้นได้จริงความเป็นไปได้เรื่องนี้เนี่ยบรรดาผู้สมัครเองเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เราได้พูดคุยกับตัวแทนผู้สมัครบางส่วนนะคะซึ่งก็เห็นตรงกันค่ะในเรื่องการเน้นสิทธิประโยชน์แล้วก็อยากเข้ามาบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสค่ะเพราะการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์และทำให้ประกันสังคมตอบโจทย์กับคนทำงานมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในมาตราไหนสิ่งที่สำคัญก็คือการบริหารงานและเงินในกองทุนค่ะรองศาสตราจารย์สัทธารามธรรมบุตรดีหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเสนอบำนาญไฮบริดให้ผู้ประกันตนรับบำนาญล่วงหน้า 40% ในช่วง5ปีแรกก่อนรับเต็มจำนวนพร้อมผลักดันความโปร่งใสด้วยการถ่ายทอดสดประชุมบอร์ดและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานอิสระทีมชูนโยบายต่อยอดสิทธิประโยชน์ทั้งค่าเดินทางพบแพทย์การคุ้มครองกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตและเชื่อมโยงระบบบำนาญเพื่อสร้างหลักประกันรายได้วัยสูงอายุค่ะ
3: ที่เราคิดว่าเป็นตัวใหญ่ที่เขาจะพัฒนาคือตัวระบบบำนาญแบบไฮบริดนะครับระบบบำนาญแบบไฮบริดก็คือเดิมทีเนี่ยก็จะเกิดการถกเถียงว่าขอบำเหน็จหรือบำนาญนะครับซึ่งตามหลักการเนี่ยควรจะเป็นบำนาญซึ่งบำนาญเนี่ยก็จะทำให้คุณได้รับเงินยังชีพทุกเดือนจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งผู้ประกันตนก็อาจจะมีความจำเป็นในการที่ต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เราจึงออกแบบเป็นระบบไฮบริดก็คือขอรับเงินล่วงหน้าเป็น 40% จริงๆนายจ้างกับผู้ประกันตนมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าเงินถูกหักมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการทำสวัสดิการให้ดีถ้าทำสวัสดิการให้ดีได้นายจ้างก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับมีสวัสดิการเพิ่มให้ผู้ประกันตนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของผู้ประกันตนซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของประกันสังคมนะถูกจั่วหัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในขณะนี้
0: ขณะที่วสันต์มหิงสาผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมพลังผู้ประกันตนบอกว่าผู้ประกันตนยังมีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลรวมถึงยารักษาโรคร้ายแรงทีมจึงเสนอให้ตรวจสอบระบบบริการทางการแพทย์และสัญญากับโรงพยาบาลคู่สัญญาควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนและนำสถิติข้อเรียกร้องของผู้ประกันตนมาใช้ประกอบปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเป็นแรงงานอิสระทีมเสนอให้ยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการชดเชยรายได้การคลอดบุตรและการเข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานอิสระและรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
4: นโยบายของทีมเราเนี่ยเรามองเรื่องของความโปร่งใสและก็เรื่องของการตรวจสอบได้นะครับการยึดโยงนะฮะในเรื่องของธรรมาภิบาลกับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะนั้นการทำงานของคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เนี่ยนะครับควรที่จะมีความโปร่งใสนะครับยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพราะนั้นทุกเรื่องควรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพื่อให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการกำหนด

0: ครับนโยบายแล้วก็ในการเสนอความเห็นนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทุกด้านนะครับแม้แต่สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการยกระดับนะครับในเรื่องของเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะฮะที่ต้องดูแลเขาหลังเกษียณก็คือเงินบรรณาชราภาพนะครับ
1: ก็ต้องดูนะคะว่าใครถูกใจนโยบายไหนก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันวันที่27กันยายนนี้แต่คำถามใหญ่ก็คือผู้ประกันตนทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่24ล้านคนถูกต้องไหมคะแต่ในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกบอร์ดจริงๆเนี่ยมี12ล้านคนอาจจะต้องให้คุณเมธวีช่วยขยายความหน่อยว่าตกลงเป็นกลุ่มไหนกันแน่ที่ไปใช้สิทธิ์ได้
2: ค่ะชวนดูหลักเกณฑ์กันอีกสักรอบค่ะคุณบุษรินทร์ว่าใครมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันบ้าง
1: ค่ะ
2: สำหรับผู้ประกันตนต้องมีสัญชาติไทยค่ะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่พฤศจิกายน68ถึงเมษายน69และต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วง6เดือนก่อนเดือนที่จะมีประกาศให้มีการเลือกตั้งส่วนนายจ้างก็ต้องมีสัญชาติไทยค่ะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งเช่นกันค่ะค่ะทางที่ดีนะคะก่อนไปใช้สิทธิ์ก็ควรตรวจสอบสิทธิ์และสถานะกันล่วงหน้าค่ะรวมถึงสถานที่ลงคะแนนในทางแอปพลิเคชัน SSO Plus และทางเว็บไซต์ของสำนักงานของประกันสังคมค
1: ่
2: ะ
1: เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยสำคัญมากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องไปเลือกบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้และอย่างที่คุณเมธาวีบอกไปตรวจสอบสิทธิ์กันด้วยก่อนจะถึงวันที่เราจะไปใช้สิทธิ์กันจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณเมธาวีนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทั้งหมดนี่คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเหตุยิงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากำลังทำให้การไปโรงเรียนของเด็กๆต้องเปลี่ยนไปนะครับอย่างโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรที่มีเยาวชนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้กลับมาเปิดการเรียนวันแรกนะครับและนี่คือสิ่งที่กลายเป็นมาตรการที่เด็กๆต้องเจอก่อนเข้าเรียนครับครูโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะร่วมกันคัดกรองนะครับตรวจค้นอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายในตัวนักเรียนทุกคนนี่ใช้เครื่องสแกนโลหะกันแบบนี้นะฮะนึกว่าจะไปขึ้นเครื่องบินคือนี่ที่โรงเรียนนะคุณผู้ชมเด็กทุกคนต้องผ่านเจ้าเครื่องนี้ก่อนที่จะอนุญาตเข้าโรงเรียนได้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมในวันแรกของการเปิดเรียนหลังเกิดเหตุนักเรียนอายุ14ปีใช้ปืนยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนแล้วก็ปรับเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ไปก่อนในการคัดกรองเจ้าหน้าที่ก็ได้วางแนวทางความปลอดภัยที่เป็นมิตรนะครับเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความวิตกกังวลหรือตื่นกลัวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก็อาจจะมีการทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มนักเรียนอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และครูเวรประจำวันยังได้ร่วมกันเดินตรวจตาตามจุดที่อับสายตาจุดเสี่ยงอาคารเรียนต่างๆเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดระบบเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้าออกสถานศึกษาต้องรัดกุมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารสถานศึกษาได้ฝากข้อคิดเตือนใจถึงนักเรียนทุกคนเรื่องของการเสพสื่อสังคมออนไลน์ก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ไตร่ตรองแล้วก็ยังคิดก่อนที่จะกดโพสต์แสดงความเห็นหรือแชร์ข้อมูลใดๆรวมถึงตรวจสอบข้อได้

0: ริงอย่างถี่ถ้วนเพราะว่าปัจจุบันโลกออนไลน์ก็มีทั้งข่าวจริงข่าวปิดเบือนข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบทางด้านกฎหมายหรือจิตใจได้โดยไม่รู้ตัวนักข่าวได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนก็เล่าว่ามาตรการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันปิดภาคเรียนในวันที่2ตุลาคมเลยครับซึ่งก็จะมีการจัดเวรยามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลตลอดเวลา
1: สภาพจิตใจก็ตอนนี้ต้องให้มีความเชื่อมั่นว่าเรามาดูแลรักษาความปลอดภัยเนาะได้ให้ไปอะไรขับเคลื่อนไปได้เนาะว่าโรงเรียนได้เรียนต่อก็ใกล้จะปิดเทอมละช่วงนี้ก็จะมีเวรผัดเปลี่ยนกันเจ้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนนะครับ
2: นอกจากที่ตรวจทางเข้าแล้ว
1: ครับผม
2: ย
1: ัง
2: ตรวจคัดกรอง
1: ใช่ใช่ใช่ครับมีเครื่องสแกนวัตถุอาวุธเนาะแล้วก็จะเดินตรวจบริเวณจุดที่ว่าป่อบางอ่ะตามรั้วนะครับใช่ครับใช
0: ่ผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งก็เล่าว่าความรู้สึกเนี่ยตอนนี้อุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลนะครับที่ทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดให้กับลูกหลานนะครับสำหรับเด็กผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจตั้ง4ข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะนี้เด็กอยู่ในความดูแลของสถานพินิจในระหว่างที่รอการสอบสวนนะครับเราตามกันต่อนะครับกับกรณีการตรวจสอบที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการกล่าวอ้างว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการถือครองที่สปก.ครับซึ่งล่าสุดทางปลัดก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับขณะที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าพื้นที่ซึ่งถูกร้องเรียนให้มีการตรวจสอบอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่เคยสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้กับใครครับ
3: รังวัด
0: เจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อธิบายแผนที่เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2521โครงการป่าดงใหญ่โซน E ในอำเภอโนนดินแดงครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่7ไร่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์ที่มีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินว่ามีข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้ถือครองและใช้ประโยชน์ทางนิติกรประจำสำนักงานสปก.บุรีรัมย์บอกว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนก็ได้ร่วมกับนายช่างประจำสปก.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงมีสภาพการทำประโยชน์สร้างบ้านพักอาศัย1หลังแล้วก็ปลูกต้นไม้โดยรอบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดหรือว่าจัดให้กับใครนะครับทางนิติกรสปก.บุรีรัมย์ยังระบุอีกว่าตามระเบียบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518คือเป็นเกษตรกรส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินสปก.ก็คือข้าราชการหรือผู้ที่มีประกันสังคมประกอบการค้าพาณิชย์ซึ่งจากข้อมูลพบว่าที่ดินที่ถูกร้องเรียนลูกสาวของปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้ขอออกบ้านเลขที่และมีการนำรายชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถูกร้องเรียนมายื่นคำขอออกเป็นสปก.ขณะที่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงก็บอกว่าที่ดินส่วนใหญ่มีการจับจองทำกินมาตั้งแต่อดีตและตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ทยอยไปยื่นขอออกเอกสารสปก.และยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบส่วนบ้านพักตากอากาศหรือว่ารีสอร์ทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลการถือครองครับ
4: ส่วนมากมันก็เป็นสปก.แต่ใบเขายังพันออกมาม
5: ีคนมากวนซื้อหลายบ่ด้วยกัน
4: คนก็บ่ค่อยมีคนมาซื้อแต่ว่าไอ้ฟังทางนู่นเด้อหนูแต่บ่ค่อยฮู้แต่ว่าทางนู่นมันจะเป็นพวกเขตผักใจเขามาซื้อเด้อ
5: ที่ถนน
4: แม่นค่ะออกไปติดเขาวุ่นฝั่งนู่นเด้อแต่ตรงนี้เขาบ่ค่อยมีคนมาเขาบ่ค่อยขายดอกครับมันเป็นของส่วนของสินนะ
0: ด้านนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการถือครองที่ดินดังกล่าวนะครับยืนยันไม่ใช่ที่สปกและกรณีที่เป็นข่าวไม่มีข้อเท็จจริงเป็นเพียงการดิสเครดิตตนเองซึ่งที่ดินแปลงที่มีปัญหาไม่ใช่ที่ดินของตนเองที่ดินตนเองมี6ไร่อยู่ใกล้กันกรณีนี้เคยถูกนำเสนอแล้วครั้ง1ปีที่แล้วขณะนั้นตนเองได้เข้าชี้แจงกับทุกหน่วยงานแล้วว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาถูกต้องจากเพื่อนโดยถือครองเอกสารครอบครองสค1ที่ผ่านมาก็มีการเสียภาษีท้องที่นะครับแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงว่าสิ่งก่อสร้างในที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงบ้านพักของตนเองไม่ใช่รีสอร์ทอย่างที่ถูกกล่าวอ้างแล้วก็เน้นย้ำว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้นะครับและรู้ตัวบุคคลที่ปล่อยข่าวเป็นอย่างดีซึ่งหลังเกษียณอายุราชการก็จะเดินหน้าตอบโต้กลับเพราะที่ผ่านมาถูกบุคคลดังกล่าวโจมตีและใส่ร้ายหลายเรื่อง
6: ไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่ซีเรียสเพราะไอ้ที่ข่าวมันเป็นเรนออกมาเนี่ยมันไปผ่านกระบวนการตรวจสอบมาหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการให้ข่าวมาเพื่อเคสดิสเครดิตกันพิเศษเท่านั้นเองที่จริงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่จดทะเบียนอะไรเลยมันเป็นที่หัวไร่ไปนะครับตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นเสียภาษีท้องที่เฉยๆซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการใดๆนะครับก็เราก็เสียภาษีไปซึ่งไม่ได้ไปก็เลยไปบุกรุกไปยึดสปกแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่ดีสอนมันคือบ้านพัก
0: ที่มาของการตรวจสอบครั้งนี้นะครับชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลว่าได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูกรณีถูกกล่าวอ้างว่าถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่กว่า7ไร่ในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เครือข่ายก็ได้ไปยื่นเรื่องต่อสปก.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับที่มาการถือครองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นพบว่าพื้นที่นี้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2521โครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้กับบุคคลใดมาก่อนจากการตรวจสอบประวัติการถือครองพบว่าผู้ที่ปรากฏตามข่าวเข้าถือครองที่ดินเมื่อประมาณปี2553สร้างบ้านพักอาศัย1หลังปลูกไม้พ้นขุดคลองเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้ลูกสาวดูแลแล้วก็ทำประโยชน์ขณะเดียวกัน6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลซึ่งไม่ได้ปรากฏชื่อตามข่าวยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.บุรีรัมย์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏตามข่าวถ้าพบว่าผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากรณีที่ทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายซึ่งมาพักผ่อนในจังหวัดชลบุรีช่วง 2-6 กันยายนที่ผ่านมาทำให้ช่วงโลซีซั่นคึกคักมากขึ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 50-100 ล้านครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกองเรือโจมตีตอนนี้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่6กันยายนหลังเสร็จสิ้นการแวะพักตามกำหนด 2-6 กันยายนนะครับแล้วก็ให้ทหารเรือนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ต้องปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่อง286วันด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าการเข้ามาพักผ่อนของกองเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในพื้นที่ได้คาดการว่าจับจ่ายราวๆ100ล้านบาทเลยครับพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ไม่ได้มีแค่เมืองท่องเที่ยวการท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่ยังมีที่เที่ยวอีกมากมายให้ชาวต่างชาติมาสัมผัส
7: ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของเมืองที่แง่มุมที่เดิมทางสื่อทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยพยายามจะสื่อสารว่าพัทยาเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบาร์เบียนะครับหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียก็มีการล้อเลียนกันว่าผู้หญิงต้องรีบมาเมืองเนี้ยนะครับเพื่อที่จะมาอะไรต่างๆแต่ว่าพอมาขึ้นจริงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในครั้งเนี้ยภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยก็มีการผสมผสานในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเฉพาะในบางพื้นที่
0: สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ก็ทั้งร้านอาหารศูนย์การค้าค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมนะครับโดยเฉพาะในเครือเชนต่างประเทศพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐรุ่นใหม่หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเน้นจะไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวแต่กระจายตัวไปแหล่งท่องเที่ยวกินอาหารจับจ่ายซื้อสินค้าตามที่ต่างๆกำลังพลมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทครับเงินหมุนเวียนประมาณ 50 ถึง 100 ล้านบาทคาดว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่กระจายไปที่สินค้าอาหารการเดินทางกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการได้ครับแม้จะเป็นช่วงกลางหน้าฝนนะครับแต่เอลนินโญปีนี้ก็ทำให้หน่วยงานต่างๆต้องวางแผนอย่างรอบคอบโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของไทยอย่างปลูกข้าวถ้าฝนทิ้งช่วงอาจกระทบหนักครับพันเอกสัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรพร้อมนายประกายแน่นอุดรนายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานพิจิตรติดตามสถานการณ์น้ำยมบริเวณสถานีวัดน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอสามงามและบริเวณฝายสามงามตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับน้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่พิจิตรรวม4อำเภอในช่วงฤดูแล้งลำน้ำก็จะแห้งเห็นเนินทรายและฤดูน้ำหลากก็จะมากจนล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนปีนี้น้ำยมทางกรมชลประทานเนี่ยมีการจัดสร้างฝายชะลอน้ำเป็นรูปแบบขั้นบันไดจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่พิจิตรนะครับแม่น้ำยมความยาว128กิโลเมตรฝายทั้งหมด7แห่งสร้างเสร็จจัดการน้ำได้แล้ว5เหลืออีก2แห่งใกล้เสร็จสมบูรณ์ก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันลำน้ำยมเนี่ยสามารถบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรอุปโภคบริโภคได้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
8: ชลประทานมีความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมีการสร้างประตูระบายน้ำสร้างฝายไฮโดรลิกพับได้รวมถึงการสร้างประตูระบายน้ำที่วังจิกซึ่งจะส่งผลให้น้ำยมนั้นในฤดูแล้งมีน้ำในลำน้ำเช่นกันครับแต่ถ้าหากในช่วงฤดูน้ำหลากก็สามารถที่จะบริหารน้ำให้ไม่กระทบกระเทือนถึงชาวบ้านหรือเกษตรกรในพื้นที่สองข้างของลำน้ำยมได้ครับ
0: ด้านนายประกายแน่นอุดรนายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานพิจิตรบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนยังมีไม่มากนะครับฝายก็ยังอยู่ในโหมดเก็บกักน้ำตอนนี้กักเก็บอยู่ที่ 100% ครับ 6.7 ล้านลูกบาศก์เมตรจากฝายสามงามไปถึงประตูท่าแหยาว24กิโลเมตรแล้วก็ยังมีฝายด้านล่างลำน้ำที่เป็นฝายวังจิกตอนนี้ก่อสร้างไป 98% ก็เข้าสู่โหมดกักเก็บน้ำตอนปลายปีเนี่ยจะมีน้ำเพิ่มอีก 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตรความยาวก็คือ27กิโลเมตรนะครับเมื่อกักเก็บน้ำได้ก็จะสามารถช่วยชาวอำเภอสามงามและชาวอำเภอโพประทับช้างให้มีน้ำใช้ไม่เหมือนในอดีตที่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยลงไปเตะฟุตบอลในแม่น้ำได้ครับน้ำท่วมน้ำแล้งนี่ก็ว่ารับมือยากแล้วนะครับทีนี้ถ้าเจอน้ำกัดเซาะตลิ่งด้วยลำบาก2เท่าครับตอนนี้ชาวบ้านที่เขามีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับทำให้เจ้าของบ้านบางส่วนตัดสินใจรื้อบ้านย้ายออกจากพื้นที่แม้จะผูกพันเพราะว่าอยู่อาศัยมานานก็ตามคุณสุปัชชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนนี้มาครับ
9: รื้อก็ตะลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูนแล้ว
10: แต่ถ้าเขื่อนอะเรารอปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวัน
11: บ้านไม้ทรงไทยอายุมากกว่า50ปีในตำบลทางช้างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้แทบไม่เหลือความสวยงามให้เห็นหลังแนวตลิ่งริมคลองบางหลวงค่อยๆสุดตัวและพังทลายชุมชนนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำแทบทุกปีแต่วันนี้ครอบครัวของนางสมานสิทธิองค์ต้องเจอวิกฤตครั้งใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมเมื่อน้ำลดลงอย่างรวดเร็วดินที่เคยอุ้มน้ำเกิดการสไลด์ลึกเข้ามาถึงเสาหน้าบ้านจนในที่สุดต้องจำใจรื้อบ้านทิ้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
9: เขารื้อก็ตะลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูนแล้วทุบไปทีละนิดละนิดละหน่อยมันก็นั่นนะอันนี้มันมากเกิน
12: มากครั้งนี้มากเกิน
9: มากก่อนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยกลัวใช่ไหมกลัว
11: แนวตลิ่งริมน้ำถูกกระแสน้ำและคลื่นกัดเซาะสุดหายเข้าไปจากเดิมกว่า30เมตรและมีแนวโน้มสุดตัวลงเรื่อยๆ ชาวบ้านที่พอมีเงินเลือกใช้วิธีย้ายไปอยู่บ้านญาติหรือย้ายถิ่นฐานออกไปขณะที่บางคนไม่มีทางเลือกจำใจต้องอยู่และหาวิธีรับมือเอง
13: แค่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกเห็นพื้นดินอย่างนี้แต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นเหมือนชะง่อนผาข้างในใต้น้ำมันไม่มีดิน
14: เป็นโพรง
13: ใช่ค่ะใช่มันเป็นโพรง
11: พื้นที่ตำบลทางช้างอำเภอบางบานอยู่ติดแม่น้ำน้อยลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ชาวบ้านต้องรับแรงปะทะจากมวลน้ำหลากแต่หลังน้ำ

0: ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ตะลิ่งสุดตัวที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าได้ทำหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งรวม10โครงการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งตำบลทางช้างตำบลน้ำเต้าและตำบลวัดตะกูเพื่อชะลอการกัดเซาะในระยะยาวแต่จนถึงขณะนี้โครงการยังไม่มีความคืบหน้า
1: น่าจะช้าไปนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขื่อนอะเรารอปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวัน
2: จุดที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับยังไม่มีประตูไม่มีประตูน้ำเพราะนั้นการขึ้นลงของน้ำก็จะเป็นไปตามการปล่อยน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยานะฮะยังไม่สามารถคอนโทรลน้ำได้นะฮะเพราะนั้นพอน้ำมันมีการเปลี่ยนเรียกอะไรฮะเปลี่ยนการขึ้นลงโดยฉับพลันตลิ่งหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ
0: ทุกปีที่น้ำมาตลิ่งก็ถูกกัดเซาะและทุกครั้งที่ดินพังบ้านเรือนก็ขยับเข้าใกล้แม่น้ำมากขึ้นขณะที่การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยังไม่มีความคืบหน้าและมีข้อจำกัดทางขั้นตอนและงบประมาณทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่ากว่าโครงการจะสำเร็จชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่และต้องรื้อถอนบ้านอีกกี่หลังสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
3: มะแขวนครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องเทศสำคัญของชาวล้านนาล่าสุดมะแขวนเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดแล้วนะครับก็จะช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนครับเกษตรกรในตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันเก็บช่อผลมะแขวนพืชเครื่องเทศพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากรสชาติเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมแรงนะครับโดยเฉพาะมะแขวนโป่งแยงนี่ถือว่าเป็นมะแขวนสายพันธุ์พิเศษครับรสชาติคงทนกว่าพื้นที่อื่นราคาจึงสูงมากกว่าที่อื่นนายบุญศรีมูลสมรองประธานวิสาหกิจชุมชนมะแขวนโป่งแยงบอกว่ามะแขวนเป็นพืชที่ดูแลง่ายโตได้ตามธรรมชาติไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำธรรมชาติของมะแขวนก็เป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้นดอกเพศผู้จะร่วงและไม่ติดผลดังนั้นชาวสวนจึงใช้วิธีการเสียบยอดเปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมียล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนมะแขวนเชียงใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ลำดับที่8ของจังหวัดก็สร้างความยินดีให้กับเกษตรกรเพราะจะช่วยสร้างมาตรฐานให้มะแขวนเชียงใหม่ได้นะครับชาวสวนตอนนี้เตรียมวางแผนการปลูกเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์มะแขวนท้องถิ่นรักษาคุณภาพและปริมาณของผลผลิตครับ
4: 10ต้นเกินกว่านั้นก็ระบายไม่ทันเนี่ยเพราะมันถ้ามันออกมามันออกทีเดียวกันถ้าเราปลูกเยอะมันก็ล้นตลาดมันเป็นเขาเรียกอะไรมันออกตามฤดูปีหนึ่งออกครั้งหนึ่ง
3: มะแขวนเนี่ยปลูกได้ตามไหล่เขานะครับหรือว่าพื้นที่สูงชันความสูงจากระดับน้ำทะเล800ถึง 1,200 เมตรโดยใน5หมู่บ้านของตำบลโป่งแยงมีพื้นที่ปลูกมะแขวนกว่า140ไร่ต้นมะแขวนกว่า 2,000 ต้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะแขวนโป่งแยงบอกว่ามะแขวน1ต้นให้ผลผลิต50กิโลกรัมรายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทและนอกจากจะขายมะแขวนแบบบริโภคสดแล้วยังแปรรูปด้วยนะครับทั้งเอาไปดองน้ำปลาแปรรูปเป็นมะแขวนอบแห้งพริกลาบและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือผงโรยข้าวมะแขวนครับซึ่งเน้นความสะดวกในการรับประทานสามารถกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวได้เลยครับ
5: ธัญพืชที่มีประโยชน์ค่ะตัวสุดท้ายก็คือน้ำพริกลาบอะค่ะเป็นส่วนผสมสำคัญหลักของผงโรยข้าวของเราค่ะน้ำพริกลาบของเราก็มีชื่ออยู่แล้วเนาะค่ะ
6: ตอนนี้มะแขวนโป่งแยงของวิสาหกิจเองเนี่ยสร้างรายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างคร
5: ับ เพิ่มมูลค่าเยอะเลยค่ะตอนนี้ตั้งแต่เราจัดตั้งกลุ่มก็สมาชิกก็เริ่มปลูกกันเยอะขึ้นคิดว่าคงเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรได้มากขึ้นค่ะ
3: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนบอกว่ามะแขวนถือเป็นสุดยอดเครื่องเทศล้านนาครับใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารชาวเหนือก็นิยมนำผลสดไปดองกับน้ำปลารับประทานเป็นผักเคียงกับลาบลู่ส่วนผลแล้วก็เม็ดแห้งเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารส่วนด้านสมุนไพรครับมะแขวนใบเนี่ยใช้ขยี้อุดฟันแก้รัมมานาดแก้ปวดฟันเม็ดกินแก้ลม เรื่องของการวิงเวียนศีรษะบำรุงโลหิตได้ด้วยบำรุงหัวใจก็ได้ขับลมในลำไส้ขับปัสสาวะรากและเนื้อไม้ใช้ต้มน้ำดื่มขับลมในลำไส้แก้ลมเบื้องบนหน้ามือตาลายวิงเวียนและขับระดูของสตรีขนแห้งยังสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยครับมีองค์ประกอบลิโมนีนและซาบินีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ต้านอนุมูลอิสระสูงต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยระงับการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยครับส่วนไปดูเรื่องราวของช่างซ่อมเครื่องยนต์ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาคนหนึ่งนะครับเขาดัดแปลงรถจักรยานยนต์จิ๋วให้กลายเป็นรถพ่วงข้างขายหมึกบดสร้างรายได้ครับรถจักรยานยนต์จิ๋วพ่วงข้างมาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแผงหมึกเป็นหมึกแห้งนะครับหมึกปิ้งที่เอาไปปิ้งแล้วก็กินหมึกบดเนี่ยนะครับตระเวนขี่ไปตามถนนในหมู่บ้านที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีนครราชสีมาก็จะไปแวะจอดขายปลาหมึกบดให้กับลูกค้าที่สนใจสร้างสีสันให้กับคนพบเห็นนี่มีป้ายไฟด้วยนะคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นของนายจิตติพรอุ่นจิตติหรือว่าช่างนุ้ยอายุ41ปีนะครับช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่นำความรู้เครื่องยนต์มาดัดแปลงจากจักรยานยนต์เด็กเล่นกลายเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าจิ๋วที่สามารถใช้งานแบบนี้ได้นายจิตติพรเนี่ยบอกว่าปกติขายจักรยานยนต์เด็กอยู่แล้วจึงมีโอกาสนำไอเดียมาดัดแปลงเสริมโครงสร้างให้มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากขึ้นจากนั้นก็ดัดแปลงเครื่องตัดหญ้ามาวางเป็นเครื่องยนต์แทนเพื่อเพิ่มแรงขับแล้วก็ปรับจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมใช้พลังงานไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็นำรถพ่วงข้างมาต่อเติมเพื่อนำหมึกบดมาขายตอนนี้ได้รับความสนใจจุจากลูกค้ามากครับ
7: ว่างคิดอยากหาอะไรทำอ่ะก็เลยถ้าทำอันนั้นขับเล่นมันก็ได้แค่เล่นน่ะทีนี้เราก็อยากมีรายได้มีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยได้มาลองซื้อเนี่ยหมึกบดมาลองมาใส่รถเราดูตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้พี่ทำไปทำมามันก็ได้นี่หว่าตอนแรกว่าจะขายอาทิตย์ละครั้งเนี่ยทำไปทำมาต้องขายทุกวันซะละลูกค้าเรียกร้องครับผมขับขายแค่ในหมู่บ้านนี้แหละครับ
3: เห็นจักรยานยนต์คันจิ๋วแบบนี้นะคุณผู้ชมรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ขับอยู่ในหมู่บ้านชุมชนราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาทซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะขายรถจิ๋วแล้วนะครับยังมีรายได้จากการขายปลาหมึกด้วยนะครับ400ถึง500บาทก็ถือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งไปด้วยนะครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ถ้ำผาเรียงขออภัยนะครับถ้ำผาเวียงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับทางทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณถ้ำธรรมมาศนะครับซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กฝั่งตรงข้ามถ้ำผาเวียงด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงตำบลนาแกอำเภอดาวังจังหวัดหนองบัวลำพูไปพบภาพเขียนสีโบราณ3ยุคยุคแรกก็จะปรากฏเป็นภาพสัตว์ชัดเจนคือภาพลิงไต่เถาวัลย์ยุคที่2พบการเขียนลายยักษ์คดทับซ้อนลงบนภาพสัตว์และยุคที่3พบภาพรอยฝ่ามือมนุษย์โบราณ2แห่งถ้ำผาเวียงนี่ถือเป็นจุดกึ่งกลางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำเลยทางฝั่งตะวันตกและภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีทางฝั่งตะวันออกนะครับมีชิ้นส่วนกระดูกโบราณภายในถ้ำผาเวียงที่คาดว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่อายุเก่าแก่ราวๆ 3,500 ถึง 4,000 ปีเบื้องต้นทางสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการสำรวจเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุตามขั้นตอนต่อไปครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

ใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามา

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพามาชิมของอร่อยที่ย่านเก่าแก่นะครับฝั่งธนบุรีนั่นคือย่านท่าดินแดงนั่นเองนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวมของอาหารอร่อยมากมายหลายเชื้อชาติเลยนะครับผมใครที่เป็นนักกินต้องรู้จักกันดีเลยนะครับแต่วันนี้น้องไข่ตุ๋นไม่ได้มาแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะหาของอร่อยๆไปฝากแน่นอนครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่แค่ร้านแรกก็เป็นระดับตำนานแล้วร้านนี้เปิดไปกี่ปีแล้วครับอาม่า
2: 40กว่าปีค่ะ
1: ร้านนี้คือร้านข้าวพระรามลงสงหลายๆคนไม่รู้จักพระรามลงสงคืออะไรครับ
2: คือเหมือนกับคล้ายกับมุสเตะแต่เราไปต้มอย่างเงี้ยแล้วก็ราดข้าว
1: แล้วทำไมก็ถึงเรียกพระรามล่ะ
2: พระรามก็คือผักบุ้ง
1: ผักบุ้งสีเขียวเหมือนพระราม
2: เนี่ย
1: ผักบุ้งสีเขียวเหมือนพระรามเอาลงไปลวก
2: เอาลงไปลวกน้ำ
1: ฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้พระรามลงสงนี่เป็นอาหารไทยหรืออาหารจีน
2: อาหารจีนค่ะ
1: เอาเป็นอาหารจีนเหรอ
2: ใช
1: ่แล้วมีชื่อจีนไหม
2: อ้าวข้าวผัดซาแต่ปุงป
1: ุ
2: ง
1: ซาแต่ปุง
2: ข้าวปุงนะ
1: ปุงข้าวและซาแต่ก็คือ
2: ซาแต่ก็มุกซาแต
1: ่อ๋อแล้วพอมาเป็นชื่อไทยเลยเปลี่ยนมาเป็นพระรามลงสง
2: ก็ลงสงไปรู้ขายตังนะ
1: ไม่รู้ขายตังแต่สมัยก่อนเราเรียกกันว่าซาแต่ปึงอันนี้คือเป็นสูตรแบบที่เราทำกินเองที่บ้านเหรอ
2: ใช่ทั้งชอบกินแล้วก็ทำกับข้าวเป็นมาแล้วก็ทำให้ลูกๆกิน
1: แล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรล่ะ
2: ทำเสื้อผ้าส่ง
1: ทำเสื้อผ้าส่ง
2: ส่งสังเพลงอ
1: ่
2: ะ
1: ส่งสังเพลง
2: แล้วเปลี่ยนบ้านไก่อยู่สังเพลง
1: แล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาทำอันนี้ล่ะ
2: เสื้อผ้าลำบากละ
1: มันเหนื่อย
2: แล้วก็ไม่อยากทำละ
1: ไม่อยากทำแล้วเปลี่ยนใจเลยมาขาย
2: เปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจแล้วมาด้วยทำอะไรเห็นคุณแถวนี้ไม่มีใครขายนี่วะเรามาลงมาขายดู
1: มาเปิดเลย
2: ขายเล่นเล่น
1: ขายเล่นเล่นแต่ตอนนี้เปิดมา40ปีละหลังจากเล่นเล่น
2: ใช่
1: ก็คือปกติเราจะกินกันเป็นข้าวพระรามลงสงแต่ที่เนี่ยเขามีเหมือนเส้นหมี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเรียกว่าอะไรเส้นหมี
2: ่ไม่รู้นะ
1: เราก็เรียกเส้นหมี่ธรรมดาเลย
2: ช่างก็เรียกเส้นหมี่
1: เป็นนี้ไหมทศกัณฐ์ลงสงบ้างไหม
2: ไม่รู้ไม่มีบ้าง
1: เคล็ดลับบอกได้ไหมเคล็ดลับน้ำจิ้มความอร่อยของเราคืออะไรเคล็ดลับ
2: คนเค็มคนหวานไม่เหมือนกันชอบหวานชอบเค็มชอบ
1: และของอาม่าเป็นเค็มหรือหวาน
2: ฉันเหรอฉันเป็นคนน้ำไม่มีโรคประจำตัวกินอะไรทั่วไปกินหมดแหละกินอะไร
1: กินได้หมดทุกรสเลย
2: คุณกินก็ดู
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 90ตาเลิศเหรอ
1: แข็งแรงมาก
2: ก็ใช่ดิ
1: ของอาม่าจะแปลกอย่างนึงตรงที่เอาหมูไปต้มในน้ำจิ้ม
2: ใช่
1: ปกติเวลาผมทำเนี่ยผมจะเอาหมูมาลวกกับผักบุ้งทำไมต้องเอาหมูไปต้มในนั้นอ่ะ
2: มันอร่อยกว่าร
1: สชาติมันเข้มข้นกว่า
2: ถ้าเด็กคุณกินก็ดู
1: แต่ว่าตกลงน้ำจิ้มตัวนี้มันเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊ะไหม
2: ใช่เหมือนค่ะแต่ทำสายหน่อย

0: ตำหนิอะไรเนาะเอาสิ่งจะแก้ไขอะไร
1: คือผมอะทำร้านรัดหน้าแต่พอผมกินหมูอะมากนุ่มกว่าหมูร้านผมนี่อะทำยังไงอะหมักนานไหมหมัก
0: เปล่าไม่ต้องนะต้มอยู่ในน้ำเลยยิ่งต้มยิ่งป่วยยิ่งป่วยก็ยิ่งนั่น
1: ไม่ต้องไปหมักเลย
0: ไม่ต้อง
1: เราต้องใช้ส่วนไหนอะมาก
0: ส่วนกระโปง
1: มันไม่ค่อยมีมันใช่ไหม
0: โอ้มันไม่มีมันจะสวยกว่า
1: แล้วก็กินกับคุณเชียงก็ได้
0: กินกับคุณเชียงออกหวานๆหน่อย
1: ปกติเวลาเรากินน้ำพริกเผามันจะออกหวานแล้วพระรามวงศ์สงฆ์มันก็ออกหวาน
0: ใช่
1: ทีนี้มันก็จะเลี่ยนแต่น้ำพริกเผาอาม่ามันไม่ออกหวาน
0: ออกเผ็ดออกเผ็ดนิดนึง
1: ใช่มันก็เลยมาเจอกับน้ำสเต๊ะที่หวานแล้วมันเข้ากันแล้วผักบุ้งกรอบกรอบนะ
0: อ
1: ู้อร่อยอ่ะแล้วเขาก็บอกอาม่าบอกว่าให้กินคู่กับพริกสดก็ได้อย่างนี
0: ้
1: ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เป็นพริกดองแล้วก็อันนี้เป็นเส้นหมี่เหมือนกันอันนี้ครั้งแรกแล้วเส้นหมี่ไม่เคยกินอาม่าขายจานเท่าไหร่เนี่ย
0: จานอย่างนี้นะ50บาทเอง
1: นี่หมูเยอะมากเลยนะนี่หมูประมาณแบบ
0: จานละ50บาทถ้าจานใหญ่หน่อยก็60แค่นี้
1: ขายถูกอ่ะ

0: ขายเล่น
1: ๆขายอันนี้คือขายไม่ให้เหงาแล้วตัวน้ำของอาม่าเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำหมูสเต๊ะเนาะแต่ว่าม
0: ัน
1: ไม่ข้นเข้าแต่มันหอมมากเลยอ่ะไอ้ที่มันหอมนี่เพราะเราใส่อะไรไปบ้างอ่ะ
0: เราใส่ถั่วงาเยอะหน่อย
1: บ้างตัวเลยผมทำสเต๊ะผมก็ใส่ถั่วอย่างเดียวนะ
0: ต้องใส่งาหน่อย
1: ใส่งาหน่อยให้มันหอม
0: ใส่งาเลยจะหอม
1: ยังไงลองมาชิมครับคุณผู้ชมอันนี้ขอบคุณอาม่ามากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้อยู่กับนางงามที่ไหนนะนี่คือเจ้าของร้านข้าวมันไก่ทำไมแม่เล็กแต่งตัวสวยจังล่ะมาร้านข้าวมันไก่อ่ะ
2: ป้าเล็กชอบแต่งอยู่แล้วมันแต่งเรียบๆอยู่แล้วอ่ะส่วนมากจะไปมาจ้า
1: คือแบบว่าเจ้าของร้านต้องดูดีไว้ก่อน
2: ด
1: ู
2: ดีไว้ก่อน
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหน้าตาอาหารก็ดูดีตามมา
2: ใช่ค่ะ
1: นี่นะไม่ได้ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับ
2: มันขาย2ที่20ปีได้
1: ประมาณ20ปีประมาณ20ป
2: ีไม่เกินเนาะไม่เก
1: ินแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ก่อนอยู่ที่ไหน
2: อยู่ข้างๆเนี่ย
1: แกก็อยู่ข้างๆเริ่มต้นเนี่ยแม่เล็กขายข้าวมันไก่เลยมั้ยหรือว่าขายอะไรมาก่อน
2: ก่อนตอนแรกนั้นขายข้าวขายไก่ทอดขายหมูทอดอยู่ติดกับร้านข้าวมันไก่คนละซี่คนละซ
1: ี่อ๋อก็คืออยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวมันไก่
2: ใช
1: ่แล้วทำไมไปฮุบกิจการเขาซะล่ะ
2: เขาเลิกไปเขาเห็นความดีของเรานะอยู่ด้วยกันอาจจะช่วยเหลือกันทีนี้เขาเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้เขาเนี่ย 50,000 เขาไม่ให้เขาบอกเขาไม่ให้เขาจะให้แม
1: ่เอาหมายถึงจะขอซื้อสูตร 50,000
2: จะขอซื้อสูตรเขา 50,000 เขาไม่ให้
1: เขาไม่ให้แต่เขาให้เราฟรีๆ
2: ให้เราฟรี
1: ๆว้าวสุดยอดนี่
2: คือเราดีกันเนี่ยดีกันด้วยความบริสุทธ
1: ิ์ใจสุดยอดเลยแต่ทีนี้เห็นบอกว่าเห็นเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดที่ข้าวมันไก่อย่างเดียวคุณผู้ชมเขาบอกว่าทีเด็ดก็คือจะมีข้าวที่เรียกว่าข้าวอะไรนะ3สหาย
2: สามมีคอหมูย่างมีไก่ทอด
1: ที่ผมสั่งมาวันนี้ก็คือเขาบอกจะมีคอหมูย่าง
2: มีไก่ทอด
1: ไก่ทอดไก่ทอดนี่แม่เล็กถนัดอยู่แล้วเพราะขายมาตลอดแปลว่าไก่ทอดนี่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีไก่ธรรมดาด้วยแล้วก็มีเครื่องในไก่ตอน
2: เขาเรียกไก่ตอน
1: คอหมูแบบข้างนอกมันเกรียมเลยครับแต่ข้างในมันนุ่ม
2: นุ่มค
1: ่
2: ะ
1: อู้อร่อยแล้วก็มันน้อยน่าจะแบบสันคอแบบเลือกส่วนแบบไม่ค่อยมีมันเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วก็น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มมันจะแบบ
2: ออกเปรี้ยวนิดหน่อย
1: มันจะเหมือนกับแจ่วอีสานแต่ว่ามันก็มีความแบบข้าวมันไก่มาปนนิดๆอ่ะผมก็บอกไม่ถูกมันเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยๆนะ
2: หวานน้อยแต่เปรี้ยวนำหน้านิดนึง
1: ค่ะแต่เปรี้ยวน่ะเปรี้ยวมะขามใช่มั้ย
2: ใช่ๆมะขาม
1: แล้วก็หอมพวกเครื่องข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยต่อมาแม่บอกว่าถ้าไก่ทอดนี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าก่อนจะเปิดร้านข้าวมันไก่นี่ขายไก่ทอดมาก่อนไก่ทอดของเราเป็นสูตรยังไงครับแม
2: ่ของเราใช้เครื่องสมุนไพรทั้งหมดนะแม่นะมีขาตะไคร้ด้วยของแม่เนี่ยไก่ทอดมีขามีตะไคร้ด้วย
1: ผลหมักไปเลยหรอ
2: ต้องหมัก
1: หอมคุณผู้ชมหอมพอหมักอ่ะมันไม่ใช่หอมอย่างเดียวมันนุ่มด้วยและไก่ตอนล่ะไก่ตอนของเราพิเศษยังไงแม
2: ่ไก่ตอนนี่ล้างด้วยเกลืออะไรเนี่ยบางทีเราก็เอามะนาวเปลือกมะนาวนี่ใส่ไปที่ล้างนี่ด้วยมันจะล้างไก่มันจะสะอาดมากเลยไก่จะสะอาด
1: มันจะได้ไม่มีกลิ่นไม่อะไรนะแต่พอกินไปครับทีเด็ดอีกอย่างนึงในข้าวมันไก่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยจริงเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆไหมผมเห็นมีพี่คนนึงอ่ะเขาเอาน้ำซุปอ่ะและเขาตักน้ำจิ้มใส
2: ่ใช่เหมือนต้มยำอร่อย
1: อันนี้คือเคล็ดลับของร้านเราใช่ไหม
2: ใช่เหมือนต้มยำ
1: อร่อยถ้ามาร้านนี้เขากินแบบนี้นะคุณผู้ชมแปลกมากเลย
2: มันอร่อยมันออกเปรี้ยวอร่อย
1: อร่อยอ่ะ
2: อร่อย
1: แต่น้ำจิ้มอร่อยจริงคุณผู้ชมเพราะว่าคือคุณแม่ใช้เต้าเจี้ยวค่อนข้างดีมันไม่เค็มจัดกลิ่นเต้าเจี้ยวมันไม่แรงมันหอมถั่วเหลืองเบาๆแล้วมันเข้ากับพวกเครื่องที่เราใส่เนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยขิงกระเทียมอะไรพวกนี้นะ
2: ขิงกระเทียมพริก
1: แล้วก็พริกก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนสดใช่ไหมพริกขี้หนูสวนมันเลยหอม
2: น
1: ุ่มครับเราใช้ข้าวอะไรอ่ะแม
2: ่ข้าวหอมมะลิกลางปีนะที่นี่ใช้กลางปีข้าวต้นปีคือข้าวใหม
1: ่ข้าวกลางปีก็คือกลางเก่ากลางใหม่ถ้าข้าวปลายปีคือข้าวเก่า
2: ข้าวเก่าใช่
1: ทำไมต้องใช้ข้าวกลางปีอ่ะแม
2: ่มันนุ่มเราไม่ร่วนเราก็ไม่มี
1: นุ่มแล้วก็ไม่แฉะ
2: ใช
1: ่ก็คือตอนนี้แม่เล็กวางมือแล้
2: ววางมือ
1: ให้ลูกดูแลแล้ว
2: ใช่
1: แล้วตอนนี้แม่เล็กไปทำอะไรครับ
2: ส่วนมากไปวัดแล้วก็น้ำจิ้มน่ะแม่เป็นคนทำ
1: อ๋อแม่จะเป็นคนทำน้ำจิ้มให้น้องแล้วน้องก็จะมาดูแลเรื่องไก่เรื่องข้าว
2: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณแม่เล็กมากเลยต้องบอกว่านี่เป็นข้าวมันไก่อีกร้านนึงนะครับที่ถ้าคุณจะมากินอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะถ้าถามให้ผมแนะนำนะ1คุณต้องลองคอหมูย่างกับ2น้ำจิ้มข้าวมันไก่ใส่ในน้ำซุปนี่สูตรเด็ดไม่มีร้านไหนทำร้านนี้เด็ดจริงวันนี้ขอบคุณแม่เล็กมากเลยครับขอบคุณครับ

0: สาธุ
1: สวัสดีครับผมคุณผู้ชมถ้ามาที่อันท่าดินแดงเนี่ยมีอาหารหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดเลยเขาบอกเป็นระดับตำนานนั่นก็คือหมูสเต๊ะครับแต่วันนี้เขาให้โอกาสผมมาล้วงสูตรอันนี้มาถึงแบบที่ทำเลยนะอันดับแรกถามก่อนเลยว่าใช้ส่วนไหนครับตัวนี
2: ้อันนี้เนื้อบะมักนะครับคนจีนเรียกบะมัก
1: บะมักก็คือสันนอกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: บะมักสันนอกอันนี้มันเป็นน้ำหมัก
2: อันนี้
1: สูตรลับเหรอ
2: ของที่ร้านครับน้ำหมักที่ร้านก็จะมีนมสดนะฮะน้ำส้มสายช
1: ูเขาบอกเลยเหรอบอกได้เลย
2: ไม่เป็นไรคร
1: ับ โอ้โหไหนบอกว่าอันนี้เขาบอกเป็นสูตรที่สืบทอดกันมานานแล้วไม่หรอ
2: ครับ
1: กี่ปีแล้วของพี่สูตรนี
2: ้โอ้นี่ก็ประมาณนั้น 5-60 ปีแล้วครับ
1: 5-60 ปีแล้ววันนี้บอกเลยนะ
2: ครับอันนี้นมสดนะฮะ
1: นมสด
2: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะ
1: น้ำส้มสายชู
2: ซอสปรุงรสนะฮะ
1: เฮ้ยทำไมหมักหมูมีน้ำส้มสายชูแปลกจังอ่ะ
2: มีครับต้องมีครับน้ำส้มสายชูเนี่ยมันช่วยทำให้หมูนุ่มขึ้นแล้วก็เกลือครับระวางหมูไว้ก่อนนะฮะก็ใส่พวกน้ำตาลฮะ
1: น้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้หมูมันออกมาค่อนข้างเงาเงาเวลาย่างก็จะสวยด้วยนะ
2: เสร็จปุ๊บก็ผมก็รีครับ
1: อันนี้น้ำปรุงที่เราเตรียมไว้
2: ใช่ครับ
1: เสร็จแล้วหมักไว้นานไหมพี่เ
2: ก็ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงครับเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าตู้แช่แล้วครับ
1: งั้นแปลว่าเราก็ต้องทำทั้งวันเลยสิ
2: ใช่ครับ
1: โหแสดงว่าคือจุดหนึ่งที่เป็นที่เห็นแล้วเป็นเอกลักษณ์คือน่าจะเป็นเรื่องความสดใหม่
2: ใช่ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เขาจะทำกันรอบเดียวนะ
2: ครับ
1: แต่เราจะทำเรื่อยไปขายไปมันเลยได้ความสดใหม
2: ่ออกเลยครับ
1: เดี๋ยวอันนี้คือนึกไม้หนึ่งเหรอชิ้นขนาดนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ย
2: ร้านเราชิ้นขนาดนี้เลย
1: มันใหญ่มากนะคุณผู้ชมเนี่ยได้สูตรหมักหมูไปแล้วนะครับมาดูสูตรน้ำจิ้มกันครับผมอันนี้มาก็พอเข้าใจแหละแต่น้ำจิ้มเอาขนมปังมาทำไมยังไม่กิน
2: ขนมปังนี่ทำให้มันเป็นเนื้อครับ
1: ไม่คือน้ำจิ้มที่ใส่ขนมปังด้วยหรอ
2: ใช่
1: เฮ้ยแปลกเฮ้ยทำไมร้านนี้มีอะไรแปลกๆเยอะด้วยความคิดเราอ่ะเรามาดูมันมีอะไรบ้างอ่ะกะทิ
2: เราใส่กะทิเนี่ยเราส่วนผสมกะทิเนี่ยเราขยำให้มันเข้ากัน
1: นี่ที่ผมมากินทุกครั้งในนี้มีขนมปังเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมไม่รู้จริงๆนะ
3: เอางาป่นถั่วป่น
2: ใช่ครับ
1: คือพอใส่ขนมปังแล้วมันทำให้น้ำจิ้มของเรามันดียังไงอ่ะมันพิเศษยังไง
2: มันจับตัวกันแล้วทำให้มันมีความข้นของน้ำจิ้ม
1: มันช่วยให้แบบเหมือนเวลาที่ผมจิ้มอ่ะมันจะเกาะหมูใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: อันนั้นคือเพราะขนมปังใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงเครื่องโม
1: ่เอาลงเครื่องโม
2: ่
1: แล้วก็ปรุงรสก็จะมีน้ำตาล
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: น้ำตาลน้ำพริกเผา
2: ใช่ครับ
1: น้ำพริกเผาแล้วก็นมสดแล้วก็มีอันนี้คือเอาตัว
2: พริกแกง
1: พริกแกงก็คือพริกแกงไปผัดกับตัวน้ำมันหมู
2: ใช่ครับ
1: อันนี้จริงแล้วน้ำจิ้มหมูใช้เขาใช้พริกแกงอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ของผมใช้อิสลามครับ
1: เป็นพริกแกง
2: ความหอมความเข้มข้นของมันจะชัดเจนกว่า
1: ถ้าเป็นพริกแกงก็น่าจะเป็นพริกแกงคั่วถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย
2: อันนี้ซอสปรุงรสครับ
1: เสร็จแล้วเราก็จะนำมาเคี่ยว
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะได้เป็นน้ำจิ้มหมูสเต๊ะสูตรเด็ดของร้านเขาแล้วนะครับผมแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปชิมเลยดีกว่าเพราะว่าหิวแล้วครับคุณผู้ชมแค่ฟังก็อยากจะลองชิมแล้วว่ามันเด็ดขนาดไหนอันนี้แบบตั้งใจไหมอาจารย์ต้องเป็นพริกเหลืองใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: พริกเหลืองมันจะมีความแบบเหมือนเผ็ดร้อนนิดนึงตัดเลี่ยนนะตัดเลี่ยนนะฮะหอมก็ต้องเป็นหอมแขกเพราะอะไรอ่ะ
2: หอมแขกกลิ่นครับมันขึ้นจมูกดี
1: มันจะไม่เผ็ดมากเหมือนหอมแดงแต่มันจะหอม
2: ไม่เผ็ดเหมือนหอมไทย
1: ไม่เผ็ดเหมือนหอมไทย
2: ใช
1: ่แต่ว่ามันจะได้กลิ่นหอมขึ้นจมูก
2: ดี
1: พี่ถี่พี่ถันนะพี่เจนเนี่ยถ่านเป็นถ่านอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: หอมมากไม้กองกลางครับ
1: ใช่คือเอาเข้าปากเนี่ยคือกลิ่นแบบกลิ่นทานอ่ะหอมจริงหอมมากแล้วก็ตัวซอสตัวน้ำจิ้มจะเห็นแล้วว่ามันแบบเคลือบแบบละมุน
2: ละเอียด
1: แล้วก็รสชาติอ่ะมันเรียกว่ากลมกล่อมคือมันไม่ได้หวานไปเค็มไปมันจะพอดียิ่งกินขนมปังที่อร่อยเลยเพราะมันซึมซับอะเนาะ
2: ครับ
1: มันอย่างที่บอกไปพริกแกงอิสลามอ่ะมันไม่เหมือนพริกแกงไทยคุณผู้ชมมันหอมขึ้นจมูกเลยนะแบบสไตล์แบบเครื่องเทศของอิสลามแต่มันไม่ได้มีรสแบบเผ็ดร้อนหรือรสที่มันแรงขึ้นมา
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดเป็นพริกแกงไทยเนี่ยถ้าใช้ปริมาณเยอะขนาดนี้มันจะมีรสเผ็ดหรือรสซ่าของพวกเครื่องเทศขึ้นมาแต่อันนี้มันจะได้หอมแต่ว่ารสมันละมุนร้านเขาจะอยู่หัวมุมซอย11เลยคุณผู้ชมปากทางเข้าเลยสมัยก่อนตรงนี้เป็นตลาดหรือยังไง
2: ใช่ครับเป็นตลาดโตลุง
1: และที่เขาเรียกว่าท่าดินแดงเนี่ยคือ
2: ท่าดินแดง
1: มีท่าน้ำ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เข้าไปตรงนี้จะมีท่าน้ำ
2: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่เคมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันบ้างดีกว่าตอนนี้อยู่กับพี่จูครับต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่ในตำนานใครที่มาย่านท่าดินแดงต้องรู้จักกันดีกี่ปีแล้วขายไม่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณถ้าที่นี่ก็ประมาณ40ปีค่ะ
1: 40ปี
4: ตั้งแต่ปศ.2526
1: คือเสน่ห์ของเขาคือร้านนี้เขาเป็นร้านขนมแบบโบราณจริงๆอ่ะคือพี่จูนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล
4: ้
1: ว
4: รุ่นที่3ค่ะ
1: รุ่นที่3แล้วเหร
4: ออันนี้จะเป็นขนมเต้าหู้ยี้นะคะทำมาจากใส่เต้าหู้ยี้ค่ะ
1: เกิดมาไม่เคยกินนะขนมเปี๊ยะเต้าหู้ยี้นี่ครั้งแรกแล้วมันมีชื่อภาษาจีนไหมอันนี
4: ้หนำยู
1: ่หนำยู่
4: หนำยู่หนำยู่ก็คือแปลว่าเต้าหู้ยี้ก็คือมีเต้าหู้ยี้แล้วก็มีงาผสมด้วยถั่วโซกวนใส่พริกไทยผงพะโล้ค่ะ
1: มันเหมือนขนมเปี๊ยะแบบโบราณ
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ลักษณะไส้มันจะเป็นร่วนๆแห้ง
4: ๆค่ะ
1: ถ้าไม่บอกอ่ะไม่รู้นะว่าเป็นเต้าหู้ยี
4: ้ใช่ค่ะ
1: แค่รู้สึกว่ามันหอมอ่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าหอมกลิ่นอะไร
4: ค่ะ
1: แล้วรสชาติจะไม่จัดจ้านเป็นแบบที่พี่จูบอกอ่ะอันเนี้ยคนจีนโบราณจะกินอย่างเงี้ยกับพวกน้ำชาม
4: ัน
1: จะเข้ากันมากเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ต่อมาอะไรครับแนะนำอ
4: ันนี้ก็คือไส้หมูกุ้งแห้ง
1: เราเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเปี๊ยะเหมือนกัน
4: เซียวเปาแปลว่าซาลาเปาลูกเล็กคือมันเป็นขนมเปี๊ยะแต่ว่ามันปั้นจีเป็นเหมือนคล้ายๆซาลาเปาค่ะตัวนี้จะใส่หมูสับกับกุ้งแห้งผสมถั่วลงไปหน่อย
1: คือพอกินของร้านพี่ตัวจุดเด่นคือเวลากัดลงไปอ่ะคุณทุกครั้งที่กัดลงไปมันจะเป็นอารมณ์แบบแป้งแบบ
4: มันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่ม
1: กรอบนอกกรอบนอกนุ่มแล้วก็จะแบบมีความแบบล้วนๆ
4: ใช่ค่ะมันเป็นชั้นๆ
1: คือแป้งสมัยโบราณผู้ชมมันไม่ได้ถูกตีด้วยเครื่องหรืออะไรเพราะฉะนั้นลักษณะแป้งมันจะไม่เนียนเหนียวหนึบมันจะเป็นลักษณะแบบนุ่มๆกรอบๆแล้วพอกินแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันคือเสน่ห์ของขนมเปี๊ยะโบราณจริงๆกินแล้วมันรู้เลยเพราะกัดแล้วมันรู้เลยแล้วก็ตัวไส้ก็คือต่างไปอย่างอันนี้หมูกุ้งเนี่ยก็จะได้อารมณ์แบบเข้มข้นหน่อยแต่ตัวแป้งมีความคล้ายกันนะแต่อาจจะต่างกันที่รูปลักษณ
4: ์
1: อ๋อแต่ต่างที่วิธีห่อ
4: วิธีห่อกับต่างกันตรงไส้ค
1: ่
4: ะ
1: มาตัวต่อไปดีกว่า
4: อันนี้จูชังเปี้ยค่ะจูชังเปี้ยคือเป็นขนมเทศกาลเชงเม้งขายเฉพาะช่วงเชงเม้ง
1: อ๋อเหรอที่เราไปไหว้หลุมศพเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: มันสื่อความหมายว่ายังไงอ่ะ
4: คือว่ามันเหมือนกับคนไปไหว้น่าจะช่วงที่ว่าต้นหอมราคาถูกแล้วออกมาเยอะเพราะว่าสูตรตัวนี้ต้องใช้ต้นหอมเยอะใช้เฉพาะหัวต้นหอมขาวๆอ่ะ
1: อันนี้ผมชอบมากเลยอ่ะ
4: ค่ะตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะ
1: รสชาติมันเหมือนเนี่ยไส้ของสาคูไส้หมูเข้มๆอ่ะ
4: ใช่
1: แต่แบบเข้มๆเลยนะเข้มๆแบบเข้มๆด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยอย่างเง
4: ี้
1: ยมันเป็นขนมของจีนที่รสชาติแบบผมว่าถูกปากคนไทยเลยอันนี้อร่อยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมากเลยต่อมาผมก็เล็งอันนี้เหมือนกันถูกมั้ย
4: อันนี้คือจะเป็นสูตรทําให้กรอบขึ้น
1: มันคือจูชังเปี๊ยะแต่ว่ากรอบ
4: แต่ว่าทําให้แป้งมันบางลงเพื่อให้มันกรอบกินเล่นได้นาน
1: แบบนุ่มก็อร่อยแบบกรอบก็อร่อยแล้วตัวแป้งข้างหลังอ่ะ
4: แป้งตัวเดียวกันนี่ค่ะแต่ว่ารีดเพื่อให้กรอบ
1: แต่มันกรอบกว่ากันเยอะเลยนะ
4: คือว่าเราระบบการอบเราเข้าเตาวันหนึ่งเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เข้าเตาวันหนึ่งเพื่อให้กรอบและอยู่ทน
1: และ
4: อันนี้คือขนมปังไส้แปะกล้วยเราก็คือเห็นแปะกล้วยคนเขานิยมกินก็เลยเอาแปะกล้วยไปบด
1: อุ้ยจะดูแน่นๆเลยอ่ะ
4: มันจะหอมแปะกล้วยแล้วก็จะเหนียว
1: ชอบขนมปังแบบนี้เหนียวหนึบอย่างเงี้ยแหละแบบโบราณเนี่ยคือของจริง
4: ใช่ค่ะ
1: แบบโบราณคือเหนียวหนึบเลยครับคือผมชอบกินมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ่ะหายากอย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ย
4: ไส้นี้มันจะหอมอร่อยแล้วขนมปังตัวเนื้อขนมปังจะนุ่ม
1: นี่แปะกล้วยล้วนๆเหรอพี่
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่ผสมอะไรเลยหรอ
4: ไม่ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้กินเท่าไหร่อ่ะ
4: ชิ้นละ10 บาทเองค่ะที่ร้านคือขนมทุกอย่างขายชิ้นละ10 บาท
1: ปกติกินขนมใส่แปะกล้วยชั่วนึงก็แพงจะตายแล้วน
4: ะ
1: นี่ขายได้ไงขนมปังแปะกล้วย10 บาท
4: 10 บาทค่ะเพื่อแบบให้คนทั่วไปซื้อได้
1: วันนี้ขอบคุณพี่จูมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณบอลนะครับนอกจากในย่านท่าดินแดงเนี่ยจะมีอาหารแบบโบราณอาหารจีนแบบร่วมสมัยเยอะมากมายแล้วยังมีอาหารแบบทันสมัยในสไตล์แบบต้องบอกว่าเป็นอิตาลีไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นสูตรของเราเอง
1: เราอยู่ที่ร้านไอศกรีมครับเราจะเรียกว่าเจลาโต้เจลาโต้เนี่ยมันต่างจากไอศกรีมปกติยังไงคุณบอล
0: ครับผมตัวเจลาโต้นะครับด้วยทรักเจอร์ของมันนะครับจะต่างจากไอศกรีมปกติในเรื่องของตัวฟองอากาศนะครับที่อยู่ในไอศกรีมไอศกรีมจะอยู่ที่ประมาณ 50% ส่วนเจลาโต้จะอยู่ไม่เกิน 20%
1: มันก็เลยทำให้เนื้อมีความเนียนมากกว่า
0: ต้องครับแล้วก็มีความหนึบสู้ฟันกว่า
1: วันนี้คุณบอลแนะนำให้ผมชิมรสไหนบ้าง
0: ตอนนี้เรามีทั้งหมด3 รสชาติครับรสชาติแรกนะครับที่แนะนำจะเป็นตัวคุกกี้มอนสเตอร์ครับของเราใช้คุกกี้ที่เราผลิตเองอบเองครับเป็นซอฟต์คุกกี้ที่อยู่ในเนื้อไอศกรีมเบสเนื้อไอศกรีมจะเป็นวานิลาครับแต่งสีด้วยสีอัญชันครับ
1: ใช้สีธรรมชาติของไทยด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: อร่อยคือตัวซอสคุกกี้ปกติมันจะเป็นเนื้อนิ่ม
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมาอยู่ในไอศครีมที่มีความเย็นมันทำให้มีความกรุบกรอบเหมือนพวกเหมือนเรากินพวกช็อกโกแลตชิพอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้หวานมากคุณผู้ชมรสชาติจะมาจากตัวคุกกี้มากกว่าตัวเนื้อไอศครีมเนื้อกินจะแบบเน้นความละมุนไม่ได้เน้นแบบความหวานความเข้มข้นจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อร่อยอันนี้ต่อมาอันนี้เป็น
0: ครับผมตัวนี้เป็น Earth Planet ครับเป็นไอศกรีมรสสาหร่ายสไปรูลินาครับเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยใช้ไอศกรีมสาหร่ายสไปรูลินา2สีสีฟ้ากับสีเขียวครับแล้วก็ตัวไวท์ช็อกโกแลตที่เป็นไอศกรีมสีขาวตัดก็จะได้ความรู้สึกเหมือนทานไอศกรีมจากธรรมชาติได้กลิ่นสาหร่าย
1: กลิ่นหอมๆที่แบบคือคุณผู้ชมเวลากินเข้าไปตอนแรกจะรู้สึกถึงรสชาติก่อนแต่พอกลืนไอศกรีมลงไปอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมบางอย่างอยู่ในปากกลิ่นแบบสโมกหรือกลิ่นลมควันอะไรบางอย่างในความรู้สึกผมนะแต่ว่าทีนี้คือกลิ่นสาหร่าย
0: ใช่ครับเป็นกลิ่นสาหร่าย
1: โอ้หอมคุณผู้ชม
0: คือถ้าเกิดคนที่ทานชาเขียวเป็นอยู่แล้วอ่ะไอศกรีมตัวนี้ทานง่ายครับไม่ได้ยากใช่ครับ
1: เข้าใจแล้วกลิ่นที่ผมบอกว่าเหมือนกลิ่นแบบสโมกมันเหมือนกับชาเขียวที่มันจะมีลักษณะเหมือนกลิ่นข้าวคั่วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: มันมีอยู่ในนั้นคุณผู้ชมแล้วมันแปลกมากคือเขาไม่ได้เน้นการใส่หวานใส่ความเข้มข้นใส่ความมันแต่เขาเน้นว่าจะทำยังไงให้รสชาติของวัตถุดิบอันนั้นมันออกมา
0: ใช่ครับ
1: ชัดที่สุดและอันนี้อีกอันนึง
0: ตัวนี้เป็นบัตเตอร์สกอตช์คอฟฟี่ครับ
1: ที่ผมเคี้ยวไปเจอข้างในนี่คืออะไรอ่ะ
0: เป็นชิปกาแฟครับเป็นสูตรของทางร้าน
1: คุณเจ๋งมากอ่ะคือไอ้ตัวชิปมันขม
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้รสขมอ่ะคือมันเข้ากับไอศกรีมที่เขาทำ
0: ถูกต้องครับมันก็เลยจะตัดเลี่ยนของความเป็นไอศกรีมออกได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลย
1: มันมีความบัตเตอร์สกอตก็คือพวกแบบเนยคาราเมลอะไรพวกนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: เออมันเข้ากันนะคุณผู้ชมแล้วมีไอศกรีมให้เลือกถึงทั้งหมดกี่รสชาตินะ
0: โดยประมาณ45รสชาติครับแต่ว่าสูตรจริงๆของทางร้านที่มีรวมซีซันนิ่งด้วยรวมสูตรเฉพาะที่เราคิดออกมาทั้งหมด100กว่ารสชาติครับ
1: 100กว่ารสชาติ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณบอลมากเลยครับขอบคุณครับเอาละแล้ววันนี้เราก็ได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้ฟู้ดเวิร์กจะทำอาหารจานไหนออกมาครับไอเดียเด็ดๆที่ได้จากย่านท่าดินแดงนะครับต้องบอกว่ามีอะไรน่าสนใจมากมายแต่วันนี้จะขอเอาข้าวมันจากร้านข้าวมันไก่นะครับผมแล้วมาทำรับประทานคู่กับแกงหมูผมให้ชื่อว่าข้าวมันแกงหมูได้ไอเดียมาจากอาหารใต้อย่างเช่นข้าวมันแกงไก่นั่นเองแต่ว่าผมอยากจะทำให้คล้ายๆกับการเอาความผสมผสานระหว่างหมูสเต๊ะหรือว่าเอาความผสมผสานระหว่างข้าวพระรามลงสงเนี่ยมาอยู่ในจานนี้ผมจะใส่กะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเล็กน้อยพริกแกงวันนี้เลือกเป็นพริกแกงใต้ครับรสชาติก็จะจัดจ้านสักนิดนึงนะครับผมตามด้วยกะปิได้เลยนะครับตอนนี้พริกแกงกับกะปิของผมก็ละลายดีแล้วจะเห็นว่าพริกแกงเริ่มสุกแล้ววิธีสังเกตพริกแกงสุกนะ1สีจะเข้มมากขึ้นกับ2จะได้กลิ่นหอมๆนะครับก็เติมกะทิที่เหลือลงไปได้เลยครับพอตัวน้ำกะทิเราเดือดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อหมูลงไปครับผมจะทำตามไอเดียของอาม่าที่ร้านพระรามลงสงนะครับคือผมจะเอาเนื้อหมูเนี่ยไม่หมักแต่เอาลงไปเคี่ยวนะครับให้มันนุ่มก็จะได้มีรสชาติของน้ำแกงที่ซึมเข้าไปในเนื้อหมูด้วยแล้ววันนี้ก็เลือกใช้เป็นส่วนสันนอกเหมือนกับร้านหมูสเต๊ะนะครับผมเคี่ยวสักพักนะครับให้รู้สึกว่าหมูนั้นสุกแล้วก็เริ่มเปื่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันครับถ้าเป็นสไตล์แบบอาหารใต้ก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยใบมะกรูดครับใส่พริกชี้ฟ้าเพิ่มลงไปครับผมพริกชี้ฟ้าแดงแบบนี้เสร็จแล้วครับจริงๆแล้วถ้าเป็นคนใต้เรียกก็คือแกงกะทิหมูนั่นเองครับผมแต่ว่าเราจะเอามารับประทานคู่กับข้าวมันเพราะฉะนั้นเวลาตักไปราดเนี่ยผมจะตักในลักษณะแบบน้ำขุกขิกนิดนึงนะครับจะไม่ใช่น้ำท่วมเพื่อให้ทานกับข้าวได้พอดีครับจุดเด่นของอาหารจานนี้นะครับต้องบอกว่าเราได้ไอเดียมาจากย่านท่าดินแดงนั่นเองโดยเฉพาะข้าวมันที่เป็นไฮไลท์หลักอย่างนึงเลยนะครับเพราะว่าตัวข้าวมันเนี่ยมันจะตัดกับรสชาติเผ็ดร้อนของพริกแกงแบบทางใต้ได้ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เคล็ดลับในการเอาหมูลงไปเคี่ยวในน้ำแกงเป็นเวลานานที่ได้มาจากร้านพระรามลงสงเนี่ยก็ทำให้หมูนั้นมีรสชาติของแกงที่ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็มีความนุ่มอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับผมแล้วก็รสชาติของพริกแกงใต้ที่มีความเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับถูกปากคนไทยอยู่แล้วยังไงลองไปทำกันดูจะเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่เนื้อกุ้งอะไรก็ได้นะครับรับรองว่าได้อาหารจานง่ายๆที่กินกับข้าวมันแล้วไม่เบื่อแน่นอนครับย่านการค้าเก่าแก่อย่างท่าดินแดงนะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับอยากให้ลองมาเที่ยวกันไม่ว่าใครจะชอบเป็นอาหารแบบโบราณหรืออาหารแบบคนรุ่นใหม่หรือจะเป็นของฝากนะครับผมก็มีมากมายเลยที่ด้านนี้นะครับผมและวันนี้ผมก็มีของมาฝากน้องไข่ตุ๋นด้วยหนูหมูสเต๊ะร้านนี้นะเขาอร่อยมากเลยละลายในปากเลยอะลูกมาดูกันดีกว่ามาว่าจะอร่อยแค่ไหน
3: สวัสดีค่ะหูมันอร่อยขนาดนั้นเลยใช่ไหมแม่ถึงจะไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรมีของมาฝากนะครับแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าฟู้ดเวิร์กจะพาไปชิมของอร่อยหรือเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารที่ไหนกันอีกนะครับห้ามพลาดเลยครับวันนี้ผมกับน้องไข่กุนขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: จานนี้จานไหน
6: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
5: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
7: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
8: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
9: วนย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวขาเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 นทางไทย PBS

0: มดภูปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายออน
1: จบมดแล้ว
2: ชื่นใจ
3: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
4: มันกะทิหอมสมุนไพร
1: อร่อยเหลือหลาย
2: โลเหลือหลาย
4: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
5: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
4: เนื้อหมูมันเด้งมาก
6: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
0: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
7: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
8: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
7: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
9: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงละ
7: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
10: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
11: Thailand Moral Awards 2025
12: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
11: ไทย PBS คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
13: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยPBSมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
11: ไทยPBSสื่อของทุกคน

0: จอครับมามาหนุ่มล่างก่อนมามามามาร้านนี้ไม่ต้องกลัวใครแย่งโต๊ะเพราะว่าเรามีโต๊ะเดียว
1: เดี๋ยวทั้งร้านมีแค่โต๊ะเดียวเนี่ยนะร้านอาหารเรื่องไหนครับอาหาร
0: เพราะอาหารที่ดีไม่ได้เริ่มแค่ในครัวก็เริ่มจากวัตถุดิบที่ดีนี่ไง
1: ทำอีกหน่อยอีกนิด
0: พอแล้ว
2: บ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากบนบกมาลองใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลสัก1วันส่วนคนนี้ก็คือโกปานพระเอกของเราทำไมต้องเรียกว่าโกด้วยครับ
3: ภูเก็ตถ้าพี่ก็เรียกว่าโกครับก็เป็นโกปานครับไม่เป็นพี่ปานครับก็เรียกโกปาน
1: อ๋อครับและที่ผมอยู่บนแพตอนนี้มันคือร้านอาหารหรือฟาร์มอะไรครับเนี่ยแล้วทำไมถึงมีแค่โต๊ะเดียวอะครับ
3: เพราะว่าเราต้องการให้เป็นไพรเวทนักท่องเที่ยวที่จะมาดูหนึ่งเขาได้มาได้มาศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกุ้งมังกรว่าเลี้ยงกุ้งมังกรตลาดเป็นยังไงอันดับแรกต้องมองตลาดก่อนไหมเลี้ยงเป็นยังไงน้ำยังไงตรงพื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์เลี้ยงไหมการกินปลากินกุ้งมังกรเมนูแต่ละชนิดที่เราทำให้ดูวัตถุดิบก็เลือกเอาเองเลยครับอันตามอัธยาศัยมากก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาดูเพื่อเขาไปทำการค้าขายได้บางคนก็ไม่กินบางคนก็มาขอถ่ายรูปพวกมังกรแล้วก็กลับไปบางคนก็ถ่ายรูปในกระชัง
1: แล้วถ้า FC ในรายการผมอยากจะมากินสดๆกลางทะเลแบบนี้เนี่ยต้องทำไงอะครับ
3: ก็ต้องบุ๊กกิ้งกับผมตรงหน้าเพราะผมมีรับงานอีเวนต์ทั่วประเทศ
1: ว้าวอย่าบอกนะว่าโกปานเนี่ยเป็นเชฟมิชลินแอบปลอมตัวมา
3: ผมเป็นเชฟฟาร์มเมอร์นะไม่ใช่เชฟเทเบิลนะเป็นในร่างเดียวกันในตัวในอย่างเดียวกันทั้งเกษตรกรและเป็นเชฟด้วย
1: โกปานครับแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ
3: ตรงนี้เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนรัฐวิสาหกิจชุมชนก็คือประมงพื้นบ้านบ้านฉลองแต่ทะเลนี้เอาฉลองครับบ้านปลาไหล
1: ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงอะไรบ้างครับ
3: เขาเลี้ยงปลาทุกชนิดก็มีปลาเขาปลามงกุ้งมังกรในกลุ่มของเราก็มีทั้งหมด24รายที่อยู่ในนี้ในพื้นอ่าวบ้านปลาไหลตรงนี้จะมีเยอะ
1: นี่ก็คือแพของโกอุ้งโกอุ้งมีเลี้ยงอะไรบ้างครับ
4: มันมีปลามงเนี่ยพวกปลามงปลาเก๋าแล้วก็ปลาช่อนทะเลตรงนี้ธรรมชาติอย่างเนี้ย
1: แล้วโกให้พวกเขากินอะไรอะครับ
4: ปลาหลังเขียวอะเนี่ยไปหาปลาเหยื่อปลาหลังเขียว
1: แล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยโกเลี้ยงเยอะไหมครับ
4: เลี้ยงมา20ตัวแต่เลี้ยงเยอะมันพอตัวหนึ่งประมาณ 6-7 กิโลพอเราขายมันจะไอ้ใหญ่เกิน
1: เอโกอุ้งรู้ได้ไงครับว่ามันมีแค่20ตัวผมว่ามันน่าจะเกินนะ
4: เราสั่งมา20ตัวไง
1: อ๋อแล้วโกอุ้งเลี้ยงปลาไปทั้งหมดกี่กระชังอะครับ
4: มันมีทั้งหมด9หลุมปลามันหลายอย่างไง
1: ส่วนแพนี่ก็คือแพของผู้ใหญ่หมานผู้ใหญ่ก็เลี้ยงปลาช่อนทะเลเหมือนกันเหรอครับเนี่ย
5: เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนไม่ได้เยอะขนาดนี
1: ้ขายที่ไหนบ้างครับ
5: ก็ขายร้านอาหารปลาดิบร้านซูชิ
1: และคนนี้ก็คือโกแม็กกำลังให้อาหารปลาอะไรอยู่ครับ
6: อ๋อนี่ปลากระพงแดงครับ
1: อร่อยไหมอ่ะเนื้อมันอ่ะ
6: อร่อยอร่อยอร่อยเนื้อนิ่มนิ่มมากปลากระพงแดงเนี่ยทำได้หมดเลยซาซิมิปลาดิบครับแตงกวาแกงส้มต้มยำได้หมดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับ
1: แล้วชอบมานั่งให้อาหารปลาอยู่บนแพนี้ตลอดเลยเหรอครับ
6: อยู่ข้างบนบนบกข้างใต้น้ำเลย
1: ฟังดูแปลกๆนะครับเหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำเลยอ่ะ
6: ครึ่งบกครึ่งน้ำเหรอ
1: หยอกหยอกแล้วที่นี่อะไรเด่นดังที่สุดครับโกปาน
3: จะเด่นดังที่นี่ก็เด่นดังก็เรื่องเครื่องเรือครับมันจะดังมากครับเรามา
1: ขอบคุณนะครับโกปานอุตส่าห์เตรียมมุกมาสรุปแล้วมันคืออะไรครับโกปาน
3: ไฮไลท์ของเราครับคือกุ้งมังกร7สีภูเก็ตครับ
1: 7สีมันนี่จะแสงด้วยหรือเปล่า
3: แต่แต่แต
1: ่ยอกยอกยอกแล้วมันมีสีอะไรบ้างครับโกปาน
3: มันมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีน้ำตาลสีชมพู
1: นึกนานนะเนี่ยครบหรือเปล่า
3: ไม่ครบเลยนะ
1: จริงหรือเปล่าโกปาน
3: ใช่ผมจะจับขึ้นมาให้ดูเนี่ยเรามีตะขอตัวนี้ครับเรามีตะขอมันสามารถเกี่ยวตะข่ายได
1: ้โอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับโก
3: ใช่เราเลี้ยงได้แล้ว
1: แล้วมันต้องจับไงอะครับ
3: จับหนวดกับตัวได้ครับนี่ครับบอดี้กุ้งมังกรจะสี่นี่ครับฟ้าอ่อนชมพูแดงเหลืองดำน้ำตาลแล้วก็เขียวอ่อนครับจะสี่ครับ
1: แล้วกุ้งมังกรเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเองได้ด้วยเหรอครับโกปาน
3: เราเลี้ยงเองได้ครับแล้วเลี้ยงง่ายกว่าปลาครับเลี้ยงง่ายกว่าปลาแต่มันอยู่ที่ภูมิอากาศด้วยเพราะนี้ภูมิอากาศตรงนี้เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งมังกร
1: แล้วโกปานไปหาสายพันธุ์กุ้งมังกรมาจากไหนครับ
3: ผมมีเพื่อนชาวบอลแกนเขาจะดำกุ้งมังกรจะอยู่ในแหล่ง

0: ที่น้ำลึกแล้วก็โพรงหินที่สะอาดก็อยู่ในถ้ำแถวตามโมโคต่างๆเกาะราชาเกาะพีพีซีเมลันอะไรพวกนี้ครับเยอะอยู
1: ่โอ้หายากเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: หายากบางทีก็ชาวบ้านติดอวนปูมาอะไรก็สะสมมาชาวบ้านมาแล้วได้รับซื้อเขาเพราะกุ้งมังกรยังพบปันไม่ได้ถึง 100% ทีตอนนี้ครับ
1: กำหนดขนาดไซส์ไหมครับเวลาได้มาจากชาวบ้านอ่ะ
0: เรารับจากชาวบ้านเรารับทุกไซส์ว่าเราต้องซื้อทั้งหมดคนนี้ได้มา2ตัว3ตัวรับซื้อหมดแต่รับหมดเพราะหนึ่งเราต้องขายทุกไซส์เราต้องมีหาทุนที่เลี้ยงวนไปอ่ะเหมือนตัวนี้โตมาตัวใหม่มาอาจจะ2ขีดตัวนี้เลี้ยงแล้วก็เป็น4 5ขีดก็ขายได้ทุกไซส์บางทีก็คนมาซื้อลูกพันธุ์ไปด้วยนะขอซื้อสัก10ตัวไปเลี้ยงในบ่อแถวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ขอแบ่งไซส์3ขีด4ขีด
1: แล้วมันอยู่รวมกับปลาอื่นๆได้ด้วยเหรอครับ
0: มันอยู่ได้ครับเราก็เลี้ยงมันอยู่นี้มันอยู่ได้อยู่ครับ
1: แล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยโกปาลให้กินอะไรอะครับ
0: หัวปลาโอดําคล้ายๆลูกปลาทูน่าครับต้องเป็นเนื้อสดนะครับกุ้งมังกรเขาชอบกินพวกนี้เขากินเนื้อสัตว์กินเนื้อมันปลาเหมือนกัน
1: แล้วต่อ1กระชังเนี่ยต้องมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับ
0: หลุมหนึ่งเมื่อก่อน3คูณ3
1: แล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็น 2.5 คูณ 2.5 เมตรล่ะครับพี
0: ่ก็มันหนักไงฮะเรายกไม่ไหวเพราะ1มันมีตะไคร้มั่งหอยมั่งเกาะมันทำความสะอาดยากครับแล้วก็น้ำหนักหอยเวลาเกาะมันจะทำให้กระชังเราหนัก
1: ในกระชังนอกจากจะมีกุ้งมังกรแล้วเนี่ยก็มีปลาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิดนี่คือปลาช่อนทะเลตอนนี้อายุตอนนี้3เดือนครับผมเอามาตัวขนาด 4-5 นิ้วเอามาปล่อยครับเอามาทิ้ง500ตัวอะไรอย่างเงี้ยตามกระชังที่เรามีเราเลี้ยงได้ประมาณ14เดือนถึงจะส่งออกได้ครับ
1: ทำไมถึงเลี้ยงปลาช่อนทะเลเยอะจังครับ
0: เพราะเรามีตลาดของเราอยู่แล้วเพราะเราทำงานกับร้านอาหารกรุงเทพพวกพี่ๆเชฟในญี่ปุ่นนะครับไปทำซาซิมิครับส่วนมากเมนูเนื้อของมันก็จะเป็นสีชมพูขาว
1: แล้วโกปาไปเอาสายพันธุ์มาจากไหนครับ
0: ปลาช่อนทะเลตอนนี้เราทำงานกับประมงร่วมประมงจังหวัดอำเภอชายฝั่งพ่อพันธุ์ของเราที่โตที่สุดที่เรามาจากประมงตอนนี้เราเพาะได้แล้ว
1: กระชังต่อไปมีอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีพวกปลาเก๋าครับปลาเก๋ามันแล้วมีเก๋าเผือกปลาเก๋าเผือกอะมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ
1: โอ้โหแสดงว่าหายากแล้วมันเลี้ยงยากไหมครับ
0: ปลาเก๋าก็เลี้ยงง่ายปลาเก๋าที่กินนอนไม่กินเหยื่อ3วันเขาก็อยู่ได้แล้วตอนนี้มีคนจองแล้วมีตัว 40,000 ตัวหนึ่ง 40,000 มีอยู่ตัวล่างตัวละ 40,000
1: ถ้าผมแอบอุ้มไปเนี่ยกูปาจะรู้ไหมอะ
0: กูไปได้ใหญ่ตายนะ คู่บนเนี่ยไอ้คู่ลายเนี่ยตัวละ 25,000
1: แล้วปลาราคาแพงขนาดนี้เนี่ยต้องมีอาหารบำรุงไหมครับ
0: ไม่ต้องครับปลาพวกนี้ก็มาโตจากธรรมชาติมาเขาไม่มีโรคไม่มีภัยหรอกน้อยปลาเก๋าที่จะเป็นโรคเพราะตรงนี้ความเค็มระบบนิเวศตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเลี้ยงกุ้งมังกรได้ปลาทุกอย่างต้องอยู่ได
1: ้แล้วระดับน้ำความลึกในกระชังเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ความลึกอยู่ที่2.5 เมตรของจากปากกระชังลงไปข้างล่าง2.5 เมตร
1: ถ้าเป็นความลึกของน้ำทะเลด้านนอกของตัวแพล่ะครับ
0: ตัวน้ำตรงนี้4 เมตรครับ
1: รู้จังครับว่าก่อนที่โกปาลน่ะจะมาทำโต๊ะอาหาร private อยู่ที่กลางทะเลเนี่ยโกปาลเคยทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ผมมาเป็นโยโปเกตก็มาทำงาน
1: แล้วก่อนหน้านี้อยู่ไหนครับ
0: อยู่สุพรรณมาอยู่ตั้งแต่อยู่ป.1ถึงม.3จบการศึกษาอะไร
1: นุ่มสุพรรณโอ้ยแล้วมาเป็นคนภูเก็ตได้ไงครับเนี่ย
0: มาตอนแรกก็มากับเพื่อนบอกไปเป็นสจ๊วต
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: สจ๊วตผมก็นึกว่าขับเครื่องบินตกลงมาขับเครื่องล้างจานเป็นสจ๊วตล้างจานที่โรงแรมบุกเก็ตไอแลนด์ไอ้ล้างจานนี่ครับล้างจานอยู่2ปีก็อยู่ในครัวแล้วก็เป็นผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็แอบดูก็ดูกุ๊กเวลาเขาผัดใส่อะไรบ้างก็แอบรักจำที่แอบดูเขาแอบดูเชฟ
1: จากผู้ช่วยเชฟแล้วเป็นอะไรต่อครับ
0: ขึ้นเป็นกุ๊กหนึ่งผมอยู่อาหารไทยจีนครับก็อยู่โรงแรมบุกเก็ตไอแลนด์ก็14 ปีเหมือนกันครับ
1: แสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดาแน่ๆ
0: กุ๊กมือหนึ่งกุ๊กหนึ่งครับ
1: กุ๊กมือหนึ่งเนี่ยคือทำอาหารมือเดียวใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับกุ๊กเฮ้ยสองมือครับ
1: อยาก
0: ถึงอิ่มตัวก็ย้ายโรงแรมเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่เป็นเรือของฝรั่งเศสเป็นเรือไดวิ่งที่จะวิ่งเข้าจากไปโมกอสุรินแล้วเข้าพม่าเขาวิ่งไปเนี้ยอยู่ประมาณ2ปีตอนนั้นสตาร์ทอยู่ที่ 70,000 เพราะในเรือมันอัตราการเสี่ยงมันเยอะ
1: โอ้โหเงินดีขนาดนี้โกปาดออกมาทำไมอะครับ
0: ผมอะได้งานฟรีแลนซ์มันเริ่มงานรับงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับเรือไปต่างประเทศมันมีอยู่วันหนึ่งผมเกิดพายุที่สิงคโปร์ก็เลยเกิดการเรือหมุนกลัวจนคิดถึงปู่กับย่าพ่อที่บ้านว่าจะได้กลับมาอีกไหมตอนนั้นนะครับเพราะมันอันตรายมากจนเรือเรารอดไปผมก็นั่งนึกในใจก็เขียนไดอารี่ว่าผมถ้ารอดไปครั้งนี้ได้ก็อยากอยู่แผ่นดินไทย

0: เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกันเราอยู่ในแผ่นดินของเรา
1: แล้วที่เห็นบนแพเนี่ยจริงๆแล้วโกปาน่ะก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนอย่างโต๊ะอาหารนะครับเขาก็ยังมีน้องวิวหวานใจอยู่เคียงข้างอุ้ยอิจฉาผมเองก็รอดเหมือนกันนะครับแล้วน้องวิวช่วยโกปาดูแลในส่วนไหนบ้างครับ
2: ถ้าเป็นเรื่องการเพาะเลี้ยงก็จะเป็นโกปาแต่ถ้าเป็นเรื่องแปรรูปอาหารทำยังไงให้ดูน่ากินอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิว
1: แสดงว่าน้องวิวก็ชอบกินกุ้งมังกรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: กินครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
2: มันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะก็กุ้งอ่ะแต่อันนี้มันจะกรอบมันจะแบบหวานแล้วก็มันก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบเด้งๆมันแบบต่างจากกุ้งอันนู้นโดยสิ้นเชิง
1: พูดจนผมอยากกินเลยอ่ะเอาไปทำอะไรดีครับ
0: วันนี้เราจะไม่มีเมนูที่เอาไปทำอาหารญี่ปุ่น
1: จริงเหรอครับ
2: ใช่
1: แล้วให้ใครตักกุ้งอ่ะ
2: ให้โคฟันตัก
0: ค่อยเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะตกไปฝั่งโน้น
1: โกปานครับหมายถึงกุ้งใช่ไหมที่ตกอ่ะ
0: คนตกครับนี่คือกุ้ง7สีภูเก็ตล็อบสเตอร์
1: เนื้อน่าจะแน่นนะ
0: ถ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนดีกว่าครับ
1: อ้าวทำไมล่ะโก
0: เพราะตัวนี้มันลอกคราบตัวนี้จะลอกคราบนุ่มมันจะนุ่มเหมือนปูนิ่มครับนิ่มอยู
1: ่แล้วกินไม่ได้หรอครับ
0: มันกินได้แต่ว่าเราไปทำตัวอาหารอ่ะมันจะติดเนื้อจะลอกยากด้วยให้มันเจริญเติบโตตรงนี้ดีกว่า
1: ตัวนี้โอเคไหมครับ
0: ก็ดูตัวแข็งแรงตัวที่ว่ามันไม่ลอกคราบ
1: แสดงว่าตัวนี้ลอกคราบไปแล้วหรอครับ
0: ลอกไปแล้วแหละนานแล้ว
1: ผมอยากรู้ว่าครับว่าที่โกปานจับมาตัวผู้หรือตัวเมียครับ
2: ตัวผู้ไงก็นี่ไงมีหนวด
0: ว้าวพี่ยังไม่มีหนวด
2: ทั้งกุ้งทั้งคน
1: หนวดโกปานผมไม่เอาครับผมอยากกินตัวที่โกปานถือมากกว่า
0: ได้เลยเอาไปเลยใ
1: ช่อ้าวน้องวิวกุ้งอะครับ
2: กุ้งอยู่นี่ค่ะ
1: เอาผ้าไปปิดตาทำไมอะครับ
2: เพื่อไม่ให้เขาดิ้นค่ะเพื่อไม่ให้เขามองเห็นอะไรถ้าเราไปเตะตัวเขาปุ๊บเขาก็จะดิ้นทันทีเขาก็จะเริ่มดิ้นทันทียังไม่ตุยค่ะ
1: วิธีนี้รู้มาจากไหนครับ
2: ก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มีผ้าล่ะ
2: ก็ปิดอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่มีมุกด้วยโชว์เลยจ้า
2: วิธีจับเวลาจับก็ต้องจับให้อยู่ตรงกึ่งกลางเพราะเวลาเขาดีดเขาจะอยู่นี้เราก็ต้องล็อกครึบเขาไว้อย่างนี้วันคอก่อนค่ะเพื่อให้เวลาเราเอาเนื้อออกอ่ะง่ายเดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็เราเอาเนื้อออกจากหนังนะคะ
1: โอ้โหเปลืองนาขนาดนี้ถ้าทางจะแกะยากนะครับ
2: ก็ยากพอสมควรเขาจะมีเป็นกระดองข้างล่างค่ะที่จะติดกันเนื้อที่เราแล่นะคะมันก็จะมีเส้นผ่านเหมือนกุ้งทั่วไปตรงกลางเราต้องดึงเส้นตรงกลางออกเป็นเส้นเหมือนไว้เขาแบบถ่ายขับถ่าย
1: โอ้โหเส้นยางใหญ
2: ่ไม่เอาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาแช่น้ำเย็นเพื่อให้ตัวเนื้อมันเด้ง
1: แช่นานไหมอ่ะ
2: ประมาณ5นาทีเนื้อเขาก็ใช้ได้แล้วค่ะระหว่างรอเขาเย็นเราจะมาเตรียมผักเครื่องเคียงกันแล้วแต่สะดวกเลยจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้อันนี้ไม่ได้หั่นแบบธรรมดานะคะ
1: ดูจากท่าจับมีดนึกว่าเชฟญี่ปุ่นมาทำให้กิน
2: ไม่ใช่ มันต้องใช้ความมือเบา
1: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจัดแต่งให้สวยงามเพื่อให้ดูน่ากินแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับ
2: เสร็จแล้วค่ะซาซิมิกุ้งมังกร7สี
1: เนื้อกุ้งเน้นๆกินคู่กับซอสสไตล์ญี่ปุ่นโอ้ยเนื้อหวานสดเด้งอร่อยแบบภาษาญี่ปุ่นก็ต้องโอชิย้อนกลับไปหลังจากที่โกปานไม่ได้เป็นเชฟเนื้อเรือแล้วอะครับแล้วทำไมโกปานถึงได้มาสนใจการเลี้ยงกุ้งมังกรกับปลาล่ะครับ
0: คือมันสนใจมาตั้งหลักอยู่พักหนึ่งก็มาอยู่บ้านอยู่ประมาณนักเดือนหนึ่งก็มาเจอลุงคนหนึ่งคือคุณลิงก็อยู่กับชังก็มาศึกษาดูว่าแกดูว่าการเลี้ยงกุ้งมันเป็นยังไงทำไมกุ้งตรงนี้มันอยู่ได้ผมเลือกกุ้งมังกรว่าลองใส่กุ้งมังกรไปกับปลาไปแล้วว่ามันอยู่กันได้
1: แล้วยิ่งมันหายากด้วยเนี่ยไม่กลัวมันสูญพันธุ์หรอครับ
0: ไอ้ตรงนี้ผมว่าคงไม่น่าจะสูญหรอกมันเรื่องมันขยายพันธุ์มันโดยเราต้องปล่อยธรรมชาติมันก็มันเคลียร์ไข่ออกไปเองฮะบางทีผมใส่สี่ห้าแม่มันก็เคลียร์เนี่ยมันหนึ่งปีให้หลังมันก็มีลูกมันจะมีลูกอยู่ใต้เนี่ยฮะผมใช้ชาวเลเพื่อนผมมันดำน้ำแล้วก็มาจับให้
1: แล้วถ้าจับกุ้งมังกรเจ็ดสีขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยขายอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่ครับ
0: เราเลี้ยง8 9เดือนเฉพาะ7สีนะครับ 3,000 2,900 กุ้งใหญ่ 7สีภูเก็ตมันรู้มันไม่ได้ราคาดีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับทัวร์จีนลงเยอะ
1: แล้วถ้าหากมีลูกทัวร์หรือลูกค้ามาสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรือ และคนที่จะคอยนำพานักท่องเที่ยวไปส่งที่แพของโกปานั่นก็คือไต่เข่งครับไต่เข่งรู้จักกับโกปามานานแล้วหรือยังครับ
3: หลายปีแล้วเหมือนกันก็ตั้งแต่โกปานมาทำกระชังที่นี
1: ่โกปานเขามาสร้างแพนี้เองเลยเหรอครับ
3: ใช่โกปานมาสร้างแรกๆก็สร้างอยู่นิด

0: เดียวก็มาเลี้ยงทีหลังก็ปานมาเลี้ยงกุ้งมังกรจับทางด้านกุ้งมังกรเป็นส่วนใหญ่กุ้งมังกรมันราคาดี
1: แล้วการที่กุ้งมังกรมันราคาดีขนาดนี้ก็ปานมาเลี้ยงที่นี่มันดียังไงครับ
2: ก็ดีมาเลี้ยงที่นี่แบบนี้เวลาตลาดข้างนอกไม่มีตลาดต้องการไม่สามารถไปหาที่อื่นมาที่เราหมดมาที่เราเลยถ้าอยู่ในกระชังเราเลยฟาร์มเราแล้วเราขายได้ขายในราคาที่เราต้องการได
1: ้แล้วในหนึ่งกระชังเนี่ยมันเลี้ยงได้เยอะไหมครับ
2: เราเลี้ยงได้ประมาณ80ตัวเนี่ยต้องเลี้ยงแล้วต้องดูเวลามันลอกคราบดูพฤติกรรมกุ้งด้วยเวลาลอกคราบพอลอกคราบปุ๊บเขาจะกินเนื้อกุ้งมังกรที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยกันก็แน่กว่าจะโดนตัวอื่นกิน
1: โอ้โหโหดจัง
2: เขาต้องหาที่หลบหรือว่าเราเปลี่ยนกระชังให้อยู่ใหม่4-8ชั่วโมงเขาก็จะกลับมาเป็นแข็งเหมือนเดิม
1: เปลือกกุ้งใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากคุยเรื่องกุ้งมาคุยเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าครับน้องวิวกับโกปาเนี่ยไปปิ้งรักกันที่ไหนครับเฮ้ยไม่ต้องเขินครับ
3: เจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็แกไปแอบขอเบอร์วิวจากเพื่อนของวิวที่ไปด้วยพอได้เบอร์ปุ๊บแกก็โทรเอาโทรทั้งวันโทรไม่หยุดเลย
1: รายการจริงๆชอบน้องวิวตรงไหนอะครับ
2: เจอน้องวิวเป็นคนที่ใส่ดีเป็นคนที่ร่าเริงแล้วเป็นคนที่ใจดีงามชอบรักษาด้วยขยันอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่เกเร
3: แต่แกเป็นคนน่ารัก
1: น่ารักจริงด้วย
3: จริงๆแล้วอ่ะหนูโดนหลอกไ
1: หมอ้าวเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย
3: เรื่องจริงค่ะหนูก็หลอกเขาก็หลอกหนู
1: อ้าว
2: ครับ
3: ยอมรับเลยว่าเจอพี่ปานตอนอายุ19วิวบอกกูปานว่าวิวอายุ22กูปานบอกวิวว่าแก38
1: อันน่ะจริงดิ
2: ครับใช่
3: วิวก็โอเคไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่มาอยู่กินด้วยกันก็เหมือนกับทำเอกสารอะไรต่างๆนี่เลยให้แกหยิบไอ้สำเนาแบบมาดูเกิด18วิวก็บวกลบคูณหารเฮ้ยป้าป้า
1: สวัสดีครับป้าป้าโอ้ยโกปานมาคุยเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในกระชังกันต่อดีกว่าโกปานบอกว่าถ้าเป็นกุ้งมังกร7สีแล้วล่ะก็ขายแทบไม่พอกันเลยทีเดียวก็เพราะว่าเนื้อของมันน่ะสุดยอดจริงๆสดๆจากทะเลเลยล่ะครับ
2: เราเลี้ยงเองทำเองแล้วก็มันการปรุงอาหารเนี่ยเรายิ่งเราทำเองด้วยพอทำออกมาดีสุดมันก็คนก็เข้ามาดู
1: และคนที่มาที่นี่ก็มีตั้งแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงานกันที่นี่นะครับโดยที่โกปานจะสอนวิธีการทำอาหารให้ดูกันแบบสด
2: ๆเมนูแต่ละชนิดที่เราทำให้ดูทุกคนให้การยอมรับว่าเราก็หนึ่งสอนการทำอาหารแล้วไปทำขายได้เปิดร้านเล็กๆขายได
1: ้โดยที่จะมีอาจารย์สุนันทาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นผู้แนะนำทำไมอาจารย์สนใจแล้วก็อยากให้นักศึกษามาดูงานที่นี่ครับ
4: เหมือนนักศึกษาที่พี่พาลงนะคะนอกจากที่เขาจะมาวิเคราะห์พัฒนาเมนูอาหารกำหนดราคาออกแบบราคาออกแบบเมนูแล้วเห็นโกปานได้ทำกุ้งมังกรอบชีสเขาอาจจะทำกุ้งมังกรอบชีสที่บ้านหรือว่าผักต่างๆที่อบชีสขายข้างบ้านซึ่งมีทำเลทองหรือว่าขายออนไลน์อะไรได้ด้วยค่ะ
1: และอีกหนึ่งคนที่มาดูงานด้วยก็คือพี่พรหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาพี่พรได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ
5: มาเรียนรู้เรื่องธนาคารกุ้งมังกรแล้วก็การจัดการศูนย์เรียนรู้แล้วก็ในเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะที่มาเรียนรู้เพราะว่าต้องการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองค่ะ
1: และอาจารย์คิดว่ากุ้งมังกรของที่นี่เนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรครับ
4: มันก็หวานนะคะเนื้อมันจะหวานแล้วก็เคี้ยวกรุบๆแล้วก็กุ้งมังกรเจ็ดสีที่นี่ค่ะเขาจะไม่เหมือนจากที่อื่นน้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็คือน้ำที่ช่วยให้สีเขาสวยน้ำของเขาจะใสแล้วก็กุ้งมังกรจะเกิด7สีครบถ้าเกิดที่อื่นก็คือมันอาจจะแบบไม่สวยเหมือนที่นี่ที่นี่จะมีกุ้งมังกรที่มันเกิดสีขึ้นมาสวยกว่าที่อื่นค่ะ
1: แล้วนอกจากกุ้งมังกร7สีแล้วเนี่ยผมเห็นมันมีสีอื่นด้วยนะครับโกปาน
2: มี3ชนิดอยู่กุ้งมังกร7สีแล้วก็มังกรเลนกุ้งเขียวกุ้งเลนไงเลนน้ำตาลเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกุ้งมังกรทั่วไปแหละครับ
1: ต่างที่สี
2: ใช่สี
1: รสชาติของเนื้อล่ะครับ
2: แต่ตอนที่มันอยู่ในธรรมชาติมันไม่เหมือนกันกลิ่นของเนื้อมันผมก็เคยมาลองอยู่ถ้ามันมาอยู่กระชังนะผมก็สงสัยนะพอมาอยู่กระชังมันกินเหมือนกันรสชาติมันก็ขับมาเหมือนกันกุ้งเลนโตช้าครับประมาณ13-14เดือนกุ้ง7สีตัวเร็วกุ้งมังกรเขียวเนี่ยคล้ายๆกุ้ง7สีตัวเหมือนกันแต่ว่าสีเป็นเขียวนี่อยู่ในตระกูลกุ้งเลนการกินเหมือนกุ้ง7สี
1: แล้วกุ้งมังกรทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยตัวไหนราคาดีที่สุดครับ
2: คือกุ้งมังกร7สีครับอันนั้นผมที่เลือกกุ้งมังกรนะก็หนึ่งภูเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วมีโรงแรมเยอะแล้วเราก็เคยเป็นเชฟแล้วก็เลยว่าทำไมพวกกุ้งมังกรเขาไปหาที่ไหนเราก็ถ้าเราเลี้ยงเองเราก็จะได้ทวีคูณไปขายเพราะราคามันสูงเราก็มาทำอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นในแอเรียตรงนี
1: ้โอ้ย วันนี้ดีใจจังจะได้ชิมฝีมือของอดีตระดับเชฟมือหนึ่งของเรือสำราญโอ้โกปานจะต้องมีผู้ช่วยเชฟด้วยเหรอครับ
2: ต้องมีนี่ต้องมีคนนี้ครับที่ผลักดันเรื่อง GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตเกี่ยวกับผลักดันเรื่อง GI สินค้าซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดภูเก
1: ็
2: ต
1: แล้วกำลังจะทำอะไรให้ผมกินนะครับ
2: แกงส้ม 3G ครับ
1: คืออะไรครับ
4: 3G ก็มีกุ้งมังกร7สีนะคะแล้วก็สับปะรดแล้วก็ส้มควายค่ะซึ่งเป็นพืชของภูเก็ตค่ะเป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ตค่ะ
1: น้ำเดือดแล้วโชว์เลยครับ
2: นี่คือสับปะรดภูเก็ตนะครับ
4: สับปะรดนะคะโอ้ใส่ส้มควายไปแล้วค่ะ
1: ส้มควายคือ
2: ส้มแขกครับแต่ละมะขวานแล้วตากแดด
4: ฟังเปรี้ยวจากผลไม้พืชตามฤดูกาลค
2: ่
4: ะ
2: ไฮไลท์เราคือกุ้งมังกรครับ
1: กุ้งมังกร7สีผมลองแล้วโกปาเราอยากให้ผมลองกุ้งมังกรเขียวดูบ้าง
2: พอลงในหม้อแกงเราก็เดี๋ยวเราก็แต่งทำให้ดูน่ากิน
1: ผมว่าหม้อมันเล็กไปไหมครับหนวดพอแล้วนั่นนะเฮ้ย
4: หม้อเล็กไปพ
1: ี่ไม่ตัดหนวดกุ้งสักหน่อยอะครับ
2: มันไม่ได้ครับกุ้งมังกรเอกลักษณ์มันต้องมีหนวดแล้วเราลิขิตในจานมันจะสวยถ้ากุ้งมังกรมาตวงขนาดเกือบหมื่นไม่มีหนวดเขาจะราคาจะดรอปลงมาจากโล 4,000 เหลืออยู่ประมาณโลสัก 3,500
1: โอ้แค่ไม่มีหนวดเนี่ยนะ
2: มันขาดไม่ได้
1: ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลารอจนเดือดได้ที่จากนั้นก็ตักใส่หม้อไฟทั้งหนวดเนี่ยแหละ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แกงส้ม 3G ครับ
4: เอาไปกินเลยค่ะ
2: เอากินที่นี้ครับอย่าไปเลยครับ
1: มุกยอดจริง
2: ๆร้านเรามีตัวเดียวอิ่มแน่นอนครับที่นี้ถ้าไม่อิ่มตักในกระชังได้ครับ
1: โอ้โหโกปานผมก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนื้อหวานเด้งแกงส้มรสชาติจัดจ้านฉบับชาวใต้บอกได้คำเดียวว่าร่อยจังฮู้มันฟินจริงๆนะครับนั่งกินไปชมวิวไปเนี่ยดูกุ้งไปเยอะละผมอยากจะดูปลาบ้างครับโกปาน
2: รู้จักปลามงไหม
1: รู้จักกรมประมงใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ปลามงนี่คือปลามงไม่ใช่ปะมง
1: ถ้าผมรู้จักแต่มงแซ่มงอ่ะมงแซ่มง
2: มงแซ่มงแซ่ตะลุมตุ่มมงมงแซ่มงแซ่ตะลุมตุ่มมง
1: เฮ้ยร้องไปเหมือนกันนะเนี่ย
2: นี่คือปลาเขาเรียกปากมงคือปลาประจำท้องถิ่นของบ้านปลาไหลครับในพื้นอ่าวบ้านปลาไหลตรงนี้จะมีเยอะจะเลี้ยงปลามงเยอะที่สุดเลย
1: เดี๋ยวต้องให้โกปานตักตัวเป็นให้ดูสักหน่อย
2: นี่ครับเปียกไหมเห็นยัง
1: โอ้โหเห็นแล้วครับเปียกเต็มตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ตัวนี้ประมาณ8-7 กิโลครับ
1: แล้วเขาเอาไปทำอะไรกินนะครับ
2: ส่วนมากบ้านๆเขาจะเผาแล้วก็แกงส้มแต่ตอนนี้ขึ้นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วครับก็ซาซิมิเนื้อขาวครับขาวชมพูหวานกรึบมัน
1: แล้วมีปลาอะไรแปลกๆให้ผมดูอีกไหมครับ
2: ปลาที่แพงที่สุดในประเทศไทย
1: หา
2: เอ้าเก๋าเอ้ยเก๋า
1: โอ้ยได้แล้วได้แล้ว
6: ปลาเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้ว
1: เฮ้ยปลาเก๋าอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
2: ปลากำลังหน้างอน
1: โอ้โหเดี๋ยวนะมีชื่อด้วยเหรอครับหน้างอนน่ะ
2: หน้างอนหน้างอนช่วงนี้มันจะงอนฮะมันอยู่ในตระกูลปลาเก๋าเพราะมันโตช้าก็ปีนึงมันแค่ประมาณ4ขีดตอนนี้ประมาณ8ขีด
1: แล้วที่บอกว่าแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอ้ําหรือเปล่า
2: แพงที่สุดตอนนี้โล 9,000 กว่าเกือบ 10,000
1: ฮะทำไมมันแพงจังอะครับ
2: ที่ร้านน่ะ
6: กงยังโตยาก
2: จะใช้ตัวนี้ทำหนังสี
1: โอ้ยโกแพงขนาดนี้ผมว่าปล่อยให้มันโตไปดีกว่า
2: ปล่อยเลยนะ
1: แต่ละคนเนี่ยก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนี่ครับ
2: เราเลี้ยงปลาครับบางครั้งก็เลี้ยงกุ้งครับพี่แม่ก็ขายกุ้งมังกรไปปล่อยโคโยตี
1: ้อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับแล้วแพโกปาเนี่ยนอกจากจะมีกุ้งมังกรแล้วก็ปลาทะเลหลากหลายชนิดที่เลี้ยงไว้แต่นกเขามาไงครับโกปา
2: ก็ละบางครั้งเราก็อยากได้ยินเสียงนกเสียงได้มีเสียงนกบ้างไงบางทีก็มันไม่เหงาอะไรมันเป็นเพื่อนที่เป็นอะไรที่มากมายแต่ดูแล้วมันมีความสุขครับผมชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาดีแล้วก็บางทีก็เกี่ยวกับโชคลาภด้วยดี
1: แล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: เนี่ยบาวี
1: โกปานครับแล้วทุกวันนี้คิดว่าตัวเองอ่ะรักในอาชีพเกษตรกรหรือว่าการเป็นเชฟมากกว่ากันครับ
2: ผมอยากให้เป็นในร่างเดียวกันในตัวในอย่างเดียวกันทั้งเกษตรกรและเป็นเชฟด้วย เราทำจากวัตถุดิบที่เราสร้างเองเลี้ยงเองสร้างเองคิดคอร์สเองอะไรเองเราก็เข้าอยู่ได้เข้าไปอยู่ได้แล้วก็เพื่อนใกล้เคียงตลาดเราก็ได้ส่งเสริมด้วยแล้วก็ให้ผลักดันสินค้าให้เราเป็นสินค้าที่ใหญ่ก็ได้เพื่อโลกได้รับรู้ว่าเรามีสินค้าดีๆหลายๆอย่างในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในประเทศไทยนี
1: ้สุดยอดเลยครับโกปานก่อนผมจะกลับเนี่ยถามคำเดียวกุ้งมังกรกับนกเขาอ่ะรักอันไหนมากกว่ากันครับ
2: รักบาร์บี
1: ้อีก2ตัวน้อยใจแย่แล้วมั้ง
2: ลงไก่รักลงไก่ด้วยลงไก่เดี๋ยวเงาละอ้าวเอ้ยยอดรัก
1: โอ้โหแต่ละชื่อลูกคอดีทั้งนั้น

0: ของดีเมืองเบตง
1: ต้นกำเนิดของเขาอยู่ป่าฮาราบาลานะครับ
2: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก
1: ตัว 4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกัน
0: บ่อละล้าน
1: เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเกล็ด
0: และปลาชนิดนี้ก็คือ
1: เดี๋ยวสิอย่าพึ่งเฉลยหมด
0: ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นปลาอะไรทุกวันอาทิตย์ 10:30 ทางไทย PBS
3: ดูให้รู้รู้ให้ลึกผู้จิตเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหันษารีเคชั่นสนุกสนุกทุกวัน
4: เออสนุกมากเลยดู
5: โ
6: อ้ทัศน
3: ์ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 ทางไทย PBS
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนเปิดโลกกีฬาโอลิมปิกผ่านสารคดีจากเยอรมนี
8: Auf jeden Fall ist Rudern sehr viel schwieriger dabei ist ganz wichtigKörperspannung und Konzentration. Tobias beherrscht beides.
7: Und สร้างเกมโต๊ะฟุตบอลไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 ทางไทย PBS Choose
9: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
10: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
11: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
12: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
11: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
9: เรียนรู้ได้ทุกวัน
10: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับสกัดทุจริตสอบข้าราชการคุมเข้มปืนปรับระบบจัดซื้อรัฐเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเกตมณีแก้วเผือกรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันคะที่ประชุมก็เห็นชอบในหลักการเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตสอบเข้าสู่ข้าราชการอีกนะคะก็โดยมีการบอกว่าตอนนี้จะมีการขึ้นแบ็คลิสต์ทั่วประเทศนะคะให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อใช้ในการตรวจสอบแล้วก็หลักการต่อไปก็คือผู้ที่ทุจริตจะไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบราชการได้อีกทุกกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายเอกภพนะคะเพียงพิเศษค่ะโฆษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงนำทีมแถลงมติครม.โดยก่อนการแถลงได้เปิดใจว่าจากนี้จะลุยสื่อสารเชิงรุกเข้มข้นค่ะแต่ไม่เน้นตอบโต้นะคะหรือใส่ไฟทางการเมืองแต่เน้นเรื่องของการเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้เป็นมุ่งสู่การสร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะขณะที่เรื่องของวาระครม.หรือมติครม.วันนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบหลักการปฏิรูปกฎหมายสำคัญ5ฉบับค่ะคือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ค่ะร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนค่ะโดยหลังจากนี้จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา30วันจากนั้นจะจัดทำร่างและเสนอต่อกฤษฎีกาและส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นด้วยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโดยหากโกงสอบนะคะไล่ออกสถานเดียวแล้วก็เตรียมจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนการสอบภาคกอค่ะเป็น EXAM นะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยค่ะขณะที่วาระการแต่งตั้งยกย้ายนะคะที่ประชุมครม.ก็รับโอนนายรัฐพลหลัง10คนค่ะ

0: หามอบหมายอบต.เสม็ดใต้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้าสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณรัตนกรโตหมัดรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: คุณอัปนันท์คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้สุสานมีการกระทําความผิดซ้ํานะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการหารือแล้วก็ประชุมกันนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าทางเข้าออกสุสานนะครับโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอำเภอบางคล้าผู้กำกับการสภ.บางคล้าฝ่ายปกครองนะครับชาวบ้านร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจัดตั้งสุสานในพื้นที่นะครับในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังจากที่ชาวบ้านสะท้อนว่าการนำศพมาฝังอาจมีพิธีการและการใช้สารเคมีในการดำเนินการแต่สุสานดังกล่าวนะครับกลับไม่มีการบำบัดน้ำเสียหรือว่าแนวทางที่จะกำจัดสารเคมีหากมีในพื้นที่นะครับหรือมีสิ่งปฏิกูลเนี่ยรั่วไหลชาวบ้านบอกว่ากังวลครับเพราะว่าอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอาจต้องอาศัยน้ำในการดำเนินการนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะครับและก็ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าได้คัดค้านการจัดตั้งสุสานมาโดยตลอดครับหลังจากการพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมในอำเภอบางคล้าได้สรุปนะครับบอกว่าหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก็เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่เนี่ยภายใน7วันนั้นนะครับเบื้องต้นได้แจ้งทางวาจาให้กับตัวแทนบริษัทรับทราบแล้วครับแต่ต้องรอตัวแทนบริษัทมารับทราบคำสั่งแล้วก็เซ็นลงนามนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นนับ1ถึงวันที่7ในการที่จะให้รื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ครับส่วนในระยะนี้ชาวบ้านในพื้นที่กังวลคุณผู้ชมว่าจะมีการลักลอบกระทําความผิดเพิ่มเติมนะครับก็ได้มอบหมายให้อบต.เสม็ดใต้จัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน2ตัวบริเวณหน้าทางเข้าออกสุสานนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันสังเกตการได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณอัปนันท์คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็นำป้ายนะครับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามาปิดประกาศบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการแจ้งให้เจ้าของสุสานได้รับทราบนะครับว่าการก่อตั้งสุสานหลังจากนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างและก็เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตที่นำมาฝังไว้ออกจากพื้นที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนกรครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุภชัยจันแจ่มอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวสวมริสแบนโครงการหายไม่ควงสีส้มของมูลนิธิกระจกเงาที่ข้อมือข้างขวามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่6ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรป่าโมกท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

ราเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วเราจะได้จริงบลูไดมอนด์จะได้ 2% แบล็กไดมอนด์จะได้ 4% แต่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปมานั่งเลยนะคะเดี๋ยวกับน้องแป้งจะอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้น้องแป้งอุ๊ยคนเต็มห้องเรื่องเราใหญ่โตมโหฬารมาก
1: เรื่องใหญ่คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะมูลค่าความเสียหายที่ผู้ใส่เขาอ้างไว้มีประมาณสัก100ล้านบาทได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแนะนำแขกกันนะคะว่าวันนี้มีใครกันบ้างนะคะเรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องร้อนเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียหายเขามีการไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ITS ค่ะแอปพลิเคชันนี้คือดาวน์โหลดแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตจ่ายตังครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเลยนะคะกลุ่มผู้ใส่เขามีคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก40คนได้เขาไปแจ้งความเขาอยากให้ดำเนินคดีโดยตรงเลยกับบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทขายตรงร่วมลงทุนซื้อลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันอ้างว่าใครสมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีค่าตอบแทนให้สูงมากหากจัดทำแผนการตลาดตามที่บริษัทมีการเสนอขายแล้วก็สอนเอาไว้หนึ่งในตัวแทนเขาเล่าแบบนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยจัดสัมมนานะการสัมมนาเป็นการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมลงทุนทุกคนให้ซื้อลิขสิทธิ์เขาอ้างว่างั้นเขาบอกว่ามันเป็นระบบเติมเงินแล้วก็แพ็กเกจโทรศัพท์ด้วยโดยแบ่งระดับการลงทุนคุณผู้ชมค่ะขึ้นหน้าจอให้แล้ว4ขนาดค่ะ S M L XL ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะขนาดใหญ่มันต้องแพงกว่านะคะสูงสุดอยู่ที่ 17,299 บาทคุณจะได้ไปมากถึง15แอปพลิเคชันได้แล้วยังไงต่อหาเพื่อนมาร่วมลงทุนค่ะใครชักชวนเพื่อนมามากคุณก็จะได้ผลตอบแทนมากผู้สายอ้างด้วยนะคะว่าทางแอปพลิเคชันอ้างกับพวกเขาว่าจะได้ผลตอบแทนรายวันสูงสุดถึงวันละ 75,000 บาทสูงมากแล้วก็สร้างแรงจูงใจด้วยแผนโบนัสจับคู่คะแนนค่ะรวมถึงตำแหน่งเกียรติยศเพื่อดึงดูดสมาชิกเพิ่มเติมแต่หลังสมาชิกร่วมลงทุนไปแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันเอาไว้ไปขอเงินคืนก็กลับถูกปฏิเสธทุกขั้นตอนอ้างว่ารวมๆแล้วความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะ
0: อุ้ยมันเยอะนะ
1: ต้องฟังทั้ง2ฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมัน100ล้านขนาดนั้นจริงหรอ
0: มาทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: มาทั้งสองฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมเราจะได้ไม่ถูกฟ้องอาจารย์ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่กลัวหรอกค่ะเรื่องโดนฟ้องแต่เดี๋ยวกลัวจะแค่อย่ามาลุมมาตุ้มกันเองแถวนี้นะคะฝั่งน้องแป้งเชิญใครมาคะ
1: เป็นผู้เสียหายนะคะที่เขามาร้องเรียนค่ะเขาบอกว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ยรวมๆกันแล้วนะคะ40กว่าคนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแต่ท่านที่นั่งติดดิฉันค่ะคุณธนกฤตประสาธิโกค่ะเป็นผู้เสียหายนะคะท่านนี้นะคะเสียหายประมาณ 60,000 บาทค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: 600,000 บาทขอภายเติมศูนย์ให้ตัวนึง 600,000
0: บาทไปลดความเดือดร้อนเข้าไปเยอะเลย
1: อีกท่านนึงนะคะท่านนี้นะคะบอกความเสียหายก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 บาทค่ะคุณกนกวรรณเทียมเต็งนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณกนกวรรณอุ้ยรวยนะเธอเป็นล้านแน
1: ่ล้านสาม
0: แต่ฝั่งของเรานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเด่นมีความรู้สึกว่าเด่นภูมิใจค่ะที่เขากล้ามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาตอบทุกข้อคำถามค่ะแล้วข้อสงสัยนะคะคุณสรวัฒน์ไพศาลสรวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารนะคะเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวเอ่ยชื่อบริษัทได้ไหมครับเพราะประกาศแล้วในสคบเดี๋ยวถามก่อนถ้าไม่อยากให้เอ่ยเดี๋ยวก็ไม่เอ่ยนะ
2: ได้ครับ
0: ได้นะคะบริษัท Top Up Toolish จำกัด
1: ค่ะวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่3ท่านที่นั่งอยู่บนเวทีนะคะวันนี้ยังมีผู้เสียหายใช้เป็นว่าฝั่งได้ไหมคะอาจารย์คะฝั่งนี้เขามาซัพพอร์ตทางฝั่งบริษัทเขามองว่าแอปพลิเคชันนี้ทำเงินให้กับพวกเขาได้จริงนะคะ15ท่านด้วยกันนะคะด้านหลังฝั่งนี้ค่ะฝั่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ15ท่านอีกฝั่งนึงค่ะเป็นฝั่งที่บอกว่าไม่เห็นจะจริงอย่างที่ว่าเลยลงทุนไปแล้วไม่เห็นได้เงินตอบแทนแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะฝั่งนี้อีก15ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้ละกันดิ้นเรียนคุณสรวัฒน์ค่ะแบบที่อ่านชื่ออ่านยากจังคุณสรวัฒน์คุณมีชื่อเล่นไหมคะ
3: ชื่อเคนครับ
0: เท่าแก่เคนนะคะ
3: ไม่ต้องเท่าแก่ก็
0: ได้แค่ก่อนคุณเคนนะคะคุณเคนคะดิ้นคิดว่าในฐานะที่เราเขาเสียหายให้เขาพูดก่อนดีไหม

0: ได้ครับ
1: ได้ครับพูดเลยน้องแป้งถามเลยโดนอะไรมาบ้างเอาให้เต็มที่เลย
2: พี่ธนกฤตก่อนค่ะ667,373
3: บาทครับ
2: มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่มีในกลุ่มของไหน XL
3: อยู่ในกลุ่ม XL ครับ XL ในกลุ่มใหญ่สุดเลยครับก็ด้วยความว่าอยากได้แพสซีฟอินคัมนะครับก็ได้มาเจอบริษัทท็อปอัพทูริสต์เขาโพสต์ไปทางเฟซก็ได้มารู้จักพอเข้ามารู้จักนะครับก็มีโค้ดครูปลุกพลังก็ในช่วงนั้นนะครับผมก็เข้ามามันก็เหมือนจะได้นะครับเข้ามาก็ได้มาขึ้นตำแหน่งนะครับได้มาขึ้นตำแหน่งโค้ดครูเขาบอกว่าให้เอาญาติพี่น้องให้มาซ้ายขวานะครับให้เข้ามาเป็นให้เข้ามาเป็น
2: สมาช
3: ิกนะครับให้เข้ามาเป็นสมาชิกเราก็เอาญาติพี่น้องเข้ามาก็แต่ละคนก็ไม่มีเงินนะครับเราก็มาซัพพอร์ตออกให้นะครับก็คิดว่าจะได้แพสซีฟอินคัมนะครับในช่วงนั้นก็ได้เงินมาจากคุณพ่อเสียนะครับได้เงินมาประมาณล้านกว่าบาทนะครับก็เลยเอามาลงทุนตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะได้นะครับเราลงทุนมาประมาณปีนึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็เลยไม่เดินต่อนะครับพอเราจะไม่เดินต่อก็วันนั้นท่านประธานแล้วก็มีพี่จัมโบ้นะครับท่านก็บอกว่าน้องลงทุนมาเยอะแยะแล้วมันจะถึงจุดสูงสุดแล้วมาทำต่อก็เลยต้องมาทำต่อนะครับมีแม่ยงด้วยมาปลุกพลังเราให้ทำต่อนะครับต่อไปถึงขั้นที่4นะครับพอถึงขั้นที่4แล้วเราไปต่อไม่ไหวนะครับไปต่อไม่ไหวเพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับก็มาในวันนี้ก็อยากจะได้เงินเราคืนนะครับเงินที่เราหามาเราด้วยความลำบากนะครับเราไม่ใช่คนรวยนะครับเราเป็นคนที่ไม่มีอันจะกินนะครับก็พอดีได้ของคุณพ่อมาได้ประกันคุณพ่อมาก็เพื่อจะเอามาต่อเงินนะครับก็ลำบากพอสมควรนะครับครับ
2: 660,000 เดี๋ยวนิดนึงพี่หนูไม่อ่านสะดุดหน่อยเขาบอกว่าหากใครลงทุนเยอะจะได้กำไรสูงสุดถึง 75,000 บาทที่นั่งตรงนี้เคยมีใครได้กำไรสูงขนาดน
3: ี้ไม่เคยเลยครับไม่เคยครับผม
4: เรียนถามคุณนิดนึงเขาโฆษณาใน Facebook เขาโฆษณายังไง
3: เขาก็บอกว่ามาใครอยากมีโปรเน็ตรายปีโปรประหยัดนะครับ
4: โปรโทรศัพท์
3: โปรโทรศัพท์นะครับแล้วมันจะแฝงไปด้วยการทำแพลตฟอร์มนะครับทำแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีรายได้เข้ามานะครับก็เลยเข้ามาคนที่แนะนำเขาบอกว่าให้เข้ามาวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาวันอาทิตย์จะได้พบกับเจ้าของคฤหาสน์นะครับก็คือท่านประธานท่านจะมาขึ้นพูดบนเวทีนะครับก็เลยเข้ามาวันอาทิตย์ครับ
4: เดี๋ยวถามอีกคำเดียวค่ะ
3: ร
4: ู้ไหมครับไอที่เขาขายอะโปรพิเศษไอแอปพลิเคชันนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างหรือว่ารู้แต่เป็นแค่ว่าจะได้ใช้โทรศัพท์ราคาถูก
3: ก็ไม่รู้ครับตอน
4: ไม่มีความรู้ใดๆเลย
3: ไม่ความรู้เลย
4: ค่ะแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อเขา
3: ใช่ครับ
4: เพราะว่าอยากได้เงินตอบแทน
3: ใช่ครับ
4: โอเคค่ะ
2: พี่คะเข้าแอปพลิเคชันให้ดูหน่อยค
3: ่
2: ะ
3: ตอนนี้บล็อกแล้วเข้าไม่ได้เลยครับ
2: เขาบล็อกเรา
3: ใช่ครับ
2: งั้นพี่ผู้หญิงเข้าให้ดูหน่อยค่ะที่บอกว่าแอปใช้งานได้ตลอดชีพใช้งานอะไรได้บ้างเข้าให้ดูหน่อยได้ไหมคะเพราะวันนี้ผู้บริหารบริษัทเขาบอกว่าเปิดชื่อได้เปิดชื่อแอปได้งั้นหนูขออนุญาตอาจารย์
4: ไม่เป็นไรครับถ้าผู้บริหารเรียนให้เงียบก่อนครับไม่ต้องพูดอะไรค่ะ
2: ขอเข้าแอปหน่อยพี่คนไหนเข้าแอปได้มันทำงานยังไงยื่นขึ้นมาเลยค่ะถูกบล็อกหมดเลยเหรอคะ
4: ไม่ได้ถามอะไรฉันล่ะ
2: เขาบอกเขาอ้างว่าถูกบล็อกหมด
4: ถูกบล็อกหมดทุกคนเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: บล็อกถูกบล็อกหมดเลย
4: ใช่บล็อกได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเราจ่ายเงิน
3: ก็เราถึงจะมาเอาเงินเราคืนยังไงครับ
4: ทำไมถูกบล็อกล่ะไม่เป็นไรน้องแป้งถามคุณพี่สวยๆ
2: พี่กนกวัน
4: ท่านเล่าสิคะยังไงเล่าสิ
5: เข้ามาครั้งแรกนะคะรู้จักทางเฟซบุ๊กเหมือนกันFacebook ของท่านประธาน Facebook ของทีมงานในบริษัทเนี่ยเขาผ่านหน้าช่วงนั้นเป็นโควิดใช่ไหมคะโควิดเราเป็นคนสวนแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาของออกจากสวนได้เราอยากเรียน AI อยากเรียน TikTok อยากเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยสนใจพอสนใจแล้วก็ทักเข้ามาพอทักเข้ามาแล้วก็มาดูว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในการที่เราจะเอาของออกจากสวนเพราะปีแรกเป็นโควิด

0: โอ้ออกไม่ได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่เราบอกว่าต้องออกให้ได้เพราะว่าข้างบ้านออกได้ทำไมเราออกไม่ได้เราไม่มีความรู้เราต้องศึกษาเรียนรู้ตรงจุดนี้ก็เลยตัดสินใจนะคะทักกับเพื่อนไปเพื่อนที่เล่น TikTok อะไรทักไปก็บอกว่ามาสิวันอาทิตย์เหมือนกันเข้ามาฟังประธานพูดในบนเวทีเราก็เข้ามาฟังประธานพูดที่บนเวทีประธานก็บอกว่านะก็แผนการตลาดก็ตามที่ท่านประธานบอกรายละเอียดแต่ถ้าคุณอยากจะได้รายได้สูงสุดนั่นคือการทำงานระยะการทำงานเท่ากันนะคะจะไซส์ไหนก็เท่ากันแต่ถ้าคุณลง17299คุณจะได้ passive income และ infinity ด้วยแล้วเงินไหลคุณต้องสร้างรายได้ตรงจุดนี้ต้องหาคนมาเติมต้องหาคนมาหาคนมาถ้าได้ไซส์ XL เราก็จะได้ 3,000 3,000 แล้วก็ทางบริษัทหักไปนะ 5% ก็จะเหลือ 2,850 นะคะอันนี้ก็คือเมื่อมาฟังประธานเชื่อมั่นเห็นบ้านเห็นอาคารสถานที่เห็นบริษัทใหญ่โตและก็แต่งตัวสวยๆงามๆกันทั้งนั้นเลยเราก็คิดว่าที่นี่มีหลักฐานที่แน่นอนชัดเจนนะคะมาครั้งแรกมาคนเดียวมีสามีมา
1: อยากมีสามีมา
0: ใช่อยากมาดู
1: ถ้าเขารู้นี่เขาไม่ให้มาแน่เลยนะ
0: ทุกวันนี้เขาจะพาหนีไปอยู่ที่ใหม่แล้วเพราะว่าอายคน
1: เอาเหรอ
0: เพราะว่าอายคนเพราะว่าพาสามีมาดูเครื่อง ICS ไปคุยกับลงต่าง
1: ๆ
0: ลงต่างๆน่ะจองมารถโบม่าลงนี่เอา6คันลงนี่เอา3แล้วเนี่ยเอา4
1: เรื่องรถใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีขายรถด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วมาคือเอาสามีมาเขาไม่อยากมาแต่เราบอกว่าขอเราไม่เป็นเรื่องไฟไปดูให้หน่อยแอปสมัครไปแล้วสิสมัครไปแล้วอยากใช้ซิมโทรศัพท์ไงถ้าอยากจะดูตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ตรงนี้เอาเงินมาต่อเงินต่อเงินมันน่าจะดี
1: ค่ะ
0: มันน่าจะมีรายได้เพราะว่านี่แผนการตลาดอย่างเงี้ยน่าสนใจไหม
1: ดูตื่นเต้นค่ะสีสันงดงามค่ะ
0: ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจลงพอลงเสร็จก็มารู้จักแม่ทีมแม่ทีมก็แนะนำให้ขึ้นตำแหน่ง
1: เอาเหรอ
0: ขึ้นตำแหน่งตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งขึ้นตามตำแหน่งแต่ตอนที่ขึ้นตามตำแหน่งเราไม่ได้เป็นนักเอ็มเอ็มเราไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่อง
1: ตำแหน่งก็ไม่ได้เงิน
0: ใช่เราก็ส่งเงินให้กับแม่ทีมแม่ทีมก็ส่งเข้าแล้วก็ตำแหน่งมาก็ขึ้นไป6เดือนพอ6เดือนหมดไปเนี่ยตามที่แจ้งมา1,302,292 บาท
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่มีรายได้อ่ะ
1: ยังไม่ถึงเวลาปันผลหรือเปล่า
0: เอ้ามันปีแล้วปีกว่าแล้วนะคะ
1: อ๋อปีกว่าแล้วเหรอ
0: จะ2ปีแล้วนะคะ
1: เอาเลย
0: ขึ้นตำแหน่งเอมอรัลด์วันที่31ตุลา2568
2: โอเคทั้ง2ท่านที่ว่ามาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาดูฟังแบบนี้แล้วสรุปได้ประมาณว่าพี่ๆเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ที่เห็นเหมือนสนใจและพูดกันมาดูเหมือนว่าน่าจะเป็นค่าหัวค่าตอบแทนหากเราไปชักชวนคนอื่นมาได้แล้วเราจะได้ค่าตอบแทนเรามองตรงนี้ถูกต้องไหมแต่ไม่ได้มองการใช้
0: 2
2: ประโยชน์เลย
0: เครื่อง ICS เพราะว่ามาฟังประธานพูดเรื่องเครื่อง ICS เพราะว่าที่จันทบุรีมันมีลงเป็นพันๆเราก็จะไปเอาไปลงตามลง
1: ก่อนเดี๋ยวจะถามคุณเคนเตรียมพร้อมนะคะ
3: คร
1: ับ ครับเดี๋ยวปรึกษากับน้องแป้ง
2: ค่ะอาจารย
1: ์เออแป้งเธอว่ามั้ยฟังไปฟังมาเหมือนมันหลอกแชร์ลูกโซ่มั้ยวะอันนี้เราคุยกับ2คนนะคนอื่นไม่ได้ยินเลยถ้าฟังแค่นี้ก็มีความรู้สึกนะ
2: คือรูปแบบของแชร์ลูกโซ่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจนี้นะคะรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ยิ่งชวนใครมากเราจะได้ค่าหัวค่าส่วนต่างอันนี้คือแชร์ลูกโซ่
1: ก็อันนี้เขาบอกให้ชวนแต่เขาก็ลูกผสมก็มีขายโน่นขายนี่มีไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้เดี้ยนว่ามันดูหลายอย่างมันเหมือน MLM จับชายหรือยังไงก็ไม่รู้เดี้ยนหันมาถามท่านประธานคะบริษัทท่านน่ะขายอะไรคะ
3: ครับก็บริษัทเราเนี่ยนะครับขายแอปพลิเคชันครับ
1: แอปพลิเคชัน
3: ครับเพราะว่าเราเนี่ย15ปีแล้วแล้วเราได้จดทะเบียนกับสคบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับซึ่งสคบก็ได้อนุญาตอนุมัติให้เราเลยครับ
1: ขาย
3: เป
1: ็
3: นธ
1: ุ
3: รก
1: ิ
3: จขายตรง
1: แอปพลิเคช
3: ัน สินค้าคือแอปพลิเคชัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็มีคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถใช้ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่เอาเข้ามาขายอยู่ในแพลตฟอร์มของเราได้ด้วย
1: okay. อ
3: ันนี้คือ
1: คุณเคนพูดแบบนี้เดียนไม่ได้ขัดนะคะเพื่อความเข้าใจเดียนอยากให้ค่อยๆเล่าและเดียนจะถามไปด้วยคุณเคนต้องมีหน้าที่ตอบนะคะ
3: ครับผม
1: แอปพลิเคชันเนี่ยใครคือคนที่ควรซื้อและใครคือคนที่ใช้คะเพราะชาวบ้านไม่รู้จักแอปพลิเคชันแอป แอดอะไรเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันหลอกขายเขาก็ทุกคนมันเป็นของหรือเปล่า

0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าใครควรใช้ควรใช้ทุกคนเลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะได้มีมือถืออ
0: ันนี้มือถือก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้แต่เราจะทำยังไงให้มือถือที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับสามารถให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือสิ่งที่โทรศัพท์มือถือมันไม่มีแต่ ITS เนี่ยนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถที่จะทำให้มือถือที่เรามีทุกคนเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสร้าง Big Data นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กลับมาได้จากการบริโภคของผู้คนที่เรารวบรวมกันเข้ามาอยู่ในระบบของเราเหมือน Facebook
1: ขายกันเอง
0: คือเราก็มีระบบที่ให้ร้านค้าผู้ประกอบการทั้งหลายเอาสินค้าเนี่ยมาขายในระบบของเราเพราะเรามีสมาชิกจำนวนมากใช่ไหมสมาชิกต้องการซื้อสินค้าที่ดีมีราคาถูกร้านค้าทั้งหลายอยากขายสินค้าแต่ว่าแต่เขาไม่รู้จะไปขายที่ไหนขายที่อื่นก็มีค่าการตลาดแพงแต่พอเอามาขายที่เนี่ยเขาสามารถจะกำหนดค่าการตลาดด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ทำให้สมาชิกเราซื้อสินค้าได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแถมที่สำคัญคือส่วนลดที่ร้านค้าให้มากับเราเนี่ยบริษัทไม่ได้เก็บไว้บริษัทเอากลับไปจ่ายเป็นโบนัสให้กับสมาชิกตามแผนกันละ
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณเคนบอกเขาจะบอกยังไงก็พูดได้แต่คนที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เขาใช้ไม่เป็น
0: จริงๆแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: มีอบรมมีสอนเขาไหม
0: โอ้โหสอนนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยครับ
1: แล้วเขาได้มาเรียนครบทุกคนไหมที่เขาซื้อ
0: เท่าที่ผมดูนะครับทุกท่านเนี่ยได้เข้าคอร์สหลักสูตรนะสตาร์ทอัพรับแสนนะแล้วก็หลักสูตรอะไรอีกหลายอย่างเลยครับ
1: แล้วเขาได้ใช้ประโยชน์จริงไหมทำเป็นจริงไหม
0: ผมคิดว่าทุกคนนะอย่างน้อยได้ใช้เติมเงิน2ได้ซื้อซิมนะได้ซื้อโปรโมชั่นในราคาประหยัดหลายคนก็ใช้กันมาหลายปีแล้วประหยัดกัน
1: ไปเยอะแล้วก็คือได้ประโยชน์กระจุบกระชิบตรงนี้แต่ลงเงินกันไปเท่าไหร่เป็นหมื่น
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับแอปเราเนี่ยนะครับ1แอปเนี่ยนะครับราคา 1,499 บาท
2: ไซส์
0: S เนี่ย1แอปเนี่ย 1,499 บาทซึ่งตอนที่ผมบรรยายทุกครั้งผมบอกว่าการที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยขึ้นอยู่กับความศักยภาพของแต่ละคนคุณมีน้อยคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปลงเยอะคุณก็ซื้อไซส์ S ก็พอแล้ว
1: แต
0: ่โต
1: แต่คุณเคนพูดแบบทำให้เขาอยากซื้อไซส์ใหญ่ก็ใครก็อยากได้เดือนละ 75,000 ไม่ล่ะเข้าขายเคนเป็นหลอกเขาเปล่า
2: 75,000 ได้ต่อวันนะจ
1: ๊
2: ะ
1: ต่อวันเลยเหรอ
2: ต่อเดือน
0: จริ งแล้วเนี่ยมันคือเพดาน
1: คลั่งบริษัทประสาทไม่ล่ะวันละ 70,000 ที่อยากได้ค่ะคุณไปหลอกเขาเหรอ
0: จริงๆแล้วมันเป็นไปตามแผนการตลาดที่เรายื่นไว้กับทางสคบครับนะมันไม่ได้เป็นว่าเราไปพูดเองนะ
1: คุณกำลังจะบอกว่าสคบรู้เรื่องด้วยเหรอคะอีวันละ 75,000 เนี่ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการคำนวณนะครับมันคือการคำนวณจากแผนการตลาดของเราว่ารายได้สูงสุดต่อวันเนี่ย
1: ค
0: ือสมมติว่าถ้าคุณมี1บัญชี1บัญชีเนี่ยครับนะระบบแผนของเราเนี่ยมันจะจ่ายสูงสุดวันละ 5,000 ถ้ามีการออกไปขายแอปพลิเคชันนะแต่ถ้าไม่ขายมันจะไม่มีคะแนนเข้ามาคำนวณโบนัสมันก็คือ0
1: แล้วเขารู้ไหมล่ะ
0: ผมเชื่อว่ารู้ทุกคน
1: พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวสิ่งที่เดี๋ยวกำลังเป็นกังวลหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่คุณกำลังเล่าสิ่งที่คุณพูดแผนที่คุณกำลังบอกคนอื่นๆเ
0: ร
1: ียนขอความกรุณานะคะพูดทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดเพราะสิ่งที่คุณกำลังพูดมันคือหลักฐานสำคัญในชั้นศาลได้ซึ่งเดี๋ยวไม่เกี่ยวข้องแต่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พวกคุณควรพูดเองเดี๋ยวเป็นผู้รับฟังแต่เดี๋ยวไม่ได้เป็นพยานและเดี๋ยวก็ช่วยอะไรคุณในชั้นศาลไม่ได้สิ่งเดียวที่ผู้คนควรทำได้คือพูดแต่ความจริงเท่านั้นอย่าปกปิดตกลงคุณเป็นคนไปบอกเขาว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้ทุกคนไปวาดฝันให้เขาหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยการบรรยายแผนเนี่ยนะครับเราใช้เวลาบรรยายแผนประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเราก็จะเหมือนกับทุกๆบริษัทอ่ะที่เขาต้องว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรและอะไรนะไปจนจบนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฟังแผนจนจบเนี่ยเราก็จะทำความเราก็จะเข้าใจว่าโอเคธุรกิจนี้คืออะไรแล้วเราบอกตลอดว่านี่คือธุรกิจขายตรงนะสินค้าคือแอปพลิเคชันนะเราไม่มีการเอาค่าสมัครจากคนใหม่มาจ่ายคนเก่า
1: แต่ให้ซื้อแอป
0: แต่ว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าเผอิญเหมือนขายตรงทั่วไปที่คุณจะมีรายได้จากการขายสินค้าเพราะฉะนั้นเผอิญสินค้าเราเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นการซื้อแอปพลิเคชันไปใช้งานก็เหมือนกับที่คุณมีคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณต้องติดตั้งระบบ Microsoft Windows ท
1: ุ
0: กเครื่องคุณก็ต้องซื้อโปรแกรมไปติดตั้งแต่เราเนี่ยติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของทุกคนอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียค่าฮาร์ดแวร์ละใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีระบบในการที่จะทำธุรกิจบนมือถือด้วยเงินลงทุนต่ำสุดเลยนะเพียงแค่ 1,400 กว่าบาท
2: โอเค
0: ลองนึกภาพว่าถ้าคุณจะไปสร้างแพลตฟอร์มเองแอปเองนะแต่ละคนที่ไปสร้างแอปเองเนี่ยถามว่าแอปแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้เงินลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยมูลค่ามหาศาลจริงไหม
1: ก่อนที่แขกในโทรศัพท์เดี๋ยวถามต่อยนิดนึงคุณบอกคุณจะติดตั้งแอปในโทรศัพท์ให้เดี๋ยวคุณได้ติดต่อค่ายโทรศัพท์หรือเปล่า
0: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมัน

0: ไม่ได้เกี่ยวกับค่ายโทรศัพท์นะ
1: อ้าวแล้วอยู่ๆคุณจะเอาเบอร์ที่ไหนมาขายฉันแกขโมยเบอร์มาเหรอ
0: แยกกันฮะมันแยกกัน2ส่วนนะครับไอ้เรื่องโปรมือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับซึ่งเป็นค่ายมือถือนะครับซ
1: ึ่
0: งเราอาจจะไม่พูดค่ายสีแดงแล้วกันนะฮะค่ายสีแดงเน
1: า
0: ะนะครับ
1: มัน
0: แค่เดียวนะครับตอนนี้นะคือค่ายสีแดงคือเราก็เป็นดีลเลอร์ของค่ายสีแดง
1: อ๋อคุณเป็นตัว
0: ดีลเลอร์
1: เหมาเบอร์ทีละเยอะๆ
0: ก็คือใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วเราก็จะได้โปรพิเศษมา
1: แล้วเขารู้ไหมคุณจะเอาเบอร์เหล่านี้มาทำแบบนี้
0: อ๋อรู้สิครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลเรา
1: ไม่ตายคุณ
0: มาดูแลที่บริษัทตลอด
1: แสดงว่าบริษัทค่ายโทรศัพท์นี้ก็คงต้องไปกับคุณนะคะ
0: คือฝ่ายการตลาด
1: ค่ะ
0: นะของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขาก็มีหน้าที่หาลูกค้า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเขาใช่ไหมครับ
2: ซึ่งเขาจ่ายเยอะก็จะได้ราคาถูกว่าแบบนี้ละกันค่ะเพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมีระบบความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางกลุ่มก็บอกว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่บางกลุ่มก็บอกว่าถ้าหากมันเป็นลักษณะประมาณนี้หน่วยงานให้อนุญาตได้อย่างไรและให้อนุญาตแล้วติดตามดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดด้วยไหมเพราะตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะฉะนั้นทีมงานของเราค่ะต่อสายไปที่ท่านผอ.ณภัทรเลยค่ะท่านผอ.ณัชพัฒน์ขาวแก้วนะคะจากสคบ.อยู่ในสายกับเราค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแพทย์แล้วก็อาจารย์วิ่งสาครับผอ.ณัชพัฒน์ขาวแก้วครับ
2: ผอ.ค่ะคือเรื่องนี้อยากให้แยกแยะให้ประชาชนฟังแบบเข้าใจง่ายเป็น2 ส่วนละกันธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ถามว่าทำไมต้องพูดแชร์ลูกโซ่เพราะว่าคนอื่นๆไปชักชวนแล้วมันมีส่วนต่างเยอะพอควรเหมือนกันค่ะแบบนี้เข้าข่ายไหมคะ
3: เอาเป็นว่าถ้ามองจากมุมของฝั่งผู้ที่ไปร้องทุกข์นะครับมันอาจจะไม่ตรงประเด็นเรื่องคอนเซ็ปต์ของธุรกิจขายตรงนะครับมันหนักในทางเรื่องแชร์ลูกโซ่อันนี้ผมขออนุญาตพูดในมุมของทางผู้เสียหายนะว่าหนักในทางที่การที่เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับแต่อีกฝั่งนึงของผู้ประกอบการที่เขาพูดถึงเนี่ยอันนี้เป็นหลักการของธุรกิจขายตรงที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับทีนี้ต้องชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่ไปทำกับสิ่งที่พูดเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะโดยตำแหน่งเพราะโดยธุรกิจขายตรงจริงๆเนี่ยตำแหน่งถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องเกิดจากผลงานจากการขายสินค้าหรือบริการนะครับเช่นเกิดจากยอดขายส่วนตัวเกิดจากยอดขายของทีมจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้จริงและผลงานของการบริหารทีมขายนะครับอันนี้คือหัวใจหลักของธุรกิจขายตรงที่สคบ.ดูอยู่นะครับ
2: ค่ะผอ.ขา
3: ครับ
2: แต่จากที่คุยกับผู้เสียหายมาไม่มีใครสนใจสินค้าเรื่องของว่าแอปพลิเคชันมันจะดียังไงมันจะลดต้นทุนชีวิตแบบไหนแต่ต่างคนต่างบอกว่าที่เข้ามาสมัครเป็นเพราะว่าอยากได้ส่วนต่างอยากได้เงินเดือน2ล้านกว่าบาทค่ะในขนาด XL ค่ะ
3: มันผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากครับคือรายได้อย่างที่ผมเรียนคือรายได้มันก็เกิดจากการขายสินค้าไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับของตัวตำแหน่งในทางโครงสร้างของตัวแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับเพราะในตัวแผนการจ่ายผลตอบแทนเองเนี่ยมันก็ล็อกเอาไว้นะที่สคบ.อนุมัติอนุญาตไปก็คือว่าต้องขายสินค้าได้จำนวนกี่ PV มีทีมงานเท่าไหร่ถึงจะได้ขยับเลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งอีกสเต็ปหนึ่งเป็นแบบคล้ายๆแบบขั้นบันไดนะครับเพียงแต่ว่าตัวโครงสร้างของแผนการแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอยู่สี่ห้าหกแบบนะครับเรื่องของแผนไบนารี่แผนสแตทเซ็ตแผนเบรกเอาเวย์เมทริกอย่างยูนิเลเวลนะครับแต่เนี่ยของตัวบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นแผนของไบนารี่นะครับที่ใช้ซึ่งมันอาจจะเป็นการจับคู่ซ้ายขวาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจับคู่ซ้ายขวาก็ยังคงหลักการเดิมก็คือต้องขายสินค้าให้กับผู้บริโภคถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งและได้เงินปันผลตามโครงสร้างของแผนการแต่ผลตอบแทนครับไม่ใช่การเอาเงิน1ล้านหรือ6แสนไปลงแล้วได้ตำแหน่งครับผมยืนยันตามนี้ครับ
1: โอเคท่านผอ.คะเด่นถามนิดนึงได้ไหมคะเด่นเห็นว่าถ้าเป็นระบบ MLMขายตรงมักจะเป็นสินค้าบริโภคอุปโภคนี่อยากถามค่ะไอแอปพลิเคชันตัวนี้ถือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ไหมคะ
3: จริงๆในตอนยื่นขอมาเนี่ยนะครับเมื่อปี2500จริงๆบริษัทยื่นมาปีได้รับอนุญาตเมื่อวันที่6มีนา2557ครับนะครับ โดยการ

0: ยื่นขอเนี่ยเขาขอขายจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์นะครับระบบแอปพลิเคชัน ICS โดยกำหนดชุดซอฟต์แวร์เบสิกเนี่ยราคาขายชุดละ 1,500 บาทกำหนดค่าคะแนนไว้ 1,000 ทีนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาชุดของซอฟต์แวร์ไปขายในราคา 1,500 บาทนะครับแล้วก็ได้คะแนน 1,000 ทีขายแล้วเนี่ยถ้าเกิดระบบมันเวิร์คมันใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าในตัวคำอธิบายของตัวแผนเนี่ยในตัวโครงสร้างของบริษัทที่ยื่นมาบอกว่าเอาระบบเนี่ยสามารถไปชำระค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าบินค่าน้ำค่าไฟอะไรได้อยู่แล้วเกิดรายได้ขึ้นมาในส่วนตรงนั้นแต่มันไม่ทำให้มีรายได้ 75,000 บาทต่อวันแน่ๆนะครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะเดนเรียนถามตามตรงนะคะระบบที่จดทะเบียนแล้วก็จดแจ้งกับทางสคบ.ก็เป็นระบบการขายปฏิบัติตามระบบก็เป็นวิธีการขายแต่ตัวสินค้ามันไม่ใช่และตัวสินค้ามันไม่ยังประโยชน์อะไรให้กับผู้ซื้อและเขาไม่สามารถจะไปขายต่อได้และใช้ประโยชน์ในรายวันก็ไม่ได้ตามที่ผู้ซื้อเขาร้องเรียนเนี่ยท่านจะคิดว่ายังไงคะคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่ามันระบบมันใช้ไม่ได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้จริงมันก็คงมีมาตรการหรือมีอะไรบางอย่างนะครับที่สำนักงานจะต้องลงไปดำเนินการครับแต่ถ้ามันใช้ได้สามารถพิสูจน์ได้บอกได้นะครับมันใช้ได้จริงก็ต้องพิสูจน์กันครับ
1: ครับอย่างนี้ท่านผอ.คะเดี๋ยวฝากละกันนะคะเพราะว่าคนขายแอปพลิเคชันก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ในขณะที่ผู้ร้องทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะค่ะ
2: ใช้ไมค์ค่ะ
1: ใช้ไมค์เลยค่ะท่านผอ.คะรอสักครู่ค่ะ
3: ท่านผอ.ครับก็กับเรียนนะครับก็คือที่มาของรายได้ในตามโครงสร้างของแผนการตลาดเนี่ยนะครับเรามองว่ามาจากการชวนคนครับแล้วก็อยากเรียนถามท่านผอ.ครับว่าใน1บัตรประชาชนนั้นเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้กี่ครั้งครับที่ทางบริษัทจดแจ้งไว้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอนุญาตให้ลงทะเบียนได้มากกว่า100ครั้ง175ครั้ง 17,299 ครับสามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยบัตรประชาชนเบอร์มือถือเนี่ยไปลงทะเบียนในโครงการมิลลิแนร์โปรเจกต์นะมิลลิแนร์โปรเจกต์คือใช้เงินลงทุนถึง3ล้านบาทครับเงินลงทุน3ล้านบาทนั้นก็จะมีรายได้กลับมาเขาบอกว่ารายได้กลับมา1ล้านนะครับกลับมา1ล้านก็เท่ากับว่าเหลือเงินทุนอยู่ตรงนั้นอีก2ล้าน2ล้านนั้นนะครับเข้ากับบริษัทไปเลยโดยที่บริษัทไม่ได้สนใจว่าจะมีคนที่ลงทุนนั้นจะมีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรนะฮะก็คือต้องไปขายแอปพลิเคชันที่ซื้อไว้ครับท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
1: ค่ะ
3: ต้องไปขายแอปพลิเคชันที่ซื้อไว้175XL อ่ะหรือว่าถ้าเป็นรหัสแยกออกมาก็2625รหัสคนนั้นน่ะจะต้องไปขายแอปพลิเคชันตัวนั้นให้กับคนทั่วไปแล้วได้เงินมาถึงจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองบริษัทเก็บเงิน2ล้านไปเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้เอามาจ่ายคืนเลยครับตรงนี้นะครับกราบเรียนท่านผอ.ครับว่าได้จดแจ้งหรือว่าได้แจ้งกับทางสคบ.มั้ยครับแล้วท่านอนุญาตหรือยังครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านผอ.คะท่านยังอยู่ไหมครับ
0: ผมยังอยู่แล้วฟังอยู่แล้วอาจารย์คร
1: ับ ท่านนิดหน่อยก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับครับตอบได้เลยใช่ไหมครับ
2: ตอบเลยค่ะ
1: ตอบเลยค่ะ
0: ในส่วนของคำถามที่ถามมาเมื่อกี้จริงๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการเอาเงินเอาหนึ่งคนลงได้หลายร้อยรหัสหรือลงทะเบียนได้หลายร้อยอันนี้ไม่มีในตัวอนุญาตตรงนี้ครับผมยืนยันครับและก็การทำธุรกิจขายตรงจริงๆเนี่ยหนึ่งคนมันควรจะลงได้แค่รหัสเดียวยกเว้นว่ามันมีการตกทอดมาเป็นมรดกตกทอดของคนที่ทำมาผู้รุ่นก่อนแล้วเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าแล้วก็ตกทอดมาถึงสู่รุ่นลูกอันเนี้ยโอเคอาจจะมีได้แต่มันก็ไม่คืนไม่มันก็ไม่ไปไกลถึงเป็นร้อยรหัสหรือร้อยไอเทมหรือร้อยชื่อนะครับไม่มีตรงนี้ครับ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะเขาจะถามอีกหนึ่งคำถามเด้งขอให้สั้นสุดได้ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับก็คือตอนนี้ครับโครงการมิลลิเนียโปรเจกต์เนี่ยคิดค้นโดยคุณเคนนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ มีบรรยายที่บริษัทด้วยนะครับด้วย

0: ผู้นำบรรยายเองตัวคุณเคนบรรยายเองแล้วก็มีคนลงโปรเจกต์นี้ไปเรียบร้อยแล้วหลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ถ้าหากว่าถ้าทางสคบยังไม่ได้อนุญาตหรืออย่างไรเนี่ยนะครับนะฮะผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะก่อนที่เรียนจะแบบต้องพักสายเพราะรู้ว่าท่านก็ยุ่งมากนะคะสถานีประชาชนเคยนำเสนอเรื่องเราทำนองนี้มาตั้งแต่ปี57ใช่ไหมทำไมยังอนุญาตให้มีการขายในระบบนี้แบบนี้กันอีกคะท่านคะ
2: คือจริงๆเนี่ยถ้าทำตามแผนที่ขอไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับมันก็แค่1คนมันก็1รหัสสำหรับทำธุรกิจแต่ที่ฟังดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ1คน1รหัสที่ลงนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ลงไปก็ไม่ใช่600,000หรือ1ล้านหรือ2ล้านบาทนะครับมันเป็นแค่ราคาสมาชิกที่ขายกันก็แค่1,013บาทเองนะครับที่ยื่นขอมานะครับ
1: ค่ะ
2: อันนั้นก็เลยเป็นที่มาของการให้จดทะเบียนครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะวันนี้ในรายการของเราคงเพียงแค่ให้ทั้ง2ฝั่งมีโอกาสมีพื้นที่ได้พูดเท่านั้นเรียนถามค่ะท่านจะมีโอกาสไหมคะที่จะเชิญทั้งสองฝั่งนี้ไปที่สคบแล้วไปพูดคุยกันในทุกรายละเอียดท่านพอจะดำเนินการได้ไหมคะ
2: อันนี้เดี๋ยวต้องนำเรียนทางผู้บังคับบัญชาครับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ท่านหมอคะด้วยความเคารพขอคำถามสุดท้ายนะคะท่านคะที่ฉันเข้าใจค่ะหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐคือมีหน้าที่ตรวจรับแล้วก็ให้ลงทะเบียนได้ใครไปขออนุญาตท่านให้ลงทะเบียนทั้งหมดแต่หน้าที่ของท่านตรวจสอบย้อนหลังด้วยไหมคะว่าวิธีการไปขอเสร็จแล้วรูปแบบการดำเนินธุรกิจเขาได้ทำตรงตามที่เขาขอไว้หรือเปล่าถ้าหากท่านเห็นแผนการลงทุนท่านอาจจะตกใจได้นะคะ XL ระบุเอาไว้ว่าประชาชนจะได้เงินมากถึง2ล้านบาทตามหลักความเป็นจริงมันได้แบบนั้นหรือไม่หากณวันนี้ท่านรู้แล้วท่านจะจัดการกับธุรกิจแบบนี้อย่างไรและผู้ชายที่เสียหายนับร้อยล้านบาทท่านจะดำเนินการยังไงต่อไปขอชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะท่านเพราะมีประชาชนฟังอยู่อีกมากมายค่ะ
2: ครับผมหลังจากนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบทั้งสองฝ่ายนะครับว่าขอเอกสารจากทางผู้ร้องเพิ่มแล้วก็ตัวบริษัทเองที่ดำเนินการอยู่นะครับว่าทำตามที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่นะครับในส่วนของทางผู้ร้องเองก็ต้องขอดูว่าเอกสารที่ยื่นมาร้องทุกข์แล้วเนี่ยเขาได้ยื่นมาแล้วนะครับเมื่อวันที่1กันยายนนะครับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงและเอกสารที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนหรือข้อกฎหมายครับ
3: ค่ะคือฟังแล้วก็ประชาชนก็หลายคนก็ตำหนิรายการมาว่าสรุปยังฟังไม่ชัดเลยว่าสรุปนี่คือแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงกันแน่อาจจะต้องสรุปว่าอาจจะต้องให้เวลาของสคบไปตรวจสอบด้วยว่าสุดท้ายแล้วคือ
1: แต่ในระหว่างที่ตรวจสอบเรียนถามนิดนึงค่ะทางบริษัทนี้นะคะยังคงสามารถเปิดกิจการและขายต่อได้ใช่ไหมคะ
2: ปัจจุบันยังไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับก็หมายความว่าก็ยังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อยู่ครับในทางกฎหมายครับ
1: แล้วถ้าเกิดยังมีคนที่แบบไม่เข้าใจแล้วก็ซื้อทีนึงหวังเดือนละ2ล้าน2ล้านอย่างนี้อีกเยอะแยะถ้าเกิดเรื่องเป็นขยงใหญ่ค้อนประเทศสคบจะทำยังไงเจ้าคะ
2: ก็ผมต้องฝากเตือนผ่านรายการไปเลยนะครับว่าประชาชนที่หวังจะเอาเงินไปลงทุนแล้วได้เงินตอบแทนกลับมาในปริมาณที่เยอะและรวดเร็วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับขอความกรุณาเผยแพร่เลยครับ
1: โอเคค่ะขอบพระคุณครับท่านผอ.คะขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ก็เราก็ได้ความรู้เท่านี้แต่สิ่งหนึ่งนะคะเน้นขอฟังคุณหยุดก่อนนะคะเราขายเขาทำไมเราต้องไปโน้มน้าวสร้างความหวังให้เขาหวังกันวันละ50,000เดือนละ2ล้าน3ล้านไปสร้างวิมานให้เขาทำไมในสิ่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนนะคะ
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจขายตรงนะครับในทุกๆบริษัทเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะครับในการ
1: motivate
4: แล้วก็ทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจอยากคนที่หมดอะไรตายอยากชีวิตเราคงไปใช้ชีวิตได้แค่นี้ทำไมเขาจะดึงศักยภาพของเขาเนี่ยออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วเราหลวมถึงสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอันนี้มันคือความสวยงามของธุรกิจนี้มันไม่มีธุรกิจไหนหรอกครับที่จะมีอัพไลน์ที่จะมาสอนดาวไลน์ให้ทำทุกให้เข้าใจในการใช้ชีวิตทำชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับในโลกแห่งการแข่งขันมีการแข่งแย่งชิงดีมีธุรกิจขายตรงนี่แหละถ้าทำอย่างถูกต้องนะฮะแต่ถ้าทำแบบผิดเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี
1: ้ถ้างั้นเรียนถามคุณเคนค่ะสมมติเรียนขอความกรุณา

0: ทุกคนนั่งเฉยๆนะคะอย่าเพิ่งวุ่นวายอะไรนะคะคุณคิดว่าเขาทำอะไรผิดตรงไหนขี้คดขี้โกงตรงไหนฉันอยากรู้จริงๆมันผิดระบบตรงไหนแล้วก็มาวุ่นวายว่าไม่ได้เงินคุณเคนพูดแต่ฉันอยากฟังคุณ
1: เอาเลยใช่ไหมฮะ
0: เอาเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้เห็นกลุ่มนะฮะที่เป็นผู้ร้องเรียนเรายังไม่ผู้เสียหายนะเพราะว่ามันยังไม่มีการตัดสินว่าเสียหายหรือร้องเรียนนะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องมานั่งดูนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยเรายึดมั่นในแผนการตลาดที่เราได้รับอนุญาตมาโดยตลอดนะจ่ายเงินเข้ามาบริษัทนะครับบริษัทส่งลายเส้นคีย์ไปให้ก็คือเป็นอินวอยซ์ที่มีลายเส้นคีย์นะครับเมื่อไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินมาคุณได้สินค้าไปนี่คือจบกระบวนการละในการซื้อสินค้าแล้วเขาเอาแล้วทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นมาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นนักธุรกิจอิสระเขามีหน้าที่เอาสินค้าหรือแอปพลิเคชันไปขายเมื่อเขาไปขายเนี่ยเขาจะเอาอินวอยซ์เนี่ยไปลงทะเบียนให้กับคนใหม่ใช่ไหมเพื่อให้เขาสามารถเข้ามาใช้ระบบได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนซื้อเนี่ยนะครับสมัครแล้วเนี่ยซื้อแอปพลิเคชันไปแล้วไม่ว่าจะใช้ SML XL เนี่ยบริษัทก็จ่ายผลประโยชน์นะครับตามแผนการตลาดในแต่ละ1แอปจะได้เท่าไหร่1แอปได้เท่าไหร่นะครับนะแต่การที่ทุกคนจะมี1แอป2แอป3แอป4แอปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละคนนะครับแล้วก็มันเหมือนว่าเรามีคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีใครบังคับว่าคุณจะมีคอมพิวเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวคุณจะมี10เครื่องก็ได้นะครับงั้นถ้าคุณมี10เครื่องคุณต้องลงซอฟต์แวร์10เครื่อง Windows 10เครื่องใช่มั้ยมันก็เหมือนกับคนที่ทำธุรกิจนะครับว่าวันนี้นะแอปพลิเคชัน1เครื่องเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นแอปที่ใช้ในการสร้างทรัพย์สินทรัพย์มนุษย์นะทุกคนจะมีญาติพี่น้องมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มสังคมที่แตกต่างกันวันมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยเขาจะบริหารจัดการกลุ่มคนของเขาทรัพยากรมนุษย์ของเขาอย่างไรทำให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์ที่เขามีอยู่นะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อเขาเอาแอปนี้ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าระบบเราก็จะมีการคำนวณโบนัสตามแผนการตลาดเลยนะครับ1แอปเนี่ยครับจะได้รายได้สูงสุด 5,000 บาทต่อวันนะครับจากโบนัสข้อ2นะครับข้อ2ของเราคือเป็นแผนไบนารี่นั่นคือลิมิตสูงสุดแต่มารายได้เนี่ยมาจากยอดขายของแอปนั่นเองนะครับซึ่งแผนการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ยอดขายส่วนตัวคนเดียวนะมันคือโบนัสทีมบริหารทีมไงฮะนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อทีมมันเติบโตคุณพัฒนาคนเนี่ยในทีมให้มีศักยภาพและทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วออกไปขายแอปนั่นหมายว่าสินค้าแอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยมันนอกจากจะมีกำไรขายปลีกนะที่บอกว่าไอ้200ถึง 3,000 เนี่ยคือกำไรขายปลีกนะครับสินค้าเรายังมีคะแนน RV ที่จะเอามาคำนวณโบนัสตามแผนไบนารี่ด้วยซึ่งเราระบุว่า111แอปพลิเคชันเนี่ยมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดนะครับวันนึง 5,000 นะครับแต่ก็คือ 25,000 คะแนนสองขาซ้ายขาเขาเรียกขาอ่อนขาแข็งเนี่ยครับเขาจะเอาขาอ่อนมาคูณ 20% สูงสุด 25,000 คะแนนก็คือ 5,000 บาทนะครับนั่นก็ต่อ1แอปพลิเคชันแต่วันนี้คุณเมื่อคุณได้ 25,000 แล้วแต่ถ้าวันนั้นคุณไม่มีคะแนนเกิดขึ้นเลยหรือไม่มียอดขายเลยคะแนนคือ0มันก็ไม่มีรายได้มันเป็นเรื่องปกติของแผนการตลาดก็คือธุรกิจเครือข่ายถ้าไม่ทำงานไม่มียอดขายไม่มีการขายของก็จะไม่มีรายได
0: ้ค่ะ
1: เพราะรายได้จะต้องไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนแต่ต้องมาจากการขายสินค้าแต่ว่าสินค้าเราคือแอปพลิเคชัน
0: นันเด่นก็อยากจะทราบทำไมคุณไม่ขายแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเพราะอีแอปเดียวก็ยังหาเงินเข้ามาไม่ได้เลยแล้วไปวาดฝันให้เขาซื้อทำไม15แอป
1: จริงๆศักยภาพคนเราไม่เท่ากันเนี่ย
0: ก็ใช่ไง
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่คุณศักยภาพน้อยคุณก็แอปเดียวแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีศักยภาพเยอะคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการคุณได้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากแผนการตลาดนะครับเพราะแผนการตลาดเนี่ยมันจ่ายมันคำนวณจ่ายของมันเนี่ยตามรอบของมันตลอดถ้ามันไม่จ่ายผมนะครับบริษัทไม่สามารถเปิดมาได้ถึงวันนี้เป็นปีที่15เพราะผมจะต้องโดนฟ้องตั้งแต่วันแรกที่เขาลงทะเบียนแล้วโบนัสไม่เข้าตามแผนนะครับแต่ที่เขาไม่ได้เงินเกิดจากการหลอกลวงครับ
0: ใครหลอก
1: นี่ครับของเด็ดเลยเพราะฉะนั้นมันคือการที่กลุ่มสมาชิกที่เป็นแม่ทีมไปหลอกลูกทีม
0: ให้ลงทุน
1: ถูกต้อง
0: แล้วบริษัทไม่รู้เรื่องหรอว่าเขากำลังไปหลอกหร
1: ือ
0: ว่าบริษัทรู้ว่าจะได้เงินก็เลยนั่งเงียบเฮียแคน
1: บริษัทเรารู้ก่อนถึงเมื่อว่าเป็นไงฮะเขาหลอกกันไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไอ้ยะ
1: เขาหลอกกันไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ถ้าคุณเคนรู้ว่าเขาหลอกกันคุณเคนจะมีความรับผิดชอบช่วยเหลือบรรดาคนที่เขาซื้อสินค้าคุณด้วยความศรัทธาคุณเคนเวลาพูดบนเวทีโอ้ยเขาเชื่อลิงหลับกันหมดเนี่ย
1: จริงๆแล้วนะครับเราก็เราเนี่ยครับเราก็ช่วยนะ

0: นะครับท่านจะมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มเนี้ยนะซึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจริงเขาก็เสียหายจริงๆนะเขาเสียหายจริงๆเขาโดนหลอกจริงเนี่ยสองคนเนี่ยคือเสียหายจริงๆผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เสียหายนะแต่ไม่ต้องดูว่าใครคือคนที่ทำให้เสียหาย
1: สรุปใครหลอกคะ
0: แม่ทีมที่เป็นคนชวนเขาให้ลงทุนครับเพราะว่าแม่ทีมไปสัญญากับเขาว่าคุณลงเงินมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะหาคนมาต่อให้เอาคนมาลงให้แล้วฉันจะทำให้เธอเนี่ยมีรายได้เดือนละแสนสองแสนตลอดไปปรากฏว่าเมื่อคนเหล่านี้เอาเงินมาลงแล้วแม่ทีมนะครับที่เอาคนมาลงไม่ได้เอาคนที่ทำงานมาลงไปเอารายชื่อนอมินีมาลง
2: ใช่ไหม
0: ซึ่งมันเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วเมื่อไม่ทำงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อลงไปแล้วผมบอกว่าแค่เดือนแรกเนี่ยถ้ามันไม่มีคนทำงานเนี่ยมันก็น่าจะหยุดแล้วนะครับไม่ได้รอถึง6เดือนจนขึ้นตำแหน่งเป็นเอมิรัล
2: และแม่ทีมเนี่ยเป็นคนของคุณหรือเปล่าคนวงในหรือเปล่าน
0: ี่ไงครับ
1: แล้วคุณจัดการกับเขาหรือยังถ้าหากคุณบอกว่าเขาหลอก
0: ก็ตะกี้คนที่ถามเลยแหละครับคนที่ถามเขาก็บอกนี่เลยครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นแม่ทีมที่หลอกคนนี้ 4-5 คนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยเรียกพอทางฝ่ายเนี่ยมาที่มาแจ้งเราหลังจากที่เขาโดนหลอกมาแจ้งเราได้เชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาคุยที่บริษัทแล้วเราก็ถามว่าอ้าวคุณไปทำอย่างนี้เนี่ยและไปสัญญากับเขาว่าอย่างไร
2: okay.
0: ซึ่งขายตรงเนี่ยผู้นักธุรกิจอิสระเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดเอง
2: โอเคถ้าคุณพูดมากกว่านี้ไปเย็นมากคุณแบกไตเยอะอ้าวเด็กถามค่ะข้อสิ่งที่เขาพูดมาจริงหรือเท็จคะ
3: ไม่จริงค่ะ
4: ไม่จริงค
2: ่
4: ะ
2: ไม่จริงยังไงพูดคำว่าไม่จริงไม่ได้ค่ะเหตุผลค่ะ
4: นะครับที่บริษัทหรือว่าทางคุณเคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วครับว่ามีนอมินีมาลงนะฮะมีนอมินีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมถามสคบไปเมื่อสักครู่นี้ครับตอนที่รู้ว่าเป็นนอมินีนะครับก็บอกว่าไม่รู้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยคุณเคนเองเนี่ยทำโครงการมิลลิเนียร์โปรเจกต์เนี่ยที่ว่าเอา1บัตรประชาชนเนี่ยลงได้เป็นร้อยๆอ่ะ175ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะบอกยังไงครับว่าไม่รู้นะครับ
2: อย่างนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ทางฝั่งนี้พูดบ้างฝั่งที่ได้ผลประโยชน
5: ์ค่ะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าการคุยเรารู้เลยว่าวันนี้นะเขาบิดเบือนความจริงสิ่งที่คนข้างหลังยกมือนะ5ปีเขาทำมาเขารับรายได้ทุกวันตามแผนธุรกิจแต่ณวันนี้เขาไปทำที่อื่นแล้วเขาบอกว่าที่นี่ผิดแล้วก็จริงๆอ่ะนะหนังสือที่เขาเรียกว่าฟ้องไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเลยแต่พออยู่ๆไปจับมือกันยังไงไม่รู้อันนี้คือเรารู้มานะคะก็คือที่พูดมาบิดเบือนความจริงทุกอย่างเลยเราทุกคนค่ะ
2: ครับเดนขอบคุณมากเลยเดนได้ฟังแค่นี้เดนเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเดนไม่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะเดนก็เป็นเซียนขายตรงตั้งแต่อดีตตั้งแต่พวกคุณยังไม่รู้จักมั้งคะเอาอย่างนี้ค่ะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไปเจรจากันดีๆแล้วจบสวยๆดีกว่าไหมคะมาออกทีวีประจานกันต่างคนก็ต่างหารายได้กันอยู่เรียนถามตรงๆค่ะมีสิทธิ์คุยกันไหมคะ
6: ขออนุญาตนะคะ
2: ค่ะ
6: พอดีอ้วนเป็นตัวแทนของทนายความจากการตรวจสอบบัญชีที่ทนายให้ตรวจนะคะก็เส้นเงินเนี้ยที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันจะตีกลับไปบริษัทม้วนกลับไปบริษัทเกือบทั้งหมดจากคุณกนกเนี่ยนะคะก็ได้จากบริษัท 600,000 กว่าแต่ก็แม่ทีมก็ม้วนไปสมัครให้ขึ้นตำแหน่งอันนี้นะคะจากคุณธนกิจนี่ก็ม้วนขึ้นไปขึ้นตำแหน่งอันนี้จากการตรวจสอบบัญชี
2: ไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะเชิญค่ะพูดได้เลยค
7: ่
2: ะ
7: ขออนุญาตนะครับวันนี้เนี่ยคำว่าม้วนสำคัญนะฮะใครเป็นคนม้วนก็คือแม่ทีมครับบริษัทไม่ได้รู้เรื่องนะครับต้องเข้าใจก่อนนะนะครับการม้วนคือแม่ทีมไปยุให้ม้วนเงินเนี่ยเข้าทุกวันด้วยแผนธุรกิจเนี่ยคุณสมัครปุ๊บเงินเข้าปั๊บแล้วนั่นเขารู้ดีฮะเพราะว่าท่านเองก็ขึ้นตำแหน่งมา5ปีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าม้วนเนี่ยบริษัทไม่ให้คุณม้วนนะครับตัวแม่ทีมนี่แหละครับที่เป็นคนม้วนครับอ
2: ัน
7: นี้ขอยืนยันครับ
2: อันนี้ขอบคุณมากค่ะเดนขอรบกวนเดนไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่เดนอยากจะพูดกับฝั่งนี้ชัดๆเลยนะคะสินค้ามันไปอยู่ที่ตรงนี้คุณเป็นคนเอาสินค้าไปขายทีนี้การขายสินค้ามันต่อยอดไม่ได้มันเลยวกกลับมาแล้วทำให้เกิดการสะดุดอันนี้เรียนคิดเองและความเป็นจริงคุณไม่ได้บอกกับบรรดาลูกทีมของคุณรายเล็กรายย่อยให้เข้าใจอย่างละเอียดท่องแท้บางคนมีความเข้าใจน้อยแล้วเรียนก็เลยมีความรู้สึกว่าเรียนคิดเองนะคะส่วนใหญ่พวกหัวหน้าพวกหัวแถวอ่ะก็จะฉลาดเป็นนิด

0: ิสหนึ่งนะคะรู้กลยุทธ์รู้วิธีการส่งเงินหมุนเงินม้วนเงินอะไรเดียนก็ไม่รู้ละค่ะแต่ทั้งหมดเดียนคิดว่าคุยได้ไหมคะเจรจาได้ไหมคะเดียนถามอีกหนึ่งครั้งค่ะสามารถไปเจรจากันเองอย่างสงบได้ไหมคะกำไรมาด้วยกันเคยแบ่งเงินกันมากินข้าวหม้อเดียวกันค่ะไปคุยกันได้ไหมคะ
1: อยากถามเจ้าของบริษัทนิดนึงว่ารายได้ที่ได้มาทุกคนที่มีรายได้ขึ้นมาเนี่ยจากการชวนคนใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่เอาแบบนี้แล้วกันค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะและทุกท่านค่ะคือประเด็นวันนี้ถ้าหากเราคุยต่ออีก3ชั่วโมงก็ยังไม่จบแต่สรุปแผนคร่าวๆแล้วเดี๋ยวทีมงานจะมีการสรุปแรปอัพกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วคือแอปพลิเคชันอะไรรูปแบบการลงทุนแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวงสนทนาในวันนี้เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาคือแชร์ลูกโซ่หรือไม่หรือรูปแบบขายตรงนี้สามารถทำต่อได้หรือไม่คนที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดคือสคบหลังจากนี้ก็คงต้องให้สคบทำงานอย่างเต็มที
0: ่
2: เร
0: ีย
2: กทั้งสองฝ่ายไปเจรจาและไกล่เกลี่ยกันนะคะ
0: ความจริงคือความจริงค่ะเดนขอแนะนำไม่มีหมดเวลาค่ะเดนขอประทานโทษนะคะเดี๋ยวยังไงคงต้องคุยกันนอกรอบเพราะเดนมีเรื่องที่สองรออยู่เดนฝากเป็นประโยคสุดท้ายแล้วกันนะคะอยู่บริษัทเดียวกันเดนคิดว่าเคยมีผลกำไรร่วมกันมากินข้าวจานเดียวกันหม้อเดียวกันกลับไปค่อยๆเจรจาใครผิดก็ยอมรับผิดใครฉลาดกว่าใครก็แบ่งปันกันดีกว่านะคะเดนกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอเป็นหน้าที่สคบในการตัดสินนะคะและอย่าลืมว่าธุรกิจขายตรงต้องอิงจากสินค้าเป็นหลักไม่ใช่ค่าหัวในการชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนค่ะมาดูที่ประเด็นที่2คุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงเช่นเดียวกันยังคงจำประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำได้ไหมอาจารย์จำได้ไหมคะตอนที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหเปิดใหญ่ในรายการสถานีประชาชนปรากฏว่าวันนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กรมประมงทำแผนระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำค่ะตามแผนงานที่เคยมีแล้วก็ให้ทางมท.นะคะสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
0: เขตภัยพิบัติ
2: ก็คือเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาจะแตกต่างจากตอนพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติค่ะสำหรับคดีนี้นะคะชาวบ้านก็รวมกันประมาณสัก45คนฟ้องคดีว่ากรมประมงจำเลยที่1กับพวกรวม18คนและเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนนำไปสู่การแพร่ระบาดของสัตว์ดังกล่าวในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็ละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะจนทำให้ต้องมีการฟ้องคดีกันจนถึงชั้นศาลค่ะแล้ววันนี้คำพิพากษาก็ออกมาแล้วด้วยนะคะดิฉันจันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางทนายความนะคะบอกว่าสุดท้ายแล้วคำพิพากษานี้ตีความแปลเป็นไทยเนี่ยได้อย่างไรแต่ในเบื้องต้นจากที่สรุปมาคือพิพากษาให้กรมประมงทำแผนระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านที่จังหวัดทางภาคอีสานร้องเรียนเข้ามาที่ไทย PBS ด้วยเขาบอกว่าปลาหมอคางดำไม่ได้ระบาดเพียงแค่จังหวัดสมุทรสงครามแต่มันระบาดไปถึงที่ภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เขื่อนลำเปาแต่เจ้าที่บอกว่าไปตรวจสอบแล้วยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะ
0: อาจจะเป็นพิรันย่าไหมคะน่ากลัวหนักเข้าไปอีกนะคะค่ะ
2: เอาล่ะคราวนี้ฝั่งด้านขวามือของดิฉันค่ะวันนี้มาทั้งหมด4ท่านด้วยกันคุณผู้ชมค่ะฟังคำพิพากษาคำตัดสินของศาลเสร็จปุ๊บมาออกรายการสถานีประชาชนเลยนะคะนั่งติดดิฉันค่ะพี่สิทธิพรลีลานพานภาษานะคะเป็นอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: อีกท่านนึงค่ะพี่อชิพลนะคะมาจากสภาทนายความเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
0: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะเป็นประธานประชาคมคนรักแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณปัญญาตกทองค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปัญญาค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมคะเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณคำพีทองเปลวค่ะ
2: สวัสด
0: ีค่ะก็ตัดสินกันไปกี่โมงคะคุณทนายคะกี่โมงคะ
5: ศาลอ่านคำพิพากษาประมาณชั่วโมงกว่านะครับ
0: เพิ่ง
5: จะเสร็จเมื่อประมาณ11โมงครึ่งโดยประมาณ
0: 11โมงครึ่งก็เท่ากับประสดสดร้อนๆดิ้นว่าเป็นรายการเรารายการเดียวไหมคะที่เอาเรื่องนี้มาติดตามผลกันต่อรายการเดียวใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าวันนี
0: ้ไม่ได้ข่าวหรอก
2: หลังจากนี้เดี๋ยวไทยวีเวสนะคะหลังจากบ่ายสองเป็นต้นไปค่ะเราจะเกาะติดทุกช่วงข่าวเลยนะคะแต่ว่าอยากจะให้พี่ทนายสรุปเป็นภาษากฎหมายเนี่ย
0: ให
2: ้เป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังแล้วก็เข้าใจง่ายหน่อยสุดท้ายแล้ว ศาลตัดสินให้ประมงรับผิดชอบอะไรแล้ว

0: ที่ระบาดนี้จะจัดการมันยังไงชาวบ้านจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง
1: ในส่วนของทางปกครองให้ท
2: ่
1: านอาชิพล
0: ท่านเชิญค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะก็ในส่วนที่คงจะพอทราบข่าวนะครับว่าที่ในส่วนของมีคำสั่งที่จะเป็นที่เรารู้สึกว่าโอเคก็คือในเรื่องของการประกาศพื้นที่นะครับโดยมีคำสั่งนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับประกาศนะครับเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายใน180วันนับจากคดีถึงที่สุดนะครับทีนี้คำถามประเด็นที่สำคัญนะทีนี้คำถามว่าทำไมถึงเป็นแค่จังหวัดสมุทรสงครามขออนุญาตเรียนนะว่าของเราเนี่ยคือฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับรวมถึงการแพร่ระบาดทั้ง19จังหวัดนะครับแต่ในกรณีนี้ศาลมองว่านะครับ54รายที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มีพยานหลักฐานอยู่ในคดีนี้จังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นเพื่อพิสูจน์ที่ว่าเป็นของสมุทรสงครามแต่ศาลท่านไม่ได้พูดถึงในเรื่องของขอบเขตของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะที่ว่าพูดถึงจำนวนหนาแน่นที่ซึ่งเราเคยมีข้อถกเถียงกันเล็กน้อยนะฮะว่าความหนาแน่นไม่ถึงหรืออย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนี้ขออนุญาตสรุปในเรื่องของประเด็น18จังหวัดที่เหลือนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าวันนี้มีคำพิพากษาลักษณะนี้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราสามารถที่จะให้มีคำสั่งศาลนะครับให้ผู้ว่าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อพี่น้องประชาชนของจังหวัดสมุทรสงครามภายใน180วันเพราะนั้นสิ่งคำพิพากษาตัวนี้ครับจังหวัดที่เหลือ18จังหวัดเนี้ยสิ่งที่เร่งด่วนเราอาจจะทำได้คือ1เราอาจจะไปทำหนังสือยื่นต่อผู้ว่าเพื่อที่จะขอความเห็นใจหรือรวบรวมนะครับปัญหาเหล่านี้ท่านผู้ว่าจะเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกรมบรรเทาสาธารณภัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นในส่วนของพื้นที่ตัวนี้ถือว่าโอเคครับ
0: แล้วของจังหวัดนี้ก่อนฉันขอเคลียร์ให้เข้าใจนิดนึงการประกาศภัยพิบัติ180วันนั่นหมายความว่าเกณฑ์การเยียวยาจะแตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาแต่คนที่เลี้ยงกุ้งแล้วเจ๊งไปแล้วเยียวยาย้อนหลังไหมคะ
3: ในส่วนของการเยียวยาผู้รับผลกระทบเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเป็นในส่วนของคดีแพ่งซึ่งขณะนี้อยู่ในคดีคาสแอคชั่นครับ
4: ปลาเข้าไปกี่ปีอะถ้าพอเขาบอกเสร็จเดินถามพี่ปัญญาของเดินหน่อยได้ไหมหน้าซิดไปหมดเลยเดิน
5: ครับผม
4: เหนื่อยกับเรื่องนี้มากี่ปีแล้ว
5: โอ้14-15ปีแล้วครับ
4: แล้วตอนนี้เขาเพิ่งประกาศภัยพิบัติตอนนี้โอเคป่ะ
5: ก็เคารพการตัดสินใจของศาลนะครับ
4: แล้วประกาศภัยพิบัติแล้วได้อะไร
5: ยัง
4: ไม่หัวเราะดังจัง
5: ยังให้ยัง
4: จะได้อะไรไหม
5: ครับก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ต้องรอถึงที่สุดอ
4: ่ะโอเคฉันถามไว้ก่อนเพื่อให้กำลังใจเขา
5: ขอบคุณมากอาจารย์
0: เปิดมาซะอ่อมเลยแกคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะต่อออนไลน์หลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงไม่อ่อมอย่างแน่นอนค่ะเราจะถกกันแบบดุเดือดนะคะว่าสุดท้ายแล้วศาลตัดสินมาแบบนี้ประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่จะเอายังไงต่อกับชีวิตและเรื่องของปลาหมอคางดำจะจบลงแบบไหนค่ะ3ช่องทางเท่านั้นนะคะตามมานะคะ Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
4: ค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับศาลปกครองกลางตัดสินคดีปลาหมอคังดำระบาดสั่งให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมงในการควบคุมการแพร่ระบาดและเร่งปราบปรามให้แล้วเสร็จภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการให้จังหวัดสมุทรสงครามประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติเยียวยาชาวบ้านภายใน90วันศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ประชาชน54รายยื่นฟ้องกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยศาลวินิจฉัยว่ากรมประมงทราบดีว่าการอนุญาตให้นำเข้าปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2553อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นเมืองแต่กลับละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมและตรวจสอบการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์แม้ว่าต่อมาจะมีความพยายามออกมาตรการแก้ไขควบคุมแล้วแต่ถือว่าเป็นเพียง

ความสำเร็จในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ดังนั้นกรมประมงจึงยังคงมีหน้าที่ต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2550

0: สียหายภายใน90วันเกิดเหตุรปภ.วัย50ปีก่อเหตุใช้มีดทำร้ายนักการพันโรงเสียชีวิตภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนายประทีปกลิ่นบุญมาอายุ65ปีนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งโรงพยาบาลครับหลังถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมกีฬาผู้ก่อเหตุคือนายอเนกอายุ50ปีเป็นรปภ.ของโรงเรียนเดียวกันหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่นายอเนกจะลงมือก่อเหตุพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดเพื่อกดดันและติดตามจับกุมรปภ.รายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลย่านถนนเจริญกรุงที่พบศพถูกฝัง49หลุมเชื่อว่าอาจจะมีบางแปลงไร้ใบอนุญาตครับและสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเข้มสุสานทั่วประเทศ
1: ย้ายร่างออกนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวว่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการออกหนังสือให้ย้ายออกสุสานจากพื้นที่แล้วเนื่องจากจุดดังกล่าวพบการกระทำผิดข้อบังคับชัดเจนครับซึ่งวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานบางคละว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่ส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครที่มีศพถูกนำไปฝัง49หลุมและมีความเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งที่อยู่ติดกันมีการใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวอิสราเอลได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งพื้นที่สุสานเป็น2แปลงแปลง1มีใบอนุญาตและอีกแปลงอาจไม่มีก็ได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบสุสานทั่วประเทศว่ามีจุดไหนที่กระทำผิดบ้างเพราะจากรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศมีประมาณ 1,200 แห่งศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธวัชชัยหวัดแท่นอายุ30ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหยิกหายจากหมู่บ้านควันล่อนตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรตะโมดท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรค Daily จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะคุยกันถึงเรื่องของความอ้วนกันต่อคุณผู้ชมคะความอ้วนเนี่ยนะบางทีจะพูดให้เหมือนเป็นเรื่องง่ายก็ดูเหมือนจะง่ายแค่อดข้าวหรือก็ผอมแล้วมั้งแต่บางครั้งถ้าอยู่ในภาวะของโรคอ้วนอันนี้อาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะมันอาจจะไปเรียกเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มโรคอื่นๆตามมาได้หลายคนอาจจะมีวิธีการในการลดความอ้วนในแบบของตัวเองแต่ที่พูดกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะที่เชื่อกันว่าจะเป็นต้นทางนะคะหรือเป็นทางลัดที่ทำให้ภาวะอ้วนเนี่ยมันน้อยลงและโรคภัยต่างๆก็จะดีขึ้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและหลังจากการผ่าตัดก็คงต้องมีอะไรอีกมากเลยที่วันนี้จะได้มาพูดคุยกันนะคะอยู่กันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรณัฐาวัชราทิตย์ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญการผ่าตัดโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ค่ะคำว่าอ้วนเนี่ยคำบางคนไม่เท่ากันอ้วนของคนนี้กับอ้วนของคนนั้นบางทีเห็นอุ้ยไม่เห็นอ้วนเลยแต่ตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนด้วยเอาคำว่าอ้วนก่อนค่ะแบบไหนที่เรียกว่าอ้วนหรือว่าอ้วนยังไงที่นำไปสู่อันตรายของโรคได
0: ้ได้เลยค่ะคือตามการแพทย์เนี่ยนะคะหรือตามเกณฑ์ของการแพทย์เนี่ยโรคอ้วนกับอ้วนเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะคือหมายว่าถ้าเป็นโรคอ้วนเนี่ยส่วนมากหนึ่งเลยเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวคือหมายว่าโรคอ้วนมักจะมากับกลุ่มโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับการเผาผลาญผิดปกติในร่างกายนะคะเช่นโรคเบาหวานนะคะไขมันเกาะตับไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่ากลุ่มโรคทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า metabolic syndrome หรือว่ากลุ่มโรคของการเผาผลาญผิดปกติที่มีการภาวะอ้วนร่วมอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือโรคอ้วนเลยหรือไม่ก็อาจจะแบบอ้วนในลักษณะที่คำนวณจากดัชนีนอนกายซึ่งดูว่าอ้วนแบบร้ายแรงที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพอันนี้คืออ้วนทางการแพทย์ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับ
1: คิดไปเอง
0: การที่เราคิดว่าเราอาจจะอ้วนหรือเปล่าหรือน้ำหนักเกินหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือน้ำหนักอย่างเดียวค่ะแต่มันเป็นเกี่ยวกับว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงทางสุขภาพหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะถ้าเรามองตัวเองจากกระจกเราจะรู้สึกว่าถ้าเราอ้วนเนี่ยโอ้รู้สึกไม่สวยเลยแต่จริงๆในทางการแพทย์ถ้าคุณหมอบอกว่าเราอ้วนเมื่อไหร่อันนี้แปลว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆแล้วด้วยด
0: ัง
1: นั้นเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อนะคะว่าแล้ววิธีการในการรักษาโรคอ้วนเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมหากท่านใดมีข้อคำถามเพิ่มเติมส่งกันมาได้ผ่านออนไลน์ทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะทั้ง Facebook นะคะ YouTube ค่ะเว็บไซต์รวมไปถึงนะคะทุกๆช่องทางเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวพินจะถามอาจารย์หมอให้นะคะตอนนี้มาเช็คความถูกต้องกันก่อนสักนิดนึงค่ะที่เขาบอกกันต่อปากต่อปากเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าหลังรับประทานอาหารนะกินน้ำเย็นจัดๆเข้าไปค่ะน้ำเย็นเนี่ยมันจะไปทำให้ไขมันที่เราบริโภคเกาะตัวกันเป็นก้อนพอไปถึงลำไส้ก็จะไปอุดตันและทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้โอ้โหมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้จะมั่วหรือว่าจริงเท็จยังไงแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

การดื่มน้ำเย็นจากการศึกษาไม่ได้มีผลนะครับต่อการเป็นโรคมะเร็งเรื่องไม่จริงครับเรื่องไม่จริงครับเรื่องไม่จริงครับเพราะว่าน้ำก็คือน้ำปกตินะครับเพียงแต่ว่าอุณหภูมิอาจจะต่ำนะครับกว่าอุณหภูมิของร่างกายแต่ไงก็ตามร่างกายก็จะปรับสภาพน้ำนั้นระหว่างทางที่น้ำนั้นเดินทางจากปากเข้าไปสู่ทางกระเพาะหรืออะไรต่างๆมันก็จะถูกปรับให้มีอุณหภูมิเท่ากับร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ไม่ได้มีส่วนแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไขมันแข็งตัวนะครับเพราะว่าในร่างกายในอุณหภูมิ37องศาถ้าเป็นพวกน้ำมันที่จุดล้อมเหลวต่ำนะครับมันก็จะไม่เป็นไขอยู่แล้วนะครับอย่างน้ำมันหมูที่เราทานเข้าไปที่37มันก็กลายเป็นน้ำมันนะครับครับในร่างกายครับมีเลือดนะครับซึ่งมันก็จะไหลไปตามเส้นเลือดท้ายสุดก็ไปยังเส้นเลือดฝอยนะครับก็มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผิวหนังที่ปอดประมาณแบบนั้นนะครับนั่นหมายความว่าในร่างกายของคนปกติอุณหภูมิก็จะไม่เกิน37องศาเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทานน้ำเย็นเข้าไปนะครับผ่านคอเรานะครับทางหลอดทางเดินอาหารซึ่งก็จะมีเส้นเลือดไหลผ่านมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับระหว่างน้ำเย็นนะครับกับตัวเลือดที่ไหลผ่านก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำเย็นนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใกล้อุณหภูมิของร่างกายนะครับนั่นจะเป็นกลไกตามปกติซึ่งเหมือนกับที่เรามีเหงื่อนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิลดลงเพราะว่าเหงื่อจะทำให้น้ำระเหยนะครับแล้วก็การที่มันระเหยก็คือมันจะดึงอุณหภูมิไปด้วยตรงนั้นก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะครับที่เรากินเข้าไปกับเลือดที่อุ่นนะครับมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันเลือดก็จะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเราไม่ได้กินแบบเยอะมากๆนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อกำหนดเฉพาะนะครับสำหรับเรื่องของการดื่มน้ำในระหว่างการบริโภคอาหารนะครับในทุกๆวัยแต่ว่าเป็นที่ทราบดีว่าในร่างกายเราอ่ะต้องมีการย่อยอาหาร

0: ารแล้วก็ต้องมีน้ำย่อยนะครับท่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเจือจางการย่อยก็จะย่อยลำบากก็จะเป็นเกิดท้องอืดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำในระหว่างการบริโภคอาหารก็ควรจะดื่มแต่น้อยนะครับเสร็จแล้วสักพักนึงเราถึงค่อยๆทานน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเอนไซม์แล้วก็กรดในกระเพาะนั้นทำหน้าที่ในการย่อยพวกโปรตีนแล้วก็ลดขนาดของอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงครับ
1: ดังนั้นแล้วนะคะดื่มน้ำเย็นได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่จริงค่ะร่างกายของเราเนี่ยมีเรื่องของอุณหภูมิภายในแกนกลางอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำเย็นเข้าไปมันก็จะปรับลดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับร่างกายเองค่ะแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำเนี่ยแล้วติดคอจะอันตรายกว่าเนาะคุณหมอเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะใช่ค่ะ
1: กลับมาพูดถึงเรื่องของโรคอ้วนกันนะคะบางคนอาจจะมองว่าแค่เราไม่กินข้าวเราก็ผอมแล้วได้ไหมคุณหมอมันไม่ง่ายขนาดนั้นเน
2: า
1: ะ
2: คือมันยากมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างเดียวคือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้แจ้งไปนะคะส่วนมากเนี่ยมันเป็นการผิดปกติทางการเผาผลาญด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการควบคุมตัวเองไม่ดีอย่างเดียวคือบางทีมันมีหลายสาเหตุนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพันธุกรรมอาจจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานการดำเนินชีวิตแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะบอกว่ามันคือความผิดของคนที่แบบอ้วนเพราะว่าเขาแบบไม่เลือกทานอาหารอะไรนี้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปค่ะ
1: เขาไม่ใช่ว่าเขากินเก่งบางทีมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยที่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์และเข้าสู่กระบวนการรักษาทีนี้ถ้าจะรักษากลุ่มผู้มีโรคอ้วนในความรุนแรงเนี่ยค่ะคุณหมอมีการรักษายังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะคือการรักษาเนี่ยนะคะมันมีคล้ายๆค่อนข้างหลาย อย่างที่สามารถทำได้ค่ะตั้งแต่ง่ายๆสุดคือมันไม่ได้ง่ายหรอกค่ะแต่ว่าเบสิกสุดเนี่ยก็คือการดูทางโภชนาการการประเมินทางโภชนาการการลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายซึ่งอันเนี้ยเมื่อกี้บอกง่ายใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนนั้นทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมันจะต้องทำในระยะนานๆด้วยไม่ใช่แป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วคนส่วนมากเนี่ยที่ให้ไปปรับพฤติกรรมเนี่ยมันทำยากแล้วส่วนมากก็จะเฟลก็คือโอกาสล้มเหลวค่อนข้างเยอะมาก
1: ค
2: ราวนี้ต่อมาเนี่ยก็คือในกลุ่มการให้ยาไม่ว่าจะเป็นการปักปากกาหรือว่าให้ยาอื่นๆเพื่อลดน้ำหนักนะคะแล้วต่อมาเลยสุดท้ายเลยเนี่ยค่ะคือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะมันถือว่าเป็นมาตรการท้ายๆไม่ใช่มาตรการแรกในการรักษาโรคนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือมันควรจะผ่านการประเมินที่ค่อนข้าง
1: ครอบคลุม
2: ไปหมดทุกอย่างก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะคะ
1: โอ้แล้วคุณหมอต้องดูเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ใช่เลยค่ะคือเมื่อกี้ค่ะเหมือนที่บอกคือโรคอ้วนเนี่ยหนึ่งนอกจากไม่ได้มาด้วยตัวมันเองแล้วแต่มาเป็นกลุ่มโรคแล้วสองเนี่ยที่สำคัญเป็นโรคเรื้อรังต้องติดตามไปนานๆชั่วชีวิตของคนไข้คนนั้นไม่ว่าจะทานยาจะปักปากกาหรือจะผ่าตัดก็คือต้องตามไปชั่วชีวิตเลยไม่ใช่ว่าแบบทำแล้วน้ำหนักลงก็ถือว่าผอมแล้วหายอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าการประเมินเนี่ยค่ะก็จะเป็นการประเมินโรคร่วมต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกันเช่นการนอนหลับแล้วหยุดหายใจภาวะไขมันเกาะตับเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้เข้าใจว่าผู้ป่วยโรคอ้วนบางคนอาจจะเผชิญอาการต่างๆนะคะที่ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเขาและบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดโรคอ้วนผ่าตัดกระเพาะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วไหมในการที่สยบอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้
2: คือการตัดสินใจที่จะเลือกการผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะต้องดูด้วยว่าเข้าเกณฑ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดหรือไม่ไม่ใช่ว่าโอเคเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราพยายามลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันไม่ลงดังนั้นเรามาผ่าตัดเลยดีกว่าเพราะว่าการผ่าตัดสุดท้ายค่ะมันไม่ใช่ทางลัดแต่มันเป็นวิธีที่จะให้โอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอะค่ะคือเวลาเราเริ่มที่จะตัดสินใจว่าจะผ่าตัดดีไหมเนี่ยนะคะมันจะต้องดูตามเกณฑ์ด้วยถ้าเอาตามเกณฑ์สากลเนี่ยคือดูตามดัชนีมวลกายของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยดัชนีมวลกายสูงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่ประเทศไทยเนี่ยคือ 37.5 แต่เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะโดยไม่มีโรคร่วมอื่นหรือว่าดัชนีมวลกายอาจจะต่ำกว่านั้นแต่อาจจะมีเบาหวานร่วมด้วยเพราะบางทีไปผ่าตัดแล้ว เพราะเบาหวานอาจจะหายอาจจะไม่ต้องทานยาความดันอาจจะหายได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าหรือไม่เข้าเกณฑ์อย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าคนไข้คนนั้นน่ะมีความเข้าใจว่าอย่างไรและเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตแล้วมาติดตามเรื่อยๆหลังจากผ่าตัดหรือไม่เพราะว่าการผ่าตัดมันแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ที่สิ้นสุดแล้วมันก็ไม่ใช่ทางลัดด้วยค่ะ
1: คุณหมอพูดเหมือนว่ามันมีอะไรอีกเยอะเลยหลังจากผ่าตัดแล้วมันจะเกิดกับตัวคนไข้เอง
2: ใช่เลยค่ะคือการผ่าตัดที่เมืองไทยเนี่ยนะคะมี2ประเภทในการผ่าตัดลดน้ำหนักที่มันทำบ่อยๆอย่างแรกคือการตัดกระเพาะให้กระเพาะเนี่ยลดขนาดลงเหลือประมาณเท่ากล้วยหอมนะคะ
1: กล้วยหอมลูกเดียวอย่างเงี้ยเหรอคุณหมอ
2: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่า sleeve gastrectomy คือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะทำให้น้ำหนักลงไม่ใช่เพราะว่าแค่เพราะว่ากระเพาะมันเล็กลงอย่างเดียวแต่มันเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วที่มันบ่งชี้ทำให้ว่าคนรู้สึกหิวหรือไม่หิวด้วยเพราะฉะนั้นทานบางที2-3คำเนี่ยก็เกิดภาวะอิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เพราะว่ากระเพาะมันเล็กลงแต่เพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่ว่าการผ่าตัดประเภทนี้มันก็จะต้องติดตามสารอาหารทั้งวิตามินทั้งแร่ธาตุต่างๆแล้วก็โปรตีนหลังผ่าตัดว่ามันไม่ได้ขาดเพราะว่าหลังจากผ่าไปแล้วน้ำหนักลดจริงทุกคนน้ำหนักลดหมดแต่ว่าบางทีมันลดในวิธีที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องแล้วไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันจะต้องติดตามไปเรื่อยๆเลยเนื่องจากคราวนี้มันกลายเป็นโรคเรื้อรังและถาวรไปแล้วหลังจากผ่าตัดค่ะ
1: อย่างเช่นที่คุณหมอบอกว่าบางรายเนี่ยกินอะไรได้แค่นิดเดียวนิดเดียวนี่นิดขนาดไหนคะคุณหมอ
2: คือจริงๆนะคะตอนแรกหลังผ่าตัดเลยเนี่ยปกติเนี่ยอาจจะ 3-4 ช้อนเนี่ยก็รู้สึกอิ่มแล้วคราวนี้เนี่ยทางโภชนาการนะคะมันไม่เพียงพอสำหรับการที่เราจะมีชีวิตแบบhealthy
1: แบบสารอาหารครบถ้วนอะไรเงี้ย 3-4 ช้อนไม่ถึงเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะคือมันจะต้องมีทานวิตามินรวมมีอาจจะต้องทานโปรคือมันจะต้องนับโปรตีนที่ทานต่อวันว่าให้มันครบถ้วนด้วยซึ่งอันนี้นะคะถ้าเป็นการตัดลดขนาดกระเพาะอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรแล้วแต่ว่าในอีกวิธีนึงที่จะลดน้ำหนักก็คือการผ่าตัดbypass หรือว่าการเปลี่ยนทางเดินอาหารเลย อันนี้ค่ะคือการลดขนาดกระเพาะอาหารแล้วก็ตัดลำไส้เล็กส่วนกลางมาต่อกับไอกระเพาะอาหารส่วนที่เราตัดให้มันเหลือเล็กๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะ bypass หรือว่าข้ามไอกระเพาะอาหารส่วนใหญ่แถมลำไส้เล็กส่วนต้นไปด้วยอาหารเนี่ยจะไม่ผ่านตรงนี้เลยมันจะลงมาลำไส้เล็กส่วนกลาง
1: เหมือนมีทางด่วน
2: ใช่อ่ะเหมือนทางด่วนเลยค่ะ
1: แล้วมันจะช่วยอะไรเหรอคะคุณหมอ
2: คือวิธีการผ่าตัดเนี่ยนะคะส่วนมากใช้ในกรณีที่คนไข้น้ำหนักสูงมากๆหรือเป็นเบาหวานมากๆที่ระงับไม่ได้ด้วยยาเป็นต้นเพราะว่ามันมีโอกาสทำให้คนไข้เนี่ยน้ำหนักลดลงได้มากกว่าแล้วโอกาสที่เขาจะหายขาดจากเบาหวานเยอะกว่าแต่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยปัญหาอื่นเช่นการดูดซึมของแร่ธาตุต่างๆเนื่องจากอาหารเนี่ยไม่ได้ผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแล้วก็ผ่านไปลำไส้เล็กส่วนกลางหรือส่วนปลายเลยก็มีสารอาหารบางตัวที่มันจะขาดหายไปบางอย่างเนี่ยค่ะไม่สามารถทานเป็นวิตามินรวมแล้วหายได้เช่นวิตามิน B12 ถ้าผ่าตัดประเภทที่2เนี่ยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยจะต้องมาฉีดวิตามินเข้ากล้ามเนื้อช่วยชีวิตของคนไข้คนนั้น
1: ต่อเนื่องไปเรื่อย
2: ๆทุก 3-6 เดือนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะคะในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยคือขาดสารอาหารเรื้อรังแบบร้ายแรงได้ในกรณีที่แย่ที่สุดคือตับวายเสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการเลือกวิธีการผ่าตัดแล้วการเลือกว่าจะผ่าหรือไม่ตั้งแต่แรกมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนไข้คนนั้นเข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดอย่างเดียวหรือไม
1: ่
2: แต่ต้องดูด้วยว่าโรคร่วมที่คนไข้คนนั้นมีแล้วที่เขาต้องการแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะสำหรับศัลยแพทย์ผู้ประเมินคนไข้เนี่ยคือคนไข้คนนั้นน่ะพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและติดตามอาการของเขาไปเรื่อย
1: ๆ
2: หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยค่ะเราไปผ่าตัดให้คนไข้แล้วเนี่ยมันมีบางส่วนที่น้ำหนักบางทีเด้งขึ้นมาอีกซึ่งบางส่วนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับวิธีการที่เขาอาจจะเข้าใจผิดในการต้องดำเนินชีวิตหลังผ่าตัด แล้วมันก็จะมีบางส่วนที่ผ่าไปแล้วหายไปเลยคือไม่กลับมาติดตามแพทย์เพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าผ่าเสร็จแล้วฉันผอมฉันผอมหายแล้วแล้วก็จบแต่ว่าคือปัญหาคืออย่างนี้ค่ะคือเหมือนที่บอกโรค

0: วนมันไม่ใช่โรคเดียวแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังด้วยพอมันมาพร้อมเพื่อนพอมันหายบางทีเพื่อน
1: ยังอยู่เหรอ
0: ยังอยู่บางทีเพื่อนหายไปแล้วแต่เดี๋ยวเพื่อนกลับมาอย่างนี้ก็มีคือมันเป็นโรคที่ต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าทำแล้วหลักอื่นๆเนี่ยปัจจัยอะไรก็ตามคือหายเกลี้ยงมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคุณหมอ
0: คือไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้เมื่อกี้แค่อธิบายเรื่องความเสี่ยงทางโภชนาการเฉย
1: ๆ
0: ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่มันอาจจะต้องแก้ด้วยการผ่าตัดก็มีค่
1: ะ
0: เช่นในวิธีแรกที่เมื่อกี้บอกเกี่ยวกับการลดขนาดกระเพา
1: ะ
0: บางทีตามมาด้วยกรดไหลย้อนซึ่งคนไข้ที่ไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนเลยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดภาวะกรดไหลย้อนรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะต้องมาผ่าตัดซ้ำ
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงเปลี่ยนเป็นวิธีการผ่าตัดประเภทที่2ที่บอกว่าปัญหาอาจจะเยอะกว่าซึ่งก็คือบายพาสเพื่อแก้ปัญหากรดไหลย้อนแต่คราวนี้ปัญหาอื่นก็อาจจะมาเพราะว่าเราจะต้องแก้ปัญหาแรก
1: ค
0: ือสรุปค่ะโดยภาพรวมเนี่ยการผ่าตัดมาด้วยความเสี่ยงอันนี้คนไข้ก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจให้กระจ่างซะก่อนว่าความเสี่ยงนั้นคืออะไรแล้วคำแนะนำของหมอทุกคนเวลาก่อนผ่าตัดเนี่ยก็คือต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วหน้าที่ของทั้งคนไข้และหน้าที่ของทั้งแพทย
1: ์
0: ร่วมกันคืออะไรในการติดตามกันต่อไปเรื่อย
1: ๆไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งก่อนจะผ่าตัดเองเนี่ยหลังจากที่ฟังคุณหมอเนี่ยดูถึงว่าวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดความเครียดได้สุขภาพจิตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องประเมินด้วยใช่ไหมคะ
0: อ๋อแน่นอนค่ะทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเลยค่ะคือหมายความว่าบางคนไข้บางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีภาวะที่ทำให้เขาทานผิดปกติอยู่แล้วมันจะเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับการผิดปกติในการทานนะคะเช่นกลุ่ม binge eating anorexia หรืออะไรอื่น
1: ๆหยุดกินไม่ได้เหรอคุณหมอ
0: มีหลายโรคเลยค่ะซึ่งกลุ่มโรคพวกนี้มันจะต้องผ่านการประเมินโดยจิตแพทย
1: ์
0: เพื่อรักษาโรคพวกนี้ก่อนนะคะคือหมายความว่าถ้าเราไปรักษาโอ้โอเคกินเยอะดังนั้นผ่ากระเพาะคือมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ายังประเมินไม่ครบก็ควรจะประเมินให้ครบซะก่อนด้วยเหตุผลนี้ค่ะคำแนะนำของแพทย์เลยเนี่ยก็คือให้คนไข้เนี่ยประเมินในที่ที่มีหลายสาขาของอาจารย์แพทย์แต่ละท่านในหลายๆสาขามาร่วมประเมินซึ่งปกติเนี่ยในการผ่าตัดโรคอ้วนก็ต้องมีอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ค
0: ือไม่ใช่แค่ศัลยแพทย์เพียงคนเดียวค่ะ
1: อ๋อว่าเป็นไง ถ้าอย่างนั้นน่ะสมมุติมีภาวะทางจิตว่าหยุดกินไม่ได้ต่อให้ผ่าตัดไปก็ยังมีภาวะนี้อยู่อันนี้ก็เสี่ยงอันตรายซ้ำไปอีกใช่ไหมคะ
0: เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะค
1: ่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่คุณหมอคิดว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้ววันนี้อยากจะชวนให้มาทบทวนย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะ
0: คือจริงๆนะคะโรคอ้วนเนี่ย ถ้าจะมองในประเทศไทยเลยนะคะน่าจะมีความเข้าใจว่าหนึ่งคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเขาเองหรือเปล่าก็หยุดทานไม่ได้เองนี่ก็แค่หยุดกินแล้วเดี๋ยวก็ผอมแต่ปัญหาคือส่วนมากค่ะมันเป็นโรคมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นแค่บอกให้คนไข้เนี่ยไปลดน้ำหนักเฉยๆโดยไม่ได้บอกว่าให้เขาทำอะไรหรือว่าแนวทางในการรักษาถ้ามันไม่ได้แล้วเขามีโรคอื่นด้วยเช่นเบาหวานหรือไขมันเกาะตับหรือความเสี่ยงอื่นๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยว่าแนวทางในการติดต่อแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อมันคืออะไร
1: อย่างก่อนหน้านี้ค่ะคุณหมอมันมีวิธีการผ่าตัดอื่นๆอีกไหมคะที่เคยทำมาเช่นอะไรนะใส่ห่วงบนกระเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ยังถือว่าทำกันอยู่ไหมคะคุณหมอ
0: เมื่อก่อนเนี้ยนะคะโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมักจะมีbanded คือหมายว่าเอาแบนเนี่ยเอา gastric band มาใส่กระเพาะอาหารก็คือห่วงรัดห่วงกระเพาะนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้กระเพาะส่วนต้นเนี่ยเป็นกระป๋อขึ้นมาพอทานเข้าไปอาหารมันก็จะช้างอยู่ในกระป๋อแล้วมันค่อยๆลงมาก็ทำให้ทานได้นิดเดียว
1: เหมือนนาฬิกาทราย
0: ใช่เลยค่ะคราวนี้ปัญหาเนี่ยค่ะถ้าคุณจินตนาการนาฬิกาทรายตรงตัวเอวคอดๆเนี่ยนานๆไปพอรัดไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันเกิดภาวะที่ไอตัวห่วงเนี่ยมันทะลุเข้าไปในกระเพาะ
1: เหมือนมันบาด
0: ไปเรื่อยๆพอผ่านไป10 20 30ปีเป็นต้นหรือไม่ก็บางทีเนี่ยพอมันลัดไปเยอะๆเนี่ยค่ะไอ้ตัวที่มันโป่งขึ้นมาค่ะเหนือไอ้ตรงลัดเนี่ยบางทีมันเลื่อนหรือเคลื่อนขึ้นไปในหน้าอกทำให้ทานไปแล้วอ้วกอาเจียนออกมาสรุปคือเดี๋ยวนี้นะคะโดยมาตรฐานปกติแล้วมาตรฐานสาก

0: กนเลยคือถ้าเจอไอ้สิ่งเนี้ยปกติแนะนำให้เอาออก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็หรือไม่ก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นวิธีการผ่าตัดประเภทอื่นถ้าคนไข้ยังมีโรคอ้วนอยู
1: ่แปลว่าท่านใดที่รับชมอยู่และมีห่วงนี้อยู่คุณหมอแนะนำว่าให้ไปเอาออก
0: ควรจะมารับการประเมินจากศัลยแพทย์ก่อนเลยเบื้องต้นเลยค่ะคราวนี้จะเอาออกหรือไม่เนี่ยต้องดูก่อนแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะคือเอาออกเพราะว่าส่วนมากมันตามมาด้วยปัญหา
1: ค่ะทีนี้สำหรับท่านใดที่ผ่าตัดกระเพาะเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษบ้างคะ
0: ได้เลยค่ะคือถ้าผ่ากระเพาะอาหารมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราผ่ามาประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะผ่าลดขนาดกระเพาะหรือว่าผ่าบายพาสแต่ว่าไม่ว่าจะผ่าวิธีไหนก็ตามเนี่ยคือแนะนำให้กลับไปตามกับทีมแพทย์นะคะหมอบอกว่าทีมแพทย์แล้วไม่ได้บอกว่าศัลยแพทย์เพียงคนเดียวเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินโดยนักโภชนาการโดยหมอต่อมไร้ท่อประเมินโรคร่วมต่างๆที่ตอนแรกเราอาจจะไม่มีแล้วตอนนี้อาจจะมีแล้วโดยเฉพาะถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประเมินเรื่องแร่ธาตุที่อาจจะขาดไปหรือสารอาหารที่อาจจะหายไปด้วยซึ่งสรุปโดยภาพรวมค่ะคือต้องติดตามแพทย์แบบถาวรนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังค่ะแล้วถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นบางทีสุขภาพของเราที่เราเจตนาจะทำให้ดีขึ้นโดยการไปผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตรงกันข้ามนะคะ
1: ดูต้องระวังหลายอย่างเนาะคุณหมอโดยเฉพาะการผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันดูดไขมันแทนได้ไหมคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากแล้วจริงๆแล้วคนไข้หลายคนถามอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะปัญหาคือการดูดไขมันเนี่ยค่ะมันเป็นการprocedure ที่มัน superficial หรือมันเป็น cosmetic หรือเกี่ยวกับการเสริมสวยมากกว่าคือการลดไขมันหน้าท้องโดยการดูดออกมาเนี่ยไม่ได้ลดความเสี่ยงของคนไข้คนนั้นที่จะเกิดภาวะโรคหัวใจหรือว่าเบาหวานหรือว่าไขมันเกาะตับหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้มันจะเกิดได้เฉพาะจากถ้าน้ำหนักมันลดอย
1: ่
0: างเดียวไม่ใช่การดูดไขมันแต่อันนี้เป็นคำถามที่คนไข้ถามบ่อยค่ะ
1: ค่ะได้เรื่องของรูปลักษณ
0: ์ใช่
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องของความสุขภาพภายในเนี่ยไม่เกี่ยวกันเนาะคนละระบบกันใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันเลยอะค่ะการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยค่ะคือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนะคะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อรูปลักษณ์หรือว่าเสริมสวยนะคะ
1: ดังนั้นต้องดูให้ดีจริงๆเราต้องดูรีวิวด้วยไหมคะประเทศไทยคุณหมอคิดว่าสถานการณ์ทุกวันนี้คนไปผ่าตัดกระเพาะกันเยอะขึ้นมากไหมคะ
0: คือค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนด้วยเพราะว่ามันมีข้อมูลจากหลายช่องทางมากเลยวิธีที่น่าจะดีที่สุดนะคะคือเหมือนที่หมอบอกการประเมินโรคอ้วนเนี่ยมันคือการประเมินกลุ่มโรคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่พอสมควรไม่งั้นมันก็ไม่มีหลายสาขา
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็คณะแพทย์ด้วย ให้เป็นคณะเลยช่วยกันดูแลนะคะเอาวันนี้ท่านใดที่เชื่อว่าลังเลหรือมีความเสี่ยงหรือว่าอยากจะตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วนน่าจะได้คำตอบไปพอสมควรนะคะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรณัฐาวัชราทิศศัลยแพทย์เชี่ยวชาญการผ่าตัดโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมคะการผ่าตัดกระเพาะไม่ใช่ทางลัดของการรักษาโรคอ้วนนะคะและยังมีวิธีการอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะที่ควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะดังนั้นจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องพิจารณารอบด้านด้วยเพราะว่ามีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการคุณสู้โรคเดลี่นะคะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านตำบลในเตาจังหวัดตรังเพาะกล้าพันธุ์

0: ขายปีละหลายหมื่นต้นสร้างรายได้ทุกวันตลอดปีพร้อมรับซื้อผลหมากจากเพื่อนบ้านกระจายรายได้จากชาวนาสู่เศรษฐีควายจังหวัดอุทัยธานีในยุคนิยมควายสวยงามเก็บพ่อพันธุ์ควายชั้นดีไว้ผลิตลูกควายสร้างรายได้ระยะยาวสรรสนีพรวิไลพาไปดูเจ้าแม่แปรรูปจังหวัดชัยนาทต่อยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำเห็ดสู่วุ้นกรอบเห็ด3อย่างสินค้าใหม่ขายดีพกพาง่ายครอบครัวที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาสืบทอดวิชาการปั๊มพระเครื่องจำลองสกุลช่างเมืองชากังราวนะครับคุณผู้ชมจากรุ่นปู่ย่าตายายก็ถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกหลานนะครับสามารถใช้เป็นอาชีพสร้างรายได้กันในครอบครัวครับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะครับต่างสืบทอดอาชีพการปั๊มพระเครื่องจำลองที่บ้านของนายสุคนดำรงนาวาอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับซึ่งทำพระเครื่องสกุลเมืองกำแพงเพชรเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่คุณพ่อเขาได้มอบไว้นำเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผ่านองค์พระพิมพ์ยอดนิยมอย่างเช่นพระชุ้มกอพระกำแพงขยิ่งและพระกำแพงกรีบบัว
1: ส่วนมากเลยที่รับทำจะเป็นพระของสกุลกำแพงนะครับก็จะมีพวกซุ้มยอเม็ดขนุนเปิดโลกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกนาคปกอะไรพวกนี้ผมก็จะรับทำแต่ที่บ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีทุกพิมพ์นะครับผมจะรับทำเฉพาะว่าที่ผมมีแม่พิมพ์เพราะแม่พิมพ์ดินเมื่อก่อนเนี่ยก็คือพอใช้ไปมันก็สึกชำรุดอะไรเนี่ยเราก็ต้องงานไปแล้วเปลี่ยนจากแม่พิมพ์ดินก็มาเป็นแม่พิมพ์เลสซิ่งแม่พิมพ์เหงือกนะครับพอเรามีงานก็มาเยอะๆรู้สึกมันจะแม่พิมพ์เหงือกอ่ะคือถ้าเราปั๊มไปนานๆอ่ะสมมุติสักประมาณสักหมื่นนึงเนี่ยพระจะไม่อยู่คงที่ละคือจะสึกไปเรื่อยจะสึกไปเรื่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแม่พิมพ์เหล็ก
0: หัวใจสำคัญตามรับโบราณนะครับนั่นคือการเลือกใช้มวลสารดินจากทุ่งเศรษฐีครับพื้นที่ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองกำแพงเพชรนำมาผ่านกระบวนการทำมือรับนำดินหมักในบ่อพักแล้วก็นำมาทุบอย่างพิถีพิถันด้วยให้เนื้อดินเนียนนุ่มผสานเข้ากันเป็นเนื้อเดียวปั้นดินเป็นแห้งยาวนะครับจากนั้นก็ตัดแบ่งขนาดชิ้นดินให้พอดีเอาไปวางบนแป้นพิมพ์กดอัดแรงนะครับเพื่อให้ได้เขาโครงพระพิมพ์ที่คมชัดออกมา
1: ครับครับพอดินที่เราเอามาหมักนะพอเราหมักเสร็จแล้วพอเรากะประทับประมาณอาทิตย์นึงหรือครึ่งเดือนน่ะดินใช้ได้แล้วเราก็ออกมาทุบพอเราทุบเสร็จเข้าก้อนเสร็จเราก็จะมาคึงเอามากำมากำแล้วก็มาคึงให้มันเป็นเส้นๆเป็นเส้นแบบนี้ครับเนี่ยแล้วเราก็ตัดตามขนาดของพระที่เราจะทำนะครับพอนั่นแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วเราก็เอาดินใส่กระมังขย่าแล้วก็เราก็มาเข้าแท่นเลยครับมาเข้าตัวแม่พิมพ์เลยแล้วเราก็ตอกก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะครับ
2: ก็คือเราต้องเอาไปตากแดดอีกท
1: ีครับต้องเอาไปตากครับเนี่ยก็จะใช้กระดาษ
0: นำองค์พระที่ผ่านการกดพิมพ์ไปตากแดดตามธรรมชาตินะครับให้แห้งสนิทเลยเสร็จแล้วก็เอามาเก็บรายละเอียดนะครับด้วยมือทีละองค์นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเผาไฟจนได้องค์พระที่แข็งแกร่งสมบูรณ์เป็นการสร้างงานให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็อนุรักษ์งานพุทธศิลป์เอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชรด้วยครับซึ่งใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้วิธีการทำพระเครื่องการปั๊มแบบนี้ครับทางที่บ้านก็เปิดให้ไปศึกษาไปดูกันได้เป็นการรักษาเรื่องของงานฝีมือเชิงช่างไปด้วยครับชาวบ้านแม่ระกาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นชาวบ้านใจบุญกันเขาหัดทำขนมนะครับมีทั้งขนมไทยโบราณต่างๆข้าวเม่าทอดไข่หงขนมมีตุยขนมวงมาเปิดขายอยู่หน้าวัดนะครับแล้วก็เอารายได้เข้าวัดทำบุญด้วยเปิดขายมาสักครึ่งปีเอาเงินเข้าวัดไปแล้วกว่าแสนบาทเลยครับราคาขนมไทยทุกอย่างชุดละ20 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเม่าทอดกล้วยทอดไข่หงขนมอีตุย ขนมวงขนมตาลที่นางฝันจิตขาวเย็นอายุ59ปีครับและนางสุรางสายจิตอายุ62ปีเขาตั้งใจช่วยกันทำขนมนะครับมาขายบริเวณวัดบ้านแถวตำบลแม่ระกาที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำเงินไปทำบุญเอาเงินเข้าวัดนะครับซึ่งนางฝันจิตบอกว่าวัดบ้านแถวเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่19นะครับมีประชาชนมาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเคยทำขนมให้พระฉันเพลนะครับชาวบ้านมาลองชิมดูก็เลยแนะนำว่าให้ออกมาทำขายลองเอาเงินเข้าวัดกันดูนะครับก็เลยมาเปิดขายประมาณครึ่งปีได้เงินจากการขายขนมถวายเงินเข้าวัดไปแล้วประมาณ 130,000 บาท
3: ราคาชุดละ20บาททุกอย่างค่ะ
4: ทุกอย่าง20บาท
3: ค่ะ
4: เปิดขายมานานหรือยัง
3: ก็ประมาณ 6-7 เดือนค่ะ
4: 6-7 เดือนเห็นว่าถวายไปหลายทีแล้วรวมๆแล้วประมาณสักเท่าไหร่
3: 130,000 ค่ะ
4: 130,000 แล้วคนที่มาช่วยกันนี่มีเป็น
3: ชาวบ้านค่ะ
4: ชาวบ้านแถวนี้
3: ชาวบ้านค่ะส่วนมากก็จะยืนพื้นอยู่2คนค่ะแล้วก็มีคนผู้ชายมาตั้งร้าน
4: อยากรู้ว่าไปหัดทําหรือว่าอะไรมาอย่างไรก่อนหน้านี้เคยขายที่ไหนก่อนมาก่อน
3: ไม่เคยค่ะดูใน YouTube แล้วก็มาปรุงแต่งเอานะคะ
4: รู้ทุกอย่างนี่เรา YouTube หมดเลย
3: ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมอะไรเอานะคะ
4: แต่เราก็เอาพวกวัตถุดิบนี่มาจากไหนคร
3: ับ ก็ซื้อค่ะก็ส่วนมากเป็นกล้วยชาวบ้านก็มาให้ฟรีนะคะซื้อแต่กล้วยไข
4: ่กล้วยเนี่ยนะ
3: ค่ะซื้อกล้วยไข่กล้วยตาลนี่เค้าชาวบ้านเขาเก็บมาให้ค่ะ
0: นางฝันจิตบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยทำขนมแบบนี้มาก่อนนะครับเราก็ศึกษาหาดูเอาเองนะครับแล้วก็มาแต่งเติมฝึกทำตามจนเกิดความชำนาญเกิดกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ขับรถมาไกลมาอุดหนุนกันด้วยครับร้านเปิดขายหน้าวัดนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับ6โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับถ้าวันไหนหยุดก็จะเขียนป้ายติดไว้หน้าร้านครับไปดูการหารายได้ของชาวบ้านที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วก็เอาของที่มีมากอยู่ในพื้นที่ครับอย่างการปลูกต้นหมากนะครับเอามาเพาะกล้าพันหมากขายส่งขายไปทั่วประเทศแล้วขายดีมากครับรวมถึงยังกระจายรายได้ด้วยการรับซื้อหมากจากชาวบ้านเพื่อเอามาเพาะพันต่อในพื้นที่จังหวัดตรังครับเป็นช่องทางสร้างเงินแบบไม่ยากนะครับลงทุนไม่มากด้วยการเพาะกล้าพันหมากนะครับเอาไว้ขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยทำมา4ปีแล้วครับอยู่ที่บ้านนางอมรรัตน์คงกิ้มหมู่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหมากที่เพาะกล้าพันขายครับส่วนหนึ่งก็มาจากหมากสุกที่ปลูกไว้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปรับซื้อจากเพื่อนบ้านด้วยซึ่งก็ปลูกกันแทบทุกครัวเรือนอยู่แล้วครับหมากมี2ลักษณะนะครับคือหมากผลกลมแล้วก็หมากผลรีตูดแหลมนะครับที่ชาวบ้านเรียกชื่อติดปากกันว่าหมากเวียดนามตูดแหลมแต่ว่ากล้าพันหมากที่ลูกค้าต้องการเยอะสุดเลยนั่นก็คือกล้าหมากตูดแหลมผลรีเนื้อสีขาวหรือว่าสีนวลครับ
5: ใช่
6: หมากตูดแหลมนะคะตูดแหลมเวียดนามหมากสูงตูดแหลมนะคะ
5: หมากสูงตูดแหลม
6: ค่ะเป็นกระจายแหลมนะคะสามารถส่งต่างประเทศได้นะคะประเทศจีนนะคะรับไปตามช็อกโกแลตนะคะเป็นลูกอมนะคะค่ะจะเป็นสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะ
5: แล้วอันนี้กล้าพันธุ
6: ์ค่ะเพราะไว้ค่ะแปลว่าได้นำไปจำตุงนะคะแต่ว่าก็ขายหน่อละ1บาทนะคะมีขายด้วยนะคะ
5: อันนี้คือหน่อ
6: ค่ะเป็นหน่อนะคะที่เราเก็บมาจากสวนนะคะแล้วก็สุกแล้วก็มาเป้าเป็นหน่อแล้วก็ขายอะค่ะ
5: นี่หน่อแล้วเท่าไหร่
6: หน่อละ1บาทนะคะ
5: อันนี้ส่งไหนเนี่ย
6: ค่ะส่งทั่วประเทศนะคะ
5: ส่งเป็นนอ
6: ค่ะ
5: แล้วที่บอกว่าส่งไปจีนนั่นคือส่งเป็น
6: แบบว่าเป็นผลของหมากงอนนะคะค่ะคือก็มีมารับซื้อแต่ว่านะคะแต่ก็ไปผลิตแบบต้มแล้วก็อบเป็นแปรรูปเป็นลูกอมอะค่ะ
5: อ
6: ัน
5: นั้นคือ
6: ค่ะเคลือบช็อกโกแลตนะคะ
7: อันนี้ใช่หมดเลยเหรอคะ
0: วิธีการเพาะนะครับคือกรีดตรงกลางกระสอบปุ๋ยให้ขาดเป็นทางยาวเพื่อเปิดช่องระบายอากาศนะครับผลหมากเองเนี่ยมีเปลือกนุ่มก็จะสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีผ่านไปสัก2เดือนนะครับหมากจะแตกหน่อจะเริ่มงอกงามดีครับเพราะว่าในกระสอบปุ๋ยมีความชื้นที่เหมาะกำลังดีถ้าขายแบบหน่อคือผลที่แตกหน่อตรงๆนะครับยังไม่แตกใบต้นละ1บาทแต่ว่าถ้าเอาหน่อไปอนุบาลต่อในถุงเพาะชำประมาณสัก3เดือนนะครับเราก็ถอนจากถุงเพาะชำขายจะเรียกกันว่าต้นถอนอันนี้ต้นละ2บาทแต่ว่าถ้าขายทั้งถุงชำสีดำไปเลยครับจะขายต้นละ5บาท
6: ง่ายๆเนาะง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะคะก็ได้ทดลองมาแล้วนะคะดีกว่าเราหว่านหรือว่าเราปลูกไว้ค่ะเราใส่กระสอบมันมีความชื้นได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถเอาออกมาได้ง่ายค่ะ

0: ก
1: แล
0: ็
1: ้ว
0: คือ
1: ก็
0: เหมือนก
1: ส
0: ับ
1: มบูรณ์ด้วยค่ะ
0: เออแล้วก็เหมือนกับว่าแบบว่าผลหมากเมื่อมันอยู่ในกระสอบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อมความชื้น
1: ใช่ค่ะคือในระบบเหมือนว่ามันปรับได้ในตัวแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าที่เราหว่านไว้บนพื้นนะคะหรือว่าเราปลูกแบบป้อกับดินนะคะแบบนี้ใช้ได้ดีกว่านะคะ
0: ที่ปีหนึ่งต้องเตรียมไว้เท่าไหร่อะคะส่งไปไหนบ้า
1: ป
0: ง
1: ระมาณ2-3 ตันนะคะเตรียมไว้ค่ะแต่ว่าพี่นี้ก็ลดน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ขายได้อยู่ทั่วประเทศนะคะคือจะมีลูกค้าขายแบบออนไลน์นะคะคือจะมาสั่งมา100คือไม่มีขั้นต่ำอะค่ะทางร้านขายนะคะมีเริ่มต้นจาก1 หน่อเลยนะคะคือไอ้ลูกค้าก็จะส่งก็ตามจริงอะค่ะคือแล้วก็ส่งทั่วประเทศค่ะมีขายในกลุ่มหมากนะคะ
2: แต่ว่าแต่ละปีก็แทบไม่พอขายครับลูกค้ามีทั่วประเทศเลยก็เลยไปรับซื้อผลสุกจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยราคากิโลกรัมละ7 บาทนะครับเพื่อเอามาเพาะกล้าพันธุ์ขายต่อแต่ละปีต้องเตรียมหมากสุกประมาณ2-3 ตันเลยครับ
1: เราว่าได้มีรายได้เสริมนะคะหลังจากการที่เราทำสวนเสร็จแล้วค่ะกรีดยางเสร็จแล้วก็มาช่วยกันนำจงใส่ถุงหมากนะคะเพาะไว้แล้วเอาหน่อมาใส่ถุงแล้วก็เป็นรายได้เสริมนะคะต้นละ5 บาทช่วยได้ในช่วงฝนตกนะคะแล้วก็ดูยางผลัดใบเราได้ตำหมากแห้งด้วยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะขายได้ทุกวันค่ะแล้วก็หมากสุกเราก็นํามากินได้ค่ะผลมันหมากอ่อนเราก็ขายได้ด้วยค่ะ
0: หมากอ่อนนี่เราส่งโลเท่าไหร่อยู่คะตอนนี้ก็เรา
1: ขายเป็นลูกนะคะที่แม่ค้าขายนะคะลูกละ1 บาทนะคะหมากอ่อนนะคะขายทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่ามันก็สร้างรายได้ให้ทุกปีนะ
1: ค่ะได้ทุกปีเลยนะคะแล้วก็ตลอดปีด้วยค่ะแล้วแต่ผลผลิตแล้วแต่ละรอบอะค่ะแต่ก็เป็นตลอดปีนะคะ
0: เรามากี่ปีแล้วนะ
1: 4 ปีแล้วค่ะแต่ต้นหมากนะคะอายุก็ประมาณ4 ปีก็ได้รับผลด้วยนะคะต้นจำตุงค่ะถ้าไปปลูกอะค่ะกรณีถึงน้ำถึงปุ๋ยนะคะ
0: นี่งามนะน้องเนาะ
2: นอกจากนี้รับซื้อหมากอ่อนมาขายด้วยก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยนะครับส่วนการเพาะกล้าพันหมากขายครับถ้าไม่พอเนี่ยก็รับซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในเตานะครับตัวเองเป็นคนกลางรับซื้อต้นกล้าที่เขาเพาะแล้วด้วยครับ
3: เพาะด้วยเหรอคะ
4: ได้ได้ยังไงคะจ้างเขาจ้าง
3: ต้นละ50 ตันค่ะ
4: อ๋อเหรอทำยังไงบ้างคะ
3: คือตักดินใส่แล้วก็ใส่ต้นแล้วก็
4: ใส่ถุงกันนะ
3: ใส่ถุง
4: ถุงชำ
3: ถุงชำ
4: ได้ต้นเท่าไหร่นะ
3: ต้นละ50 ตังค์ค่ะวันหนึ่งได้เป็นพันต้น
2: อาชีพขายต้นกล้าพันหมากก็เลยเป็นอาชีพเสริมแต่มีรายได้ทุกวันทั้งปีเลยครับถ้ามีออเดอร์เข้ามาเราก็ในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงที่ปิดการกรีดยางเนี่ยก็กลายเป็นรายได้หลักไปด้วยครับแล้วพอถึงช่วงหน้าแล้งนะครับเป็นช่วงปิดกรีดยางพาราก็มีการทำหมากแห้งขายกันอีกทีหนึ่งนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อกันถึงที่ด้วยครับไปดูชาวนาที่เขาสร้างรายได้ขึ้นมาจากการเลี้ยงควายงามนะครับกลายเป็นเศรษฐีควายที่อุทัยธานีครับรายได้ปีหนึ่ง5 ล้านกว่าบาทนะครับมาอยู่ที่เขานิยมควายสวยงามกันซึ่งพ่อพันธุ์ควายก็เคยถูกซื้อนะครับในราคา20 ล้านบาทแต่ว่ายังไม่ขายครับเพราะว่าเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ไว้สร้างรายได้ระยะยาวดีกว่าครับ
5: จะพูดกันติ๊กไหม
2: ควายตัวนี้ครับมีคนมาเคยขอซื้อราคาสูงถึง20 ล้านบาทนะครับนี่คือเจ้ารุ่งเพชรควายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองจุดเด่นโครงสร้างใหญ่รูปร่างสูงนะครับเมื่อนำไปผสมกับแม่ควายลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะที่ใหญ่โตแล้วก็โดดเด่นแต่ว่าลุงติ๊กหรือว่านายวิโรจน์คุ้มโพครับเป็นเจ้าของบ้านติ๊กควายไทยในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีตัดสินใจไม่ขายครับเพราะมองว่าการเก็บพ่อพันธุ์ชั้นดีไว้เนี่ยจะสามารถผลิตลูกควายแล้วก็สร้างรายได้มั่นคงในระยะยาวโดยตัดสินใจลดพื้นที่ทำนาครับแล้วก็หันมาปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงควายจนกลายเป็นอาชีพหลักนะครับจากชาวนาที่แทบไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้สร้างรายได้ปีละ 5-6 ล้านบาทเลยครับ
6: ครับเลี้ยงควายนี่ก็เหมือนธนาคารคนจนนะครับเวลาเราขาดเหลืออะไรเราไม่ต้องพึ่งธ.ก.ส.ฮะเรามีควายเราขายได้ต้องการเงินสัก100,000หรือสัก50,000-60,000เนี่ยได้เลยครับเพราะว่าเราก็ทำนาด้วยแล้วก็เลี้ยงควายด้วยครับเสริมกันไปแต่ทำนาเนี่ยมันไม่ค่อยเหลือครับมันใช้ทุนเยอะทุนหมุนเวียนพอจะได้กำไรบ้างก็จะถึงปีหน้าทำมาใหม่เราก็กินหมดไปแล้วแล้วก็เราต้องขยับทุนไว้ต่อทุนอีกมันเป็นทุนหมุนเวียนครับตำนา เราควายนี่ก็เราเลี้ยงควายเสริมนี่ควายนี่เราจะไม่ได้ใช้จ่ายหรือเราก็จะ

0: เหมือนธนาคารคนจนนะครับก่อนนี้ครับลุงพ่อลุงแม่เขาบอกว่าธนาคารคนจนเวลาเราเดือดร้อนอะไรขาดสนเงินทองอะไรเราก็ขายควายมีควายขายครับ
1: อ้นทวนดีเนาะ
2: ปัจจุบันลูกควายในฝูงหลายตัวครับมีลูกค้ามาสั่งจองตั้งแต่แรกคลอดเลยครับโดยเฉพาะลูกควายเพศผู้อายุ1ปีเนี่ยก็ขายได้ตั้งแต่300,000บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็รูปร่างครับช่วงประมาณ 3-4 ปีก่อนในลุงติ๊กบอกว่าสร้างรายได้ปีหนึ่ง10ล้านบาทก็เคยมาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาขายแม้ว่าจะปรับลดลงก็ตามแต่ก็ยังรายได้ถึง 5-6 ล้านต่อปีเลยครับพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลุบหนองนอครับอยู่บริเวณสปิลเวย์ที่มีน้ำล้นออกมาแล้วก็ไหลลงมากลายเป็นความสวยงามตามธรรมชาติครับอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอครับอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระบ้านภูถ้ำพระตำบลคำน้ำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็น้ำบางส่วนเริ่มล้นสปิลเวย์ไหลลงสู่ท้ายอ่างผ่านลานหินกว้างลดหลั่นลงไปครับจนมองเห็นเป็นม่านน้ำสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติลงเล่นน้ำกันได้อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าน้ำไม่ลึกส่วนใหญ่จะเป็นลานหินกว้างแล้วก็แอ่งน้ำเล็กๆนะครับที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินยาวกว่า100เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างก็เลยเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพร้อมทั้งติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมพักผ่อนแล้วก็ลงเล่นน้ำกันเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ปีนี้ผมก็มีความคิดว่าจะเอากระสอบทรายนะครับมาเสริมขึ้นอีกสัก50เซนซะก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ผมก็เอาโครงการมาลงนะครับเพื่อที่จะทำสปริงเวย์ขึ้นอีกนะครับเพื่อเก็บกับน้ำมาใช้ในหน้าแล้งนะครับเพราะตอนนี้เราจะมีนำน้ำตรงนี้นะครับไปทำประปานะครับโดยระบบการสูบน้ำนะครับไปกรองแล้วก็ส่งขึ้นแท้งใหญ่แล้วก็กระจายให้ชาวบ้านได้ใช้ทีนี้ก็จะมีน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้โครงการจากมูลนิธิทองหลังพระวางท่อนะครับน้ำจะไหลตามท่อไปประมาณสัก3กิโลนะครับตัวนี้ถึงหมู่8บ้านพอเจริญแล้วชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำกัน
2: นอกจากนี้ครับบริเวณโดยรอบยังเป็นลานหินกว้างที่เหมาะเป็นสถานที่ทำแคมปิ้งกางเต็นท์พักแรมได้ด้วยครับคาดว่าเดี๋ยวถ้ามีพายุเข้ามาอีกสักลูกหนึ่งนะครับและมีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำจะสูงกว่านี้ครับแล้วก็จุดที่เล่นน้ำเนี่ยก็จะสวยมากกว่านี้แน่นอนครับส่วนใครที่อยากไปเล่นน้ำตอนนี้ทางหน่วยงานก็บอกว่าขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเพื่อให้พื้นที่แหล่งน้ำนี้เป็นน้ำสะอาดเพราะว่าต้องส่งไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ด้วยครับไปดูเกษตรกรคนเก่งที่มีฉายาว่าเจ้าแม่แปรรูปนะครับที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอวโนรมจังหวัดชัยนาทเขาต่อยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับเอาน้ำเห็ด3อย่างเนี่ยทำเป็นวุ้นกรอบเห็ด3อย่างนะครับสินค้าใหม่ขายดีแล้วก็พกพาง่ายด้วยครับติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไล
3: จากเครื่องดื่มเห็ด3อย่างสู่การพัฒนาสูตรทำเป็นวุ้นกรอบเห็ด3อย่างที่สามารถพกพาได้สะดวกเก็บไว้ได้นานขึ้นแต่ยังคงตอบโจทย์คนรักสุขภาพค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบเห็ด3อย่างเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ขายดีของกลุ่มค่ะ
4: เริ่มแรกต้องกล่าวนำก่อนก็คือจากน้ำเห็ด3อย่างอย่างที่บอกใช่ไหมแล้วก็เลยมีความที่บอกก็คือขนส่งลำบากแล้วก็เก็บอายุการเก็บรักษาเนี่ยมันน้อยถ้าอย่างปกติก็ถ้าธรรมดาอยู่ช่องธรรมดาก็ไม่เกิน14วันเต็มที่ก็7วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟีดก็นานหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าเออเราจะทำยังไงให้คนที่รักษาสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งเด็กหรือว่าคนที่ชอบสายเห็ดอ่ะทำอะไรก็เลยคิดมาทำแบบนี้ซึ่งมันส่งก็ง่ายกินเล่นได้เอาไปตรงไหนก็ได้เป็นของฝากก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันก็เพิ่มรายได้ด้วยอุตสาหกรรมอาจารย์บังเอิญอะบังเอิญเราอุตสาหกรรมภาคนะเขาก็มาช่วยคิดให้ก็มีอาจารย์มาบอก

0: พอบอกเสร็จปุ๊บเราทำเลยเขาบอกแค่บอกสูตรเรามาเราก็ทำเลยพอทำเสร็จปุ๊บกระแสตอบรับดีมากก็คือขายได้เลยอ่ะ
1: ขั้นตอนเริ่มจากนำเห็ด3ชนิดมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดนางรมหรือเห็ดนางฟ้ามาล้างทำความสะอาดปั่นรวมกันจากนั้นนำไปต้มใส่ผงวุ้นเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะถัดมาก็จะนำน้ำเห็ดมาเทใส่ถาดทิ้งให้เซตตัวแล้วจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆเรียงใส่ถาด

0: ช่ค่ะ
1: จะทำเนี่ยก็คือต้องแบบมือเบานิดนึงนะพี่
0: ใช่ค่ะ
1: คือต้องไม่ให้มันเละเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเละก็เหมือนที่เขาบอกก็คือมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าจริงๆมันสมควรจะเท่ากันสมควรจะต้องเท่ากัน
1: แล้วพอเวลาทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบมาเลี้ยงให้มันแบบห
0: ่
1: างกันด้วย
0: ให้ห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแห้งไม่เสมอกัน
1: อย่างก่อนที่เราจะมาตัดอย่างนี้เราทิ้งไว้นานเท่าไหร่พี่เบน
0: อย่างต่ำประมาณสัก2ชั่วโมงจะดีที่สุด 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งดีให้มันแข็งๆนิดนึงเหมือนวุ้นเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามันแข็งมันก็จะตัดง
0: ่
1: า
0: ายมันก็จะง่ายแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับของมันด้วยนะจำนวนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่วุ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมแบบนี้เราแบบไม่ใส่แม่พิมพ์อะไรอย่างงี้ไปเลยล่ะคะพี่เพ็ญ
0: เคยลองใส่แม่พิมพ์แล้วบางทีมันต้องมันใช้เยอะมันแพงมากเลยนะแม่พิมพ์
1: ก็คือตัดมือกะระยะขนาดเอาเองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องมีความชำนาญนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่นี่อันนี้ฝีมือของน้องอ้อนะคะน
0: ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเก่งแล้วค่ะ
1: พอได้ไหมคะพี่เพ็ญ
0: พอได้ค่ะพอได
1: ้ก็ต้องมาเลี้ยงมือต้องเบานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันเละทำไม่สวยอีก
0: อันนี้แบบเราก็เลี้ยงอันนี้ให้เห็นว่าเออเป็นอย่างนี้นะอันนี้
2: ตอบใส่ถาเสร็จแล้วก็จะนำเข้าตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใช้เวลาตากประมาณ 3-4 แดดก็เรียบร้อยแล้วค่ะ1ถาดเมื่อนำมาบรรจุขวดจะได้ประมาณ15ขวดค่ะขนาดอยู่ที่150มิลลิลิตรวุ้นกระดอบเห็ด3อย่างจำหน่ายราคา3ขวด100บาทโดยจะจำหน่ายหน้าร้านและจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
0: ทานแล้วมันจะแบบมันไม่เหมือนใครแล้วมันเป็นสินค้าที่เราต่อยอดต่อยอดจากตัวนี้ค่ะปกติน้ำเห็ด3อย่างเนี่ยเขาส่งเสริมให้ทานอยู่แล้ว มันจะช่วยหลายๆอย่างลดต้านอนุมูลอิสระ อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยค่ะซึ่งมันก็มีประโยชน์มากมายเราต่อเพราะต่อยอดอันนี้มาปุ๊บมันก็เป็นสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยค่ะก็กระแสก็เลยมาแรง
1: ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือเห็นบอกว่าในกระบวนการทำเราจะใช้เห็ดตัวไหนมากเป็นพิเศษ
0: เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเนี่ยมันจะมีเมือกสำหรับคนที่แบบคนที่อย่างสมมติคนที่เป็นโรคไตเขาก็จะให้ทานของสีดำอยู่แล้วแล้วก็คนที่ฟอกไตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทานน้ำเยอะเห็ดหูหนูตัวนี้มันก็เลยช่วยให้ระบบขับถ่ายแล้วมันมีหล่อลื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแล้วก็พอเรามาทำแบบนี้มันคือเด็กๆก็แบบทานเล่นได้เพราะบางคนบอกอุ้ยน้ำเห็ดไม่อยากทานแต่พอมาเจอเห็ดกรอบปุ๊บทุกคนประทับใจตอบรับคือเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนเราจะได้ตัวน้ำเห็ดเนี่ยเฉพาะคนที่รักสุขภาพจริงๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นทุกคนทุกเพศทุกวัยถ้ายังไงก็สั่งจองล่วงหน้าก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะว่ามันอย่างวันนี้ลูกค้าจากพิษณุโลกมาก็ถ้าเราไม่ได้ถ่ายทำนะไปหมดแล้ว
1: ก็จะเหมาหมดเลยนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าขายดีมาก
0: แ
1: ล้วก็จะแบบมีความหวานกรอบนอกนุ่มใน
0: ใช่คล้ายอันโรลัวแต่ว่ามันประโยชน์มากกว่า
2: ผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบเห็ด3อย่างเตรียมที่จะขออย.ค่ะเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานซึ่งในกระบวนการผลิตทั้งห้องผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงวัตถุดิบพี่เพ็ญจะผลิตให้ได้คุณภาพเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าซึ่งการแปรรูปเห็ดก็ยังสร้างเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเห็ดที่นำมาใช้จะเป็นเห็ดในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมค่ะ
0: ดีใจเหมือนว่าเราพาลูกกลุ่มคืออย่างที่บอกกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วอย่างพวกนี้ก็จะไปอบรมอีกแล้วนะก็จะมีตัวแทนไป

0: 3คนที่จังหวัดอะค่ะคือเรียนรู้มาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราจะไปมัวแต่เดิมๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงต้องมีการประชาสัมพันธ์มีการรวมกลุ่มอย่างที่บอกกลุ่มสำคัญที่สุดประธานกลุ่มแล้วก็ทุกคนอย่าคิดว่าประธานคนเดียวนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมการที่มีส่วนร่วมเนี่ยหนึ่งระดมสมองความคิดลงแรงแล้วก็ผลของการแล้วมันก็จะมีเครือข่ายอย่างเงี้ยก็จะมีเครือข่ายของจ๊ะด้วยนะเครือข่ายเนี่ยอย่างจ๊ะเขาก็จะเป็นโรงเห็ดต่อไปก็คือเราคือหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดเงินมันก็จะไม่ไปไหนมันก็อยู่ในชุมชนหลัก
1: แต่ละเดือนวุ้นกรอบเห็ด3อย่างมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า200ขวดค่ะใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าชุมชนบ้านดอนสำโรงก็โทรสั่งซื้อกันได้ค่ะรับรองว่าติดใจในรสชาติแน่นอนแถมยังได้ประโยชน์จากเห็ดทั้ง3อย่างอีกด้วยค่ะ
2: ถ้าช่วงไหนในพื้นที่มีผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลออกมามากนะครับตัวของพี่เพนก็จะรับซื้อเพื่อเอามาแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆต่อด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยททพังงาครับดึงอินฟลูเอนเซอร์3ชาตินะครับมาสร้างคอนเทนต์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกครับตอกย้ำว่าพังงาเป็นจุดหมายปลายทางด้านเซิร์ฟแอนด์เวลเนสแห่งใหม่ของเอเชียครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะปมนอมินีถือครองที่ดินอย่างที่สุสานบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะในอำเภอบางคลาได้สั่งให้อบต.เสม็ดใต้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าสุสานภายใน3วันค่ะเพื่อที่จะเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำศพไปฝังเพิ่มเติมหรือว่ากระทำความผิดซ้ำอีกนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านสามารถที่จะร่วมตรวจสอบได้ด้วยติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดรายงานสดจากอำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าสุสานนะครับที่ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้รื้อออกภายใน7วันครับล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีนำคำสั่งนะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามาปิดประกาศตรงบริเวณนี้ครับคือคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในคำร้องเนี่ยนะครับก็จะมีคำสั่งว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือว่าเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับออกจากพื้นที่ภายใน7วันครับแต่ก็มีท้ายคำร้องคุณผู้ชมครับบอกว่ามีท้ายประกาศเนี่ยบอกว่าถ้าไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับแล้วก็ให้สามารถยื่นได้เนี่ย15ภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทางด้านของอำเภอนะครับบอกว่าการที่เจ้าของพื้นที่จะรับทราบว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ารื้อสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องไปเซ็นรับทราบก่อนหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่อธิบายว่าการมาปิดป้ายประกาศแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการแจ้งให้เจ้าของสถานที่บริษัทนะครับที่เป็นเจ้าของสุสานเนี่ยทราบแล้วเพราะฉะนั้นต้องเร่งย้ายออกจากพื้นที่ครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีการประชุมกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่อำเภอบางคล้าครับก็มีนายอำเภอผู้กำกับการสภ.บางคล้าฝ่ายปกครองท้องถิ่นชาวบ้านร่วมกันหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการจัดตั้งสุสานในพื้น

0: ที่ชาวบ้านเนี่ยกังวลนะครับว่าขณะที่มีการตรวจสอบดําเนินการหรือว่ารอให้มีการรื้อและเคลื่อนย้ายศพนั้นนะครับจะมีการลักลอบกระทําความผิดเพิ่มหรือไม่ได้มอบหมายให้อบต.เสม็ดใต้นะครับจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน2ตัวด้วยกันบริเวณทางเข้าออกสุสานครับเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบได้ครับ
1: การเฝ้าระวังเนี่ยเมื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้ระบบที่สามารถสื่อสารไปยังอุปกรณ์ต่างๆของพี่น้องราษฎรในพื้นที่ได้ที่สามารถมอนิเตอร์สามารถเฝ้าระวังสามารถตรวจสอบได้ดูได้นี่คือมาตรการที่เรากำหนดในเบื้องต้น
2: ให้ประชาชนช่วยดูได้ไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้ว
1: ถูกต้องใช่ถูกต้องต้องเปิดเลยประชาชนสามารถเข้าถึงได้มีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดนะครับ
0: คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่มาร่วมหารือยังสะท้อนนะครับบอกว่าการนําศพมาฝังเนี่ยอาจจะมีพิธีการและก็ใช้สารเคมีในการดําเนินการนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าสุสานดังกล่าวเนี่ยกลับไม่มีการบําบัดน้ําเสียหรือว่าวิธีการที่จะกําจัดสารเคมีนะครับหากมีสิ่งปฏิกูลรั่วไหลครับซึ่งชาวบ้านกังวลมากเพราะว่าอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการเพาะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในบ่อนะครับแล้วก็ต้องอาศัยน้ํานะครับในการเพาะเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีสารเคมีหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับไหลลงไปในบ่อเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเองก็บอกว่าพอทราบว่าจะมีการจัดตั้งสุสานเนี่ยก็พยายามคัดค้านมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้นําคําสั่งทางปกครองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามาจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงทางด้านของอบต.ในพื้นที่ด้วยนะครับได้ปิดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก็ห้ามกระทําการใดๆครับกําหนดการของผู้ว่าเนี่ยก็คือ7วันแต่ก็มีกําหนดการนะครับให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยภายใน15วันครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับเราต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ทางด้านของตัวแทนบริษัทที่มีการจัดตั้งสุสานเนี่ยนะครับจะเข้ามาหารือพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างไรครับเพราะว่าท้ายที่สุดนายอำเภอบอกว่าก็อยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะครับด้วยการเจรจาหารือและก็หาทางออกร่วมกันครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะเกิดเหตุรปภ.วัย50ปีได้ก่อเหตุใช้วุฒิมีดทำร้ายนักการพันโรงวัย65ปีเสียชีวิตภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งล่าสุดทางตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเคลื่อนย้ายนายประทีปอายุ65ปีนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากที่ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณชายโครงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นช่วงที่มีการทำกิจกรรมกีฬาโดยผู้ก่อเหตุคือนายอเนกอายุ50ปีซึ่งเป็นรปภ.โรงเรียนเดียวกันและเป็นรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุก็ได้ขี่รถหลบหนีไปผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะจากนั้นนายอเนกก็เดินหายออกไปก่อนที่จะย้อนกลับมาพร้อมกับอาวุธมีดแล้วก็ลงมือก่อเหตุเพื่อนร่วมงานบอกว่านายประทีปเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 3-4 เดือนเป็นคนขยันไม่เคยมีปัญหากับใครสาเหตุที่ต้องมาทำงานในวัย65ปีก็เนื่องจากว่าต้องหาเงินไปดูแลแม่วัยเกือบ80ปีที่ป่วยนอนติดเตียงซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังการจากไปอย่างกระทันหันครั้งนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมากค่ะ
4: คืออายุเขาเยอะแล้วเขาเพิ่งจะมาตัดเยื่อตาเมื่อวัน2วันนี้มั้งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยเพิ่งไปทำงานได้2วันวันนี้วันที่2
5: แปลว่าเมื่อเช้านี่มากันดีๆกันอยู
4: ่ก็ปกติครับทุกคนในโรงเรียนจะทำงานปกติเนาะ
5: เด็กก็ตกใจแย่เลย
4: ถูกต้องครับเพราะวันนี้มันมีกีฬาสีด้วยไงเด็กก็จะเกิดการตกใจ
5: มันใหญ่ก
4: ัน ใช่เขาเพราะเด็กตัวเล็กเยอะใช่ก็จะกันเด็กออกกัน
3: ด้านพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เก็บหลักฐานและสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดเพื่อกดดันแล้วก็ติดตามจับกุมรปภ.รายนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะที่โรงเรียนวชิรประการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้กลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เกิดเหตุนักเรียนม.3อายุ14ปีได้ใช้อาวุธ ปืนในโรงเรียนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย

0: ภัยอย่างเข้มงวดของหน่วยงานต่างๆค่ะกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองเดินตรวจตาตามจุดอับจุดเสี่ยงแล้วก็อาคารเรียนต่างๆก็เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรในวันแรกของการเปิดเรียนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนักเรียนม.3อายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนแล้วก็ปรับรูปแบบเป็นเรียนออนไลน์แทนขณะที่หน้าโรงเรียนบริเวณทางเข้าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะครูแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมกันคัดกรองตรวจค้นอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายกับทุกคนที่เข้าออกพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ก็วันนี้เป็นวันแรกที่นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้ยกระดับนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะความปลอดภัยนะคะมีการคัดกรองด้านหน้านะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ทางจังหวัดทางตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยกับโรงเรียนเรานะคะก็อยากให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจค่ะว่าในเรื่องของความดูแลความปลอดภัยค่ะเราดูแลอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนที่การเรียนการสอนค่ะเรายังคงดำเนินปกติเหมือนเดิมค่ะ
0: ด้านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมาร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจตราความปลอดภัยให้กับนักเรียนในวันนี้เปิดเผยค่ะว่ามาตรการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปิดภาคเรียนในวันที่2ตุลาคม
2: สภาพจิตใจก็ตอนนี้ต้องให้มีความเชื่อมั่นว่าเรามาดูแลรักษาความปลอดภัยเนาะได้ให้ไปอะไรขับเคลื่อนไปได้เนาะว่าโรงเรียนได้เรียนต่อก็ใกล้จะปิดเทอมละช่วงนี้ก็จะเดี๋ยวมีเวรผัดเปลี่ยนกันเจ้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนนะครับ
3: นอกจากที่ตรวจทางเข้าแล้ว
2: ครับผม
3: ย
2: ัง
3: ตรวจคัดกรอง
2: ใช่ใช่ใช่ครับมีเครื่องสแกนเครื่องสแกนวัตถุอาวุธเนาะแล้วก็จะเดินตรวจบริเวณจุดที่ว่าเปราะบางอ่ะตามรั้วนะครับ
0: ขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลค่ะที่ทางโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารสถานศึกษาก็แจ้งเตือนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าควรไต่ตองแล้วก็ยั้งคิดก่อนที่จะกดโพสต์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆเนื่องจากว่าปัจจุบันโลกออนไลน์มีทั้งข่าวจริงข่าวบิดเบือนข่าวปลอมที่อาจสร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบทางกฎหมายหรือจิตใจได้โดยไม่รู้ตัวค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไม่มอบหลักฐานการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มขบวนการนายทุนชาวจีนที่มีคนไทยนั้นเป็นนอมินีนะคะตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะเอกสารข้อมูลรายชื่อบริษัท16แห่งและข้อมูลการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตู้คอนเทนเนอร์คือหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำมามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับดำเนินการเป็นคดีพิเศษค่ะโดยมีนายสมเกียรติเพชรประดับผู้อำนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนด้านงานพิเศษกองบริหารคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับเอกสารหลักฐานนายอัจฉริยะเปิดเผยค่ะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษที่นำเข้ามาโดยกลุ่มบริษัทเหล่านี้มีต้นทางมาจากสหรัฐอเมริการวม126ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเข้ามาทางท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนที่จะส่งคัดแยกชิ้นส่วนในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทราจากนั้นนะคะก็จะนำเศษซากเข้าไปฝังกลบที่ปราจีนบุรีซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมีนายทุนเป็นชาวจีนใช้คนไทยเป็นนอมินีและอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในขั้นตอนของการผ่านด่านตรวจนำเข้าค่ะ
4: ก็ส่วนมากมันจะใช้วิธีคือหลบเลี่ยงไปที่ฟรีโซนแล้วก็พอไม่มีเจ้าที่ตรวจเข้มงวดครับก็มีการออกไปได้แต่ถ้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยตรงนะครับส่วนมากเราก็จะรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอย่างที่เราบอกครับว่าอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าตู้คอนเทนเนอร์เข้ามายังไงเราก็แจ้งไปยังกรมศุลกากรให้อายัดตู้พวกนี้ได้นะครับ
0: นายอัจฉริยะระบุข้อมูลด้วยนะคะว่ากรณีสร้างความเสียหายมากกว่า30ล้านบาทเข้าข่ายเป็นคดีในอำนาจของ DSI ค่ะโดยในวันที่14กันยายนก็จะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกอายัดไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังจำนวน126ตู้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ภาคประชาชนได้ฟ้องกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐกรณีที่ละเลยในการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะโดยให้กรมประมงและอธิบดีซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้นต้องเดินหน้าตามแผนระงับและยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือยับยั้งได้อย่างรวดเร็วค่ะตัวแทนภาคประชาชนในฐานะผู้ที่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลเสียต่อการทำประมงจนเกิดผลกระทบต่อรายได้พร้อมทนายความร่วมรับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในฐานะผู้ฟ้องคดีเอาผิดกับหน่วยงานของรัฐรวม18หน่วยงานซึ่งก็มีหน่วยงานหลักก็คือกรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลภาคการปกครองในพื้นที่ค่ะนายปรเมศวร์แดนดงยิ่งทนายความภาคประชาชนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำเปิดเผยภายหลังที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงในการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้ดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้ต่อไปค่ะและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้ประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบแก้ไขเยียวยาปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
5: โดยหลักแล้ววันนี้เนี่ยศาลไม่ได้ที่พิพากษายกฟ้องท่านไม่ได้บอกว่าหน่วยงานของรัฐทำถูกต้องแล้วท่านพิพากษาชัดเจนว่ากรมประมงอธิบดีกรมประมงเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมงนะครับทุกๆฉบับนะครับแล้วให้บังคับตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับปัจจุบันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าที่ท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่มีการจัดทำต่อไปแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นก็คือการประกาศให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดที่ท่านเจาะจงไปที่จังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะนำเงินเกี่ยวกับการภัยพิบัติตามระเบียบเนี่ยนะครับมาใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนของการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
0: ด้านในปัญญาตกทองตัวแทนภาคประชาชนจากจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยค่ะว่าพอใจกับคำพิพากษาในระดับหนึ่งค่ะโดยเฉพาะการเปิดทางให้จังหวัดสมุทรสงครามเข้าสู่กระบวนการรับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานรัฐแต่ในภาคประชาชนก็ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าปัจจุบันปลาหมอคางดำได้แพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่แล้วจนถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ทางศาลสั่งให้ทางมหาดไทยเยียวยาเนี่ยอันนี้เราก็พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องมาปรึกษาหารือกันเพราะว่าปลาหมอคางดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนะในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วนะแต่หน่วยงานก็พยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อเท็จจริง
0: นอกจากคดีทางปกครองยังมีคดีที่ภาคประชาชนฟ้องร้องกลุ่มบริษัทเอกชนทางคดีแพ่งด้วยนะคะซึ่งได้ฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำรวม9รายค่ะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนนี้โดยหลักก็จะเป็นการรับฟังคำสั่งศาลว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้แล้วนะคะแต่ทางคู่ความได้มีการยื่นอุทธรณ์ส่วนค่าเสียหายที่ได้เรียกร้องไปในคำฟ้องราว 2,000 กว่าล้านบาทโดยเป็นเงินที่ฟ้องร้องเพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหายในเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งก็มีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 1,000 คนค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่สภาได้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570ค่ะโดยแค่วันนี้วันเดียวอภิปรายได้เพียง 2-3 มาตราเท่านั้นนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการอภิปรายในงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณางบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยประธานสภาก็พยายามให้การพิจารณานั้นแล้วเสร็จภายใน3วันตามที่ได้มีการวางเอาไว้นะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีค่ะ
7: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะที่การอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรนะคะในส่วนของงบกระทรวงคมนาคมส.ส.ภาคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณที่ส่อไปในทางหัวรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่แพงเกินจริงค่ะ การพิจารณางบประมาณปี2570วันที่2เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะเฉพาะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ใช้เวลาไปนานกว่า3ชั่วโมงตั้งแต่เปิดประชุมวันนี้และไม่ได้เป็นไปตามที่วิป2ฝ่ายวางกรอบเอาไว้แม้ในการโหวตรายมาตราจะผ่านความเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากแต่ก็เป็นที่สังเกตว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอย่างส.ส.

0: ขอเขตหลายคนค่ะต่างสะท้อนปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่และขอให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งกระทรวงเกษตรในขณะนี้ก็กำกับดูแลโดยพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนการพิจารณางบของกระทรวงคมนาคมมีหลายคนลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเค้ารางถึงความผิดปกติอาจนำไปสู่การหัวประมูลหรือกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ราคาสูงเกินจริงเช่นเรือท้องแบนหรือว่าเจ็ตสกีของกรมเจ้าท่าและมีการทักท้วงเรื่องการตั้งงบในแบบหาทำไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยโดยไม่มีแผนในระยะยาวและข้อกังขาการสร้างตึกคมนาคมแห่งใหม่โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตถึงความตั้งใจในการปั้นโครงการให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษก่อนที่ส.ส.จะชวนให้จับตามติครม.ในอนาคตว่าจะมีการชงยกเลิกหลักเกณฑ์สำหรับโครงการผูกพันหรือไม่ค่ะ
1: ผมว่ามีแน่นอนครับเพราะนี่คือระบอบสีน้ำเงินอะไรที่ผิดก็ทำให้ถูกได้สุดท้ายนะครับผมขอเน้นย้ำสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่วาระแรกในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุนงบลงทุนมีเพียง 13% ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่งบของผู้รับเหมาชั้นพิเศษปี69มี69โครงการปี70ยังไปเบียดบังที่อื่นเพื่อให้ได้70โครงการให้มันมีมากขึ้นเพื่อให้มันมีของมากพอต่อการแบ่งหัว
0: ระวังนายโสพลสารัมร่วมงาน MOU การส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนเน้นย้ำถึงแนวทางการประชุมว่าสมาชิกต้องอภิปรายให้เป็นไปตามกรอบวาระ2และพยายามที่จะทำให้การประชุมเสร็จสิ้นภายใน3วันค่ะพร้อมกล่าวถึงเหตุการณ์ขึ้นป้ายตัวเลขเน็บแนมการทางการเมืองของพรรคการเมืองในห้องประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกค่ะ
2: แรกผมก็เห็นอยู่ผมก็งงว่ามันให้มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
0: ค่ะคุณพึ่งนภาขณะนี้ที่ประชุมสภาเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงดีอีแล้วค่ะ
3: นี่ค่ะมีความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะซึ่งล่าสุดทางเลขา EC เผยว่าอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะหลังจากที่เอกชนนั้นอยากขอสิ้นสุดสัญญาส่วนการประชุมครม.วันนี้ก็เห็นชอบเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับด้วยการเพื่อที่จะสกัดในเรื่องของการสอบทุจริตข้าราชการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ปรับระบบการจัดซื้อภาครัฐด้วยนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผึกรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในหลักการในเรื่องของการที่จะป้องกันเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจากนี้ใครที่โกงสอบก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสอบเป็นข้าราชการอีกตลอดไปค่ะแล้วก็จะให้มีการจัดทำเรื่องของบัญชีนะคะที่ขึ้นแบ็คลิสต์ทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะสะดวกต่อการตรวจสอบนั่นเองค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบหลักการปฏิรูปกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะคือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ค่ะร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนโดยหลังจากนี้จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา30วันจากนั้นจะจัดทำร่างกฎหมายเสนอกฤษฎีกาก่อนส่งเข้าครม.อีกครั้งค่ะทั้งนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโดยหากโกงสอบไล่ออกสถานเดียวค่ะแล้วก็มีการเตรียมจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศและก็เปลี่ยนการสอบภาคก่อนะคะเป็นแบบ EXแซมค่ะแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดก็จะต้องเอาผิดทั้งกระบวนการนะคะขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังจากที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาได้ทำหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ขอสิ้นสุดสัญญารวมถึงขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะคะที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถในวันที่30กันยายนนี้

0: ล่าสุดนายจุฬาสุมานพนะคะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ย้ำว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา
1: ผลตอนนี้มันมีได้คุยกันไปบ้าง
2: แล้วเนี่ยฮะก็รถไฟกำลังคุยกันเรื่องนี้ด้วย
1: มันมีโอกาสต่อจาก30ไหมเพราะจะหมด30เนี่ยครับ
2: ก็หมายก็ต้องอาจจะในกระบวนการคือต้องให้เอกชนเดินไปก่อนในช่วงเวลานี้เพราะมันยังปรับยังไงเอกชนก็คงต้องเดินให้อยู่แล้วแต่เดินให้ถึงขนาดไหนก็ไม่ต้อง
1: แปลว่าถ้าเอกชนคือจะเดินต่อ
2: ไม่จะเดินครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นเวลาชนจะ
0: ทางนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของสัญญารถไฟฟ้า3สนามบินค่ะส่วนเรื่องรถไฟ Airport Rail Link นะคะมีสัญญาณว่ามีโอกาสที่ภาคเอกชนจะเดินรถต่อไปก่อนค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องรอนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่กำกับดูแล EEC มาเรียกประชุมนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็ดูเหมือนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันชัดเจนว่าเอกชนไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเองได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะนับถอยหลัง19วันสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็ลงพื้นที่ไปทั่วประเทศหวังที่จะสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่มีสิทธิ์12ล้านคนนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะโดยมีผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งสอบถามรายละเอียดการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา39อายุ63ปีที่เลือกส่งประกันสังคมต่อเพราะว่าต้องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเปิดเผยนะคะว่าได้ติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาโดยตลอดค่ะมองว่าสำคัญต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของตนเองแต่ก็ยังสับสนในขั้นตอนการเลือกตั้งเพราะว่าการสร้างการรับรู้นั้นน้อยค่ะด้านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมก็เน้นย้ำนะคะว่าวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเกิดขึ้นวันเดิมแน่นอนและผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วนะคะสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะส่วนนายจ้างก็ต้องเตรียมเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบหมายอำนาจจากสถานประกอบการมาแสดงในวันที่มาใช้สิทธิ์ด้วยสำหรับกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำนักงานประกันสังคมจะลงพื้นที่ไปจนถึงวันที่25กันยายนขณะที่ผู้ตรวจราชการกรมก็เน้นย้ำว่าผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดค่ะรองลงมาก็เป็นชลบุรีและสมุทรปราการค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันค่ะชาวเยอรมันร่วมชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจหลังจากที่พรรคการเมืองขวาจัดคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่หลายคนก็เรียกร้องให้ทางการนั้นสั่งห้ามพรรคดังกล่าวดำเนินกิจกรรมทางการเมืองค่ะกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวชุมนุมกันด้านหน้าประตูบันเดนบรูกใจกลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีพร้อมทั้งร่วมตะโกนคำขวัญต่อต้านลัทธิฟาสชิสต์เพื่อแสดงความไม่พอใจค่ะหลังจากที่พรรค AFD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองนิยมแนวคิดขวาจัดคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐซัสเซนส์อันฮาร์ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการประท้วงครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งเปิดเวทีให้ผู้ประท้วงนั้นได้ขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นของพรรค AFD โดยบางส่วนเรียกร้องให้ทางการเยอรมนีสั่งห้ามพรรค AFD ทำกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดค่ะหลังจากถูกสำนักข่าวกรองเยอรมนีจัดให้เป็นกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้กลุ่มนิยมลัทธิฟาสชิสต์ก้าวขึ้นมามีอำนาจรัฐทั้งในระดับรัฐและระดับชาติด้วยค่ะด้านฟรีดริชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนียอมรับว่าชัยชนะของพรรค AFD สะท้อนถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปในด้านต่างๆอย่างจริงจังค่ะแต่เยอรมนียังคงต้องรักษาค่านิยมพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเอาไว้เช่นเดียวกับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ที่ต้องแบกรับขณะที่ ่อนหน้านี้นะคะผู้นำเยอรมนียังคงคัดค้านแนวคิดสั่งห้ามพรรค AFD ทำกิจกรรมทางการเมืองค่ะเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการร้องขอจากรัฐสภาหรือรัฐบาลรวมถึงต้องได้รับการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนด้วยค่ะเกาหลีเหนือยกให้สะพานข้ามแม่น้ำถูเหมือนที่เชื่อมต่อกับรัสเซียเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนถึงการกระชับความสัมพันธ์ค่ะหลังจากที่ทั้งสองประเทศร่วมพิธีเปิดสะพานข้ามพรมแดนแห่งแรกค่ะขบวนรถยนต์และรถบรรทุกชุดแรกทยอยเดินทางข้ามสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียหลังจากเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศร่วมพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำถูเหมือนสถานีโทรทัศน์ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าสะพานดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียซึ่งจะรับประกันการเดินทางข้ามแดนได้อย่างปลอดภัยและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีรัสเซียซึ่งเข้าร่วมพิธีเปิดนั้นผ่านทางระบบออนไลน์ระบุว่าการเปิดเส้นทางนี้จะยกระดับการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศโดยสถานที่แห่งนี้นะคะถือเป็นสะพานข้ามแดนแห่งแรกค่ะหลังจากรัสเซียและเกาหลีเหนือเปิดเส้นทางเชื่อมต่อทั้งทางรถไฟและทางอากาศไปแล้วก่อนหน้านี้สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำรัสเซียในรอบ24ปีเมื่อปี2024โดยสะพานจะถูกใช้สำหรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับรถยนต์ที่สัญจรไปมาได้สูงสุด300คันต่อวันและจะมีผู้คนไปใช้บริการวันละมากกว่า 2,300 คนค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ชัยชนะยกแรกศาลชี้กรมประมงละเลยสั่งทำแผนระงับยับยั้งการระบาดปลาหมอคางดำประกาศเขตภัยพิบัติสมุทรสงครามจับตาเอาผิดอาญาฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่กระทรวงทรัพย์ตรวจสอบ Data Center บ้านฉางหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสมาคมแนะรัฐกำกับดูแลไม่ตั้งกฎเหมารวมชี้นโยบายไม่ชัดสะเทือนความเชื่อมั่นนักลงทุนเร่งเคาะวันหรือสิ่งปลูกสร้างย้ายศพสุสานฝังล้าพลพีสั่งขยายผลตรวจสอบแหล่งเงินบริษัทการชาบัตรตรวจสุสานทั่วประเทศเปิดเบาะแสยงใหญ่ขบวนการอุ้มคนจีนส่งฐานสแกมเมอร์เมียนมาพบวางแผนลวงข้ามแดนเปลี่ยนไทยเป็นมากกว่าทางผ่านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
5: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้8กันยายน2569นะคะทุกๆวันที่8ของทุกปีค่ะองค์การยูเนสโกกำหนดให้เป็นวันการเรียนรู้หนังสือสากลนะคะเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเยาวชนค่ะแต่แน่นอนว่านอกจากการอ่านออกเขียนได้มันยังต้องมีเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อซึ่งมีอยู่รอบตัวเยาวชนทุกวันนี้มีเยอะมากนะคะแผนการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมุ่งเน้นให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หนึ่งในนั้นก็คือทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อก็เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของศตวรรษนี้นะคะเรื่องนี้เป็นข้อท้าทายสำหรับเด็กทุกคนในยุคนี้รวมถึงเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองด้วยค่ะล่าสุดมีโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

0: สิทธิทางดิจิทัลนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชนชั้นม.1กับม.4จำนวน309คนที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่จังหวัดตากเกิดขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณเรียกว่ารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านโลกออนไลน์นะคะการคุกคามบนโลกออนไลน์การตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองในโลกดิจิทัลติดตามเรื่องนี้จากทีมมูลนิธิสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนค่ะ
1: ปัจจุบันนี้นะคะทุกที่ก็ให้ความสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าการรับข้อมูลข่าวสารของเด็กๆ เนี่ยมันจำเป็นมากที่เขาจะต้องรู้ถึงสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่มันผ่านเข้ามาในสื่อบรรยากาศสำหรับการอบรมเนี่ยก็เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะน้องๆก็ได้ปูพื้นฐานในเรื่องของความหมายนะคะของสื่อต่างๆแล้วก็ช่วงบ่ายหรือว่ามีการแยกฐานได้ทำกิจกรรมได้ระดมความคิด
2: สำหรับสิรินะคะได้เป็นกระบวนการนำกิจกรรมในฐานที่มีชื่อว่าสิทธิเด็กที่เชื่อมโยงกับสิทธิทางดิจิตอลนะคะซึ่งฐานนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นให้น้องๆทำความเข้าใจเรื่องของสิทธิเด็กที่เชื่อมโยงกับสิทธิทางดิจิตอลผ่านประสบการณ์ของเขานะคะและมากไปกว่านั้นค่ะยังเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้มาสะท้อนความคิดเห็นนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับสิทธิของเขาและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของเขานั่นเองค่ะ
3: เราเห็นผลที่เด็กนะครับเขาได้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้ได้ข้อมูลที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตของเขานะครับรวมถึงการรู้ว่าสื่อเนี่ยมันจะต้องใช้ยังไงให้ถูกวิธีไม่ถูกหลอกลวงนะครับผมดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสานต่อนะครับให้เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมก็คือม.1และม.4เนี่ยเขาได้อบรมนะครับเป็นรุ่นไปเพื่อที่จะให้เขานะครับได้เรียนรู้ในทุกๆรุ่นแล้วก็ได้เครื่องมือเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตของเขาเรายังอยากจะเอาเนื้อหาเหล่านี้นะครับมาพัฒนาเป็นหลักสูตรเป็นการย้ำให้เด็กเขามีฐานคิดแล้วก็รู้จักที่จะพิจารณาได้ลึกมากขึ้น
4: คือการที่เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมการที่เรารับฟังเสียงเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนพัฒนาสิทธิทางดิจิตอลการที่เราพัฒนาหลักสูตรให้คุณครูได้ผ่านการอบรมและคุณครูสามารถที่จะไปจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงกับเรื่องของสิทธิเด็กสิทธิทางดิจิตอลความเป็นธรรมทางเพศและสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงคำนึงถึงความเท่าเทียมสำหรับเด็กที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำนานเหล่านี้นะคะจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้รัฐนะคะมีนโยบายที่อินคลูซีฟหรือว่าครอบคลุมเด็กทุกคนอย่างแท้จริง
0: ภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนพลเมืองดิจิทัลมีด้วยกัน8เรื่องที่สังคมต้องช่วยกันสร้างนะคะ1ก็คือทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเองค่ะทักษะในการบริหารจัดการเวลาในโลกดิจิทัลค่ะทักษะการรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อันนี้ก็หนักเหมือนกันทักษะการรักษาความปลอดภัยของตัวเองบนโลกไซเบอร์รวมไปถึงทักษะการจัดการความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลหลุดรั่วได้ง่ายล่าสุดยังหลุดจากมือของรัฐเลยค่ะอีกทักษะนึงคือทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลร่องรอยทางดิจิทัลและทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะยิ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางยิ่งต้องการทักษะเหล่านี้ค่ะทั้งในเชิงนโยบายที่ต้องออกแบบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเชิงปฏิบัติของทั้งคุณครูผู้ปกครองซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามสอดส่องเรื่องนี้คุณครูก็พยายามช่วยกันแต่มันยังไม่มีเครื่องมืออะไรป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ในเด็กและเยาวชนได้แบบ 100% นะคะซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ก็ดันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการให้เด็กๆได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองแต่ในอีกด้านมันก็มีด้านลบเช่นเดียวกันค่ะก็เลยมีการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือว่าสสย.นะคะดึงแนวคิดพลเมืองรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันสื่อและสังคมให้มากขึ้นผ่าน3รู้ค่ะรู้แรกก็คือรู้เท่าทันตัวเองก่อนคือการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ ิเคราะห์ตัวเองว่าฉันคือใครมีคุณค่าต่อสังคมที่ฉันอยู่อย่างไร2ก็คือรู้เท่าทันสังคมด้วยค่ะวิเคราะห์สังคมชุมชนว่าเป็นอย่างไรทำไมเราต้องช่วยกันต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคมที่เราอยู่อย่างไรและรู้ที่3คือรู้เท่าทันสื่อคือกระบวนการเรียนรู้สื่อและประเด็นรอบๆตัวซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อให้เด็กๆไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะคะอีกเรื่องสำคัญคือการสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบที่สื่อสังคมออนไลน์อาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบไปด้อยค่ากลุ่มนี้ลดทอนคุณค่าของพวกเขาลดทอนคุณค่าของชุมชนเราจะฟื้นสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กๆ เท่าทันสื่อได้อย่างไรในเชิงโครงสร้างนะคะวันนี้คุยกันกับคุณปัณณพรไพบูลย์วัฒนกิจค่ะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อสร้างเมืองสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ปัณณพร
5: สวัสดีค่ะ
0: พี่ปัณณพรทำงานกับเด็กๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชายขอบกลุ่มสามเณรในพื้นที่ชายขอบด้วยนะคะสถานการณ์ที่คิดว่ามีความเปราะบางที่สุดเรื่องการไม่รู้เท่าทันสื่อนี่เป็นเรื่องอะไรบ้างพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้าง
5: คือเราทำงานกับเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีอาคาโมงลัวเนา
0: ะ
5: ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านแล้วก็จะมีกลุ่มสามเณรนะคะอ
0: ี
5: กกลุ่มหนึ่งที่ทำงานด้วยซึ่งกลุ่มสามเณรก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ประเด็นที่เราสำรวจแล้วเราก็พบเจอเรื่องของภัยออนไลน์ก็คือว่า เด็กเนี่ยหนึ่งก็คือมีการเล่นพนันออนไลน์มีอยู
0: ่
5: สองก็คือมีการติดเกมเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วนะคะสามก็คือมีประเด็นเรื่องบูลลี่ระหว่างชาติพันธุ์ก็มีแต่สิ่งสำคัญที่เราเจอแล้วเราก็ค้นพบว่ามันนำมาสู่เรื่องของความรุนแรงแล้วก็การอยู่ร่วมกับสังคมในยุค ปัจจุบันให้ได้ก็คือเรื่องของการถูกลดทอนเรื่องของคุณค่าตัวตนคือตัวเองแล้วก็ชุมชนค่ะคือเราทำงานเรื่องของการรู้ท่าทางสื่อเนี่ยก็คือว่ามีอันนี้จากในภาพนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านปางขอนนะ
0: คะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์อาขานะคะก็จะมีการชวนให้เด็กนั้นวิเคราะห์ตัวเองกับชุมชนนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่าบางอาชีพเนี่ยสื่อหรือสังคมไม่ได้นำเสนอเรื่องคุณค่าว่าอาชีพที่มันทำให้เขาจบปริญญาตรีได้เนี่ย อาชีพของพ่อแม่เนี่ย
0: เป็นภูมิปัญญาด้วย
5: ใช่ใช่มันคือการสารคนทำงานเครื่องจักรสารการทำไม้ขวาดขายอ่ะแต่ว่าส่งลูกเรียนปริญญาตรีจนจบน่
0: ะ
5: อันนี้ก็คือเป็นอาชีพหนึ่งที่สื่อไม่ได้นำเสนอให้คุณค่าว่าอาชีพของพ่อแม่จริงๆแล้วมันมีคุณค่าความหมายนะไม่ใช่แบบว่าอยากจะเป็นอาชีพตามที่สังคมให้ความหมายให้คุณค่าเนา
0: ะ
5: อันนี้ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของต้องรู้ท่าทางสื่อว่าสื่อนั้นนำเสนอให้ค่านิยมความหมายอะไรบ้างแล้วทำให้ลดคุณค่าตัวเองกับครอบครัวกับพ่อแม่ตัวเองยังไงบ้างอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าบางทีสื่อเนี่ย อย่างภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นสื่อนำเสนอทะเลหมอกสวยงามกาแฟมาจิบกาแฟกินกาแฟแต่ว่าสื่อกับไม่ได้นำเสนอว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟหนึ่งแก้วอ่ะมันต้องสูญเสียน้ำที่ล้างเปลือกกาแฟมันทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขยะแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นแรงงานหนึ่งที่เป็นผู้ที่รับจ้างเก็บกาแฟช่วยพ่อแม่แต่สื่อกับไม่ได้นำเสนอตัวเขาว่าเขามีคุณค่าเขาช่วยพ่อแม่สร้างรายได้แล้วก็ชุมชนสังคมเขาสิ่งที่หายไปนอกจากมันมีการท่องเที่ยวเข้ามาแต่สิ่งที่จะหายไปคือเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
5: ดังนั้นประเด็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยที่เราทำกระบวนการว่าอะไรที่สื่อบอกหรือให้ความสำคัญอะไรที่สื่อไม่ได้บอกและมันลดทอนความสำคัญหรือคุณค่าของตัวเองความภูมิใจกับความภูมิใจของชุมชนกับความภูมิใจของพ่อแม่หรือของเด็กมันคืออะไรมันหายไปดังนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดแล้วมันจะนำมาสู่เรื่องของเด็กไม่เห็นคุณค่าตัวเองเด็กก็ออกจากบ้าน เด็กไม่เห็นคุณค่าตัวเองอ่ะอันที่หนึ่งสื่อไม่ได้ทำหน้าที่นี้สองครอบครัวก็โดยเฉพาะกลุ่มสัมมาเนหรือเด็กบางคนก็ต้องถูกจำเป็นต้องถูกย้ายจากบ้านมาอยู่วัด
0: ค่ะ
5: หน้าความหมายตัวตนเขา
0: หายไป
5: คือครอบครัวมันก็หายไปอีก
0: ค่ะ
5: แล้วพอมาอยู่ไอ้เรื่องของการเล่นการตามวัยก็ไม่มีอีกพอมาโรงเรียนก็ไปเน้นวิชาการท้องจำให้ความสำคัญกับเด็กเรียนเก่งจนกระทั่งมันลดเรื่องของว่าเธอที่จริงเธอมีคุณค่านะเธอสามารถเธอมีความภูมิใจตัวเองในสิ่งที่เธอเป็นแล้วเธอก็เห็นว่าเธอสร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชนเธอรู้จักชุมชนเธอด้วยซึ่งตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก่อให้เด็กนั้นออกจากบ้าน2ขาดที่พึ่ง3ก็ไปพึ่ง
0: อวัยวะเนาะพี่ปณพรอาจจะไปสู่พื้นที่เสี่ยงๆได้ง่ายหนูเข้าใจพี่ปณพรแล้วคือเวลาเราพูดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสิ่งที่พี่ปณพรและเครือข่ายทำคือพาเด็กไปคอนเนคกับคุณค่าในชีวิตจริงให้เขาเห็นว่าคุณค่าในชีวิตจริงคืออะไรเพราะจริงๆวันนี้อย่างเรื่องกาแฟที่เล่าเมื่อสักครู่อ่ะเหมือนกับว่าเราสื่อสารหรือเราเห็นการสื่อสารเฉพาะเปลือกนอกของระบบทุนนิยมเท่านั้นน่ะไม่เห็นหลังบ้านว่ามันมีผู้คนมีชีวิตมีชุมชนมีฐานทรัพยากรอยู่แต่ทีนี้ไอ้เรื่องเหล่านี้ที่ทางเครือข่ายกำลังทำทางสสย.กำลังทำโรงเรียนเขาไม่มีสอนนะคะมันต้องคอนเนคสู่รูปแบบการสอนในโรงเรียนหรือว่านโยบายยังไงได้บ้างอยากจะให้ทิ้งท้ายสัก2นาทีสั้นๆค่ะตรงนี
5: ้ได้ค่ะคือของที่พี่ทำกับโรงเรียนเนี่ยคือเราจะทำกระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไงจากโรงเรียนมาสู่ชุมชนให้โรงเรียนและชุมชนเนี่ยร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาแบบมีส่วนร่ว
0: ม
5: เนาะคราวนี้ที่เนี่ยไม่ได้แค่การเท่าทันสื่อเนี่ยที่ไม่ได้คือของสสส.เนี่ยแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาไม่เติมแค่ด้านกายคือด้านทักษะอย่างเดียวเนา
0: ะ
5: มันต้องเติมเรื่องจิตใจฝึกความเป็นเมตตากรุณาขอบคุณกันและกันฝึกการให้การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่ลูกคนเดียวนะหนูมีพ่อแม่มีผู้สูงอายุและเมืองไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเราจะอยู่ร่วมกันจะเรียนรู้ความเจ็บป่วยยังไงความเจ็บป่วยคือครูปัญหาของสังคมคือครูเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันยังไงกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของจิตวิญญาหรือปัญญาคือมันมี4มิติมันไม่ใช่แค่ด้านกายหรือทักษะอย่างเดียว มีเรื่องจิตใจอารมณ์เรื่องสังคมการอยู่ร่วมกันแล้วก็เรื่องจิตวิญญาหรือปัญญาคือการเห็นคุณค่าของตัวเองและการเห็นคุณค่าการเป็นจิตอาสาให้กับสังคมซึ่งมันต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนโรงพยาบาลผู้นำชุมชน
0: อ
5: สม. กลุ่มครอบครัวทั้งหมดเขามาช่วยกันจัดกระบวนการเรียนรู้ตอนนี้นะอย่างที่แม่ทาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเด็ก1คนต้องแบกรับผู้สูงอายุ6คนนะคะ
0: เอาเป็นว่านี่เป็นสถานการณ์จริงๆที่ ที่เกิดขึ้นนะคะสังคมสูงวัยเกิดขึ้นช่องว่างระหว่างเด็กๆกับครอบครัวมันมากขึ้นค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานเด็กอยู่กับผู้สูงอายุการให้เขาเข้าใจตัวตนชุมชนและสิ่งที่อยู่คอนเน็กสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกับโลกออนไลน์ที่มันเร็วและระบบทุนนิยมมันดึงดูดเย้ายวนมากๆจะทำอย่างไรไม่อยากให้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่ทางสสย.ทำงานอยากจะให้เข้าไปสู่หลักสูตรการศึกษาเพราะนี่คือทักษะของเด็กในศตวรรษนี้นะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ค่ะเราลำต่อเรื่องนี้นะคะลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะชวนไปบุกกองเบื้องหลังนะคะหนังที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่เหมือนกันอัศจรรย์วันทองค่ะตีความใหม่เลยนะคะเป็นพีเรียดแฟนตาซีค่ะวันนี้นะคะชวนบุกกองไปดูเบื้องหลังความน่าสนใจและพูดคุยกับผู้กำกับหญิงคนเก่งพี่มุกปิยะการค่ะให้ดูเซตกันก่อนคุณผู้ชมว่าอลังการแค่ไหนนะคะมีทั้งนักแสดงสมทบทีมงานนี่คือหลักร้อยชีวิตทั้งนั้นนะคะบทบาททั้งพ่อค้าแม่ค้าทหารบนกำแพงเมืองแก๊งเด็กๆค่ะไปจนถึงถ้าเราจะได้เห็นนะคะมันมีการผ้าสีน้ำเงินนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของงาน CG ต้องนำมาใช้ด้วยค่ะส่วนหนึ่งของฉากใหญ่ในหนังที่กำลังลงโรงฉายเรื่องอัศจรรย์วันทองได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายรติรสไม่นำพานะคะซึ่งถ้าหากถามว่านักแสดงของเรื่องอยู่ไหนอันนี้แหละค่ะอยู่บนหลังม้านะคะมีทั้งคุมอิงนะคะอิงวรันธรในบทของวันทองค่ะกัฟคณาวุฒินะคะมาในบทของคุณช้างเขาบอกน่าจะหล่อที่สุดละส่วนอีกหนึ่งคนขุนแผนค่ะหาขุนแผนของเราก่อนอยู่ที่ไหนนะคะต้องบอกว่าไม่ได้กินแรงเพื่อนนะคะแต่หมากปรินเขาบอกว่ายังไม่ได้เข้าฉากนี้เฉยๆค่ะซีนใหญ่ขนาดนี้คนที่อาจจะกุมขมับหน่อยก็คือมุกปิยะการนะคะผู้กำกับของเรื่องนี่แหละเพราะว่าจะต้องไปดูไปเซตหน้างานเช็คงานกันแบบใกล้ๆไปบีฟแบบนั้นแต่วันนี้ไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่อย่างใดค่ะพี่มุกของเราประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะข้อเท้าพลิกกระดูกแตกแต่ยังต้องใส่เฟือกมาหน้าเซตแล้วก็นี่แหละค่ะมี3จิ๋วนักแสดงรุ่นเล็กนะคะก็ดูคาแรคเตอร์ก็พอจะเดากันได้ว่าใครเล่นเป็นอะไรนะคะไม่ได้มาป่วนมาให้กำลังใจคุณผู้ชมค่ะงานนี้โปรดักชันดีไซน์น่าสนใจเพราะได้คุณนักรบบุญมานัทศิลปินชื่อดังมาร่วมงานด้วยเข้ากองกับเขานะคะคนที่ฟินสุดๆก็พี่มุกเนี่ยแหละค่ะ
1: จริงๆแฟนๆไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนไปงานสุพรรณหงส์อ่ะคนเดียวที่ขอถ่ายรูปด้วยคือน้องโต๊ด เราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะร่วมงานกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราก็ด้วยความแบบแฟนคลับเลยตายแบบติ่ง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำสคริปต์มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้เวลาแล้วน้องโตก็มาแบบช่วยแบบหลายส่วนมากแล้วก็ในส่วนที่เป็นความจริงของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยน้องลบเขาก็จะมีทีมซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นทีมแบบไกลแบบทีมpeople you may know เหมือนเรากลายเป็นมีแก๊งแบบฟาโรห์เป็นของเราเองค่ะก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยครับ
2: ผลสรุปรวมแล้วเราเห็นตรงกันครับว่าจริงๆเราคือหนังของเราเนี่ยไม่ได้เป็นหนังอิงประวัติศาสตร์เนาะหมายถึงว่าด้วยความของคุณช้างคุณแผนเนาะซึ่งไทม์ไลน์มันมีความไม่ค่อยแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่คนรู้กันอย่างที่พี่มุกเล่าก็คือว่าเหมือนเสกพาคุณช้างคุณแผนเนี่ยก็แต่งเรียบเรียงใหม่ขึ้นมาโดยกวีหลายคนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยไทม์ไลน์ที่มันไม่แน่นอนตรงเนี้ยครับมาตีความว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่มันมีพีเรียดเป็นอยุธยาแต่ว่าเอสเธติกบางอย่างการตกแต่งอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากรัตนโกสินทร
3: ์ของยิ่งโชคดีมากตรงที่ว่าเราเป็นคนในปัจจุบันแต่ว่าเข้าไปอยู่ในอดีตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรบางทีเราเหมือนไม่ได้มีแค่แบบเลเยอร์เดียวเราเหมือนคิดอะไรในหัวเยอะใช
4: ่
3: เพราะเรารู้ว่าจุดจบของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดําเนินทุกอย่างอยู่ในหัวเราแล้วเราก็ต้องขึงพูดออกไปหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบเลเยอร์ความคิดที่อาจจะลึกกว่าตัวอิงตัวจริงๆเลยเพราะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีเลเยอร์เท่าไหร่เป็นคนแบบว่าเฮ้ยพี่อะไรเงี้ยเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าต้องคิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องทําคาแรคเตอร์ใหม่เยอะขึ้นเหมือนกันค่ะใช่
4: ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เป็นการนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้มันมีมิติมากขึ้นให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้
0: ส่วนของทีมนักแสดงเขาบอกว่าละเอียดกันมากขึ้นนะคะเพราะนอกจากเรื่องของโปรดักชันดีไซน์คุณนักรบศิลปินของเราก็มาดูเรื่องของเสื้อผ้าด้วยคนที่น่าจะชินกับพีเรียดมากกว่าใครก็หมากปรินนี่แหละส่วนกัฟก็ย้ำนะว่าผมก็คือขุนช้างที่น่าจะหล่อที่สุดแล้วนะคะขณะที่สองสาวคาแรคเตอร์เขาซับซ้อนเหมือนกันค่ะอิงวรันธรเป็นวันทองแบบสมัยใหม่เพราะว่าจะต้องย้อนยุคเข้าไปนะคะขณะที่พี่สายรับบทโดยปริมมี่วิภาวีเจ้าตัวบอกไม่สันทัดภาษาไทยเท่าไหร่คำไหนยากๆ ก็ต้องถามพี่หมาเขาช่วยออกเสียงนะคะแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าตั้งแต่เดย์วันที่เขาเรียนรู้อ่านบทจนถึงตอนนี้ภาษาไทยแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะกระแส MV ของริซ่านะคะสวัสดีค่ะแหมยังมาแรงคุณผู้ชมยอดวิวก็คือยังวิ่งไปนะคะหลายคนเห็นความปังของ MV ก็พากันถอดรหัสวันนี้แลโลกศิลปะชวนถอดรหัสในแบบของคนสายอาร์ตค่ะ

สถูป JD ไทยตีความใหม่เป็นอาคารทรงกรวยคว่ำนี่คือสถาปัตยกรรมไอคอนิกของดิบบางกอกภาพสะท้อน Modern Side of Bangkok ใน MV เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าที่ทำยอดชมพุ่งใน24ชั่วโมงแรกเร็วที่สุดในปี2026ที่นี่คือมิวเซียมในฝันของเพชรโอสหานุเคราะห์สานต่อโดยลูกชายภูรัตแชงโอสหานุเคราะห์ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งชี้ว่าการได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอซึ่งสื่อสารอัตลักษณ์ไทยกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างร่วมสมัยตรงกับความตั้งใจที่อยากสร้างพื้นที่ให้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์จากประเทศไทยได้เชื่อมต่อกับโลกและทำให้กรุงเทพเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สามารถนำเสนอเรื่องราวของเราในภาษาร่วมสมัยที่คนจากทั่วโลกเข้าถึงได้โดยล่าสุดดิบบางกอกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Times World's Greatest Places 2026หนึ่งในจุดหมายระดับโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน MV ระดับร้อยล้านวิวอาจไม่ได้แค่เปิดสายตาคน

0: ับล้านให้รู้จักพื้นที่ศิลปะในไทยแต่ยังเปลี่ยนคนดูคลิปให้กลายเป็นคนที่อยากเห็นของจริงได้ด้วยเห็นชัดจากปี2018เมื่อบียอนเซ่และเจซียกกองไปถ่าย MV F Shit กลางพิพิธภัณฑ์ลูฟแรปประชันตั้งแต่ภาพโมนาลิซาไปจนถึงผลงานศิลปะระดับโลกปีนั้นลูฟมียอดเข้าชมสูงสุดในโลกสูงถึง 10.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนโดยพิพิธภัณฑ์ระบุว่ากระแสจาก MV เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสร้างความสนใจไปทั่วโลกถึงขั้นต่อยอดเปิดเส้นทางเที่ยวตามรอยบียอนเซ่และเจซีและปี2018 53% ของผู้เข้าชมลูฟคือหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า30ปีขณะที่ปีนี้2026โอลิเวียโรดริโกก็เพิ่งสร้างปรากฏการณ์พา MV Drop Dead เข้าไปถ่ายถึง Royal Apartments ในพระราชวังแวร์ไซส์เป็นครั้งแรกโดยทางวังบอกเองว่าเหตุผลหนึ่งที่เปิดประตูให้ป๊อปสตาร์ระดับโลกเข้ามาก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่อยากมาเยือนแวร์ไซส์และมองพระราชวังในมิติใหม่ไม่ใช่เพียงโบราณสถานจากลูฟถึงแวร์ไซส์และล่าสุดดิบบางกอกจึงเห็นได้ว่าเมื่อพื้นที่ศิลปะเข้าไปอยู่ในป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกมิวเซียมก็ไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่อาจกลายเป็นเดสติเนชันต่อไปที่แฟนเพลงทั่วโลกอยากตามรอยพูดได้ว่ารอบนี้ลิซ่าไม่ได้รันแค่วงการเพลงแต่รันวงการอาร์ตแล้วค่ะ
1: รอบข้างแดนเซอร์จะขยับวุ่นวายเต็มเฟรมแต่ช่องว่างตรงกลางกับล็อกสายตาให้หน้าลิซ่ากลายเป็นจุดโฟกัสเดียวที่สว่างและคมที่สุดในภาพ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องโลเคชั่นที่คนถามหามาตรฐานงานภาพสุดว้าวยังทำให้คนสายโปรดักชั่นถอดบทเรียนแบบไวแสงอาร์ตดีเรคเตอร์วงการโฆษณาอังกูลสังทองที่ยังเป็นช่างภาพสตรีทมือรางวัลบอกว่าลิซ่า make lens wide great again เพราะเลนส์มุมกว้างที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตถูกแทนที่ด้วยรสนิยมปัจจุบันที่ชอบโบเก้หลังละลายไปซะแล้วโดยพี่อังกูลชอบที่วางโฟกราวใหญ่ๆมีเท่าไหร่จัดเลเยอร์ให้ทุกเฟรมจะลอดช่องจะเงาสะท้อนเขาชี้ว่าภาพเลนส์ไวด์ถ่ายยากค่ะมีพื้นที่ที่ต้องจัดวางรายละเอียดขององค์ประกอบภาพเยอะกว่าภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมแคบหรือเทเลและชาวเน็ตชอบหลังเอ้าๆเบลอๆก็หวังว่า MV ลิซ่าจะทำให้หลายคน make lens wide great again อยากมีสไตล์ภาพแบบนี้เยอะขึ้น
1: แอบส่องมุมกล้อง MV เพลงใหม่สวัสดีค่ะของลิซ่าเปลี่ยนซีนให้เนียนแกะรอยเซียนเขาทำยังไง
0: คอนเทนต์ครีเอเตอร์หนุ่มสายภาพถ่ายเจเจ้าของช่อง Here J จัดหนักเนื้อหาแกะรอยเซียนกดโพสต์แกะสูตรงานภาพ MV สวัสดีค่ะของลิซ่าช็อตต่อช็อตพบว่าส่วนใหญ่ใช้สัดส่วนทองคำ Golden Ratio ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบที่โลกการออกแบบยกย่องว่าสวยงามสมดุลที่สุดเป็นคอนเทนต์คุณภาพที่ทั้งเร็วและแรงฟาดความรู้ใส่ผู้ชมแบบจุกๆจนวิวทะลุแสนในไม่กี่ชั่วโมงและเสิร์ฟภาคต่อเรื่องการเคลื่อนกล้องแบบต่อเนื่อง
1: Invert V-shape ตัว V คว่ำเส้น2ฝั่งจะบีบสายตาเราให้พุ่งทะยานขึ้นไปข้างบนซึ่งจะทำให้ภาพดูมีพลังมีดินามิกด้วยพีระมิดคอมโพสิชันพีระมิดไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรูปทรงสามเหลี่ยมนะแต่มันสื่อถึงอารมณ์และสารทางจิตวิทยาถึงคนดูโดยตรงยอดของสามเหลี่ยมพุ่งตรงขึ้นไปที่ปลายมือของลิซ่าพอดีเป๊ะ
0: นี่คือแรงกระเพื่อมที่น่าสนใจเพราะ MV เพลงนึงไม่ได้ชวนแค่ให้คนดูแต่ชวนให้คนวงการศิลปะหยุดภาพแกะเฟรมถอดวิธีคิดตีความและส่งต่อก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเฉลยดีเทลเสียอีกสวัสดีค่ะจึงอาจไม่ได้เป็นแค่ชื่อเพลงแต่กำลังกลายเป็นคำทักทายที่ลิซ่าใช้ชวนคนทั้งโลกหันกลับมามองบ้านเกิดของเธอกฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เทศกาลภาพยนตร์มากมายเลยนะคะในบ้านเราวันนี้ชวนไปดูเทศกาลภาพยนตร์สารคดี What the Dog Film Festival ครั้งที่2ค่ะได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลหนังสารคดีนะคะก็ต้องมีหนังเปิดระดับชั้นครูลงโรงฉายเปิดงานค่ะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ What the Dog Film Festival ครั้งที่2นะคะเลือกผลงานล่าสุดของผู้กำกับมือรางวัลเลยค่ะอุรุพงษ์รักษาสัตว์เรื่องสงสการเข้าฉายแบบ World Premiere ครั้งแรกต่างจากทุกทีที่มักจะเดินสายในต่างประเทศนะคะหนังว่าด้วยพิธีกรรมงานศพของคนล้านนาค่ะ ไฮไลท์อย่างหนึ่งของเทศกาลนี้นะคะคือผู้ชมเนี่ยจะได้ทั้งร่วมชมหนังสารคดีที่เข้าฉายในสายประกวดพร้อมกับลุ้นผลตัดสินไปด้วยโดยคัดเลือกนะคะจากกว่า 1,268 เรื่องจาก113ประเทศทั่วโลกเหลือเพียง32เรื่องเข้าฉายค่ะนอกจากผู้กำกับมือรางวัลนะคะยังมีนักแสดงหนุ่มเอมภูมิพัฒน์ด้วยมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินค่ะเขาแบ่งประเภทแบบนี้ค่ะประเภทภาพยนตร์เอเชียภาพยนตร์นานาชาตินะคะสารคดีจากผู้กำกับหญิงและสารคดีสั้นค่ะงานนี้นะคะหนุ่มเอมเขาบอกเลยว่าอยากให้เปิดใจค่ะ
3: อยากลองเชิญชวนคนที่กลุ่มใหม่ลองใช้ความกล้าในตัวเองดูว่าลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูมันสารคดีจะมีคนจะชอบบอกว่ามันยากเป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องย่อยไม่ครับมันก็คือภาพยนตร์เวลาที่เราได้ขยายภูมิทัศน์ฐานวัฒนธรรมมันทำให้โอกาสของคนทำหนังเพิ่มขึ้นพอคนดูเราไปด้วยกันกับคนทำมันทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วการทำงานต่อไปมันก็จะง่ายเหมือนคนดูคนทำต้องเติบโตมาพร้อม
4: ผู้ชมคนดูหนังในเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสได้รู้ถึงความหลากหลายเทคนิควิธีการของหนังสารคดีทั่วโลกที่มีลักษณะของการพัฒนาการไปจากเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยเราก็จะได้รู้ว่าหมุดหมายของโลกเนี่ยกำลังเดินไปทิศทาง
2: งานนี้ส่วนหนึ่งนะคะได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะไปชมกันได้ค่ะจะฉายที่ Dog Club and Friends อาคาร Cloud 11ปุณณวิถีและ Century สุขุมวิทนะคะย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชมฟรีนะคะดูโปรแกรมได้ที่ Facebook Watch the Dog Film Festival ค่ะงานจัด11วัน13กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับเลือกจ่ายครับผม
1: บรรยากาศการเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
2: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
3: เข้าใจง่าย
2: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.
3: ทุกช่องทางของไทย PBS

ยชนะยกแรกศาลชี้กรมประมงละเลยสั่งทำแผนระงับยับยั้งการระบาดปลาหมอคางดำประกาศเขตภัยพิบัติสมุทรสงครามจับตาเอาผิดอาญาฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่กระทรวงทรัพย์ตรวจสอบ Data Center บ้านฉางหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสมาคมแนะรัฐกำกับดูแลไม่ตั้งกฎเหมารวมชี้นโยบายไม่ชัดสะเทือนความเชื่อมั่นนักลงทุนเร่งเคาะวันหรือสิ่งปลูกสร้างย้ายศพสุสานฝังล้าพลพีสั่งขยายผลตรวจสอบแหล่งเงินบริษัทการชาบัตรตรวจสุสานทั่วประเทศเปิดเบาะแสยงใหญ่ขบวนการอุ้มคนจีนส่งฐานสแกมเมอร์เมียนมาพบวางแผนลวงข้ามแดนเปลี่ยนไทยเป็นมากกว่าทางผ่านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการทอละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับโดยในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการเดินทางสำรวจโลกของสัตว์ชื่อแปลกกันต่อครับที่ล้วนก็ซ่อนเรื่องราวอันน่าทึ่งไว้เบื้องหลังตั้งแต่ลิงจมูกยาวแห่งเกาะบอร์เนียวปลาไหลริบบิ้นสีน้ำเงินครับที่เปลี่ยนสีแล้วก็

ได้ตามช่วงชีวิตของมันแล้วก็ไปพบกับโคอาล่านะครับที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมีครับแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องครับแล้วก็ยังมีผีเสื้อเหยี่ยวฮัมมิงเบิร์ดที่บินแล้วก็ดูดน้ำหวานได้ราวกับนกฮัมมิงเบิร์ดด้วยและเดี๋ยวเราไปร่วมเดินทางกันต่อนะครับไปสู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์กันครับเพื่อไปรู้จักกับ

0: คุณผู้ชมครับสัตว์ที่มีหน้าตาคล้ายสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับหรือมีชื่อเรียกที่ชวนสับสนซึ่งมองเผินๆเนี่ยเหมือนกับสัตว์หลายประเภทรวมกันอยู่ครับแต่ความจริงแล้วนะครับพวกมันก็คือสัตว์ต่างสายพันธุ์กันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับอย่างเช่นเจ้าโคอาล่านะครับที่หลายคนก็เข้าใจผิดมาตลอดคิดว่ามันเป็นหมีแต่กลายเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องซึ่งเป็นญาติกับจิงโจ้นั่นเองครับน่าสนใจมากเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับมีคำแนะนำข้อเสนอแนะข้อติชมรายการนะครับก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ตลอดเวลาที่แฟนเพจของเราที่ท้องโลกกว้างไทย PBS ที่ Facebook นะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Wild America 150 Years of National Parks in the US อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกากันครับรับรองว่ายิ่งใหญ่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อย่าพลาดซีรีส์วิถีคนจะพาคุณผู้ชมบุกขึ้นไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระ
2: ไปรู้ตัวบ้านตระ
1: ใครจะไปที่นี่ต้องกล้านั่งมอเตอร์ไซค์
2: ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละ6ติด
3: เวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปานนั้นนะ
1: เส้นทางเล็กๆเส้นนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายติดตามชมซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์16:30 นทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ยกแรกศาลชี้กรมประมงละเลยสั่งทำแผนระงับยับยั้งการระบาดปลาหมอคางดำประกาศเขตภัยพิบัติสมุทรสงครามจับตาเอาผิดอาญาฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำนะครับอยู่กับผมเจษดาจี้สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เปิดรับการลงทุนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับมีหลายชาติครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าการขาดกลไกในการกำกับควบคุมที่ดีสุดท้ายสิ่งที่มันสร้างผลกระทบกับประเทศไทยมันอาจจะเสียมากกว่าได้แล้ววันนี้เรื่องนี้กลายเป็นวาระของชาติของประเทศที่ต้องแก้ไขกันครับ
1: จุดหนึ่งที่ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็คือสุสานที่บางคล้าฉะเชิงเซานะคะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซามีคำสั่งให้รื้อถอนทั้งสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสุสานออกไปจากพื้นที่ภายใน7 วันจะนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนะคะโดยเบื้องต้นทางอำเภอบางคล้าแจ้งให้บริษัทเอกชนส่งตัวแทนมาลงนามเพื่อรับทราบคำสั่งและสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันค่ะป้ายประกาศคำสั่งห้ามใช้พื้นที่และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7 วันของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกนำมาติดตั้งเอาไว้บริเวณหน้าทางเข้าสุสานจิวิชเซเมทรีไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับนำเทปสีแดงปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าการนำป้ายประกาศมาติดตั้งครั้งนี้ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดรับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วนะคะและต้องดำเนินการตามคำสั่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งที่ท้ายประกาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังเปิดโอกาสให้เจ้าของสุสานสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันส่วนแนวทางการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเคลื่อนย้ายศพนะคะวันนี้นายอำเภอบางคล้าเชิญตัวแทนชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาค่ะโดยกังวลว่าอาจจะมีการลักลอบนำศพมาฝังเอาไว้เพิ่มเติมในพื้นที่อีกหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนายอำเภอบางคล้าจึงสั่งให้ทางอบต.เสม็ดใต้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด2 ตัวบริเวณทางเข้าสุสานและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบได้สามารถดูกล้องวงจรปิดได้นะคะเพื่อร่วมกันตรวจสอบได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
2: การเฝ้าระวังเนี่ยเมื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้ระบบที่สามารถสื่อสารไปยังอุปกรณ์ต่างๆของพี่น้องราษฎรในพื้นที่ได้ที่สามารถมอนิเตอร์สามารถเฝ้าระวังสามารถตรวจสอบได้ดูได้นี่คือมาตรการที่เรากำหนดในเบื้องต้น
3: ให้ประชาชนช่วยดูได้ไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้ว
2: ถูกต้องใช่ถูกต้องต้องเปิดเลยประชาชนสามารถเข้าถึงได้มีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2 ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดนะครับ
0: ในอำเภอบางคล้าครับบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังบริษัทเอกชนเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอให้บริษัทส่งตัวแทนเข้ามาลงนามรับทราบคำสั่งครับแต่ถ้ายังเพิกเฉยไม่ทำตามคำสั่งครับอำเภอก็มีอำนาจในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายศพได้ครับ
2: ในคำสั่งจังหวัดให้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรผู้ออกคำสั่งด้วยนะครับหากเขาไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งได้ภายใน15 วันตอนนี้ยังพึงคาดหมายไม่ได้ครับว่าภายใน7 วันต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้เหตุการณ์คลี่คลายไปในทางนั้นคือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาออกคำสั่งตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัตินะครับหรือควรจะปฏิบัติเนี่ยเราอยากให้เหตุการณ์คลี่คลายไปในแนวทางนั้น
1: ด้านนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าหลังจากชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างสุสานมีตัวแทนของบริษัทเข้ามาหารือกับผู้นำหมู่บ้านบอกว่าจะดำเนินการอย่างไรหากยังต้องการสร้างสุสานในพื้นที่แต่ครั้งนั้นปรากฏว่าผู้นำชุมชนก็ไม่ได้ตอบกลับ ชาวบ้านยืนยันคัดค้านการก่อสร้างสุสานค่ะเพราะว่ากังวลผลกระทบที่อาจจะตามมา ทั้งเรื่องมลพิษด้าน

0: สิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร
1: การสร้างสุสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าอยู่อะค่ะเหมือนพื้นที่นั้นจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าอยู่เลยประชาชนจะทำมาหากินหรือจะอยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือมันทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นเพราะว่าลักษณะการฝังของเขาคือการให้ย่อยสลายในพื้นดินนะคะแล้วก็ระบบการบำบัดน้ำเสียหรือว่าดำเนินการใดๆที่มันปกป้องไม่ให้ของเสียออกนอกพื้นที่เขาเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.เสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินร่วมกับตัวแทนบริษัทเอกชนนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทเปิดให้เข้าไปตรวจสอบจนมาพบชัดเจนว่ามีการฝังศพอยู่จริง แล้วพบหลุมฝังศพอยู่บริเวณริมกำแพงใต้เต็นท์สีน้ำเงินค่ะส่วนอีก3หลุมอันนี้อยู่บริเวณภายในในจำนวนนี้2หลุมมีการโบกปูนปิดทับและติดป้ายประจำหลุมระบุปีเสียชีวิตคือปี2025และ2026นะคะอีกหลุมยังไม่มีการโบกปูนปิดและยังไม่มีป้ายประจำหลุมติดตั้งค่ะ
2: เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากความไม่สบายใจของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับแต่ตอนนี้มันขยายเป็นความไม่ไว้วางใจนะครับพอคนไปเห็นสุสานที่ไหนเริ่มไม่มั่นใจเริ่มมีคำถามว่าใช่ไหมวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับก็เลยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงการขยายผลเครือข่ายการชาบัตรครับนายพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับเปิดเผยว่านางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับได้เซ็นคำสั่งทางปกครองนะครับเพื่อแก้ปัญหาการจัดตั้งสุสานของชาวต่างชาติโดยไม่ถูกต้องในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตแห่งนี้ฝังร่างเอาไว้4ร่างชัดเจนนะครับว่า3ร่างเนี่ยฝังในช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาต3ร่างต้องย้ายออกภายใน7วันครับส่วนอีก1ร่างกำลังพิสูจน์นะครับว่าฝังในช่วงระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ดังนั้นถ้าดำเนินการหลังปี66ก็จำเป็นต้องย้ายร่างออกไปครับสำหรับสุสานชาวอิสราเอลที่ถนนเจริญกรุงตรวจสอบแล้วพบว่ามีร่างของชาวอิสราเอลฝังอยู่ทั้งหมด49ร่างนะครับโดยเชื่อมกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นตอนนี้ให้ปลัดมหาดไทยครับเข้าไปตรวจสอบว่าการเชื่อมกันแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่เพราะกำแพงที่กั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2แปลงเพราะ1แปลงอาจมีใบอนุญาตแต่อีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตครับ
3: มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียว
2: นายพลพีครับยังตอบประเด็นข้อสงสัยนะครับกรณีที่ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนสุสานได้โดยบริษัทการชาบัตรเนี่ยผู้ก่อตั้งมี3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมไปถึงชาบัตรที่ภูเก็ตด้วยซึ่งตนเองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหมายถึงคุณพลพีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะขยายเครือข่ายตรวจสอบชาวอิสราเอลครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ขอเป็นทีละสเต็ปขอทำโครงข่ายธุรกิจนี้ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ที่ผ่านมาพบการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติมีการรวมตัวกันของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลในชุมชนพบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตนะคะจนในที่สุดก็มาถึงคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลนั่นอาจจะนำไปสู่การตีความการขยายความและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่วันนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งชี้แจงและเข้าไปทำความเข้าใจกับทางทูตอิสราเอลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยหารือกันอย่างตรงไปตรงมาโดยยืนยันค่ะว่าประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินไทยนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวทุกชาติทุกสัญชาติก็ต้องเคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมถึงค่านิยมของคนไทยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงหลังร่วมหารือกับอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อเช้านี้ค่ะยืนยันว่าไทยไม่อาจนิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่มีชาวอิสราเอลบางส่วนกระทำพฤติกรรมที่สร้างปัญหาโดยยืนยันว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแต่ก็พร้อมจัดการอย่างเด็ดขาดค่ะ
4: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง
0: นายศิหศักดิ์ย้ำค่ะว่าทั้งไทยและอิสราเอลต้องยกระดับการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเข้มข้นและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแรงงานค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลยืนยันบอกว่ากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ทั้งทำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงหารือกับทางบริษัทนำเที่ยวและสายการบินของอิสราเอลด้วยทางกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสนะคะหลังก่อนหน้านี้เนรเทศคู่กรณีของนายเควินซึ่งเป็นชาวอิสราเอลทำให้มีคำถามว่าทำไมจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวนายเควินเป็นผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของชาวอิสราเอลฉบับนี้กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมบอกว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอครูและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาค่ะใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีมีการพกมีดติดตัวข่มขู่และมีพฤติกรรมอื่นๆที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะโดยยืนยันการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดไม่ได้เลือกปฏิบัติจากสัญชาติค่ะ
2: วันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอีกที่นึงครับที่ภูเก็ตครับฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานความมั่นคงนะครับหารือกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่อยู่ที่มีกำหนดการจัดขึ้นในหาดป่าตองวันที่11กันยายนนี้นะครับแต่ทางกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตออกมาเคลื่อนไหวครับแล้วก็ยื่นหนังสือคัดค้านในการหารือครับมีตัวแทนชาบัตเฮาส์เข้าร่วมด้วยโดยให้ข้อมูลครับบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นพิธีทางศาสนานะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ครับซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้2จุดก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านป่าตองแล้วก็ชาบัตเฮาส์ครับ
5: ก็เราจัดในวันที่11ซึ่งตรงนี้ก็จัดประมาณพิธีที่เขาทำจริงๆก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็คือจะเริ่มช่วงเย็นนะคะโดยปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยก็เขาก็จะมีพิธีของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนชาบัตไนท์นะคะซึ่งปีนี้มันจะตรงกับวันที่11ซึ่งมันเป็นวันศุกร์พอดีนะคะซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะไม่มีการใช้โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารอะไรเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้ก็ในงานเขาก็จะไม่มีเขาก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารนะคะ
2: คนที่นั่นไม่สบายใจครับทางจังหวัดภูเก็ตก็ไม่สบายใจนะครับมีข้อเสนอเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สำคัญที่สุดก็คือภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวครับเพราะป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะครับมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมไปถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่จึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงรอบด้านครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยครับ
6: ก็วันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับก็รับฟังความเห็นทุกภาคส่วนนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีการจัดงาน

0: นะครับก็ขอรับฟังไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับภาคราชการทั้งหลายนะครับถึงสิ่งที่จะได้มานะครับแล้วถึงความเสี่ยงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตหรือภาพลักษณ์ของประเทศไทยอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างคือความละเอียดอ่อนนะครับก็ให้ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาใหม่อีกทีนึงว่าจะดำเนินการกันยังไงนะครับแล้วรีบมาแจ้งให้จังหวัดทราบภายในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ทางจังหวัดยืนยันบอกจังหวัดไม่มีอำนาจในการห้ามจัดงานและห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะคะแต่ไม่ต้องการที่เกิดเหตุรุนแรงจึงขอให้ทบทวนค่ะเนื่องจากสถานการณ์โลกขณะนี้การจัดงานในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมขณะที่กอรมน.จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำประเด็นเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ถ้าพิจารณาแล้วอาจกระทบต่อความมั่นคงก็อาจใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงสั่งงดจัดงานได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะ
2: ช่วงนี้มีข่าวลักษณะนี้เยอะนะครับเราเน้นย้ำตลอดครับว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ผิดนะครับแต่กลุ่มทุนที่เข้ามาแล้วใช้นอมินีทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ไม่เคารพคนไทยไม่เคารพกฎหมายไทยอันนี้มีปัญหาครับและทุกวันนี้เราก็เจอปัญหาแบบรอบด้านนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังครับ DSI อายัดตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้126ตู้นะครับข้างในคาดว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าเป็นของกลุ่มทุนจีนนำเข้ามาแล้วก็จะเอาไปชำแหละที่ปราจีนบุรีครับมันมีข้อสังเกตสำคัญครับภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้เขามองว่าปล่อยเข้ามาได้ยังไงในการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอกสารข้อมูลรายชื่อบริษัท16บริษัทนะครับและข้อมูลการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตู้คอนเทนเนอร์นี่เป็นหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับเอามามอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับเพื่อพิจารณารับดำเนินการเป็นคดีพิเศษมีนายสมเกียรติเพชรประดับผู้อำนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนด้านงานพิเศษกองบริหารคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับเอกสารหลักฐานครับนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษที่นำเข้ามาครับมีต้นทางมาจากสหรัฐ126ตู้ผ่านเข้ามาทั้งท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีจากนั้นพบเส้นทางครับถูกส่งไปคัดแยกชิ้นส่วนทั้งในจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราและนำเศษซากขยะไปฝังกลบที่ปราจีนบุรีทั้งหมดนี้ครับมีชาวจีนเป็นนายทุนใช้คนไทยเป็นนอมินีนายอัจฉริยะเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการเหล่านี้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือละเว้นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะในขั้นตอนการผ่านด่านตรวจนำเข้าครับ
3: ตอนนี้ที่เรามาร้องเนี่ยคือทั้งหมด16 บริษัทของคนจีนนะเป็นของคนจีนซะ16 บริษัทเลย
4: และเป็นเจ้าของเดียวกันไหมคะหรือว่าเป็น
3: มี4 บริษัทเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็เคยถูกชุดสุดซอยของรัฐมนตรีขิงเนี่ยจับมาแล้วแต่ก็ยังเปิดได้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสุดซอยยังไงแล้วทำไมถึงยังเปิดได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคยทำกันมาแล้ววันนี้เราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแบบให้เป็นเด็ดขาดนะครับ
2: นายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มีความเสียหายมากกว่า30 ล้านบาทครับซึ่งเขามองว่าเข้าข่ายเป็นคดีในอำนาจของ DSI ขณะที่พนักงานสอบสวน DSI นะครับบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง126ตู้เจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้ตรวจสอบแล้วครับอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่เดือนสิงหาคมและในวันที่14กันยายนนี้จะไปเปิดตู้ไปพิสูจน์สินค้าที่อยู่ด้านในครับ
1: การให้สัมปทานรังนกอีแอนในพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5อยู่ในอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงระหว่างปี64ถึง69หมดลงแล้วนะคะหน่วยงานหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เอกชนมายื่นขอสัมปทานรอบใหม่ค่ะตั้งราคากลางเอาไว้ที่500 ล้านบาทปรากฏยังไม่มีคนเข้ามายื่นขอสัมปทานนะคะท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ามีความพยายามในการต่อรองเพื่อลดราคากลางให้มันต่ำลงติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำค่ะ
5: กระท่อมสังเกตการซึ่งถูกปลูกสร้างขึ้นกลางทะเลในระยะห่างกันของแต่ละหลังประมาณ300 ถึง 500 เมตรบริเวณโดยรอบหมู่เกาะ4เกาะ5ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นของเอกชนผู้ได้รับสัมปทานรังนก EN เพื่อป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์ล่วงล้ำเข้าสู่พื้นที่สัมปทานเป็นภาพแรกๆที่ทีมข่าวไทย PBS พบเห็นขณะติดตามดูการทำงานของคณะกรรมการตรวจชั่งน้ำหนักการจัดเก็บรังนก EN คนงานที่ไปจัดเก็บรังนกตามถ้ำต่างๆจะทยอยนำรังนกที่เก็บได้ในแต่ละวันใส่กระสอบมาส่งมอบให้กับผู้ควบคุมซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดป้องกันการลักขโมยรังนกจากการพูดคุยกับผู้ดูแลการจัดเก็บรังนกซึ่งได้มีการจัดตั้งสำนักงานอยู่บนเกาะหน้าเทวดาในบริเวณหมู่เกาะ4เกาะ5ทราบว่ารังนกที่จัดเก็บในรอบนี้เป็นรังดำจึงไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพรังนกสีดำเพราะเกรงจะกระทบต่อภาพลักษณ์เนื่องจากรังนก EN ที่เก็บได้จะมีทั้งรังขาวและรังดำขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวบริเวณนี้เป็นพื้นที่เกาะ4เกาะ5ในอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งสัมปทานรังนกมูลค่าหลายร้อยล้านบาทซึ่งในขณะนี้สัญญาสัมปทานฉบับเดิมหมดลงแล้วในต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการรังนกอีแห่งจังหวัดพัทลุงได้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามายื่นซองการประมูลสำหรับรังนกอีแห่งในจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะหมู่เกาะ4เกาะ5นั้นถือว่าเป็นรังนกคุณภาพดีที่มีมูลค่าสูงเพราะเป็นรังนกที่มาจากพื้นที่3น้ำก็คือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยเป็นรังนกที่มีความต้องการของตลาดสูงครับหนึ่งในคณะกรรมการตรวจชั่งน้ำหนักให้ข้อมูลว่ารังดำในท้องตลาดจะอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อกิโลกรัมส่วนรังขาวจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อกิโลกรัมแต่หากมีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศจีนราคาจะขยับไปถึงกิโลกรัมละ 200,000 บาทพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่หมู่เกาะ4เกาะ5มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาเทวดาซึ่งมีลายพระหัตถ์จปร108เป็นรอยจารึกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงจารึกไว้ระหว่างการเสด็จประพาสต้นหัวเมืองภาคใต้
6: แล้วก็จะมีนกหินย้อยขึ้นไปสูงสวยงามมากถ้าพูดถึงก็เป็นถ้าเกิดว่าไม่มีรังนกหรือว่าไม่มีไปรบกวนรังนกอะไรต่างๆนี่ถ้าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้โอ้ยสุดยอดพัทลุงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เยอะอยู่แต่ว่าก็น่าเสียดายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่สัมปทาน
5: บริษัทสยามเนสชนะการประมูลสัมปทานรังนกในรอบที่ผ่านมาในวงเงิน400ล้านบาทซึ่งในขณะนี้สัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดลงแล้วคณะกรรมการจัดเก็บรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ายื่นขอสัมปทานรอบใหม่เป็นระยะเวลา5ปีโดยตั้งราคากลางไว้ที่500ล้านบาทซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บอากรรังนกและรับผิดชอบงานธุรการเห็นว่าควรเร่งให้มีการสัมปทานโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างรวมถึงนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพราะรายได้จากการสัมปทานทั้งหมดจะมีการส่งต่อเพื่อเป็นงบพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง
7: ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับเงินที่ลงไปเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเข้าไปบริหารงานงบประมาณแต่ละโครงการลงสู่ประชาชนทั้งนั้นนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นผลดีคือหมายถึงว่า 1. ไม่มีการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีผู้รับสัมปทานแล้วได้ใหม่ก็เข้าไปดำเนินการต่อ 2. ประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ต้องติดในผลประโยชน์ก็ไม่มีช่องว่างทางกฎหมาย
5: ซ ึ่งแม้คณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกเอแอนจังหวัดพัทลุงจะได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนมายื่นขอสัมปทานแล้ว2รอบแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นซองเพื่อขอเปิดสัมปทานรังนกเอแอนรอบใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความพยายามต่อรองเพื่อ

0: ดราคากลางให้ต่ำลงกว่า500ล้านบาทและที่สำคัญหลายฝ่ายกำลังจับตามองในช่วงที่เกิดสุญญากาศในการให้สัมปทานว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยรังนก EN อีกหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่เข้าไปพัวพันการขโมยรังนกถูกดำเนินคดีไปกว่า30คนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
1: การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเกิดคำถามรายวันนะครับว่าความปลอดภัยในชีวิตมันอยู่ที่ไหนจากเหตุการณ์ล่าสุดครับที่ไปเจอว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วลงไปในท่อระบายน้ำเป็นทางยาวนะครับจนถึงเวลานี้ทีมกู้ภัยของเอกชนเนี่ยยังดูดน้ำมันขึ้นมาไม่หมดเลยแต่คาดว่าจะดูดหมดภายในคืนนี้นะครับวันนี้เรื่องนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ครับยังโชคดีที่เห็นจุดรั่วตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองเตยนะครับเร่งสูบน้ำที่มีน้ำมันรั่วปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยครับมีทีมกู้ภัยของบริษัทน้ำมันเอกชนนะครับก็คือเชลล์แล้วก็บางจากส่งทีมเข้ามาสนับสนุนครับตอนนี้มีการสูบน้ำที่ปนเปื้อนขึ้นมากำจัดแล้วมากกว่า 6,000 ลิตรนะครับด้านผู้อำนวยการเขตคลองเตยบอกว่าปิดกั้นแนวท่อระบายน้ำเป็นระยะทาง100เมตรบล็อกทั้งหมด8จุดครับแล้วก็ปิดวาล์วท่อขนถ่ายน้ำมันใต้ดินที่มันลึกลงไปประมาณ5เมตรซึ่งนอกรัศมี100เมตรตามแนวท่อไม่พบการรั่วซึมเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะมีการแตกร้าวในพื้นที่ที่ปิดกั้นเมื่อสูบน้ำจนแห้งครับก็จะเข้าสู่การค้นหาที่มาโดยจะเปิดวาล์วท่อขนถ่ายน้ำมันครับเพื่อดูรอยแตกร้าวหรือจุดรั่วซึมก่อนจะซ่อมแซม
2: เราพยายามกันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งเนี่ยตามที่ผมได้เรียนนะครับเดี๋ยวเราฉีดล้างท่อระบายน้ำแล้วก็จะดูซิว่าพอน้ำแห้งเนี่ยมีการรั่วซึมของน้ำมันมาปนเปื้อนมาอีกไหมนะครับโดยทุก1ชั่วโมงจะมีผู้เชี่ยวชาญเก็บตัวอย่างน้ำเข้าห้องแลบไปที่2บริษัทครับ
3: ครับพอเราล็อกไว้100เมตรนะฮะแต่ว่าเรายังหาต้นตอการรั่วไม่ได้นะฮะนอกรัศมี100เมตรหัวท้ายนะฮะเราเจอน้ำมันมั้ยฮะ
2: ไม่มีครับไม่
3: ม
2: ีตรวจอยู่จะมีเจ้าที่เราเปิดสุ่มตรวจอยู่เรื่อยครับ
3: อ๋อนั่นก็แสดงว่ารอยแท็กเนี่ยมันจะอยู่ในระยะ
2: ครับท่านผู้ว่าท่านก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าเราบล็อกเนี่ยเราบล็อกบริเวณเนี่ยถูกแล้วนะครับเพียงแต่เราต้องดูดน้ำมันกับน้ำที่ปนกันเนี่ยออกเพื่อหาดูจุดรอยรั่วซึม
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกทม.และสำนักการระบายน้ำค่ะที่เร่งสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำมีเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปด้วยนะคะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการตรวจวัดระดับการติดไฟโดยพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดโฟมลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันลดความเสี่ยงของการติดไฟแล้วก็เร่งสูบน้ำและน้ำมันออกทั้งคืนค่ะ
1: ความกังวลนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะครับแต่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนามีพื้นที่อยู่ในเขตยานนาวาก็เกิดความกังวลนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้ครับนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.พรรคประชาชนเขตยานนาวาบางคอแหลมเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าไปเจอน้ำมันยังไม่ทราบชนิดในท่อระบายน้ำพอทีมงานเข้าไปเปิดท่อระบายน้ำจำนวน9บ่อครับทีมงานของเขาเนี่ยลองทดสอบความสามารถในการติดไฟของน้ำมันน้ำมันที่มันเจืออยู่ในน้ำในท่อระบายน้ำตามคลิปเนี่ยฮะปรากฏว่าเขาเอามาทดสอบติดไฟมันติดไฟได้ดีเลยครับนี่แหละครับเป็นอันตรายและเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นะครับเร่งทำงานครับตอนนี้ชาวบ้านพื้นที่โดยรอบให้ความสนใจโดยเฉพาะชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานะครับที่มีมากกว่า550หลังคาเรือนประธานชุมชนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเพราะท่อระบายน้ำที่มีน้ำมันรั่วเข้ามาท่อเนี่ยมันอยู่ขนานไปกับชุมชนเป็นทางยาวครับชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วบริเวณทุกครั้งที่ฝนตกและเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วครับแจ้งประธานชุมชนร้องไปยังสำนักเขตสำนักงานเขตประมาณ1สัปดาห์แล้วครับ
5: มันจะมีกลิ่นเฉพาะตอนว่าฝนตกหนักๆแล้วฝนหยุดตกแล้วกลิ่นน้ำมันมันก็จะติดกลิ่นพอฝนหยุดปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นมา

0: ป็นอาทิตย์แล้ว
1: เป็นอาทิตย์แล้ว
0: ค่ะเป็นอาทิตย์แล้ว
1: ก่อนที่
0: ใช่ใช่ใช่เขาใช่
1: แรงไหมครับพี
0: ่แรงมากจนนอนไม่ได้ก็ลูกบ้านก็แจ้งเราบอกว่าทานว่ามันไม่ไหวเขากลัวกันเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดมา10 กว่าปีที่แล้วมันเคยว่าระเบิดอยู่อีตรงนั้นที่กลุ่ม4สั้นน่ะแล้วคนในกลุ่ม4สั้นเค้าก็โดนผลกระทบเรื่องนี้มาผู้สูงอายุที่แจ้งกับประธานเค้าก็กลัวประธานก็เลยนําเรื่องความเดือดร้อนและความสําคัญเนี่ยก็แจ้งกับหน่วยงานต่าง
2: ๆมีข้อมูลจากผอ.เขตคลองเตยนะครับพูดถึงแนวท่อขนถ่ายน้ํามันใต้พื้นดินครับบอกว่าเป็นแนวยาวจากโรงกลั่นน้ํามันในพื้นที่ไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแต่ประสานงานปิดวาล์วขนถ่ายน้ำมันหมดแล้วและคาดว่าภายในคืนนี้ครับจะสูบของเหลวในท่อออกได้ทั้งหมดก่อนจะใช้น้ำจากรถดับเพลิงนะครับฉีดอัดล้างท่อให้สะอาดส่วนน้ำมันจะนำไปตรวจสอบครับว่าเป็นน้ำมันชนิดอะไรแล้วก็มีที่มาจากที่ไหนครับ
3: นอกจากย่านพระราม9กรุงเทพมหานครแล้วนะคะยังมีโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะก็มีมุมมองจากชาวบ้าน2ด้านด้านหนึ่งชาวบ้านก็คาดหวังเรื่องการจ้างงานเรื่องการลงทุนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องแรงงานหรือแม้แต่การแย่งการใช้ไฟสำหรับโครงการขนาดใหญ่โครงการนี้นะคะพอคลี่ดูไส้ในของโครงการวางเป้าหมายเอาไว้จะเป็น AI Data Center นะคะแต่ทีนี้พอมันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะมากำกับดูแลเฉพาะ Data Center เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ขออนุญาตประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์คลังสินค้าค่ะโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่หลายร้อยไร่ในตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ Data Center ค่ะมีข้อกังวลจากชาวบ้านถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาปัญหาที่ดินรวมไปถึงการใช้แรงงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งระบบการจัดการของเสียเศษวัสดุมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระบบการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงค่ะ
4: มาตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็พบว่ามีพื้นที่เนี้ยมันมีใยเค้าเรียกใยแก้วนะครับใยแก้วซึ่งจากข้อมูลเนี่ยขยะพวกเนี้ยมาจากศูนย์ Data Center ของบ้านฉางนะครับแล้วตัวใยแก้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับวันนี้ก็ได้มีการได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านนายกก็มีการดําเนินการนะครับดําเนินคดีกับเจ้าของที่นะฮะที่เอาขยะมาทิ้งที่รับเอาขยะมาทิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของขยะที่มีอยู่ที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทางท่านนายกก็จะออกคำสั่งนะครับให้บริษัทออกมาเอาขยะพวกนี้ไปจำกัดไปกำจัดนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้
2: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านฉางครับเข้าไปตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมีทั้งสิ้น52หลังคาเรือนครับมีชาวบ้าน6คนนะครับให้ข้อมูลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพครับเช่นระคายเคืองผิวหนังหลังเข้าไปเก็บของเก่าในจุดทิ้งขยะรวมไปถึงมีฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างครับ
5: คอแห้งมันดมเข้าไปอ่ะมันลงแบบฝุ่นน่ะมันลงคอมก็แห้งแล้วมันก็ไอโอ้ยท้อตกกลางคืนอะตัวร้อนจีเลยนะตัวร้อนจีแล้วก็เสียงไม่มีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาค่อยยังชั่ววันนี้ขี้มงขี้มู
6: เป็นมาหลายวันแล้ว
5: ตั้งแต่วันที่เขามาเทเนี่ยกลางคืนก็เป็นแล้ว
3: รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉางชี้แจงโครงการก่อสร้าง Data Center ตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนค่ะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือก่อนจะนำมาก่อสร้างโครงการจำนวน2หลังด้วยกันส่วนเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ทางเทศบาลหารือกับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.แล้วนะคะเบื้องต้นได้รับการยืนยันบอกว่าตัวอาคารโครงการดังกล่าวนะคะไม่เข้าข่ายที่จะต้องทำเป็น EIA ค่ะ
7: ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมของภายในอาคารเนี่ยเราก็ได้หารือไปที่สผ.ในเรื่องของ EA แล้วนะครับว่าอาคาร Data Center เนี่ยถ้าไม่มีการกำหนดไว้อยู่ในตรงส่วนนี้แล้วถือเอากิจกรรมที่เขาประกอบเนี่ยได้

0: ใช่ไหมอย่างเช่นในข้อ20ลำดับที่27นะครับตาม EA เนี่ยก็ไปกำหนดเรื่องของอาคารสูงกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้เราก็ได้แจ้งให้กับผู้ขออนุญาตนะครับไปประสานงานกับสผ.นะครับว่าเขาจะต้องดำเนินการจัดทำ EA ก่อนที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างไหมก็สผ.ก็ได้ตอบด้วยวาจามาว่าไม่เข้าเกณฑ์
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงนะครับนายกอบจ.ระยองครับบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมน้ำมันกำหนดการกำกับดูแลแตกต่างกันครับตามประเภทของน้ำมันและปริมาณ
2: ทีนี้พอดูเนื้อหารายละเอียดจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาตัวโครงการที่ใช้ชื่อว่า Galaxy Data Center หรือ GDC มีผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องลักษณะคือมีข้อร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาแนวเขตที่ดินรุกล้ำลำรางสาธารณะคลองพยูนมีปัญหาขยะอุตสาหกรรมสารเคมีลอบทิ้งใกล้กับไซต์ก่อสร้างนะคะนี่คือไล่เลียงมาตามข้อร้องเรียนว่าไปเจอปัญหาต่างๆตามไทม์ไลน์เลยนะคะที่ไล่กันมาแล้วก็มีกรณีการจ้างงานคนในพื้นที่โดยนายวัชรพงศ์สิริรักษ์ส.ส.ระยองเขต5ค่ะเคยสอบถามผู้แทนของ BOI และได้รับคำตอบว่าไม่ได้กำหนดสัดส่วนเรื่องการจ้างแรงงานไทยและคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าแล้วคนบ้านฉางจะได้ประโยชน์อะไรแค่ไหนจากโครงการนี้รวมทั้งไปเจอว่ามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงที่เข้าข่ายเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านสำหรับโครงการ Galaxy Data Center หรือว่าดำเนินกิจการภายใต้บริษัท Galaxy Peak Data Center จำกัดอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะผู้ลงทุนใหญ่มาจากประเทศจีนค่ะโดยโครงการวางเป้าหมายเป็น AI Data Center รองรับกำลังไฟฟ้ารวมแล้วประมาณ310เมกะวัตต์นะคะใช้พื้นที่ตั้งโครงการในซิลิคอนเทคพาร์คอำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะมีการชักชวนผ่าน BOI วันที่19พฤษภาคมปี2568นะคะโดยบอร์ด BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการดังกล่าว 22,000 ล้านบาทด้วยกันต่อมาวันที่6สิงหาคมปี2568ค่ะทางตัวแทนของ Galaxy Data Center ก็ไปพบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้ร่วมลงทุนขนาดใหญ่เช่น Google TikTok จากนั้น Galaxy Data Center ก็ประกาศลงทุนทันที 60,000 ล้านบาทเนื้อหารายละเอียดก็คือขออนุญาตประกอบกิจการสำนักงานอาคารพาณิชย์คลังสินค้าเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานและไม่เข้าข่ายทำ EIA ค่ะรวมทั้งไม่ต้องขออนุญาต Data Center ด้วยเพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะ
1: อันนี้แค่แห่งเดียวนะครับ Data Center ที่บ้านฉางเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีเลยครับ1แห่งมีผลกระทบมากมายหลายด้านทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการจ้างงานของคนในพื้นที่สุดท้ายคนในพื้นที่ได้อะไรรวมไปถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆในการกำกับดูแลครับไปเช็คลิสต์เนี่ยเขาทำตามกฎหมายหมดแล้วครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายในด้านไหนเลยแต่ทำไมปัญหามันถึงยังเกิดขึ้นที่คุณเล่าไปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยณเวลานี้อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่โดยเฉพาะการใช้ไฟครับคุณนิชมนครับก่อนหน้านี้คนก็ห่วงเรื่องการใช้ไฟของ Data Center มันเยอะขนาดไหนล่ะครับ
3: ถ้าดูจากตัวเลขที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะคะการความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของ Data Center เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่กระทรวงพลังงานกำลังเตรียมการผลิตไฟฟ้าของไทยเพื่อที่จะรองรับนะคะโดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผน PDP 2026ค่ะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงตัวเลขคำขอใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center สูงถึง 30,000 เมกะวัตต์นะคะแต่รองประธานสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยชี้แจงค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงคำขอที่ใช้ประกอบเอกสารประมูลงานนะคะไม่ใช่ความต้องการใช้ไฟจริงโดยประเมินว่าในอีก5ปีข้างหน้า Data Center จะใช้ไฟฟ้าจริงประมาณ 3,727 เมกะวัตต์หรือใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการเปลี่ยนรถยนต์มาเป็นรถ EV ประมาณ 25% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการใช้ไฟฟ้า ใน Data Center สูงที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์และประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 8,500 เมกะวัตต์นะคะจึงมองว่าไทยไม่น่าจะมีความต้องการ

0: ใช้ไฟจริงถึง 30,000 เมกะวัตต์ตามคำขอค่ะข้อมูลจากสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยชุดนี้จะชี้ให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่า Data Center ในไทยเติบโตขึ้นเกือบๆร้อยละ30นะคะต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกและของเอเชียก็สูงกว่านะคะแต่ก็มาพร้อมกับโจทย์สำคัญค่ะทั้งการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำรวมไปถึงการวางกติกาให้เหมาะสมค่ะขณะเดียวกัน Data Center ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะคะโดย Data Center ของภาครัฐ Data Center ธนาคารและโทรคมนาคมจะมักตั้งอยู่ในเขตเมืองค่ะเพื่อที่จะรองรับความต้องการด้านความเร็วและการบริหารจัดการนะคะซึ่งมีการใช้น้ำและไฟฟ้าไม่สูงเท่ากับ Data Center สำหรับงาน AI ค่ะที่จะต้องใช้น้ำและไฟในปริมาณมากจึงมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ EEC นะคะภาคเอกชนจึงเสนอให้ภาครัฐกำกับดูแล Data Center ตามประเภทและลักษณะการใช้งานมากกว่าการออกกฎแบบเหมารวมนะคะในขณะที่กติกายังไม่ชัดเจนก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะ
1: Data Center ครับเราเหมือนสนามบินนะครับเราสร้างสนามบินเพราะว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมครับการที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเข้ามาประเทศไทยได้ครับเราต้องมีสายการบินซึ่งสนามบินของประเทศไทยทุกที่ครับไม่ได้มีสายการบินของประเทศไทยเจ้าเดียวแต่ Data Center สร้างมาเพื่อสายการบินพวกนี้มาลงซึ่งสายการบินนี้ก็คือ End User ซึ่งอธิบายว่า End User คือใครซึ่งถ้าเกิดมีนโยบายที่ทำให้สนามบินรู้สึกว่าเอ๊ะบินมาแล้วสนามบินอาจจะไม่เปิดให้บริการหรือสนามบินอาจจะขยายไม่ได้นะครับสายการบินแน่นอนเขาก็ต้องไปลงที่สนามบินที่อื่น
0: นอกจากการวางกติกากำกับโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้การลงทุนสร้างประโยชน์กลับมายังเศรษฐกิจไทยนะคะนายสุภรัตน์ยกตัวอย่างค่ะถ้านำรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ Data Center มาลดค่าไฟได้ให้กับภาคครัวเรือนนะคะอาจจะลดค่าไฟได้ราวร้อยละ20โดยไม่ต้องใช้งบประมาณอุดหนุนในขณะเดียวกันต้องสนับสนุนบริษัทไทยเข้าไปในซัพพลายเชนนะคะโดยอาจจะกำหนดสัดส่วน Made in Thailand ร้อยละ30สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ใน Data Center เพื่อให้เกิดการผลิตในประเทศและสร้างงานเพิ่มขึ้นได้เกือบ 20,000 ตำแหน่งค่ะแต่ถ้าถามหน่วยงานที่มีบทบาทหลักอย่างกระทรวงพลังงานนะคะก็พบว่าการขยายตัวของ Data Center เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ทำให้การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2593หรือแผน PDP 2026จะต้องทบทวนสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดรับฟังความเห็น4ทางเลือกสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าค่ะเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ร้อยละ65ขณะที่พลังงานฟอสซิลอยู่ที่ร้อยละ35กรณีที่2สัดส่วนเท่ากันแต่พ่วงมาด้วยการพัฒนาแหล่งกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ค่ะกรณีที่3พลังงานสะอาดร้อยละ89พลังงานฟอสซิลร้อยละ11และกรณีที่4พลังงานสะอาดร้อยละ73ส่วนพลังงานฟอสซิลร้อยละ27ค่ะปลัดกระทรวงพลังงานระบุนะคะว่าการจัดทำแผน PDP 2026โจทย์สำคัญคือความต้องการใช้ไฟในกลุ่ม Data Center ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งต้องเร่งพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายนะคะโดยให้3การไฟฟ้าไปเตรียมความพร้อมค่ะขณะที่การจัดทำแผน PDP ไว้4กรณีนะคะเพื่อสะท้อนถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งมีการนำโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR บรรจุไว้ในแผนด้วยซึ่งเป็นพลังงานที่มีความเสถียรสามารถรองรับกับอุตสาหกรรมและ Data Center ค่ะปลัดกระทรวงพลังงานยังระบุนะคะว่าถ้าหากดำเนินการสัดส่วนผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2026จะทำให้ต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่3บาท88สตางค์หรือไม่เกิน4บาทต่อหน่วยซึ่งกลุ่มที่ใช้ไฟมากโดยเฉพาะ Data Center อาจต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าประชาชนทั่วไปค่ะ
2: การที่เราเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าผู้ใช้ไฟประเภทไหนที่อาจจะต้องรองรับตรงนี้เยอะหน่อยนะครับเช่นผมพูดเลย Data Center เนี่ยต้องการพรีเมียมไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมไฟฟ้าสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับของค่าไฟเขาอาจจะแพงกว่าค่าไฟชาวบ้าน
0: โดยหลังจากนี้สนพ.จะสรุปความเห็นและจัดทำร่าง PDP 2026เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติแผนค่ะที่ผ่านมาการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ของไทยยืดเยื้อมานานนะคะแต่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะ Data Center กลายมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้การผลักดันร่างแผน PDP 2026จะต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะซึ่งวันนี้ปลัดกระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะคะว่าภายใน2เดือนนี้ทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะเริ่มใช้แผนฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน
3: ขอบคุณคุณนิชมนครับ

0: เครือข่ายคนไทยอุ้มคนจีนส่งเมืองสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมาอาจจะเป็นขบวนการที่ใหญ่กว่าที่คิดค่ะหลังจากตำรวจพยายามแกะรอยจากคดีจับกุมชายไทย4คนมีการอุ้มหญิงชาวจีนที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะคะจนไปพบข้อมูลพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไปเจอหลักฐานบางอย่างที่บอกว่าขบวนการนี้อาจจะเคยส่งคนจีนสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งติดตามใน The Exit ค่ะ
1: วงจรปิดบันทึกภาพหญิงชาวจีนถูกชายไทยกระชากลงมาจากรถยนต์ก่อนขับหนีไปบริเวณถนนราชดำเนินหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเวลาประมาณ2ทุ่มคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเธออยู่ในสภาพถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำตามตัวก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
2: ผู้ต้องหาเลือกใช้ถนนที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก่อนที่จะมาจอดอยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วมีการกระชากหญิงชาวจีนให้ลงมาจากรถค่ะหลังจากนั้นขับรถต่อไปอีกประมาณ20กิโลเมตรผู้ต้องหาทั้งหมดจึงถูกสกัดจับไว้ได้มีข้อมูลจากตำรวจนะคะบอกว่าปลายทางที่ผู้ต้องหาจะพาหญิงชาวจีนคนนี้ไปส่งคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคาดว่าจะถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฐานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมา
1: การสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพบข้อมูลว่าก่อนเดินทางมาไทย4วันหญิงผู้เสียหายชาวจีนได้พบกับชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์และถูกชักชวนให้มาช่วยทำธุรกิจในประเทศไทยแลกกับที่พักและตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อผู้เสียหายมาถึงกรุงเทพมีคนมารับที่สนามบินไปเข้าพักที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิวันรุ่งขึ้นมีชายอีกคนมารับโดยอ้างว่าจะพาไปพบกับนักธุรกิจชาวจีนแต่หลังออกเดินทางประมาณ15นาทีคนขับรถกลับแวะรับชายไทยอีก3คนมานั่งประกบผู้เสียหายก่อนจับมัดมือและยึดโทรศัพท์จากนั้นผู้นำพาขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนถูกตำรวจจับที่จังหวัดกำแพงเพชรตำรวจสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้นำพาทั้ง4คนเป็นชาวจังหวัดตากรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 40,000 บาทต่อเที่ยวก่อนถูกจับกุมทั้งหมดทำลายโทรศัพท์มือถือทิ้งสันนิษฐานว่าเพื่อปกปิดหลักฐานแม้ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องการนำพาหญิงชาวจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์แต่ข้อมูลสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบ่งบอกว่าขบวนการนี้อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุลักษณะเดียวกันและถูกจับกุมก่อนหน้านี้13สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสกัดจับผู้ต้องหาคนไทยได้4คนขณะพาตัวหญิงชาวจีนคนหนึ่งไปส่งชายแดนแม่สอดตำรวจพบหลักฐานเป็นข้อความแชทที่ผู้ต้องหาทั้ง2คดีพูดคุยกันเรื่องการขนคนจีนและยังพบหลักฐานบ่งบอกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เคยขนชาวจีนไปส่งบริเวณชายแดนจังหวัดตากสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2ครั้ง
3: ตรงนี้ก็เป็นภูมิลำเนาส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างก็ที่อุทยานเมื่อวันที่3พอเรารู้ว่ามีการจับกลุ่มเคสคล้ายๆกันก็ประสานงานไปปรากฏว่าเช็คจากโทรศัพท์ของผู้หาที่อยู่อุทยานเนี่ยมีรูปของหนึ่งในผู้หาของคดีนี้ถ่ายรูปอยู่ในโทรศัพท์นั้นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคนจีนผู้หญิงซึ่งถูกใส่รัดมือเหมือนกันถ้าดูจากรูปถ่ายหรืออย่างไรก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่เราไม่รู้ว่าผู้สั่งการคือใครเป็นคนไทยหรือคนจีนแต่น่าจะอยู่ทางส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มเนี้ยที่เอาไปส่งคือประเทศเพื่อนบ้านของเราน
1: อกจากหลักฐานภาพถ่ายแล้วตำรวจยังพบพฤติการที่คล้ายกันทั้ง2คดีคือผู้เสียหายถูกหลอกจากต่างประเทศให้มาร่วมทำธุรกิจในไทยจากนั้นผู้ร่วมขบวนการ4คนมารับช่วงต่อแบ่งหน้าที่กันทำคนหนึ่งรับหน้าที่ขับรถอีกคนนั่งที่นั่งข้างคนขับทำหน้าที่ติดต่อผู้ว่าจ้างส่วนอีก2คนนั่งประกบหญิงคนจีนที่เบาะหลังเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีทั้ง2กลุ่มยังมีปลายทางคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเหมือนกันขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและพระนครศรีอยุธยากำลังเร่งขยายผลเครือข่ายนี้เพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวการใหญ่

0: ใครเป็นคนไทยอยู่เบื้องหลังข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนในจำนวนนี้กว่า 7,500 คนหรือเกินครึ่งเป็นคนจีนทั้งหมดถูกกักขังอยู่ในฐานสแกมเมอร์12แห่งติดชายแดนไทยทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: การอภิปรายงบปี70ครับเดิมมีการคาดการณ์นะครับว่าการอภิปรายในวาระที่2การพิจารณารายมาตรารัฐบาลน่าจะผ่านไปง่ายๆแบบชิวๆครับแต่เอาเข้าจริงไม่ชิวแล้วก็ไม่ง่ายครับจนถึงวันนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยเพิ่งจะถึงมาตรา17นะครับเป็นคิวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะติดตามความคืบหน้าที่รัฐสภาจากคุณยานีไหว้ครูครับ
2: ส่วนการอภิปรายงบของกระทรวงดีมีการขอตัดงบค่ะด้วยเห็นว่ามีการเช่าสัญญาณดาวเทียมมูลค่าเกือบ500ล้านบาทนั้นได้ไม่คุ้มเสียค่ะผ่านมาแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จาก40มาตราขณะนี้พิจารณาอยู่ที่มาตรา17งบของกระทรวงทรัพย์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ของกระทรวงดีอีก็มีส.ส.ลุกขึ้นอภิปรายขอตัดงบที่มีความซ้ำซ้อนเช่นการจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมมูลค่าเกือบ70ล้านบาทแต่ว่ากรรมธิการได้ตัดออกไปแล้วหรืองบของกรมอุตุค่ะที่ซ้ำซ้อนแบบข้ามหน่วยงานแถมบางโครงการของงบ492ล้านบาทแต่เอกสารชี้แจงไม่ครบและไม่สามารถตัดได้พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าได้ไม่คุ้มเสียในการเช่าดาวเทียมเพื่อพยากรณ์อากาศแต่กรรมธิการยืนยันคำนึงถึงงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ว่าต้องนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและไม่ต้องการปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้าค่ะ
3: เงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม 4. สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ Exit Plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาไว้กับผู้ขายรายเดียวว
4: ันนี้พี่น้องประชาชนของผมจะจัดงานบวชนาคจะจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานขาวดำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดฝนตกพี่น้องเกษตรกรผมวันนี้ไม่ทราบหรอกครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะตกหรือไม่เรื่องอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกับคณะอนุกรรมการดังนั้นก็เรียนว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ให้ผ่านไป
2: จากนั้นที่ประชุมโหวตให้ความเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากก่อนที่จะพิจารณาสู่งบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิป2ฝ่ายก็ตั้งเป้าการประชุมสภาวันนี้เพื่อพิจารณาแบบรายมาตราให้เสร็จสิ้นที่มาตรา26ตามที่ตกลงค่ะแต่ว่าวิปรัฐบาลคำนวณเวลากับผู้ที่ลงชื่ออภิปรายคืนนี้น่าจะเลยเที่ยงคืนอีกค่ะส่วนงบของกระทรวงทรัพย์ก็จะอภิปรายนานประมาณ3ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะตามด้วยงบของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าจะถึงงบของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คืนนี้ก็ต้องลุ้นกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับ
5: รับตำแหน่งปุ๊บทำหน้าที่ปั๊บสำหรับโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะวันนี้แถลงพร้อมเสริมทัพสื่อสารผลงานของครม.แบบไม่ตอบโต้ปมการเมืองแต่ว่าไฮไลท์การยกย้ายวันนี้ไปอยู่ที่มติของครม.ที่แต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนายณัฐพลรังสิตพลนะคะก็ลักษณะคล้ายกับโยกเข้ากรุไหมคะโยกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีส่วนมติของครม.มีการรับหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับนะคะที่น่าสนใจใน5ฉบับนี้มีการสกัดการทุจริตสอบข้าราชการมีการคุมเข้มเรื่องปืนนะคะเรื่องของ

0: ของการสกัดทุจริตสอบข้าราชการปรากฏว่ามีคำสั่งออกมานะคะว่าจะให้มีการจัดทำข้อมูลหรือว่าขึ้นแบล็คลิสต์สำหรับคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นย้อนหลังนะคะห้ามเข้ารับราชการอีกค่ะรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการอย่างเข้มข้นและรัฐบาลบอกว่านี่จะเป็นระบบมากขึ้นโดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.วางมาตรฐานทางวินัยโดยการจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์คนที่เคยทุจริตสอบเข้ารับราชการครม.ยังมีมติเห็นชอบหลักการตามที่นายปกรณ์ นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอ5ร่างกฎหมายสำคัญนะคะก็คือร่างว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐมีร่างอาวุธปืนร่างประกอบกิจการพลังงานร่างการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐแล้วก็ร่างป่าชุมชนขณะที่พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะปฏิเสธเรื่องการเตรียมยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ด้วยเจตนาที่ต้องการจะล้างบางการเมืองก็ปฏิเสธส่วนนายวราวุฒิศิลปะอาชายอมรับครม.มีมติรับโอนนายณัฐพลรังสิตพลไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะคะเพื่อพิจารณาผู้เหมาะสมในกระทรวงมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสานงานโดยไร้รอยต่อค่ะ
1: บุคคลที่เหมาะสมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
2: ก็แน่นอนครับต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับผ่านงานทางด้านอุตสาหกรรมมาพอสมควรนะครับแล้วก็เราอยากได้คนในนะครับขึ้นมาเป็นเรียกว่าจะได้รู้จักมักจีกันดีแล้วก็รู้ทั้งจุดอ่อนจุดที่เราจะต้องมาแก้ไขนะครับแล้วก็จะได้สานต่องานกันได้อย่างเรียกว่าไม่มีรอยต่อนะครับ
3: ครม.ครับยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขานายกเสนอแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็โยกนางสาวรัชดาธนาดิเรกไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับตั้งปุ๊บทำงานปั๊บวันนี้แถลงข่าวเลยนายเอกภพเนี่ยแถลงครับบอกว่าพร้อมทำหน้าที่สื่อสารผลงานเชิงรุกมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจะไม่ทำหน้าที่โต้วาทีเรื่องการเมืองครับ
4: สิ่งที่ผมและก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใด
0: ๆนอกจากครม.จะมีมติแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงรายกระทรวงมากกว่า20ตำแหน่งนะคะก็ยังมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะและเห็นชอบผลการคัดเลือกภาคเอกชนของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญในโครงการให้บริการคลังสินค้ากับโครงการบริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นที่รวมถึงการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างทอทกับทางผู้ประกอบการรายที่3ค่ะสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่ารวมแล้วกว่า 67,000 ล้านบาทผ่านสัญญาสัมปทาน25ปีทั้ง2สัญญาค่ะ
3: ในการอภิปรายงบประมาณปี70นะครับในสาระหลักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ว่ากันไปครับแต่ปรากฏว่ามีความเห็นของกรรมาธิการงบประมาณซึ่งเป็นคนนอกนะครับแต่มาในสัดส่วน

0: เดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยคราวนี้ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนแล้วการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริง
1: และความจริงรถทัวร์ก็มาลงที่อาจารย์จริงๆครับมีการแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับและส่วนใหญ่เกือบ 100% ในหน้าโซเชียลมีเดียไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์วีระเช่นข้าราชการคนหนึ่งครับโพสต์ในลักษณะตัดเพาะบอกว่าให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนได้เลยครบปีหนึ่งเนี่ยเงินเดือนก็ขึ้นไม่ถึง 1,500 อยู่แล้วอีกคนหนึ่งครับบอกว่าแนวคิดของรัฐบาลทั้งการไม่ประกาศเลื่อนขั้นเกษียณตั้งแต่อายุ40และล่าสุดก็คือข้อเสนอในการฟรีซเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตัวเธอเนี่ยเพิ่งรับราชการมาไม่ถึง5ปีครับพอเจอสถานการณ์แบบนี้มันทำให้รู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานครับแต่ก็มีข้าราชการบางคนนะครับที่มองว่าอาจารย์วีระพูดถูกต้องแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเมื่อองค์กรมีปัญหารายได้ต่ำการขึ้นเงินเดือนก็ควรจะน้อยหรือไม่ขึ้นเลยซึ่งถ้าทำกันจริงๆก็ต้องคุยกันในรายละเอียดครับมีอีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจริงๆอาจารย์ก็นั่งพิจารณางบกับเขานั่นแหละเป็นอนุกรรมาธิการงบประมาณปี70เหมือนกันครับอาจารย์เนี่ยเห็นว่าก่อนจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการทุกตำแหน่งเนี่ยควรไปตัดงบความสบายของข้าราชการระดับบริหารก่อนตั้งแต่รถประจำตำแหน่งโทรศัพท์ประจำตำแหน่งอาจารย์มองว่าเนี่ยงบมหาศาลเลยครับ
2: ขณะที่อาจารย์นนทฤทธิ์พิสนยบุตรค่ะนักวิชาการอาวุโส TDRI ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่ามีส่วนที่อาจารย์เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์วีระเนี่ยนะคะส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือหลักการที่บอกว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเพราะว่าหลักการเหล่านี้ไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างได้ยากแต่เห็นด้วยกับหลักการ accountability ซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าความร่วมรับผิดชอบอาจารย์เห็นด้วยค่ะเห็นว่าจุดประสงค์ของการจ้างงานราชการคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปตามนั้นก็ควรจะมีรายได้สูงแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็ควรจะมีรายได้ต่ำแต่ปัจจุบันระบบราชการกลับใช้สูตรตายตัวโดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการใช้วิธีนี้จึงเป็นปัญหาค่ะ
3: สิ่งที่ผมคิดว่าควรเป็นคืออะไรนะครับก็คือแทนที่ข้าราชการจะใช้สูตรเดิมก็คือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามคุณก็จะมีกฎของคุณแยกต่างหากบอกเลยว่าตำแหน่งน้องต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้นะครับการประเมิน accountability แบบภายในโดยไม่ได้ยึดโยงกับสภาพเศรษฐกิจเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่ยุคก่อนต้มยำกุ้งเราเคยโตนะครับสูงมากนะครับระดับ 5% 6% แต่ปัจจุบันเนี่ยผ่านมา20ปีเราโตแค่ 2% ไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่ารัฐของเราเนี่ยไม่สามารถดันเศรษฐกิจได้แบบเดิมแต่ถ้าเรายังใช้สูตรที่มันยังคำนวณแบบเดิมอยู่มันก็เหมาะสมในช่วงเศรษฐกิจที่ดีมันจะไม่เหมาะสมในเศรษฐกิจที่ไม่ดีเพราะนี่แหละครับคือปัญหา
1: อาจารย์นนทฤทธิ์ครับเสนอการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนข้าราชการเป็น2มิตินะครับ1ครับข้าราชการระดับบริหารและระดับมดงานโดยธรรมชาติเนี่ยมีผลตอบแทนต่างกันอยู่แล้วผู้บริหารมีค่าตอบแทนสูงแล้วก็มีบวกเพิ่มอื่นๆเข้าไปอีกขณะที่มดงานเป็นข้าราชการระดับล่างครับเงินเดือนน้อยอยู่แล้วถ้าต้องชะลอการขึ้นเงินเดือนคนที่อยู่ระดับบนก็ควรจะรับผลมากกว่าครับ2ไม่ใช่แค่การพิจารณาข้าราชการเท่านั้นที่เป็นปัญหาครับแต่องค์กรอิสระก็กำหนดค่าตอบแทนไม่เหมาะสมแล้วก็สูงเกินอาจารย์ใช้คำว่ามันสูงเวอร์ดังนั้นต้องทบทวนเงินเดือนในกลุ่มองค์กรอิสระด้วยครับ
3: โดยธรรมชาตินะครับมดงาน

0: จจุบันเนี่ยเงินเดือนมันน้อยอยู่แล้วนะครับขณะที่ผู้บริหารก็เงินเดือนเยอะนะฮะแถมมีส่วนเพิ่มอีกเต็มไปหมดเลยกฎเนี่ยของข้าราชการนะมันก็มีกฎเพิ่มเติมมีเบี้ยขยันต่างๆมีเงินประจำตำแหน่งบางทีก็ให้ลดด้วยบางทีก็ให้เป็นบอร์ดยิ่งสูงยิ่งได้ข้อตอบแทนสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องความบิดเบี้ยวนะครับในเรื่อง accountability เมื่อโก้ตกลงคนที่อยู่ด้านบนควรจะต้องรับผลมากกว่าเห็นผมนี่ยังมองเห็นว่าถ้าจะมีการชะลอการขึ้นหรือแม้แต่นะฮะคิดใหม่เรื่องปรับค่าตอบแทนให้มันเหมาะสมเนี่ยต้องเริ่มจากข้างบนก่อนส่วนที่สองนะครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือมันไม่ใช่แค่ข้าราชการที่เป็นปัญหาคนที่ขับเคลื่อนประเทศยังมีพวกองค์กรอิสระด้วยและที่สำคัญก็คือพวกเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนขององค์กรอิสระเนี่ยมักจะอิสระจริงๆอาจจะเวอร์เกินด้วยซ้ำเพิ่มโดยไม่ดูสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นภาระของงบประมาณเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นนอกองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องกลับมาคิดเลย
1: ที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะจากกรรมาธิการงบแล้วก็นักวิชาการค่ะแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลอนุทินเริ่มการปฏิรูประบบราชการไปแล้วนะคะแล้วก็มีประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือการให้สัมภาษณ์ของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่ขอเปลี่ยนเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพราะว่าการปฏิรูปแต่ละครั้งมีภาพจำก็คือเรื่องความล้มเหลวค่ะ
2: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกันเพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลวมันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัยแค่นั้นมีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
3: ้
2: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับแต่ว่ายังไม่มีการลงมือครับ
1: นายปกรณ์ลงรายละเอียดหลายอย่างค่ะแต่ว่ามี2ส่วนหลักๆที่กำลังได้รับความสนใจนะคะส่วนที่1การลดอัตรากำลังรีดไขมันโดยยกตัวอย่างเอกชนจีนที่ใช้ AI แทนแรงงานและสร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้ส่วนที่2ค่ะพูดถึงการทำงานของรัฐที่ต้องลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปโดยผลที่ได้ก็คือรายจ่ายมันลดลงแล้วก็จะได้มีงบประมาณพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 20% เพิ่มขึ้นมาเป็น 30% ค่ะ
4: แม้ว่ารองนายกปกรณ์นะครับจะไม่ชอบคำว่าปฏิรูปตามที่พูดในรายการเมื่อสักครู่ครับแต่ทีมโฆษกรัฐบาลตอนนี้ยังใช้คำนี้อยู่นะครับในการแถลงข่าวเมื่อวันที่5กันยายนครับระบุถึงความคืบหน้านโยบายปฏิรูประบบราชการซึ่งแบ่งเป็น3ด้านหลักครับ1ก็คือการปรับกำลังคนเกษียณก่อนกำหนด Early Retire ครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อายุ40ถึง49ปีอายุราชการ10ปีขึ้นไปครับโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่านะครับเงื่อนไขก็คือห้ามกลับมารับราชการใหม่ครับเรื่องนี้นะครับหลังจากรับฟังความคิดเห็นไปแล้วที่ประชุมกพ.ครับเห็นชอบในหลักการแล้วก็เตรียมจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปครับ2ก็คือการปรับกระบวนการลดขั้นตอนไม่จำเป็นนะครับจะมีกฎหมายตัวนึงออกมาในปีหน้าก็คือพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการประชาชนครับบังคับใช้หลังปีใหม่เลย4มกราคมปี70ครับหน่วยงานรัฐจะเหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนลดภาระการติดต่อราชการนะครับสุดท้ายก็คือการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเน้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำนะครับกระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามครับจะปฏิรูปเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการอะไรก็ว่าไปแต่กระบวนการเหล่านี้ มันเริ่มไปแล้วนะครับและสิ่งที่คนกำลังสนใจโดยเฉพาะข้าราชการก็คือเรื่องของการปรับกำลังคนครับเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับข้าราชการโดยตรงครับ
1: เอาละค่ะไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามแต่ว่าต้องยอมรับนโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลก็แน่นอนมีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่จับตาการทำงานของรัฐบาลอยู่ก็มีเยอะคนที่พร้อมจะลงถนนก็มีอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะวันนี้แกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งระดับส.ส.และรัฐมนตรีออกมาย้ำประสานเสียงเลยบอกการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังจะมีขึ้นมันจะไปกระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงก็ยืนยันบอกรัฐบาลพร้อมกวาดล้างทุนเทาอยู่แล้วทำอยู่แล้วก
4: ็
1: พยายามจะตอบไปที่คนที่กำลังจะออกมาชุมนุ
4: ม
1: ที่บอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลนั้นกวาดล้างทุนเทาขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาค่ะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์เฟซบุ๊กบอกชวนไปร่วมกิจกรรมเรื่องการเดินกดดันกกต.ที่ไอลอจะดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะท่ามกลางกระแสการเขย่าฝ่ายรัฐบาลทั้งการซักป้อของฝ่ายค้านการออกมาชุมนุมลงถนนของมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งมันก็มีกระแสข่าวเรื่องของค่ายสีเขียวจะมาร่วมรัฐบาลอีกแล้ววันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมายืนยันคำเดิมบอกเขาเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์และยอมรับความจริงว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันค่ะนอกจากกระแสที่บอกว่าน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลฝ่าปมร้อนทางการเมืองก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้พรรคกล้าทำยังคงมีท่าทีแสดงท่าทีการเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบตามกระแสคอยร่วมรัฐบาลอยู่ตลอดเพราะว่าตลอด2วันที่ผ่านมาของการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี70แบบรายมาตราส.ส.พรรคกล้าทำไม่น้อยกว่า 40-50 เสียงลงมติแบบงดออกเสียงประกอบกับก่อนหน้านี้ค่ะกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทส.ส.ของพรรคกล้าทำ 52 เสียงก็ลงมติงดออกเสียงนั่นทำให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำต้องออกมาชี้แจงบอกการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังย่อมต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับประชาชนร้อยเอกธรรมนัสย้ำคำเดิมในบทบาทการเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบสร้างสรรค์แต่แบ่งรับแบ่งสู้กับคำถามที่บอกว่ามีดีลร่วมรัฐบาลจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ
3: มีสัญญาณแบบว่าแบบชวนทับทามดีลมาร่วมอะไรนี้ครับหรือว่าน
5: ี่เป็นกระแสข่าวเ
6: ลยแล้วนายกเคยมีการทับทามหรือการพูดคุยว่า
5: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันและการพูดปากประสานงานบางเรื่องที่จะประโยชน์กับประชาชนจะประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริง
4: ฟังคำพูดแบ่งรับแบ่งสู้มีพิรุธไหมซีนเนี้ยมีพิรุธมากกว่าครับเมื่อในอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเซาพรรคกล้าทำก็เป็นแกนนำคนหนึ่งอ่ะเข้าไปพบกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับไปชั้น4ของอาคารรัฐสภานะครับซึ่งวันนี้การประชุมครม.ท่านผู้ชมเขาประชุมกันที่อาคารรัฐสภาครับระหว่างเข้าไปทักทายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับสื่อล้อมเลยล้อมถามแล้วก็แซวนอกจากมาทักกันมาควงแขนกันแบบนี้ดึงไปร่วมประชุมครม.เลยไหมล่ะ
1: พิรุธอะไรคุณคิดมากไปหรือเปล่า
4: ฟังเขาสิ
7: เดี๋ยวไหนบอกว่าพฤศจิกาไงมาแล้วเหรอ
8: ใจผมอยู่กับพี่แบบตั้งแต่วันแรก
7: ถ่ายคลิปให้คุณหน่อยนะ
8: พี่แนน
9: นี
7: ่จะน่าเข้าไปเหรอ
8: เอาเข้าไปเลย
9: เอากระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงไหนดี
7: ผมมาหาทุกทีท่องเที่ยวครับ
1: หวานเจี๊ยบ
4: มีกลิ่น
1: ก่อนการประชุมครม.ค่ะรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงนัดชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสและหยุดสนับสนุนนายทุนโดยนายวราวุธศิลปะอาชาบอกว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและบอกว่าการเมืองไทยไม่มีทั้งระบอบทักษิณและระบอบสีน้ำเงินล่ะค่ะส่วนฝั่งของนายสุชาติชมกลิ่นบอกว่าการชุมนุมมันอาจจะไปกระทบกับบรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ขณะที่นายเอกพ

0: พเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวคำว่าขอบคุณนายสนธิที่ออกมาแถลงเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองขับไล่ทุนเทาต่างชาติก่อนจะยืนยันบอกรัฐบาลเร่งปราบปรามทุนเทาอยู่แล้วทุกรูปแบบยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทเพิกถอนหุ้นนอมินียึดทรัพย์และก็เนรเทศด้วยค่ะและล่าสุดค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook บอกว่าวันที่13กันยายนก่อนที่กกต.จะมีมติคดีหัวเลือกสว.นะคะชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอ10โมงถึงหอศิลป์ในช่วงเย็นค่ะ
1: ส่วนหนึ่งของคำว่าการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดมันคือการบริหารจัดการอำนาจครับเมื่อสักครู่ที่เราว่ากันไปมันก็คือการบริหารจัดการอำนาจเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลถึงได้มีซีนหวานเจี๊ยบอย่างที่คุณว่าไงอีกด้านหนึ่งก็ต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ของคนในด้วยครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับมีการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ทั้งที่อายุราชการเนี่ยเหลืออีกแค่ปีเดียวครับย้ายคุณฉัตรชัยบางชวดออกจากตำแหน่งเลขาสมช.ไปอยู่ตำแหน่งประจำสำนักนายกซึ่งคนก็มองว่าเป็นการย้ายเข้ากรุแต่วันนี้ไม่ใช่ครับนายกมอบหมายให้คุณฉัตรชัยเนี่ยไปดูแลเรื่องของการนิรโทษกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมีการกันกรองมีเงื่อนไขต่างๆในการนิรโทษกรรมการประกาศพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี69ครับหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของกฎหมายที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นทางการนะครับตามรายงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมนั่งหัวโต๊ะในการหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อล้างผิดคดีการเมืองย้อนหลัง20ปีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมวันที่23สิงหาคมนี้นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับเปิดเผยกับไทย PBS บอกว่าตามกฎหมายฉบับนี้ครับจะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน30วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งตรงกับวันที่23กันยายนโดยจะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนัดแรกก่อนนำมาสู่การวางกรอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานให้ชัดภายใต้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับและ1ตุลาคมนี้นายฉัตรชัยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกและตามโครงการของคณะกรรมการครับจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการโดยมีระยะเวลาขับเคลื่อน180วันจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับเช่นการเมืองกฎหมายนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมกันพิจารณาให้รอบคอบในทุกมิติถ้าดำเนินการตามหลักเกณฑ์กฎหมายเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดเงื่อนไขหรือแรงกดดันทางการเมืองครับ
2: เชื่อว่าในการพิจารณากรรมการมาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับประกอบกับมีกรอบเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้ใดกลุ่มเป้าหมายใดที่ได้รับการนิรโทษกรรมมันก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับเราต้องเดินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามนั้นนะครับเพื่อให้เกิดไปทำความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องครับ
3: เรื่องนี้เองจะกลายเป็นกระแสที่ทำให้เหมือนกับโดนข้าราชการเองโดนแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองว่ากระแสไหมคะ
2: ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเดินตามหลักเกณฑ์อธิบายได้ต่อสาธารณชนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยก็คงต้องดำเนินการต่อไปครับก็ไม่เกิดแรงกดดันครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ
0: แต่ท่ามกลางพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็กำลังจะเกิดการรวมตัวเกิดการระดมพลแบบลงถนนเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะโดยเรื่องนี้นายฉัตรชัยบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็มีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ถ้ามองเชิงบวกของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมผู้เห็นต่างทุกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนายฉัตรชัยกล่าวแสดงความเชื่อมั่นบอกว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่และเจ้าหน้าที่ในสมช.จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านความมั่นคงด้วยความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลประโยชน์ของชาติได้สำเร็จรวมถึงการปรับองค์กรในอนาคตให้ทันสมัยและสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ นายชัดชัยบอกว่าปัญหาชายแดนไทยเมียนมาและปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะไม่จบ

0: ระยะเวลาอันใกล้โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศและปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ต้องใช้ทั้งความพยายามใช้ทั้งความอดทนในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การลดการก่อเหตุรุนแรงและแสวงหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี
1: เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับเรือฟริเกตลำใหม่ครับก่อนหน้านี้เป็นการคาดการเหมือนกับเราเคยเชิญคุณปัญญาทิวสังวานมาวิเคราะห์กันในรายการข่าวค่ำบอกตอนนั้นได้แน่เจ้าเก่าของเกาหลีวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของทอรอหรือว่ากองทัพเรือครับที่ซื้อเรือฟริเกตลำใหม่นะครับ 1.6 หมื่นล้านจากฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้ครับพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัฐีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตลงนามในประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำนะครับพร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผลการคัดเลือกครับบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการนะครับโดยเสนอราคาทั้งสิ้น 16,730 ล้านบาทครับโครงการนี้ครอบคลุมการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมระบบอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารประกอบการสนับสนุนต่างๆการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันรวมไปถึงพิธีกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยราคาที่เสนอเนี่ยเป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับนอกจากนี้จะเป็นราคาคงที่และตายตัวในรูปแบบDAP ตามมาตรฐาน Incoterm 2020ครับซึ่งจะรวมค่าขนส่งและประกันภัยจนถึงการส่งมอบที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับหรือพื้นที่ของกองทัพเรือกำหนดและการจัดหาเรือฟริเกตลำดังกล่าวครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยการปฏิบัติการทางทะเลนะครับและการป้องกันประเทศในระยะยาวครับ
0: ปลาหมอคางดำถูกพบว่ามีการแพร่ระบาดครั้งแรกในไทยตั้งแต่ปี2555ในพื้นที่บ่อกุ้งในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะผ่านมาแล้ว14ปีมาจนถึงวันนี้ต้องใช้คำว่ายังไม่สามารถควบคุมได้แต่วันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะยกแรกของฝากฝั่งภาคประชาชนในการต่อสู้เพื่อหาคนรับผิดชอบค่ะหลังจากศาลปกครองมีคำพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งการแพร่ระบาดและสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัตินะคะเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนออกมารวมตัวกันแสดงความยินดีหลังฟังคำพิพากษาศาลปกครองค่ะกรณีนี้กลุ่มประชาชน54คนรวมตัวกันยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ18รายนำโดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานละเลยไม่ทำตามกฎหมายไม่ควบคุมการนำเข้าปลาหมอคางดำพร้อมยื่นข้อเสนอ4ประเด็นให้รัฐเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดประเมินความเสียหายและฟื้นฟูระบบนิเวศประกาศพื้นที่ระบาดเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้รัฐเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงมีข้อสรุปให้ทางกรมประมงไปทำแผนระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนที่เคยมีและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยคำพิพากษานั้นครอบคลุมเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายปรเมศวร์แดนดงยิ่งทนายความภาคประชาชนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำเปิดเผยหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมาที่ระบุว่าให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงในการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้ดำเนินการตามแผนที่จัดทำเอาไว้ต่อไปที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้ประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบแก้ไขเยียวยาปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: โดยหลักแล้ววันนี้เนี่ยศาลไม่ได้ที่พิพากษายกฟ้องท่านไม่ได้บอกว่าหน่วยงานของรัฐทําถูกต้องแล้วท่านพิพากษาชัดเจนว่ากรมประมงอธิบดีกรมประมงเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมงนะครับทุกๆฉบับนะครับแล้วให้บังคับตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับปัจจุบันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าที่ท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่มีการจัดทําต่อไป แต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นก็คือการประกาศให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดที่ท่านเจาะจงไปที่จังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะนำเงินเกี่ยวกับการภัยพิบัติตามระเบียบเนี่ยนะครับมาใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนของการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
1: ตัวแทนภาคประชาชนครับบอกว่าพอใจกับคำพิพากษานะครับโดยเฉพาะการเปิดทางให้สมุทรสงครามเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับแต่ตอนนี้ยังติดใจที่จังหวัดอื่นๆซึ่งได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ในคำสั่งศาลครับหลังจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนนะครับจะหารือร่วมกับพื้นที่อื่นๆกำหนดแนวทางเดินหน้าต่อไปครับยืนยันนะครับปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบและต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าพื้นที่เดียวครับ
3: ผมก็แน่นอนแล้วเพราะเรามีแนวทางเห็นชัดเจนแล้วอย่างน้อยเรื่องประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าท่านสั่งตรงลงไปเลยว่าจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านผู้ว่าแล้วก็ให้ทางหัวหน้าส่วนก็คือมหาดไทยเนี่ยสั่งท่านผู้ว่าเลยแล้วก็ทีนี้มันก็เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับว่ามันถ้าเกิดระบาดแบบนี้เนี่ยการใช้งบประมาณในการเยียวยาเนี่ยมันจะต้องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเพราะไม่อย่างนั้นเกษตรกรก็จะอยู่กันลำบากขึ้นมันเป็นเงินส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเป็นการต่อลมหายใจมากกว่าให้เกษตรกร
0: สำหรับกรณีปลาหมอคางดำนะคะมีอีกหนึ่งคดีที่ภาคประชาชนรวมตัวกันฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำค่ะซึ่งคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งวันที่14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่นะคะซึ่งเดิมในศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเอาไว้แล้วแต่ว่าคู่ความไปยื่นอุทธรณ์ส่วนค่าเสียหายที่เรียกร้องในคำฟ้องประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทเป็นเงินที่ฟ้องร้องเพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นเกษตรกรกว่า 1,000 คนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสำหรับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2555ในพื้นที่บ่อกุ้ง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาและตำบลแรกหนามแดงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพราะฉะนั้นท่านนับจนถึงเวลานี้ผ่านมากว่า14ปีค่ะ
1: มองให้ลึกลงไปครับท่านผู้ชมครับมีข้อสังเกตนะครับถ้าจับสัญญาณจากคำพิพากษาศาลปกครองในวันนี้ครับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบไปดำเนินการต่ออย่างกรมประมงและจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการและโจทย์ท้าทายที่ว่าก็คือกรมประมงเนี่ยจะต้องดำเนินการหาผู้ก่อให้เกิดการระบาดครับแล้วก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายมาชดเชยคืนให้กับรัฐนี่เป็นข้อสังเกตจากคำพิพากษาที่เราเห็นในวันนี้ถ้ายึดตามคำพิพากษาศาลปกครองวันนี้นะครับข้อแรกครับระบุให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่นะครับในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปี67ถึงปี70ครับแล้วก็สั่งให้กระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับร่วมกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรภายใน180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนะครับไทย PBS เนี่ยตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่กรมประมงเคยนำเอาเข้าครม.ช่วงเดือนสิงหาคมปี67ครับพบว่ามี7มาตรการนะครับเช่นการควบคุมและกำจัดในแหล่งน้ำทุกแห่งที่มีการแพร่ระบาดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมควบคุมทางพันธุศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนนะครับบอกว่าตอนนั้นครม.อนุมัติกรอบวงเงินเอาไว้450ล้านบาทแต่ระบุว่าให้กรมประมงเป็นผู้จัดหางบซึ่งกรมประมงเนี่ยก็ได้งบกลางมาดำเนินการครับแค่มาตรการเดียวก็คือการรับซื้อปลาหมอคางดำจำได้ไหมฮะซื้อ90ล้านบาทตอนนั้นทำให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพครับ
4: คือมาตรการรับซื้อตอนนั้นก็คือ90กว่าล้านไปรับซื้อในบางจุดซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เงินก็หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเงินงบประมาณใดๆที่จะมาทำใน7มาตรการนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน7มาตรการเดิมที่ครม.เคยเคาะไว้เนี่ยมันต้องทำพร้อมกัน หมายถึงว่าทำไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหามันเกิดรูปธรรมที่สุดแต่ก็หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลก็นิ่งเงียบไปแล้วก็มางบประมาณของปี70เนี่ยนะถ้าดูตามเล่มพลิกดูตามเล่มงบประมาณรายจ่ายเลยเนี่ยก็คือไม่มีงบประมาณโดยตรงที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับ
0: คำพิพากษาศาลปกครองยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะประเด็นนี้ทนายความบอกว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากมองว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับทั้ง19จังหวัดค
5: ่
0: ะ
5: ในเรื่องของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะที่19จังหวัดนะครับแต่ศาลท่านก็มองว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี54รายนะครับมีภูมิลำเนาการประกอบอาชีพรวมถึงเอกสารหลักฐานอยู่ในสำนวนก็คือเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่เราขอไปในส่วนของการแพร่ระบาดณขณะนั้น19จังหวัดซึ่งหลักเกณฑ์ผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ศาลพิจารณาคือเป็นการแพร่ระบาดนะครับไม่ได้พิจารณาถึงความไม่ได้มองถึงว่าความหนาแน่นของพื้นที่นั้นจะต้องกำหนดเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะหรือไม่อย่างไรก็จะคงจะปรึกษาคณะทำงานอีกครั้งหนึ่งในการอุทธรณ์หรือไม่ครับ
1: นายณัฐชาเนี่ยตีความว่าภารกิจอีกอย่างหนึ่งของกรมประมงครับต้องไปหาผู้รับผิดชอบต้นตอที่มาคนที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแล้วก็ไปฟ้องเพื่อเรียกเอาเงินมาชดใช้งบประมาณที่ต้องสูญเสียครับ
4: คือณตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตามคำสั่งเนี่ยคือให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก่อนนั่นคือเกษตรกรแต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมาจากการผิดพลาดความผิดพลาดของ2หน่วยงานด้วยกัน1คือกรมประมงอนุญาตให้บริษัทเอกชน2ก็คือบริษัทเอกชนที่ขออนุญาตกรมประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยกรมประมงต้องชดเชยเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบก่อนหลังจากนั้นกรมประมงเองจะต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปไล่เบี้ยว่าใครที่เป็นคนนำปลาชนิดนี้เข้ามาและส่งผลกระทบกรมประมงเองต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปตามเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยตามกลับมาจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำครับ
1: มีรายงานครับพรุ่งนี้สส21จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับจะรวมตัวกันแถลงข้อเรียกร้องร่วมกันที่รัฐสภาครับ
0: ก่อนหน้านี้กรมประมงประกาศพบการระบาดปลาหมอคางดำ19จังหวัดก่อนจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น21จังหวัดนะคะจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหรือไม่เพราะว่าล่าสุดมีคำยืนยันมาจากประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะว่าปลาต้องสงสัยที่ชาวบ้านไปจับได้ในเขื่อนลำปาวเมื่อวันที่5กันยายนตัวนี้คุณผู้ชมลองสังเกตในภาพดีๆยืนยันมาแล้วว่าตัวนี้คือปลาหมอคางดำเจอที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วค่ะตอนนี้เร่งประสานไปที่จังหวัดต้นน้ำและจังหวัดปลายน้ำในการสุ่มตรวจเพิ่มเติมในบริเวณลำน้ำต่างๆนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะกระทบกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่ารวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
6: นี่นะครับชัดเจนตัวที่ได้แตกต่างจากปลานิล น่าจะใช่เลยนะตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตัวเล็กครับชัดเจน
0: นี่เป็นปลาต้องสงสัยที่นายยุติธรรมภูบัวนาคประมงพื้นบ้านนำส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่หลังจากจับได้ในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นับว่าเป็นตัวที่สองที่เขาเจอบริเวณเขื่อนลำปาวนะคะก่อนหน้านี้นายยุติธรรมเคยเจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยคล้ายจะเป็นปลาหมอคางดำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะแต่นำปลาตัวนั้นน่ะไปกินล่าสุดวันที่5กันยายนเจอปลาต้องสงสัยอีกในจุดที่พบ2ครั้งก็อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรตัวอย่างปลาต้องสงสัยที่เจอถูกส่งไปตรวจสอบที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงซึ่งล่าสุดนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยผลการตรวจสอบนะคะยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำโดยปลาที่พบค่ะมีลำตัวเพรียวตรงตามลักษณะเฉพาะของปลาหมอคางดำและคาดว่าจะมีหนังสือยืนยันผลอย่างเป็นทางการออกมาภายในสัปดาห์นี้ หลังจากทราบผลทางประมงจังหวัดก็เร่งประสานไปยังพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเฝ้าระวังและวันที่12กันยายนจะระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งค่ะ
7: ประมงจังหวัดได้นำส่ง

0: ตัวอย่างไปที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งผลได้รับการรายงานแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำครับซึ่งทางหนังสือยืนยันจะมาภายในอาทิตย์นี้เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องประสานไปทางต้นน้ำที่ลงเขื่อนก็คือทางจังหวัดอุดรเป็นต้นน้ำลงเขื่อนแล้วก็ปลายน้ำจากเขื่อนลำปาวเราจะไปที่ร้อยเอ็ดสารคามยโสธรแล้วก็อุบลนะครับก็เราจะได้ประสานกันจังหวัดที่ผมกล่าวมานะครับว่าอาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับ
1: การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวทำให้เกิดความกังวลใจเพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักของภาคอีสานค่ะมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอยู่ในบ่อดิน 1,225 คนพื้นที่รวม 8,500 ไร่มูลค่าผลผลิตราวๆ 1,000 ล้านบาทต่อปีมีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังอีก425รายรวมแล้วก็ 12,000 กระชังนะคะนับว่าเป็นแหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานเพราะฉะนั้นถ้ารวมมูลค่าผลผลิตกุ้งกล้ามกรามและปลานิลก็สูงถึงปีละ 2,000 ล้านบาททำให้ภาครัฐต้องเร่งควบคุมและวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อไม่ให้เรื่องที่ไปเจอปลาหมอคางดำกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
2: ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับมันไปยังไงเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์อันนี้พื้นที่ใหม่เลยก่อนหน้านี้เราไม่ได้ยินข่าวคราวการแพร่ระบาดของคางดำที่เขื่อนลำปาวเลยนะครับอันนั้นคงต้องไปหาคำตอบกันต่อไปถ้าย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับตอนนั้นมีการระบาดของปลาหมอคางดำครับกระทบกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรนะครับมาจนถึงวันนี้ครับหลายคนเนี่ยหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อครับขาดทุนสะสมจนต้องเปลี่ยนอาชีพติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
3: เป็นหนี้อ่ะป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห
4: ้คือมันท้อมันแก้ปัญหาไม่ได้เราท้อเราก็เราเลือกที่เราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ขายทิ้งไปให้ใครที่เขาถนัดกว่าเรามาซื้อไปเลย
5: ปลาหมอคางดำหลากหลายขนาดปะปนอยู่กับปลาพื้นถิ่นและปูม้าทุกครั้งที่จับขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงของชุติมาชุ่มชื่นเกษตรกรในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครและเป็นเช่นนี้มาตลอดหลายปีในตำบลพันท้ายนรสิงห์เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบเปิดหรือเรียกว่าวังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงในการถ่ายเทน้ำเข้าออกจากบ่อภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยเพราะติดชายทะเลมีระบบคลองชลประทานน้ำเค็มและน้ำกร่อยไหลผ่านทำให้เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเปิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูม้าหอยแครงปลากระพงแต่เมื่อปลาหมอคางดำรุกรานก็กระทบอาชีพและวิถีชีวิตของเกษตรกร
4: ปกติปลาคางดำมันกินไข่ตรงนี้หรอคะ
6: กินไข่ตรงนี้แหละเนี่ยปลาขังไว้ในตะกร้าลูกปลาคางดำเล็กๆอ่ะมันตอดกินไข่ตรงเนี้ยจะเป็นไข่เหลืองไข่ดำมันกินหมด
4: อันนี้เรียกว่าปูอะไรนะคะ
6: ปูม้าค่ะไข่นอกจะปิ้ง
5: ชุติมาสืบทอดภูมิปัญญาธนาคารปูม้าจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2540เพื่อให้กรมประมงนำไปวิจัยก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและเธอยังมีรายได้จากการขายปูม้าเพื่อเลี้ยงชีพเดือนละหลายหมื่นบาทจนกระทั่งปี2563เริ่มพบปลาหมอคางดำระบาดก็สูญเสียเงินลงทุนกว่า2ล้านบาทและยังเป็นหนี้ธนาคารอีก 500,000 บาทแต่ยังสู้ต่อเพราะต้องการรักษาที่ดินมรดก30ไร่เอาไว
7: ้แผ่นดินตรงนี้เป็นสมบัติของบรรพบุรุษไงแล้วก็ให้รักษาไว
4: ้ค่ะแล้วปลาหมอคางดำอ่ะพอมันลุกลามมาปูผลผลิตปูเราเสียหาย
7: ถูก
3: มันหมดป้าเป็นหนี้อ่ะป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห้ป้าหมดเงินไงพอนึกถึงตรงนั้นแล้วกำลังเราไม่มีแล้วไง
8: ในอดีตตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยง

0: สัตว์น้ำที่สำคัญค่ะชาวบ้านนิยมทำบ่อเลี้ยงระบบเปิดตามธรรมชาติแต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วปลาหมอคางดำระบาดพวกมันทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงของชาวบ้านจนบางคนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเพราะสู้ต่อไม่ไหวค่ะ
1: ปล่อยบ่อแห้งอย่างนี้มาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วเพราะว่าหลังจากจับจะวันตั้งใจจะจับกุ้งกุลาขึ้นเอาหอยแข็งขึ้นแต่เปิดน้ำมาเนี่ยตรงตาน้ำเนี่ยไหลมาเนี่ยปลาหมอทางดำไหลมารวมกันเป็นทางเลยดำแบบ
0: บ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่2ไร่2งานในหมู่ที่3ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครต้องปล่อยแห้งทิ้งไว้เพราะวิกฤตปลาหมอคางดำทำให้ขาดทุนสะสมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและหอยแครงจากอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมีเงินเข้าทุกวันอย่างต่ำวันละ500บาทหรือเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทกลายเป็นขาดทุนสะสมติดต่อกัน 1-2 ปีจนหมดทุนและหมดกำลังใจจนต้องหันไปทำงานโรงงานเพื่อหารายได้และต้องตัดใจขายที่ดินในบ่อเลี้ยง2บ่อรวม7ไร่
1: ประมาณสักปี2ปีนึงเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยจนพี่เนี่ยทิ้งบ่อเลยคือเปิดแห้งไปเลยบ่อยปล่อยบ่อเลยคือเราหมดกำลังใจแล้วหมดทุนด้วยที่จะปล่อยเพราะเวลาลงทุนทีมันหลักหมื่นหลักแสนอะเราลงไม่ไหวเราไม่มีทุนจะลงแล้วแล้วนี่พี่ตัดสินใจขายที่แล้วนะคือพี่มันทำไม่ไหวคือทุกวันเนี้ยจากอาชีพหลักพี่ทำวังทำบ่อเนี่ยอาชีพเสริมคือขายของตอนนี้ทั้งสองอาชีพเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วทุกวันเนี้ยพี่ต้องทำโรงงานแล้วจากคนที่ไม่เคยไปทำงานโรงงานนะพี่ต้องไปทำงานโรงงาน
0: เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสะท้อนว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอาจไม่ขยายมาถึงพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครหากมีการควบคุมตั้งแต่ระยะแรกเพราะระบบการเลี้ยงแบบเปิดจำเป็นต้องรับน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทำให้ยากต่อการป้องกันปลาหมอคางดำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงผลผลิตในบ่อเลี้ยงแต่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของอาชีพท้องถิ่นและที่ดินทำกินของครอบครัวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
2: ดูน่าจะนั่นน่ะ
3: นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะการใช้สิทธิ์ครั้งนี้สำคัญค่ะเพราะว่าเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดในการบริหารเงินในกองทุนประกันสังคมกว่า 2.9 ล้านล้านบาทแต่มีคำถามสำคัญตามมาว่าการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลายอย่างนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: สองแล้วนะคะของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะในรอบนี้มีผู้มาลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์มากกว่า 1,600,000 คนแล้วนะคะส่วนตัวเลขผู้สมัครก็มีมากกว่า180คนค่ะถือเป็นตัวเลขที่เห็นความตื่นตัวของการออกมาใช้สิทธิ์ในรอบนี้มากกว่าในครั้งแรกซะอีกนะคะส่วนบทบาทของบอร์ดประกันสังคมนอกจากการจัดสรรงบประมาณต่างๆแล้วนะคะอีกประเด็นสำคัญก็คือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆกับผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของบอร์ดประกันสังคมเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือหน้าตาของโครงสร้างบอร์ดประกันสังคมนะคะจะมีทั้งหมด21คนค่ะแบ่งเป็นฝ่ายราชการ7คนโดยตำแหน่งและส่วนที่มาจากการเลือกตั้งก็คือฝ่ายของผู้ประกันตน7คนและฝ่ายของนายจ้าง7คนนะคะซึ่งประชาชนที่มีสิทธิ์ไปเลือกบอร์ดประกันสังคม1สิทธิ์จะเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขนะคะใครมีสิทธิ์อยู่ฝ่ายไหนก็เลือกฝ่ายนั้นอย่างเช่นคุณผู้ชมอยู่ฝ่ายผู้ประกันตนก็ต้องเลือกฝ่ายผู้ประกันตนนะคะส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดค่ะตอนนี้ที่มีอยู่กว่า180คนในรอบนี้ต้องใช้คำว่ามีทั้งทีมเดิมและหน้าใหม่ด้วยมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะลองดูที่เรารวบรวมมาให้นะคะอย่างทีมประกันสังคมชัดเจนว่าเน้นสานต่อผลงานเดิมภายใต้แนวคิดเงินชัดสิทธิชัดบำนาญชัดนะคะถัดมาคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าชูการปฏิรูปประกันสังคมเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารกองทุนและการขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มพลังแรงงานค่ะเน้นไปที่การนำเครือข่ายแรงงานให้เข้ามามีบทบาทในบอร์ดอีกครั้งหนึ่งส่วนทีมเคลียร์ประกันสังคมเสนอแนวทางการปรับระบบเพิ่มทางเลือกด้านสิทธิประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับกองทุนนะคะส่วนทางด้านทีมพลังผู้ประกันตนได้ชูแนวคิดเรื่องของ ของความโปร่งใสคุ้มครองได้จริงกองทุนยั่งยืนค่ะและสุดท้ายผู้สมัครอิสระนะคะอย่างหมอบูนค่ะเสนอแนวคิดเรื่องของการปรับสูตรคำนวณบำนาญและแนวคิด Open SSO เพื่อเพิ่มความโปร่งใสซึ่งแต่ละทีมก็จะมีจุดยืนและนโยบายที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์เองก็คงต้องพิจารณาค่ะว่านโยบายไหนจะตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้มากที่สุดค่ะผู้ประกันตนทั้งประเทศมีอยู่ที่24ล้านคนนะคะแต่ผู้มีสิทธิ์ในรอบนี้มีอยู่12ล้านคนค่ะซึ่งในจำนวน12ล้านคนนี้ต้องย้ำว่าอยู่ในมาตรา40คือเป็นแรงงานนอกระบบหรือที่เรียกว่ามีอาชีพอิสระเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยค่ะปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา40มีทางเลือกในการจ่ายเงินอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือ70บาท100บาท300บาทต่อเดือนสิทธิประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ2กรณีนี้ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าทำศพกรณีชราภาพก็จะได้รับเงินก้อนพร้อมกับดอกผลกรณีสงเคราะห์บุตรก็จะได้รับเงินรายเดือนค่ะส่วนจำนวนเงินที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครจ่ายในอัตราเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับผู้ประกันตนที่จ่าย70บาทต่อเดือนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง2กรณีสุดท้ายคือเงินก้อนกรณีชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนค่ะ
5: จะให้เพิ่มก็แบบค่าปลงศพหรือว่าค่าสมทบที่เขาตั้งไว้ถ้าต่อไปอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้เพิ่มก็ดี
6: อยากจะให้ดูเรื่องกองทุนนะคะอันนี้พูดภาพรวมทั้ง3มาตรานะคะก็คืออยากจะให้ดูภาพรวมเรื่องกองทุนที่ไปลงทุนแล้วก็การไปใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่
4: คุณผู้ชมคะการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนทำงานจริงๆแล้วนะคะต้องเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดสรรกองทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนด้วยนะคะวันนี้จะชวนไปฟังนโยบายหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบจากผู้สมัครทั้ง2ทีมกันค่ะ2ทีมที่ว่านี้นะคะทีมแรกคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้ชูนโยบายเรื่องของการต่อยอดสิทธิประโยชน์ทั้งค่าเดินทางการพบแพทย์การคุ้มครองกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิตและการเชื่อมโยงระบบบำนาญเพื่อสร้างหลักประกันรายได้วัยสูงอายุในขณะที่ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมพลังผู้ประกันตนค่ะได้เสนอให้ยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการชดเชยรายได้การคลอดบุตรและการเข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงค่ะ
7: การทำงานของคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เนี่ยนะครับควรที่จะมีความโปร่งใสนะครับยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพราะนั้นทุกเรื่องควรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพื่อให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนะครับนโยบายแล้วก็ในการเสนอความเห็นนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทุกๆด้านนะครับแม้แต่สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการยกระดับนะครับในเรื่องของเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะฮะที่ต้องดูแลเขาหลังเกษียณก็คือเงินบรรณาชราภาพนะครับ
8: จริงๆนายจ้างและผู้ประกันตนมีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าเงินถูกหักมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการทำสวัสดิการให้ดีถ้าทำสวัสดิการให้ดีได้นายจ้างก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับมีสวัสดิการเพิ่มให้ผู้ประกันตนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของผู้ประกันตนซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของประกันสังคมนะถูกจั่วหัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะนี้ที่เราคิดว่าเป็นตัวใหญ่ที่เราจะพัฒนาคือตัวระบบบำนาญแบบไฮบริด
4: ต้องย้ำว่าหลายสิทธิประโยชน์จะเป็นจริงได้นะคะก้าวแรกที่สำคัญก็คือต้องไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะผู้ที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่และจะต้องไปลงทะเบียนหรือไปเลือกที่ไหนนะคะสามารถไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังที่เราจะมีสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมากขึ้นได้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
9: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์มีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับคำถามก็คือศักยภาพของมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของการทำสงครามหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

หลายคนน่าจะยังจำกันได้ถึงงานแข่งขันกีฬาฮิวแมนระดับโลกที่จีนจัดขึ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเต็มไปด้วยภาพที่คนทั่วโลกโจษจันกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกในปัจจุบันมีพื้นที่ให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อุตสาหกรรมตลอดจนการดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยแต่ว่าเป้าหมายของหลายประเทศโดยเฉพาะจีนไปไกลกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการนำหุ่นยนต์ไปจับอาวุธต่อสู้ในสมรภูมิรบค่ะนี่เป็นอีกภาพล่าสุดที่ตอกย้ำศักยภาพของฮิวแมนนอยด์นะคะโชว์ลีลาการเต้นอย่างพร้อมเพรียงเข้ากับจังหวะเสียงเพลงนอกจากเต้นแล้วฮิวแมนนอยด์ยังสามารถพูดคุยทักทายผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์ได้อย่างชัดถ้อยชัดคำระหว่างที่คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีนลงพื้นที่สำรวจความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มณฑลซานตงตอกย้ำภาพที่จีนสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกจากเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในงาน World Humanoid Robot Games นะคะมีทั้งหุ่นยนต์ที่วิ่งได้เร็วจนทุบสถิตินักวิ่งระดับโลกไปจนถึงภาพของการล้มลุกคลุกคลานของบรรดาฮิวแมนนอยด์ล้ำสมัยหลายต่อหลายตัวแต่ว่าท่ามกลางภาพไวรัลตลกโปกฮาเหล่านี้นะคะนักวิเคราะห์กำลังจับตาทิศทางการใช้งานฮิวแมนนอยด์ในศึกสงครามซะมากกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์สเขารวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยสิทธิบัตรแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาลจีนและบริษัทด้านกลาโหมในจีนนับร้อยฉบับนะคะพบว่ากำลังมีการยกระดับเรื่องของการศึกษาวิจัยการใช้งานฮิวแมนนอยด์ในด้านของการทหารครอบคลุมไปจนถึงแผนการนำไปใช้งานในสนามรบในอนาคตด้วยโดยความสนใจในการใช้งานฮิวแมนนอยด์เพื่อการทหารในชัดเจนขึ้นในปี2024นะก่อนที่สถาบันทางการทหารหลายๆแห่งในจีนจะลงมือทดสอบทักษะที่ฮิวแมนนอยด์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีในสนามรบรวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีแล้วก็หุ่นยนต์เพิ่มเติมด้วยพร้อมศึกษาการทำงานควบคู่กันไประหว่างมนุษย์กับฮิวแมนนอยด์ยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี2025แล้วก็ปี2026นี้แบบเน้นไปที่ระบบของการรับรู้และควบคุมหุ่นยนต์พร้อมฝึกทักษะ AI ที่ใช้ควบคู่กันไปด้วยซึ่งการศึกษาโดยสถาบันของจีนเนี่ยชี้ว่าหุ่นยนต์อาจจะพร้อมรบได้ในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าค่ะแม้จะยังไม่มีหลักฐานนะว่าจีนนำฮิวแมนนอยด์ติดอาวุธเข้าประจำการในกองทัพในเวลานี้แต่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกลาโหมแห่งชาติจีนเสนอแนวคิดแผนการรบในเขตเมืองเอาไว้แล้วนะคะเขาบอกว่าจะใช้เป็นหุ่นยนต์รบ6ตัวทั้งฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์สุนัขแล้วก็ยานพาหนะไร้คนขับทำงานร่วมกันกับทหาร2หน่วยใช้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ตึกในแดนศัตรูไปทีละชั้นไล่ทีละห้องแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะติดอาวุธแบบไหนหรือจะต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับพลเรือนไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นนะคะที่คิดจะใช้งานฮิวแมนนอยด์ในเชิงการทหารเพราะว่าปีที่แล้วกองทัพบกสหรัฐจัดแข่งพัฒนาขีดความสามารถฮิวแมนนอยด์ทั้งเรื่องของการลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำจัดสิ่งกีดขวางปฏิบัติการจัดการวัตถุอันตรายรวมถึงการรบเชิงรุกและรับในสมรภูมิรบภายในเมืองโดยเตรียมจะทดสอบระบบในปีนี้นะคะแล้วก็มีการตั้งงบเอาไว้ถึง 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐเตรียมจ้างพัฒนาเพื่อต่อยอดค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าสหรัฐยังตามหลังจีนทั้งในแง่ของการพัฒนาหุ่นยนต์แบบ2ขาแล้วก็4ขานะคะที่ผ่านมาต้องบอกว่าจีนเนี่ยครองสถานะเจ้าตลาดฮิวแมนนอยด์ของโลกค่ะเป็นผู้ผลิตฮิวแมนนอยด์ถึง 95% จากยอดขาย 20,000 ตัวทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วส่วนปีนี้คาดว่าจะผลิตได้ไปถึง 100,000 ตัวเฉพาะในจีนนะแต่ว่าในอนาคตก็คาดว่ายอดจำหน่ายฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกเนี่ยจะไปไกลได้ถึง 1,200,000 ตัวภายในปี2030นี่เองซึ่งยิ่งหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ตลาดในปริมาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีข้อมูลการใช้งานในสถานการณ์จริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามากขึ้นเท่านั้นค่ะจีนมีบริษัทด้านฮิวแมนนอยด์กว่า150แห่งนะคะแถมหน่วยงานทั้งระดับชาติระดับมณฑลและท้องถิ่นทุ่มงบกว่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดซื้อฮิวแมนนอยด์แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก62ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมจีนยังประกาศจะกำหนดให้10มณฑลต้องจัดสรรสถานที่อย่างน้อย20แห่งใช้ฝึกฮิวแมนนอยด์แล้วก็ระบบ AI ปฏิบัติการในโลกจริงด้วยแต่ว่าเรื่องสำคัญที่ยังเป็นโจทย์หินนะคะคือข้อจำกัดเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าฮิวแมนนอยด์เนี่ยต้องใช้

0: พลังงานตลอดเวลาเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทรงตัวอยู่บนขาแค่สองข้างได้แล้วไหนจะการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆดังนั้นการใช้งานจะอยู่ได้ที่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยสนามรบอาจจะเป็นลงไปได้เป็นแค่หน่วยทะลวงฟันในภารกิจเสี่ยงตายระยะสั้นเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าฮิมานอยจะยังไม่ได้พร้อมรบในวันนี้นะแต่ว่าคำถามเรื่องการใช้งานจริงรออยู่แล้วโดยเฉพาะด้านจริยธรรมเมื่อการแยกแยะหรือตัดสินใจลงมือใดๆอาจจะไม่ได้อยู่ในความควบคุมของมนุษย์อีกต่อไปแล้วมนุษย์เราจะรับมือการศึกในอนาคตที่หุ่นยนต์อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการสงครามได้ยังไงนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่ประชาคมโลกต้องสร้างกติการะหว่างประเทศร่วมกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องเฝ้าระวังฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะคาดการณ์กันว่าคืนนี้จะมีถึง36จังหวัดเสี่ยงจะเจอกับฝนตกหนักนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้นะคะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองก็คือยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยอยู่นะคะจากฝนที่ตกหนักรวมทั้งสิ้น36จังหวัดค่ะภาคเหนือเริ่มจากจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากรวมทั้งสิ้น9จังหวัดนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ส่วนภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดตราดนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก42จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะมีความเสี่ยงน้อยได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะส่วนภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาและที่ภูเก็ตค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรชนีอมรมูลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569พนาท่านนางกอดาน่าซิลยานอฟสกาดัฟสโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญ

งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพกฐินสภากาชาดไทย8รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึง 7:00 น.เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพัญญะและทำนองคุทราชเหยียบกรวดเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครและมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทแก่นักกีฬาไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาโอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬามีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพทางร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีลงนามกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวน143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์การ MOU ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดน่านจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว10เอกนิพิธพลอุดยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ร29พันสามบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจากนั้นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ม.3/13ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสะงำตำบลไรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนามูลนิธิชัยพัฒนาได้เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันรวมทั้งสิ้นจำนวน49ครอบครัวตลอดจนเชิญสิ่งของพระราชทานแก่สถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาเวลา 14:30 นาทีคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลและวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุและวัดชนสังครณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเวอร์จีจำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานคร

0: วัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิตติปาโลและบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานนักเรียนและประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลบางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีครับท่านผู้ชมครับบอลไทยในเอเชียนเกมเนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาเดิมนะครับก็คือสโมสรไม่ปล่อยตัวนักเตะบางคนต้องบินไปบินกลับระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็มาเล่นสโมสรในไทยอยู่เหมือนเดิมครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

0: สวัสดีครับยศกรบุรพาน่าจะเป็นนักเตะไทยที่เจองานหนักที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วนะครับเพราะว่าเจองานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นเพื่อรับใช้ทั้งทีมชาติไทยควบคู่ไปกับการช่วยชลบุรีสู้ศึกไทยลีกเพราะว่านี่เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ครับยศกรบุรพากองหน้าคนสำคัญของชลบุรี FC เป็นหนึ่งใน5นักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติเนื่องจากยังมีภารกิจต้องลงเล่นให้กับสโมสรครับทำศึกไทยลีกนัดที่2ที่ชลบุรีจะเปิดบ้านพบกับระยอง FC ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนโดยหลังจบเกมนัดนี้ครับยศกรจะเดินทางตามมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ญี่ปุ่นทันทีเพื่อให้ทันแข่งขันนัดแรกในเอเชียนเกมที่ไทยจะพบกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนและหลังจากจบนัดนี้ครับยศกรจะเดินทางกลับไทยอีกครั้งเพื่อลงเล่นให้กับชลบุรีทำศึกบิ๊กแมตช์ไทยลีกที่จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ในวันที่20กันยายนซึ่งเกมนัดดังกล่าวครับจะตรงกับนัดที่2ในเอเชียนเกมที่ไทยจะพบกับฮ่องกงส่งผลให้ยศกรจะไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยได้ในนัดนี้และหาก2เกมแรกครับไทยสามารถเก็บ6คะแนนเต็มตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ยศกรจะได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อรอเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายและหากไทยยังต้องลุ้นเข้ารอบในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับญี่ปุ่นยศกรก็จะเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งครับหลังจบเกมไทยลีกกับบุรีรัมย์โดยโค้ชวังหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชุดเอเชียนเกมยอมรับว่าเป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายลูกทีมแต่ยศกรเองมีความสำคัญทั้งกับสโมสรและทีมชาติซึ่งเมื่อหาทางออกร่วมกันแนวทางนี้ครับจึงเป็นจุดตรงกลางที่ทั้งสองฝั่งยอมรับได้และรับปากว่าจะพยายามดูแลความฟิตของยศกรให้ดีที่สุดครับ
1: ทางสโมสรเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้ปล่อยน้องมาร่วมทีมซึ่งผมเข้าใจในความเป็นมืออาชีพของชลบุรีนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วก็จะเจอเคสที่แบบว่าเป็นคำถามของสังคมแน่นอนว่าในเมื่อมารับใช้ชาติแล้วทำไมต้องบินกลับแต่ว่าด้วยตัวนี้ต้องยอมว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานได้ปรึกษาแล้วว่าซึ่งมิกเป็นคนที่นักเตะที่มีความสัมพันธ์จริงกับหลายชุดที่ชุดยู23นี้นะครับซึ่งเราเองก็มีเวลาน้อยที่จะถ้าจะเรียกนักเตะใหม่เลยที่ไม่ได้ร่วมแคมป์กันหรือร่วมแคมป์กันน้อยเนี่ยในเรื่องเทคนิคเนี่ยความเข้าใจเนี่ยค่อนข้างน้อยแน่นอน
2: โอ้พี่มิกก็สุดยอดครับก็หลายๆคนก็รู้อยู่ครับเขาสุดยอดมากครับแล้วก็เล่นบอลแบบฉลาดครับกล้าเล่นไม่กลัว
3: การมีโยกสกอร์ในทีมมันช่วยยกระดับ

0: ทีมของทีมเราเป็นยังไงบ้างในมุมของเราครับ
1: พี่มิกมีอยู่ในทีมก็ดีครับเขาเป็นคนที่แบบว่าขยับหาช่องตลอดแล้วก็แบบเป็นคนที่คอยให้เพื่อนร่วมทีมกำหนดเขาเป็นคนกำหนดเพสว่าไปทางไหนครับประมาณนั้น
2: สำหรับยศกรครับเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในฟุตบอลอาเซียนครับด้วยการยิงไป3ประตูพาทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมพ่วงด้วยรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ส่วนโปรแกรมฟุตบอลชายกลุ่ม A เกมแรกครับไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมที่2พบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและเกมที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีสำหรับรอบแรกครับจะคัดเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งไทยตั้งเป้าว่าต้องผ่านรอบแรกไปให้ได้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของมวยสากลกันบ้างอีกหนึ่งชนิดกีฬาลุ้นเหรียญของไทยในเอเชียนเกมโดยนายกสมาคมครับมั่นใจในตัวของโฟกัสนัติชาจงโปร่งกลางกับปั้นหญิงลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ยกให้เธอเป็นนักชกไทยที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้มากที่สุดครับความเคลื่อนไหวของทีมกัปตันไทยครับหลังจากประกาศรายชื่อ11คนชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมได้เดินทางมาให้โอวาทนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้นายพิชัยยอมรับว่าโอกาสที่กำปั้นไทยลุ้นเหรียญทองนั้นไม่ใช่งานง่ายแต่หากจะมองถึงนักมวยที่มีโอกาสมากที่สุดก็มองไปที่โฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงเนื่องจากทำผลงานได้ดีครับในการตระเวนแข่งเวทีต่างๆและพัฒนาทักษะการชกได้อย่างโดดเด่นครับ
3: อีกรุ่นหนึ่งก็คือ54กิโลผู้หญิงจะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับก็ประสบการณ์เนี่ยมันเก็บมาเรื่อยๆเคยเก็บตัวที่อเมริกาถามผมว่าถ้าจังหวะดีๆเข้าตาเนี่ยเก่งมากนะครับคือต่อยเอเชียได้ระดับแชมป์เอเชียเหมือนกันแต่ระดับโลกยังไปไม่ถึงนะครับยังไม่ขึ้นไปถึงรองนะแต่ว่าผมว่าจากปีนั้นถึงปีนี้ก็โตขึ้นมาอีกปีกว่ามันก็มีโอกาสผู้หญิงก็มีโอกาสอยู่2คนนี้ส่วนอีกคนนึงก็คือจุธามาศเนี่ยจุธามาศนี่เค้าถามว่าไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะต่อยกับใครอะไรเนี่ยเขารุ่นเกือบจะไปถึง4คนทุกทีเลยนะครับมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่เขาจังหวะฝีมือเขาจะดี
2: ด้านน้องโฟกัสครับที่เพื่อนๆนักมวยในแคมป์เรียกเธอว่าฝรั่งเนื่องจากเธอเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เผยว่านี่เป็นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างแต่ด้วยประสบการณ์ครับที่ตระเวนชกในรุ่นนี้เจอนักมวยจากทั่วโลกมากว่า3ปีบวกกับสภาพร่างกายตอนนี้ที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่ทำให้มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ครับ
4: ก็ระดับโลกก็เคยเจอมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าชกชุดใหญ่มาก็หลายปีแล้วค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็เคยชกมาด้วยหลายคนแล้วอาจจะถึงเหรียญทองเลยค่ะเพราะว่าหนูว่าหนูก็มั่นใจในระดับนึงว่าหนูจะทำได้ค่ะ
5: สไตล์เราในซ
4: ้
5: าย
4: ใช่มวยซ้ายค่ะมวยจังหวะเข้าออกดึงซ้ายค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมากๆค่ะก็คือเราก็มีประสบการณ์ในชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียก็ได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ระดับหนึ่งตอนนี้ก็พร้อมมากๆค่ะ
2: ในคืนนี้ครับทีมกำปั้นไทยทั้ง11คนจะออกเดินทางไปนาโกย่าเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่โปรแกรมการแข่งขันมวยสากลจะเริ่มในวันที่21กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศครับจะชกชิงเหรียญทองกันในวันที่2ตุลาคมครับสำหรับมวยสากลครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วของไทยทำไป3เหรียญเงินกับ4เหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองครั้งล่าสุดครับต้องย้อนไปปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ได้มาจากวุฒิชัยมาสุขครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
6: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงคดีหัวเลือกสวนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
7: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: ดิฉันกรุณาบัวคำศรีรายงานจากกรุงคีฟของยูเครนค่ะ
9: รัสเซียยกระดับถล่มยูเครนหนักจับตากรุงคีฟพื้นที่แนวหน้าแห่งใหม่ในสมรภูมิมลพิษข้ามแดนจากไฟป่าอินโดนีเซียปัญหาที่อาเซียนยังแก้ไม่ตกเจาะความเคลื่อนไหวต่อต้าน

Data Center ในสหรัฐเชื่อมโยงการเมืองทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ครับเมื่อวันผมคุยกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วน่าจะมองว่าเป็นมุมน้ำเงินได้นะครับวันนี้ก็อยากจะคุยกับอีกมุมนึงเป็นมุมของสีส้มแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้มีสถานะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรคแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองด้วยแต่ก็ยังถือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณบางท่านบอกว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณเบอร์2ของสีส้มมองสถานการณ์การเมืองครั้งนี้อย่างไรคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ผู้นำจิตวิญญาณสีส้มยังเป็นอยู่ใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจครับต้องถามคนสีส้มว่าเป็นหรือเปล่า
0: เขายังนับถืออาจารย์เป็นผู้นำจิตวิญญาณอยู่หรือเปล่าโดยรวม
1: ก็ขอบพระคุณครับถ้ายังนับถืออยู่ก็ยังขอบพระคุณเพราะว่าหลายครั้งหลายตอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควร
0: แต่ก็ทุกครั้งที่คุยกันอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่าก็ไม่ได้พูดในนามของพรรค
1: ครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในแง่ของการเป็นผู้นำพรรคแล้ว
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์นะผู้ก่อตั้งพรรคมาก็อาจจะต้องรับฟังมุมมองกันอาจารย์คิดว่าทำไมรัฐบาลอยู่มา4เดือนกว่า
1: ครับ
0: คนก็ถึงบอกว่าเหมือนอยู่มา4ปีมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นที่อาจารย์มองเห็นณขณะนี้ครับ
1: ครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คือฐานที่มาของการเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดนี้มันถูกตั้งคำถามตั้งแต่วันแรกนะครับจริงอยู่ผลการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยชนะขาดลอยนะครับแต่ว่าก็มีข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งว่ามันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะครับยังไม่นับรวมกับการรวบรวมสหพันธ์กำลังบ้านใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตใช้คำนี้ก็คือสหพันธ์เครือข่ายบ้านใหญ่แห่งประเทศไทยคราวนี้เข้ามาอยู่ภายใต้การดำเนินการของพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นการขึ้นเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มานะครับผ่านการเลือกตั้งซึ่งคนตั้งคำถามอยู่ว่ามันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่กับการรวมตัวกันอย่างรวมตัวกันก็เพราะว่ามีประโยชน์ต้องตรงกันเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน้านะครับเข้ามาเป็นพวกบ้านใหญ่เข้ามานะครับมันจึงเป็นฐานที่มานะครับที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่แน่นอนด้วยเสียงขนาดนี้คุณมีโอกาสที่จะทำผลงานดีๆได้มากมายเสียงขนาดนี้ไม่พอนะครับเสียงข้างมากเด็ดขาดไม่พอนะครับกล่าวกันว่าคุณยังมีวุฒิสภาคุณยังมีเครือข่ายในองค์กรอิสระต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเจตจำนงที่ตั้งใจจะทำนโยบายดีๆนะฮะก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าผ่านมาตอนนี้เรายังไม่เห็นนโยบายที่เป็นในลักษณะที่เป็นการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ของพรรคแล้วมันประสบความสำเร็จให้คนเห็นนะก็จึงเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมาก
0: ทีนี้ปัจจัยมันก็อยู่ที่ผลงานของรัฐบาลณขณะนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งอาจารย์ประเมินว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรที่จับต้องได
1: ้ครับคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นสภาพการของคือเวลาการเมืองไทยเนี่ยแบบดั้งเดิมที่เขาทำกันมาเขาก็จะมีกลุ่มบ้านใหญ่ใช่ไหมครับรวบรวมสภากำลังสสมาแล้วก็แลกรัฐมนตรีนะแต่อย่างน้อยที่สุดตั้งแต่อดีตเขาก็จะมีกลุ่มเทคโนแครดเข้ามาบริหารหรือว่าเอานโยบายจากราชการประจำขึ้นมาทำนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลไทยรักไทยของคุณทักษิณเนี่ยก็มีพวกบ้านใหญ่ไปอยู่ด้วยทำให้คุณส่วนหนึ่งคุณทักษิณก็เลยได้สสพื้นที่เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันคุณทักษิณทำแบบดูอัลแทร็กก็คือมีแนวคิดนโยบายของพรรคไทยรักไทยที่คิดขึ้นมาจริงๆจากทิ้งแท้งของพรรคจากคนของพรรคจากตัวคุณทักษิณนะครับแต่ว่าโดยไม่ได้ผ่านระบบราชการกลไกราชการเขาดันขึ้นมาเขาคิดจากพรรคมาแล้วก็เอาไปหาเสียงแล้วก็ชนะแล้วเขาก็มาทำแล้วก็สำเร็จดังนั้นตอนเกิดขึ้นของไทยรักไทยเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่ผสมผสานกันด้านหนึ่งต้องเอาคะแนนเสียงของพวกบ้านใหญ่มาใช้เพื่อเป็นฐานอำนาจในการเป็นเสียงข้างมากแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็มีชุดนโยบายของพรรคที่คิดกันขึ้นมาแล้วก็เอามาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่พอมารอบนี้ลองสังเกตดูสิครับมีเครือข่ายบ้านใหญ่มารวมเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่มีนโยบายชูธงนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยแล้วนายกคือเป็นเหมือนเห็นภาพพรรคภูมิใจไทยปุ๊บร้องอ๋อเลยว่าเขามาแบบนี้จะต้องมีนโยบายดังต่อไปนี้ต้องทำเรื่องดังต่อไปนี้แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นผู้นำรัฐนาวานะครับในลักษณะแบบที่เคยเป็นมาในอดีตตรงนี้มันขาดไปนะฮะทำให้คนตั้งคำถามได้ผมเชื่อว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมจำนวนมากที่ไปเลือกพรรคภูมิใจไทยเต็มไปหมด

0: ส่วนหนึ่งอาจจะเลือกเพราะว่ากระแสชาตินิยมส่วนหนึ่งอาจจะเลือกเพราะต่อต้านพรรคประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะเลือกเพราะว่าชื่นชอบคุณอนุทินมันหลากหลายแต่หลากหลายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณมีเวลา4เดือน6เดือนเนี่ยถ้าทำผลงานดีๆผมเชื่อว่าเขาจะสามารถรักษาคะแนนนิยมไปได้ต่อเพราะว่าคุณมีทั้งสสอยู่ในมือคุณมีทั้งคะแนนเสียงจากสวคุณมีทั้งองค์กรอิสระคุณได้เปรียบรัฐบาลอื่นๆมากมายเลยแต่ว่าทำไม่สำเร็จ
1: แสดงว่าอาจารย์ไม่เคยใช้ไทยช่วยไทยพลัสโดยผมนี่สั่งแกร็บเดือนละ1,000 บาทใช้หมดเต็ม
0: มันเป็นนโยบายระยะสั้น
1: ครับ
0: นโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบยาวๆคือผมไม่ได้อธิบายอย่างนี้เพื่อจะเปรียบเทียบอะไรกันนักหนาเนาะแต่ในอดีตที่ผ่านมามันก็เห็นนะว่าตอนเป็นรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยจนถึงหน้าวันนี้เรายังคุ้นหูคุ้นปากอยู่เลยสิ่งที่เขาทำใช่ไหมครับ30 บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับ เรื่องของอะไรนะครับฟื้นเศรษฐกิจ SME อะไรต่างๆนานาเขามีเรื่องพวกนี้แต่ของชุดรัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีอะไรที่ติดหูติดปากเลยมันจะมีลักษณะช็อตเทอมครับซึ่งลักษณะช็อตเทอมเนี่ยขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันคุณวราวิทย์การช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน้าเนี่ยซึ่งรัฐบาลทุกชุดต้องทำอยู่แล้วมันไม่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์อะไรมากมาย
1: แจกเงิน
0: ถูกไหมครับก็คือปัญหามันเดือดร้อนประชาชนไม่มีอันจะกินแล้วประชาชนขาดเงินในกระเป๋าแล้วต้องการเอาเงินเข้าสู่ระบบมันแทบไม่ต้องใช้วิสัยทัศน์ไม่ต้องใช้การวางแผนอะไรเยอะแยะไม่มีอุปสรรคเยอะด้วยนะครับคุณก็อัดเงินลงไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยววันนึงมันก็จะหายไปมันเป็นมาตรการเฉพาะหน้าต่อให้ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยพรรคไหนมาเขาก็ทำได้เหมือนกันผมกำลังถามว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งได้เปรียบขนาดนี้มีเสียงส.ส.เยอะขนาดนี้มีองค์กรอิสระมีสว.เขากล่าวกันว่าเนาะเหตุใดถึงไม่มีนโยบายเรือธงที่เป็นของเขาเองที่เป็นในเชิงโครงสร้างที่มันร้องว้าวอ่ะที่มันไม่ใช่ลักษณะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่สภาพปัญหาของประเทศไทยเราเรียกร้องไปไกลกว่านั้นเราต้องการปฏิรูปอย่างถึงรากทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมถ้าผมพูดไม่เชื่อผมฟังผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้ครับท่านวิไทยรัตนากรเพิ่งพูดมันต้องการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดเนี้ยแล้วเสียงคุณมีขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่ถามเรื่องพวกนี้ดังนั้นสุดท้ายมันมาจบตรงนี้ครับคุณวรวิทย์คือคุณไม่มีเจตจำนงคุณตั้งขึ้นมาแบบในลักษณะที่คุณไม่มีเจตจำนงของการปฏิรูปประเทศไทยขนาดใหญ่คุณไม่ได้มีเจตจำนงของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่แต่เจตจำนงของคุณคือเฉพาะหน้าคือต้องเป็นรัฐบาลไปก่อนเจตจำนงคือต้องเอาบ้านใหญ่มารวมกันแล้วก็แจกแบ่งสรรปันส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีเจตจำนงคือสกัดพรรคประชาชนแต่มันไม่มีภาพประเทศไทยในฝันภาพของการปฏิรูปประเทศไทยขนาดใหญ่อยู่ในวิธีคิดของรัฐบาลชุดนี้เลย
1: ครับนี่คือภาพใหญ่ที่อาจารย์มองเห็นส่วนปัจจัยที่มันเกิดขึ้นที่คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ณขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องที่มาของสว.
0: ครับ
1: มันก็เลยไปกระตุ้นให้ไอ้ภาพที่ว่าผลงานมันอาจจะไม่มีเป็นการรวมตัวของบ้านใหญ
0: ่ครับ
1: มันสะท้อนไอ้บาดแผลตรงนี้ออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกมั้ยอาจารย์
0: ครับผมคิดว่ามันมี2เรื่องใหญ่ๆตัวนี้นะครับซึ่งมันมาประเดประดังมาพร้อมกันเลยเอาเรื่องแรกที่เมื่อกี้คุณวราวิทย์ถามคือเรื่องสว.เรื่องการกรณีโกงสว.เนี่ยมันทัชใจมันได้ใจโดนใจของกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มคนในเมืองกลุ่มคนที่มีการศึกษาขึ้นมาหน่อยคือเขารู้สึกว่านี่มันไม่แฟร์นี่มันกินรวบประเทศไทยนี่มันคือเอาอีกแล้วถ้ายึดไปได้หมดเดี๋ยวก็ยึดองค์กรอิสระยึดอะไรต่อมันก็ไม่เกิดกติกาที่เป็นธรรมในการแข่งขันสิคุณก็ยึดประเทศไทยไปได้หมดวิธีคิดจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อีกเรื่องนึงเนี่ยซึ่งผมว่าสำคัญไม่แพ้กันแต่มันกระทบใจคนชาวบ้านรากหญ้านั่นก็คือเรื่องการโกงข้อสอบท้องถิ่น2เรื่องเนี่ยมันประเดประดังมาพร้อมกันนั่นหมายความว่ากลุ่มคนประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นคนชั้นกลางคนชั้นกลางระดับบนแล้วก็คนชั้นล่างเนี่ยต่างมุ่งตรงมาที่รัฐบาลหมดเลยกลุ่มคนชั้นกลางระดับบนกลุ่มคนชั้นกลางมุ่งไปที่เฮ้ยคุณโกงสว.คุณกินรวบประเทศไทยในขณะเดียวกันโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยมันคือชีวิตของคนครอบครัวธรรมดาสามัญที่เขามีความฝันว่าอยากจะให้ลูกหลานของเขาได้เข้าไปสู่ระบบราชการอยากให้ลูกหลานของเขาได้มีสวัสดิการที่มั่นคงเขาถึงทุ่มทุกอย่างทั้งชีวิตแต่ปรากฏว่าโดนโกงกันไปหลายคนเพราะฉะนั้น2เรื่องเนี้ยพอมันเข้ามาพร้อมกันเนี่ยมันทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลชุดเนี้ยนะครับเสียหายมากขึ้นไม่นับรวมกับที่มาของการเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดนี้นะว่ามีปัญหาเรื่องเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อีกนะก็ประเดประดังเข้ามาในขณะที่ผลงานยังไม่ออก
1: เกิดไอ้สองเรื่องนี้เป็น2กลุ่มคนที่มีความรู้สึกต่อรัฐบาลถ้างั้นเอาเรื่องโกงสว.ก่อนนะอาจารย์ใช้คำว่าโกงสว.เลยอันนี้ตั้งใจใช่ไหมไม่ใช่แค่หัวอย่างเดียว
0: ครับเพราะว่าการหัวกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกว่าอ้าวกฎ

0: หมายมันเปิดช่องให้หัวเดี๋ยวก็บอกว่าการออกแบบที่มาของสว.เนี่ยมันบังคับให้ทุกคนต้องหัวกันอยู่แล้วเพราะว่าสมมติผมไปลงสมัครผมก็ต้องไปขอคะแนนคุณวราวิทย์ในกลุ่มต่างๆอย่างเนี้ยดังนั้นผมว่าเอาตรงไปตรงมา
1: เดี๋ยวมันจะคลุมเครือว่า
0: ส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ส
1: ิ่
0: งที่มันต่างคืออย่างนี้ครับคือการโกงนี่คือการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและมีการให้อามิตสินจ้างมีการตอบแทนอันเนี้ยถือว่าโกงนะครับแต่หัวเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเอ้ยเหมือนคุณเรียกคนมานั่งคุยกันคุณโหวตผมนะเหมือนหาเสียงในกลุ่มตัวเองนะแต่ผมว่าใช้คำว่าโกงสว.นี่น่าจะชัดเจนกว่า
1: ครับอาจารย์คิดว่าเรื่องโกงสว.ที่อาจารย์ใช้คำนี้ที่จะตัดสินกันวันที่14กันยายนโดยกกต.เนี่ยมันจะเป็นจุดตัดทางการเมืองยังไงบ้างลองฉายภาพเป็น3ทางเลือกอย่างที่คนเขาวิเคราะห์กันตอนนี้ก็คือไม่ส่งฟ้องเลยส่งฟ้องบางส่วนกับส่งฟ้องทั้งหมดแต่ละฉากทัศน์มันจะต่างกันยังไงครับอาจารย
0: ์คือผมตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นก่อนนะครับว่ากรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเวลามีคดีอะไรที่มันพัวพันกับเรื่องการเมืองมีคดีอะไรที่มันแบบเป็นที่ถกเถียงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมเป็นที่โด่งดังมากในสังคมเนี่ยสังเกตสิครับคุณวราวิทย์คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งไปก่อนคล้ายๆว่าปัดเรื่องให้พ้นชั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพวกคุณก็ไปสู้กันในศาลถ้าศาลยกไม่มีใครกล้าว่าศาลถ้าศาลลงโทษก็ไม่มีใครกล้าว่าศาลทุกคนก็จบกันอยู่แค่นั้นวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเรื่องตามราวดังนั้นกกต.ก็คล้ายเตะให้พ้นจากตัวเองไปส่งไปให้ศาลแล้วคุณไปสู้คดีกันจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งหมดน้อยมากนะครับที่จบในชั้นกกต.นะแล้วในอดีตที่ผ่านมาอ่ะกรณีของพวกผมเองพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอนุเนี่ยยกมาแล้วก็ตั้งชุดใหม่และให้ชุดใหม่ก็สั่งฟ้องนะครับเหมือนกันตอนก้าวไกลก็มีการแซงทางรัฐอะไรต่างๆใช้เวลาเร่งรัดก็ว่าไปแต่พอมาถึงตอนนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคือชุด26เราเรียกกันเล่นๆว่าชุด26แล้วกันชุด26เนี่ยกับอีกชุดหนึ่งซึ่งกกต.ตั้งขึ้นมาอีกคือชุด36เนี่ยทำไมมันถึงเห็นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินขนาดนี้ชุด26สั่งฟ้องทุกคน229คนใช่ไหมครับชุด36ยกหมดเลยทำไมมันต่างกันขนาดนี้นะสุดท้ายเนี่ยภาระการภาระความรับผิดชอบสำคัญเนี่ยไปตกอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าเกิดคุณเดินตามช
1: ุ
0: ด26พูดตรงๆคุณมลวิทย์7คนเนี่ยคุณก็รอด
1: จากอะไร
0: รอดจากการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมแต่คุณจะรอดจากบุญคุณที่ต้องทดแทนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าคุณรอดจากการวิพากษ์วิจารณ์สังคมแน่ถ้าคุณส่งหมดแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปสู้คดีกันในศาลเอาแต่ถ้าคุณเชื่อตามคณะ36ไม่ส่งหมดเนี่ย229คุณอาจจะรอดแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะไม่รอดเพราะคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และผมเชื่อแน่ว่าวันที่คุณยกคำร้องขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีนักร้องไปร้องอยู่แล้ว157เขาก็ประกาศกันโคมคามแล้วว่าจะร้อง157ที่ศาลคดีศาลอาญาแผนกคดีทุจริตเป็นการฟ้องตรงนะครับดังนั้นกกต.ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอีกต่อไปนะครับทีนี้ถ้าออกคนละครึ่งล่ะครับเหมือน
1: คน
0: ละคร
1: ึ่
0: งพลัสปัญหาคือว่ากกต.จะตอบยังไงคุณจะอธิบายยังไงว่าทำไมคุณสั่งร้องคนนี้คุณไม่สั่งร้องตรงนี้ยังไม่นับรวมว่าถ้าเรื่องไปถึงศาลไอ้บางส่วนที่ส่งศาลเนี่ยเกิดศาลเขาอ่านสำนวนของกกต.ปุ๊บเขาบอกอ้าวไอ้สำนวนที่บอกว่าให้ส่งเนี่ยมันมีพาดพิงถึงคนอื่นด้วยเขาไปเรียกคนอื่นเข้ามาในศาลด้วยก็จะยุ่งกันอีกเหมือนกัน
1: มันจะไปโยงกับคนที่ไปอยู่ในสำนวนที่ส่งฟ้องมา
0: ถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าให้ศาลฎีกานะครับให้ใช้อะไรนะสำนวนของคณะสืบสวนสอบสวนเป็นหลักของกกต.เป็นหลักนะครับดังนั้นเขาก็ต้องหยิบมาดูอีกดังนั้นไม่ว่าออกทางไหนเนี่ยมันเหนื่อยหมดเหนื่อยสำหรับกกต.หมดนะครับออกยกหมดสังคมก็ยกโทษให้คุณอ่ะพูดตรงๆนิรโทษกรรมให้กกต.
1: ของร้อนออกจากมือไปแล้ว
0: นะแต่คุณอาจจะเรื่องบุญนี่บุญคุณกันคุณมีหรือเปล่าผมไม่ทราบอันนี้คุณก็ไปจัดการตัวคุณเองแล้วกันแต่ถ้ายกหมดเนี่ยกกต.จะกลายเป็นจำเลยสังคมทันทีแล้วจำเลยสังคมไม่พอผมเชื่อว่าคนก็จะมันไม่ได้หมายความว่าทำให้พรรคภูมิใจไทยรัฐบาลชุดนี้มีความชอบธรรมกลับขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหลุมดำเป็นรอยแผลอันหนึ่งที่คนจะโจมตีต่อไปเรื่อยๆเป็นบาดแผลที่จะทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ
1: อาจารย์ทวนข้อเท็จจริงอีกสักทีตอนที่มันมีกรณีของการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือก้าวไกลมันก็จะมีกระบวนการผ่านคณะอนุกรรมการของกกต.เนี่ยเหมือนกันถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วมันไปเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนไหนที่ทำให้เห็นว่ากกต.ก็ใช้ไ ม่ได้ใช้ดุลพินิจณขณะนั้นแต่ว่าใช้กระบวนการส่งต่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงในขั้นของการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการด้วย
0: ผมว่าเรื่องนี้สำคัญคือผมเรียกร้องมาตั้งแต่ตอนพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราเรียกร้องว่าเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันต้องมีกระบวนวิธีพิจารณาความซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หลักประกันแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายแต่พอมาในชั้นองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องพวกนี้ที่ชัดเจนสมมติเรื่องนึงร้องไปคุณวรวิทย์เคยสงสัยไหมเรื่องนึงร้องไปทำไมช้าทำไมเรื่องนึงอีกเรื่องนึงร้องไปทำไมเร็วทำไมเรื่องนึงช้ามากถึงขั้นหมดอายุความก็มีนะฮะแบบเนี้ยนะครับยังไม่นับรวมว่าพอเรื่องส่งไปปุ๊บเขาก็จะต้องตั้งอนุสืบสวนสอบสวนทีนี้อนุสอบมาเสร็จปุ๊บเกิดผลออกมามันไม่ตรงไปตามที่7คนต้องการ7คนก็ไปตั้งอนุใหม่คือจะตั้งอนุไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองพอใจอย่างนั้นหรือกรณีของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นแบบนี้อนุชุดแรกผมไปให้การเองผมไปให้การที่กกต.กับอนุชุดนี้เองครับตอนยุบพรรคอนาคตใหม่เสร็จแล้วเขาก็ยกคำร้อง
1: ตอนนั้นเป็นเรื่องกู้เงิน
0: กู้เงิน
1: พรรค
0: ครับว่าเขาก็ยกคำร้องนะครับผมก็อ้าวรอดแล้วอยู่ดีๆอีกแป๊บเดียวช่วงปลายปีมีอนุอะไรไม่รู้ขึ้นมาอีกชุดนึงคราวนี้ยิ่งกว่าขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับไม่เกิน1เดือนนึงแล้วผมไม่เคยได้ไปชี้แจงกับอนุชุดนี้ด้วย
1: อ๋อแสดงว่าวิธีการทำงานเหมือนกับชุด26กับ36
0: ผม
1: คือ26เนี่ยเรียกคนเข้าไปให้ข้อมูลด้วยนะแต่36เนี่ยอ่านจากสำนวนของ26อย่างเดียวแล้วก็ให้ก็วินิจฉัยออกมา
0: ของผมเป็นลักษณะแบบนี้ไม่รู้ว่ากับเรื่องสวคล้ายกันไหมแต่ของผมคืออย่างเงี้ยผมไปชี้แจงกับอนุ
1: ชุดแรก
0: มาแล้วแล้วเขายกคำร้องแล้วยกคำร้องแล้วครับผมก็สบายใจและจบแต่ปรากฏว่าเดือนพฤศจิกเนี่ยตั้งอีกอนุหนึ่งขึ้นมาซึ่งผมไม่เคยได้ไปชี้แจง
1: ขั้นตอนของตัวสำนักงานอยู
0: ่ผมเอาไปสู้ในศาลด้วยคุณวราวิทย
1: ์
0: ว่าในกระบวนการในชั้นกกต.มันไม่ชอบดังนั้นมติของกกต.ที่ส่งคำร้องไปเนี่ยต้องยกคำร้องเลยแต่ศาลเขาก็อธิบายความให้บอกว่ากกต.มีอำนาจทำอะไรต่างๆว่าไปนั่นแหละแต่หลักการผมก็คือจะถามว่าตกลงแล้วหลักประกันอยู่ตรงไหนคุณจะตั้งอนุไปเรื่อยๆจนกว่าได้ตามแนวที่คุณพอใจหรือ
1: ส่วนคดียุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: ก็จะเป็นการนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครองย้อนกลับมาที่กกต.แล้วก็ส่งกลับไปที่ศาลรัฐธรรมน
0: ู
1: ญ
0: เร็วมากนะครับใช้เวลาเร็วมากนะครับคล้ายๆบอกว่าอ่ะก็ศาลวินิจฉัยมาแล้วก็ไปเร็วเลย
1: อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่กกต.ถูกกล่าวหาถูกมองถูกวิจารณ์ว่าเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย
0: ์ครับ
1: เป็นแค่ทางผ่าน
0: ครับ
1: แต่พอมาวินิจฉัยของศาล
0: ครับแต่พอมารอบนี้กลับมีการบอกว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะเขาต้องค่อยๆดูอะไรต่างๆคือผมไม่ได้บอกว่าของผมผิดของเขาถูกเลยนะแต่มาตรฐานอยู่ตรงไหนคือแล้วมันต้องใช้ให้ทุกฝ่ายให้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่พอเป็นสมัยพวกผมนี่โอ้โหตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจเหรอหรือว่าเร่งสปีดขึ้นรถไฟความเร็วสูงเลยอย่างนั้นหรือนะ
1: อันนี้อาจารย์วิเคราะห์มองในมุมที่ว่ามันควรจะเป็นตามหลักกฎหมายยังไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าผมชวนวิเคราะห์ความเป็นจริงในทางการเมือง
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเขาจะส่งฟ้องให้มันเกิดความเสี่ยงกับรัฐบาลหรอ
0: ก็ผมถึงว่าสุดท้ายมันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง7คนคุณจะยังไงคุณจะเอาตัวรอดไปก่อนไหมด้วยการส่งไปก่อนคุณจะได้รอดแต่ในขณะเดียวกันผมไม่รู้ว่าคุณจะต้องมีการเรื่องบุญคุณอะไรก
1: ัน
0: หร
1: ือ
0: ไม่อย่างไรเพราะที่มาคุณมาไปสัมพันธ์กับสวชุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคาดเดาไม่ออกเลยนะครับว่าจะ
1: ไม่แต่ในมุมของรัฐบาล
0: ครับ
1: ความเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเห็นว่าคนอาจจะไม่ได้มองแค่มันเป็นเรื่องของกกต.
0: ครับ
1: มันไปโยงกับความเป็นรัฐบาลด้วยแม้ว่าท่านนายกจะบอกตลอดว่าไทม์ไลน์มันคนละส่วนกันนะอย่ามาโยงรัฐบาลชุดนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยรัฐบาลจะเลือกตัดความเสี่ยงทางการเมืองตรงนี้โดยการที่ไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมผ่านศาลขึ้นไปหรือจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ส่งไปเลยดีกว่าแต่ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตามมาก็คิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะควบคุมได
0: ้คือ
1: ไอ้แบบไหนที่อาจารย์ชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยสองทางเนี่ย
0: ผม
1: ควรจะเลือกทางไหนในความเป็นจริงทางการเมืองนะ
0: ผมตอบแทนเขาไม่ได้เนาะแต่ถ้าตัวผมเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยผมอยากให้ร้องไปให้หมดแล้วเดี๋ยวไปสู้กันในศาลเพราะถ้าคุณรอดก็จบเรื่องนี้แต่ถ้าไม่รอดมันติดตัวจนตายแล้วคุณก็จะโดนอย่างนี้ตลอดทางนะครับแล้วก็ถ้ามั่นใจจริงๆก็ไปถึงศาลก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณพูดทุกวันน่ะถ้าแกนนำพรรคภูมิใจไทยสสแต่ละท่านที่มีข่าวต่างๆ
1: ว่าไม่เกี่ยว
0: ว่าตัวเองไม่เกี่ยวน่ะถ้ามันไม่เกี่ยวจริงๆให้ตายยังไงก็ไม่เกี่ยวถูกไหมฮะขึ้นไปถึงศาลมันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดี
1: นะถ้าบริสุทธิ์
0: ถ้ามันเป็นแฟกต์เดียวกันเพราะแต่จริงเดียวทั้งหมดถ้าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไม่ว่าองค์กรไหนจะวินิจฉัยก็สู้ได้หมด นะครับแล้วมันก็จะดีต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดด้วยว่าในท้ายที่สุดคุณได้ชี้แจงหมดแล้วและศาลตัดสินมาแล้วนะครับ
1: แต่ถ้าเลือกอีกทางนึงเอาแหละมันอาจจะตัดกระบวนการทางกฎหมายจบตั้ง

0: แต่ชั้นกกต.สมมุตินะแต่ไอ้ความศรัทธาที่จะมีต่อรัฐบาลเนี่ยโอ้โหมันจะส่งผลลุกลามรุนแรงอาจารย์ประเมิน
1: มันไม่ใช่แค่ตัวความ
0: เสี่ยงตรงนี้ยังไง
1: มันไม่ใช่แค่ตัวรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นครับผมว่ามันจะเป็นวิกฤตการณ์ในทางสถาบันทางการเมืองเป็นวิกฤตการณ์ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า constitutional crisis ก็คือคนมันไม่เชื่อถืออะไรแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมฮะไม่คือ
0: ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหน
1: ชุดไหนมาก็จะเป็นอย่างนี้หมดคนไม่เชื่อถือทุกสถาบันในรัฐธรรมนูญหมดเลยนะซึ่งตอนนี้มันเกิดแล้วนะแต่ว่าหลายๆองค์กรอาจจะมีโอกาสแก้มือในรอบนี้นะเช่นกกต.คุณจะแก้มือไหมนะครับหรือศาลต่างๆองค์กรตุลาการต่างๆนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าความเป็นความตายของรัฐบาลชุดนี้เสียอีก
0: ถ้าคนไม่เชื่อไม่ศรัทธาในกระบวนการในองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: มันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็สุดท้ายมันทุกวันนี้ผมเชื่อว่าตลอด20ปีเนี่ยตั้งแต่เรามีไอ้เรื่องตุลาการพิวัตรต่อเนื่องมาจนนิติสงครามจนถึงตอนเนี้ยผมเชื่อว่าองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด2ทศวรรษนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้จะให้บทเรียนและถอดประสบการณ์ให้กับพวกเราเนี่ยก็คือมันจะต้องไปสู่การทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และไปออกแบบที่มาขององค์กรอิสระกันเสียใหม่นะครับที่มาให้มันมาเชื่อมโยงกับประชาชนและมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลโดยประชาชนได้ไม่ใช่ใช้ระบบผัดกันเกาหลังแบบนี้นะครับส่วนวุฒิสภาผมเชื่อว่าจนมาถึงตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าไม่ต้องมีก็ได้มั้งใช้สภาเดียวนะอย่างน้อยที่สุดผลผมไม่รู้ว่าผลมันจะจบยังไงแต่บทเรียนที่เราได้จากครั้งนี้มันคือวิกฤตการณ์ในทางสถาบันในทางรัฐธรรมนูญทั้งหมดมันถึงเวลาที่ต้องมาออกแบบทำรัฐธรรมนูญใหม่ออกแบบที่มาองค์กรอิสระใหม่ที่มาสารรัฐธรรมนูญใหม่หาระบบตรวจสอบองค์กรเหล่านี้วุฒิสภาไม่จำเป็นต้องมีเป็นสภาเดียวไปเลยนะคร
0: ับอาจารย์เคยใช้คำนี้กับผมหลายครั้งเวลาเราสัมภาษณ์กันใช้คำว่าผู้กำกับ
1: ครับ
0: นะสมัยที่พรรคประชาชนพยายามจะจัดตั้งรัฐบาล
1: ครับ
0: ร่วมกับมือกับพรรคเพื่อไทยอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่พวกคดียุบพงยุบพรรคอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะใช้ทฤษฎีคำว่าผู้กำกับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ผู้กำกับจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับสัตว์ถ้าเราเชื่อว่ามันมีผู้กำกับ มีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังสถานการณ์ขนาดนี้จริง
1: ๆครับก็รอบนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่คณะกรรมการการเลือกตั้งละที่กำลังรับเผือกร้อนมันอาจจะขึ้นไปถึงผู้กำกับก็ได้นะฮะว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่ต้องเชื่อผมนะคุณวรวิทย์ท่านผู้ชมเดินไปท้องตลาดไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะไปขึ้นแท็กซี่ลองชวนคนเขาคุยกันสิครับเขามักจะมีคำพูดนี้ออกมาว่ารัฐบาลนี้มีแบ็คดีถูกไหมใครก็ตามที่พูดแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างแบ็คเป็นใครไม่รู้หรอกแต่เขามีความรู้สึกแบบนั้นว่ารัฐบาลชุดนี้มีได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจากพลังอำนาจบางอย่างนะครับไม่งั้นเขาไม่พูดกันทั่วไปหมดหรอกครับไปดูคอมเมนต์ในโลกโซเชียลก็คล้ายๆกันทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าตอนเกิดเหตุการณ์ตุลาการพิวัตรตอนนั้นก็คล้ายๆกันนะครับก็มีกกต.ชุดคุณวาสนาเพิ่มลาภใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกกต.ใช่ไหมฮะแล้วก็มาสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะใช่ไหมครับโดยศาลปกครองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุตุลาการพิวัตรทยอยเรื่องส่งศาลกันมาเป็นเลยเต็มไปหมดช่วงปี49 20ปีพอดีนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยอยากเห็นแบบนี้อีกคนที่ไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้อยากเห็นแบบนี้อีกนะซึ่งส่วนตัวผมไม่อยากเห็นแบบนี้นะผมอยากให้รัฐบาลนี้ไปโดยขาดความชอบธรรมในทางการเมืองอ่ะไปโดยเสียงของประชาชนไม่ต้องไปโดยองค์กรอิสระนะครับแต่นั่นแหละคนที่ไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้เขาก็อยากเห็นแบบนี้อีกถูกไหมครับเขาถึงเชียร์ให้ไปส่งฟ้องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วทีนี้ถ้าผลลัพธ์ออกมากลายเป็นยกหมดเลยคนละเรื่องกับปี49คำถามตัวนี้เขาจะไม่ได้ไปถามแล้วว่าองค์กรอิสระคุณเป็นพวกใครองค์กรนั้นองค์กรนี้คุณเป็นพวกใครทำไมคุณวินิจฉัยแบบนี้เขาก็จะกลับไปถามเหมือนที่คำถามที่ชาวบ้านทั่วไปบนท้องถนนชีวิตประจำวันที่เราเจอที่เขาซุบซิบกันเนี่ยว่ารัฐบาลนี้มีแบ็คดีมันก็จะเห็นภาพเลยว่าทำไมปี49
0: ใช้กระบวนการ
1: นี้ไปแล้วสุดท้ายไปจนถึงรัฐประหารอ่ะแต่ทำไม69นี่มันแข็งแกร่งขนาดนี้
0: ไม่แต่มันคนละบริบทคนละคดีคนละข้อมูล ข้อเท็จจริงกันมันเอามาเปรียบเทียบกันได้หรออาจารย์ว่าผลของการวินิจฉัยขององค์กรอิสระมันอาจจะทำไมมันถึงไม่เหมือน
1: ตอนปี49เนี่ยเป็น

0: เรื่องโมฆะเลือกตั้งนะครับเป็นเรื่องโมฆะเลือกตั้งที่ขันคูหาออกข้างนอกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนั้นบอกว่าไปศึกษาดูงานมาจากหลายที่ให้หันคูหาออกข้างนอกนะครับแล้วก็มีการเอากล้องไปซูมจนเห็นว่ากาเบื่ออะไรก็เลยกลายเป็นการลงคะแนนไม่รับแล้วก็ไปร้องศาลจนศาลประกาศโมฆะเลือกตั้งไปซึ่งการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะด้วยเหตุหันคูหาออกข้างนอกนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคืออะไรล่ะก็การเลือกตั้งนั้นมันเป็นการลงโดยพรรคใหญ่พรรคเดียวและที่เหลือก็เป็นพรรคเล็กหมดนะครับเพราะพรรคฝ่ายค้านบอยคอตนะฮะแล้วก็มานำมาซึ่งเนี่ยโมฆะเลือกตั้งโดยอ้างเรื่องหันคูหาออกข้างนอกทำให้การลงคะแนนไม่รับนี่ข้อหาของปี49นะ69นี่เรื่องอะไรครับ
1: บาร์โค้ด QR โค้ด
0: บาร์โค้ดไม่รู้จะรอดไหมแต่ผมเคยพูดในหลายรายการคุณราวิทย์ถ้าพรรคประชาชนชนะสงสัยจะโดนโมฆะเลือกตั้งด้วยบาร์โค้ดหรือเปล่า
1: ตั้งแต่แรกเลย
0: ทีนี้ต่อมาเรื่องสว.เรื่องสว.นี่หนักนะครับเรื่องสว.นี่หนักสมัยสว.ปี40ก็มีกลุ่มมวลชนต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณโดยอ้างว่าสว.เนี่ยเป็นสภาผัวสภาเมีย
1: มาจากการเลือกตั้ง 100%
0: แต่อย่างน้อยมาจากการเลือกตั้ง 100% นะแต่เขาไปบอกว่าเนี่ยสภาผัวสภาเมียแล้วก็กล่าวหาว่าคุณทักษิณดึงไปหมดแล้วรัฐบาลในเวลาดึงไปหมดแล้วคุณยังลากกันไปจนสู่รัฐประหารแหละแล้วรอบนี้ล่ะครับนี่ไม่ใช่เลือกตั้งนะนี่เป็นการไปนั่งตามสำนวนนะไปนั่งประชุมกันวางแผนออกแบบกันอย่างเป็นระบบ
1: ผมเคย
0: แล้วถ้ายกเนี่ยคนจะตั้งคำถามขนาดไหนอ่ะย้ำอีกทีนะผมไม่ได้หมายความว่าต้องลากไปสู่รัฐประหารนะแต่ผมหมายความว่าแฟกต์ข้อเท็จจริงตอน49กับตอน69เนี่ย49มันบางกว่าเยอะคนยังเดือดขนาดนั้นเลยครับแล้ว69เนี่ยคนเริ่มเดือดแล้วนะครับ
1: ผมเคยคุยกับคุณอภิสิทธิ์แกเปรียบเทียบคำหนึ่งว่าสว.ชุดนี้หนักสุด
0: ครับ
1: เพราะว่า เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการได้มา
0: ครับ
1: แต่ชุดก่อนหน้านี้มันอาจจะเกิดหลังจากที่ได้สว.มาแล้ว
0: คือเลือกมาแล้วแล้วก็เริ่มค่อยๆไป
1: อาจารย์เอาสองข้อเท็จจริงนี้มาประกบกันเนี่ยอาจารย์ก็มองตรงกันว่าชุดนี้หนักสุดตั้งแต่ที่มีมาเหมือนกัน
0: ครับถ้าเราเทียบกับเหตุการณ์ที
1: ่แผ่กัน
0: แผ่กันไปร้องศาลตอนนั้นนะกับตอนเนี้ย
1: และไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่สว.มาจากการเลือกตั้ง 100% ก็มีข้อครหาว่ารัฐบาลครอบงำสว.
0: แต่เขาลงเลือกตั้งนะเลือกตั้งโดยตรงด้วยแล้วกกต.ชุดนั้นแจกใบเหลืองใบแดงด้วยนะครับ
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้ามายึดอำนาจในการใช้นิติสงครามกับรัฐบาลไทยรักไทยณขณะนั้นทีนี้ในข้อเท็จจริงเดียวกันที่อาจจะหนักกว่าในบางแง่บางมุมการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคำถามก็คือองค์กรอิสระจะลงอย่างไรย้ำอาจารย์ย้ำว่าอาจารย์ไม่ได้เชียร์ให้ใช้กลไกนี
0: ้
1: เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผลมันแตกต่างกันถูกไหมมันจะมีปัญหาตามมา
0: เพราะคืออย่างนี้ครับถ้าผลมันแตกต่างกันมาคนก็จะตั้งคำถามไปที่บรรดาองค์กรเหล่านี้ว่าสุดท้ายก็เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วเท่านั้นไม่พอผมว่าเขาจะไปอีกว่าพวกก็เพราะว่าผู้กำกับคุมไว้แล้วไงว่าให้รัฐบาลนี้ไปต่อนะคุณห้ามคนพูดออกอากาศได้แต่คุณห้ามคนคิดไม่ได้หรอกนะวันนี้คนก็คิดไปเยอะแล้วครับดังนั้นวิธีที่ผมอธิบายนี่คือผมกำลังหมายความอย่างนี้ต่อไปคุณวรวิทย์เราจะทำอย่างไรไม่ให้มันสถานการณ์มันไหลไปถึง49 49นี่คือโอ้โหกันเป็นกระบวนการเลยนะครับจนไปสู่โมฆะเลือกตั้งเสร็จแล้วเอากกต.ไปติดคุกเพื่อให้กกต.พ้นจากตำแหน่งจะได้เปลี่ยนกกต.ใหม่แล้วก็ลากกันไปจนเกิดรัฐประหาร19กันยา49นะครับแต่รอบเนี้ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันรุนแรงกว่าสมัยนั้นอีกนะครับทีนี้จะจัดการตรงนี้อย่างไรผมมีความเห็นว่าเราจะต้องมีพลังของฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปชี้นำความคิดสังคมเป็นนำสังคมหน่อยอย่าลากกันจนไปจนถึงยึดอำนาจอย่าลากกันไปจนถึงใช้อำนาจนอกระบบมาใช้วิธีอะไรนะครับล้มรัฐบาลโดยสารโดยอะไรแบบนี้อีกนะฮะให้ไปด้วยวิธีทางการเมืองนะให้ไปโดยวิธีขาดความชอบธรรมจากประชาชนนะฮะแล้วก็เตรียมเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจอารมณ์ของสังคมอะเริ่มมีความรู้สึกว่าทำยังไงก็ล้มไม่ได้เขาเป็นพวกเขาหมดก็เลยคิดจะหาทางลัดมันคล้ายๆเลยครับนะฮะดังนั้นเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่เราเรียกกันระบอบสีน้ำเงินแต่เราต้องหาวิธีทำอย่างไรในการเปลี่ยนรัฐบาลนี้นะครับโดยวิธีการตามระบบนะครับถ้าหากจะไปโดยองค์กรตุลาการเหมือนโดนยุบพรรคตัดสิทธิ์หรือโดนตัดสิทธิ์อะไรต่างๆว่าไปแต่มันก็จะต้องไม่ใช่ไปจบที่สุญญากาศนะเดี๋ยวจะลากไปสุญญากาศแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอำนาจนอกระบบเข้ามาอีกก็ให้มันเปลี่ยนกันในระบบนะฮะยังไงก็ต้องรักษาระบบไว้แล้วก็เตรียมไปทำระบบรัฐธรรมนูญใหม่
1: ถ้าทั้งนั้นก็เปลี่ยนตามระบบก็รอ4ปีอาจารย์ก็อดทนกันไปไม่เห็น
0: มันไม่มีความจำเป็นต้องรอถึง4ปีคุณวราวิทย์คือผมพูดตรงนี้ผมหมายอย่างงี้รัฐบาล4ปีเนี่ยมันก็เป็นไปตามวาระถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่หมายความว่าทุกรัฐบาลต้องอยู่4ปีนะถ้ามันขาดความชอบธรรมจริงๆคุณก็มีวิธีการคือยุบสภาคือนำหน้าแก่ประชาชนหรือมันขาดความชอบธรรมจริงๆพรรคร่วมรัฐบาลอุ้มไม่ไหวก็ออกมาแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลใหม
1: ่
0: นะครับหรือตัวนายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อจัดทีมรัฐบาลใหม่ถ้าคุณรวมเสียงได้แบบนี้เป็นต้นมันมีหนทางของมันตั้งเยอะ
1: มีวิธีคลี่คลายสถานการณ์ได้
0: ครับในระบบรัฐธรรมนูญมีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินลากกันไปจนสู่จุดนั้น
1: คือมองในมุมหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปใช้กลไกนิติสงคราม
0: ครับ
1: ในการจัดการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เอาแหละที่มาที่ไปมันอาจจะมีข้อครหา
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันไปถึงจุดนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ในวิธีการแบบเดิมไหม
0: ผมเนี่ยเรียนอย่างนี้ครับคุณวรวิทย์ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับไอ้นิติสงครามมาโดยตลอดนะครับแต่ปัญหาตัวเนี้ยพี่น้องประชาชนที่เขาเฝ้ามองอยู่อ่ะเขาตั้งคำถามมาตรฐานของนิติสงครามว่าอ้าวแล้วทำไมไอ้อันนี้โดนไอ้อีกกลุ่มนึงมันไม่โดนซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่ความชอบธรรมของพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลแล้วมันยกระดับขึ้นไปเป็นความชอบธรรมของทุกสถาบันในรัฐธรรมนูญละจนไปถึงคนตั้งคำถามถึงพวกบรรดาผู้กำกับอ่ะว่าทำไมนิติสงครามใช้กับไทยรักไทยใช้กับไทยรักษาชาติใช้กับพรรคเพื่อไทยใช้กับพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคประชาชนกำลังโดนอยู่เนี่ยถึงโดนกวาดหมดกองเลยแต่ถ้านิติสงครามกับชุดเนี้ย
1: ไม่โดน
0: สมมติคนก็ตั้งคำถามทันที
1: คืออาจารย์ไม่ได้รังเกียจการใช้กระบวนการทางกฎหมายตรวจสอบรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่าที่ผ่านมามันมีปัญหา
0: ครับก็คือคุณเล่น
1: มาตรฐาน
0: คุณใช้กันเป็นทอดๆ
1: อ
0: ่ะใช้กันจนแบบเอารัฐบาลล้มลดรัฐบาลล้มไม่พอสร้างสุญญากาศด้วยนะครับถึงขั้นโมฆะเลือกตั้ง2ครั้งอย่างเนี้ยเป็นต้นนะ
1: อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าสมมติว่ารอบนี้ เกิดผลมันพลิกมาอีกด้านนึงข้อเท็จจริงเดียวกันเรื่องที่มาของสว.เนี่ยแต่ปรากฏว่าทำอะไรรัฐบาลไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหา
0: ความชอบธรรมในทางสถาบันทำรัฐธรรมนูญล่ะ
1: ก็เลยอยากให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากความที่ประชาชนเรียกร้องด้วยตัวเองแล้วอาจารย์ก็อธิบายขั้นตอนเมื่อสักครู่ไปแล้วทีนี้ไอ้พลังของฝ่ายก้าวหน้าที่อาจารย์พูดเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณสนธิประกาศว่าจะเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยดูผู้คนให้ความสนใจดูมีน้ำหนักมากกว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านด้วยซ้ำที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นรัฐบาลตลอดเนี่ยแต่คนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ทำไมกับอดีตผู้นำม็อบอย่างคุณสนธิลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันดูมีความตื่นเต้นอาจารย์มองกรณีนี้ยังไง
0: ผมมองตอนนี้มันเป็นอาการของโรคของประเทศไทยและหลากหลายประเทศก็คล้ายๆกันคือมันเป็นยุคเสื่อมถอยของเสรีประชาธิปไตยยุคเสื่อมถอยของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาระบบผู้แทนนะครับคือไอ้ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยปรับปรุงอะไรกันมาเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นระบบอำนาจนิยมมากขึ้นคือมันยังเปิดให้มีการเลือกตั้งยังให้มีเสรีภาพยังมีหลากหลายพรรคการเมืองมีระบบตรวจสอบแต่ไส้ในเนี่ยมันเป็นระบบอำนาจนิยมมากขึ้นโดยมีลักษณะ5ประการ1ก็คืออำนาจมันไปรวมศูนย์ที่ฝ่ายบริหารและระบบราชการประจำนะครับระบบรัฐสภาอ่อนแอคุณตรวจสอบให้ตายยกมือให้ตายก็แพ้คุณมีมติอะไรต่างๆมันเตรียมกันมาหมดข้างนอกแล้วผ่านวิปถูกมั้ยคุณพูดให้ตายก็เปลี่ยนใจคนไม่ได้สภากลายเป็นโรงละครให้โชว์เท่านั้นเองนะระบบตรวจสอบพังชัดเจนที่สุดตอนนี้ส่งไปที่ไหนก็ดูว่าใครเป็นใครพวกใครมากกว่านะครับอันที่4คือเสรีภาพของประชาชนถูกจำกัดไม่มีกฎหมายจำกัดการชุมนุมการแสดงออกต่างๆเต็มไปหมดและสุดท้ายเป็นเรื่องเศรษฐกิจคือรัฐยังแทรกแซงเศรษฐกิจแต่เอาการแทรกแซงเศรษฐกิจนั้นไปช่วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยทิศทางของหลากหลายประเทศเป็นแบบนี้ผมมองดูของประเทศไทยก็คล้ายๆกันมาตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้มันลักษณะมันเดิมแบบนี้หน้าฉากให้มีการเลือกตั้งให้มีหลากหลายพรรคการเมืองมีสารรัฐธรรมนูญมีทุกอย่างมีหมดแต่ข้างในมันเริ่มมีลักษณะแบบนี้ทีนี้พอมันเป็นลักษณะนี้เดินต่อไปเรื่อยๆปัญหาคือคนมันจะเบื่อคนมันจะเริ่มสิ้นหวังกับการเมืองจะเริ่มรู้สึกว่าประชุมสภาไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้นะครับในห่วงเวลาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตการอำนาจนำอำนาจนำแบบเก่ากำลังล่มสลายแต่ยังไม่ตายพังงาบดิ้นเฮือกสุดท้ายอำนาจนำอันใหม่ยังขึ้นไม่ได้โดนเตะสกัดขัดขาหรือคุณยังขาดศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อคุณเนี่ยมันคากันอยู่เนี่ยมันเรียกว่าวิกฤตการอำนาจนำทีนี้พอมีวิกฤตการอำนาจนำแบบเนี้ยมันก็จะมีคนเข้ามาช่วงชิงสถาปนาอำนาจนำนะครับกลุ่มที่จะเข้ามาได้บ่อยๆเนี่ยคือกลุ่มขวาอนุรักษ์นิยม คล้ายๆกับหลากหลายประเทศครับคนมันเบื่อสถาบันการเมืองในระบบคนมันเบื่อทุก

พรรคการเมืองเลือกไปก็เหมือนกันหมดขวาจัดมากันเต็มเลยเห็นไหมหลากหลายประเทศนะดังนั้นพลังของฝ่ายก้าวหน้าต้องขึ้นไปชิงอันนี้นะครับขึ้นไปชิง

0: 57นะฮะและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมตัดสินใจตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยเพราะผมคาดคิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีไครซิสแบบนี้อีกการมีพรรคการเมืองที่ยืนเป็นหลักเอาไว้ให้ได้เนี่ยแล้วคอยประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้มันถลายไปไกลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ซึ่งอาจารย์ยังไม่เห็นบทบาทนี้ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่พรรคประชาชนณขณะนี้หรอ
0: ผมคิดว่าเขาพยายามทำอยู่เขาพยายามทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอเคละมันอาจจะตอนนี้นอกจากไอ้ที่ผมบอกระบบมันเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดวิกฤตการอำนาจนำเนี่ยอีกอันนึงซึ่งมันทำให้การสื่อสารของพรรคเนี่ยมันไม่ออกเป็นรูปธรรมนะคือสมัยเนี่ยมันเป็นยุคที่ผมเรียกว่า entertainocracy หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าบันเทิงทิปไตยก็คือ
1: เดี๋ยววันนี้เราได้สับการเมืองหลายคำนะอาจารย์เดี๋ยวจบไม่หมดอ่ะต่อ
0: คือบันเทิงทิปไตย
1: ค
0: ืออย่างนี้คือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยการต่อสู้ในทางการเมืองมันพัฒนากันมาจนถึงการเสนอนโยบายแข่งขันกันใช่ไหมครับแต่ในระยะหลังเนี่ยคุณเสนอนโยบายเนื้อหาสาระหนักๆเสนอไปเถอะสุดท้ายคนเขาก็จะบอกว่าเขาอยากดูอะไรที่มันสั้นๆเร็วๆที่มันหวือหวาที่มันดูเหมือนนักแสดงหน่อยนะครับพูด7วินาที10วินาทีอะไรต่างๆนะครับแล้วด้วยความนิยมของตลาดเป็นแบบนี้มันทำให้นักการเมืองต้องปรับมาเล่นบทแบบนี้นักการเมืองพูดจาสาระยาวๆคนเบื่อรายการจัดรายการฮาร์ดทอล์กเบื่อมันจะต้องเป็น
1: วันนี้น่าจะฟังอาจารย์ได้ไม่เกิน5นาทีก็เบื่อแล้ว
0: ก็จะเบื่อมันก็จะต้องปรับมาเล่น
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าพิธีกรอันนี้สนุกแน่นอน
0: ก็จะเกิดไวรัลทันทีดังนั้นพอมันเป็นสภาพแบบนี้มากยิ่งขึ้นบีบบังคับให้นักการเมืองต้องมีกิมมิคของตัวเองต้องมีลูกเล่นต้องมีการสื่อสารอะไรต่างๆมันทำให้เนื้อหาสาระเนี่ยมันค่อยๆหายไปมันเป็นเรื่องระบบความรวดเร็วละนะมันทำให้ชุดความคิดที่แบบอยากจะเสนอการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยขนาดใหญ่เนี่ยคนก็บอกไม่เห็นไงผมว่าเขาพยายามทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปแก้ว่าการสื่อสารให้มันเป็นเอกภาพไหมเช่นช่วงเวลานี้พรรคเขากำลังจะเสนอเรื่องแนวทางนโยบายปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่เรื่องเศรษฐกิจเรื่อง data center เรื่องอะไรต่างๆว่าไปเรื่องอื่นๆหยุดโฟกัสก่อนได้ไหมมิฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นมาอีกสื่อก็แห่กันอีกก็มีดราม่าคนนั้นไปเถียงกับนักการเมืองคนนี้ในโลกโซเชียลเอาแห่ก็ไปตามมันนั้นไอ้เมสเสจหลักที่ตั้ง
1: เ
0: ป็นกระสือหาอีกนะฮะผมเป็นฝั่งตรงข้ามผมก็จะคอยกั้นอย่างเงี้ยสมมุติพรรคส้มเตรียมทำอะไรไหมผมรู้ว่าเขาจะเสนอสื่อสารอะไรที่มันเป็นประโยชน์สาระสำคัญเป็นเนื้อหาหน่อยนะผมก็จะไปเอาเรื่องเล็กๆเนี่ยขึ้น
1: ด่ามันเลย
0: ด่ามันหรือยั่วมันให้มันทะเลาะกันแล้วโฟกัสก็ไปทางนั้นหมด
1: แต่เดี๋ยวพอมีคนออกมาตอบโต้ก็เป็นประเด็น
0: เป็นประเด็นแบบเป็นปิงปอง
1: ไม่จบ
0: สาระมันก็ไม่ออกนะครับก็เขาก็ต้องไปคิดเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาพยายามตั้งใจทำอยู่นะครับคือผมหมายความว่าอย่างนี้ครับคุณวรวิทย์ณเวลาเนี่ยมันเป็นสภาพการที่กลุ่มชนชั้นนำที่ครองอำนาจเนี่ยมันเกิดมันมีแฟกชั่นมันมีการแตกกันหลายกลุ่มแต่มันมารวมกันเฉพาะกิจเพื่อสกัดส้มว่างั้นเถอะมันเป็นการรวมกันเฉพาะที่ผมใช้คำว่าสนธิกำลังกันของกลุ่มชนชั้นนำทุกฝ่ายเพื่อสกัดพรรคประชาชนไม่ให้รัฐบาล
1: ซึ่งตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งปี66แล้ว
0: ครับถูก
1: เพียงแต่ว่าตอนนั้นผู้นำคือเพื่อไทย
0: ถูกต้องแล้วรอบน
1: ี้ผลการเลือกตั้งปี69เนี่ย
0: มาเป็น
1: คือแน่นอนผลการเลือกตั้งพรรคส้มแพ้อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองบริบทไม่ได้ต่างจากเดิม
0: ยังเป็นการสนธิกำลังของกลุ่มชนชั้นนำเพื่อสกัดไม่ให้พรรคประชาชนได้ครองอำนาจแม้แต่1วินาทียังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคนไหนมาใช้ก็แล้วแต่เขายังเดินแบบนี้อยู่ทีนี้ไอ้การสนธิกำลังแบบนี้มันไม่ได้มาจากความสมัครใจรักใคร่กันขนาดนั้นสิครับมันจะต้องมีรอยแตกกลุ่มนี้แตกกับกลุ่มนั้นเอาง่ายๆในพรรคภูมิใจไทยคุณแจกเก้าอี้รัฐมนตรีครบหรือยังก็มีบ้านใหญ่บางบ้านต้องไม่พอใจบ้านใหญ่บางบ้านก็อาจจะต้องเอะใจทำไมคนนี้ได้เยอะกลุ่มนั้นได้น้อยนะครับพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยมีคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันไหมทำไมงบประมาณไปลงแต่จังหวัดของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเก่าเริ่มไม่พอใจกับการเกิดขึ้นของรัฐบาลแบบนี้ที่มีข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆนานาข้าราชการเขาตั้งมายกแผงระดับอธิบดีระดับปลัด40 41อายุน้อยๆทั้งนั้นอยู่กันเป็น10ปีไอ้พวกข้างล่างขึ้นไม่ได้
1: ก็มีปัญหา
0: ก็มีปัญหากลุ่มทุนทําไมกลุ่มทุนบางกลุ่มได้หมดเลยไอ้กลุ่มทุนกลุ่มอื่นไม่เคยได้เลยมันก็จะเกิดรอยแตกนะครับอันนี้คือฝั่งของชนชั้นนำที่ครองอำนาจอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่กำลังสู้นะครับคุณต้องทำหน้าที่อะไรคุณต้องหลอมรวมประชาชนหลอมรวมประชาชนผมหมายความอย่างนี้คุณเวลาวิทย์ครับคำว่าประชากรภาษาอังกฤษเรียก population อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเรามีประชากร70ล้านคนมีเพศชายเพศหญิงกี่คนศาสนาใดว่าไปแต่คำว่าประชาชนมันเป็นคำศัพท์ทางการเมืองซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วงชิงคำนี้เพราะมันเป็นฐานความชอบธรรมสูงสุดในการปกครองสมัยใหม่ ทีนี้การช่วงชิง

0: มันหมายความว่าอย่างไรถ้าเราคิดในแง่อินดิวิดวลปัจเจกกับบุคคลเนี่ยคุณวราวิทย์หลากหลายมากเวลาทุกคนเป็นปัจเจกก็จะคิดถึงเรื่องตัวเองว่าวันนี้ฉันเดือดร้อนเรื่องนี้ฉันเลยออกไปโวยวายทำไมฉันเป็นอย่างนี้ไรเดอร์บอกเอ้ยวันนี้ทำไมโดนตัด GP เยอะร้านค้าบอกโดนตัด GP เยอะแอปเก็บเยอะจังคนซื้อก็บอกเอ้ยทำไมไรเดอร์ส่งช้าเอ้ยทำไมร้านส่งอาหารไม่ดีให้น้อยจังไอ้ร้านก็บอกว่าตัวเองโดนตัด GP เยอะเลยให้อาหารน้อยถามว่าทั้งไรเดอร์ทั้งผู้บริโภคทั้งร้านอาหารคุณทะเลาะกันเองนะแต่จริงๆคุณเป็นประชาชนที่กำลังตกเป็นเหยื่อของการกดขี่ขูดรีดของระบบนี้อยู่เช่นเดียวกันครับคุณเป็นคนภาคเหนือคุณบอกคุณมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM คุณเป็นคนปัญหาภาคอีสานมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งนะครับปัญหาที่ดินทำกินคุณเป็นภาคใต้คุณก็บอกมีน้ำท่วมทั้งหลายเหล่านี้คนอยู่คนละภาคคุณเลือกคนละกลุ่มคนละพรรคแตกต่างกันเชียร์กันคนละคนเชียร์คนละพรรคแต่เอาเข้าจริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาร้อยลัดเรื่องเดียวกันผมก็ลองบอกว่าถ้าคุณจะหลอมรวมประชาชนให้ได้ทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพไหนวัยใดมาจากพื้นที่ไหนนะหลักคิดก็คือมันต้องหาเรื่องราวที่หลอมรวมกันให้ได้เช่นคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเด็กจนตายเราอยากให้รัฐประกันให้เราใช่ไหมเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าณวันนี้รัฐยังทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาดังนั้นคุณมารวมกันเป็นประชาชนสิครับแล้วเรียกร้องกับรัฐนะฮะต้องหลอมอันนี้ให้ติดถ้าประชาชนแตกแยกเป็นกลุ่มๆแบบนี้ผมเป็นผู้ปกครองผมก็สบายใจแต่ถ้าหลอมรวมติดเมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะครับผมมีความหวังว่าอยากให้พรรคประชาชนเขานำหน้าเรื่องนี้คุณต้องทำหน้าที่หลอมรวมประชาชนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
1: สมมติว่ามันมีอุบัติเหตุคล้ายๆกับช่วงปลายปี68ถ้าอาจารย์จะให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่พรรคส้มเนี่ยจะตัดสินใจรอบนี้อย่างไรเช่นจะเป็นรัฐบาลไหมเป็นรัฐบาลโดยไม่ต้องเป็นนายกได้ไหมเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคไหนได้บ้างเพื่อเป้าหมายในการที่จะเอาระบอบสีน้ำเงินออกไปเงื่อนไขรอบนี้อาจารย์มองยังไง
0: คือสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจออกจากรัฐบาลก่อนเพราะถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยู่เนี่ยยังไงตัวเลขมันไม่มีทางเปลี่ยน
1: นี่คือพรรคร่วมใหญ่ที่สุดของกลุ่มใหญ่ไทย
0: แล้วพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่พอพรรคที่ร่วมฝ่ายค้านอยู่ก็ห้ามข้ามด้วย
1: ไม่ใช่สลับตัวกันเล่นนะ
0: ครับไม่งั้นสถานการณ์นี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าเหตุปัจจัยแรกยังไม่มาคืออย่างนี้ครับคุณเลยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยมันมีองค์ประกอบ2อย่าง1คือทำลายสิ่งเดิมแต่มันต้องสร้างสิ่งใหม่ถ้าคุณจ้องแต่ทำลายสิ่งเดิมแต่คุณไม่มีสิ่งใหม่มาเสนอแล้วผมอยู่สิ่งเดิมผมจะไปทำไมผมรู้สึกสิ่งเดิมดีกว่าคือมันเป็นคอมฟอร์ทโซนอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผมอ่ะแม้มันจะไม่ค่อยดีแต่ผมยอมทนอยู่มาเพราะผมไม่รู้ว่าสิ่งใหม่มันเป็นยังไงเสี่ยงไหมดังนั้นเขาต้องทำสิ่งใหม่ให้เห็นนะต้องวาดภาพให้สังคมไทยเห็นว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ที่ผมเห็นหนักไปในทางแฉรายวันตรวจงบประมาณรายบรรทัดก็คืออันนี้คือการทำลายสิ่งเดิมว่ามันห่วยไม่ได้ทุกคนทนไม่ไหวเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนไปเป็นอะไรอ่ะ
1: ยังไม่เห็น
0: มันต้องทำอันนี้ไงซึ่งผมว่าสำคัญที่สุดกว่าการมากกว่าการล้มรัฐบาลเปลี่ยนขั้วข้ามขั้วอะไรคุณทำเรื่องนี้ให้ได้ก่อน
1: เพราะถ้าถึงเวลามันมีจังหวะเข้ามาจริงๆแล้วไอ้ข้อเสนอสิ่งใหม่เรายังไม่ได้ชัดเจน
0: ครับคนก็ไม่กล้าข้าม
1: ไม่กล้าที่จะเป็นตัวเลือก
0: ครับ
1: ตรงนั้นได
0: ้
1: หรือถ้าข้ามไปแล้วเกิดการเลือกตั้งใหม่เพราะแน่นอนถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็คงจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลเฉพาะชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ก็ยังไม่เห็นตัวเลือกใหม่มันก็จะไปผลสะท้อนผ่านการเลือกตั้งอยู่ดี
0: ครับ
1: ที่คุณก็อาจจะไม่ได้มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ดีเดี๋ยวรอดูสถานการณ์หลังวันที่14กันยายนนี้อาจารย์จะเป็นจุดตัดทางการเมืองสำคัญหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับคุณราวิทย์ครับ
1: พบกันในตอบโจทย์พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

มลพิษข้ามแดนจากไฟป่าอินโดนีเซียปัญหาที่อาเซียนยังแก้ไม่ตกเจาะความเคลื่อนไหวต่อต้าน Data Center ในสหรัฐเชื่อมโยงการเมืองอีโคโนมีอันแรปแก่เศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายทุนเยอรมันปักหมุดอาเซียนทุ่มเม็ดเงินลงทุนชิงโอกาสทางเศรษฐกิจ

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับประเด็นใหญ่ของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสงครามรัสเซียยูเครนที่กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัสเซียเดินหน้าถล่มเมืองหลวงของยูเครนอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความบน X ระบุว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศตกเป็นเป้าหมายการโจมตีนะครับเป้าหมายการโจมตียังครอบคลุมไปในอีกหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโอเดซ่าคาคิฟซูมีดานิโปรและซาปอริเซียนี่เป็นภาพรถไฟโดยสารเส้นทางระหว่างดานิโปรกับซาปอริเซียถูกโจมตีนะครับหลังจากขบวนรถตัดสินใจหยุดเดินรถเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนภัยในระดับสูงผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีรอบนี้มีความซับซ้อนอย่างมากหลังจากรัสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนชาเฮดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นในการโจมตีครับสถานการณ์ในเมืองหลวงของยูเครนมีข้อความเตือนภัยเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจากรัสเซียเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนนะครับคุณกรุณาบัวคำศรีรายงานมาจากกรุงเคียฟของยูเครนเราจะไปติดตามกับคุณกรุณาครับ
1: ค่ะคุณพงศธรคะเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรุงคีฟของยูเครนถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักนะคะโดยเป็นการโจมตีหลังจากเที่ยงคืนผ่านไปซึ่งเป็นเวลา72ชั่วโมงของการประกาศหยุดยิง3วันในช่วงที่ผู้แทนพิเศษของสหรัฐสตีฟวิทคอปและเจรัตคูชเนอร์เดินทางมาเยือนมอสโกแล้วก็เยือนคีฟนะคะไม่กี่ชั่วโมงหลังไปจากคีฟก็ปรากฏว่ามีเสียงไซเรนดังขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ใส่กรุงคีฟนะคะโดยมีเสียงไซเรนดังขึ้นประชาชนจำนวนมากต้องได้รับคำเตือนแล้วก็ลงไปอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินสำหรับคนที่ไม่มีเชลเตอร์หรือว่าบังเกอร์ที่บ้านนะคะส่วนเราก็ได้รับคำแนะนำตักเตือนว่าจะต้องลงไปนอนในบังเกอร์ซึ่งปกติจะมีอยู่ทุกอาคารรวมถึงโรงแรมหลักๆในกรุงคีฟนะคะโดยจะลึกลงไปใต้ดินประมาณ 5-6 เมตรนะคะที่บอกว่าเป็นการโจมตีใหญ่ก็เพราะว่าอาวุธหรือขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาเมื่อคืน20กว่าลูกเป็นบาลิสติกมิสไซล์หรือว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวซึ่งเป็นตัวที่ยูเครนมีความพร้อมน้อยที่สุดในการสกัดจับนะคะเนื่องจากการทำงานของมันที่จะถูกยิงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศก่อนแล้วก็จะทิ้งตัวลงมาด้วยความเร็วสูงนะคะซึ่งวิธีการในการอินเตอร์เซปหรือการดักบาลิสติกมิสไซล์หรือขีปนาวุธทิ้งตัวณขณะนี้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องใช้ขีปนาวุธหรืออินเตอร์เซปเตอร์ที่ชื่อ PAC 3ที่ใช้ในแบตเตอรี่ของ Patriot ของสหรัฐเท่านั้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้ยูเครนขาดแคลนอย่างหนักแม้ว่าจะขอซื้อจากสหรัฐก็ยังไม่สามารถส่งให้ได้แล้วก็เมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมนาโต้ที่ประเทศตุรกีประธานาธิบดีเซนสกี้ก็ได้ขอประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพื่อที่จะเอาไลเซนส์หรือว่าสิทธิบัตรใบอนุญาตมาผลิตตัวอินเตอร์เซปเตอร์เองซึ่งทรัมป์รับปากนะคะแต่ว่าก็เกิดปัญหาหลังจากที่มีรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐล็อกฮีดมาร์ตินนะคะไม่ค่อยจะยินยอมเนื่องจากเกรงว่าเทคโนโลยีนี้จะตกอยู่ในมือของยูเครนซึ่งสามารถผลิตได้เร็วและราคาถูกมากขึ้นนะคะนี่คือสถานการณ์ซึ่งในส่วนของบาลิสติกมิสไซล์เมื่อคืนยิงเข้ามา20ลูกก็ต้องบอกว่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและอาคารจำนวนมากในกรุงคีฟแล้วก็พื้นที่รอบนอกนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า10รายด้วยกันนะคะนอกเหนือจากคีฟก็ยังมีเมืองรอบนอกอีก 2-3 เมืองที่โดนเป็นเป้าเมื่อคืนที่ผ่านมานอกเหนือจากบาลิสติกมิสไซล์ประมาณ 20-24 ลูกแล้วนะคะก็ยังมีขีปนาวุธแบบร่อนหรือว่าครูซมิสไซล์เข้ามาอีกประมาณ30ลูกนี่คือการโจมตีครั้ง ครั้งใหญ่นะคะเรียกว่าระลอกใหญ่ปกติแล้วรัสเซียจะโจมตีแบบนี้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งโดรนเข้ามาหรือไม่ก็ power jet โดรนสลับเข้ามาหลังจากนั้นก็จะถล่มใหญ่เป็นระยะระยะนะคะนี่คือสัญญาณอะไรนี่คือสัญญาณว่าประธานาธิบดีปูตินจะยังไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการหารือกับผู้แทนสหรัฐจาร์ดคุชเนอร์แล้วก็สตีฟวิทคอปก็ตามนะคะโดยในการหารือกันมีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าในการทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยระบุนะคะบอกว่าเป้าหมายของการยึดพื้นที่โดยเฉพาะ 20% ที่เหลือของแควสต์โดเนสนั้นเกือบจะทำสำเร็จแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ตัวนี้ถ้าเกิดเราไปดูจริงๆเนี่ยจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ที่ดิฉันคุยเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าจริงๆแล้วรัสเซียมีความคืบหน้าในการยึดพื้นที่ไม่มากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เจตจำนงของประธานาธิบดีปูตินก็คือการเดินหน้าต่อนะคะนี่คือการส่งสัญญาณว่าจะไม่ปล่อยมือโดยเฉพาะหลังจากนี้อีกสักประมาณเดือนหนึ่งที่ยูเครนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากนะคะเพราะว่าเป้าหมายของรัสเซียในการโจมตีเข้ามาก็คือการโจมตีกริดนะหรือว่าสายส่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็จะส่งผลให้คนในยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นบางทีติดลบ 10-20 องศาเซลเซียสนะคะโดยนี่จะเป็นหน้าหนาวที่5แล้วที่ยูเครนจะต้องอยู่แบบนี้ถ้าเกิดไม่สามารถได้รับอินเตอร์เซปเตอร์แพท3นะคะซึ่งใช้กับการสกัดขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียซึ่งเป็นตัวที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในขณะนี้นะในส่วนของการสกัดโดรนตอนนี้ยูเครนก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เองที่สกัดโดรนแต่ว่าตอนนี้มีอาวุธใหม่จากรัสเซียเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแท็กติกก็คือ power jet โดรนนะซึ่งก็สกัดได้ยากขึ้นนี่คือไดนามิกของสงครามที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วต้องบอกนะคะว่าครั้งสุดท้ายที่เดินทางมาที่ยูเครนที่คีฟนี่ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้ววันนี้คีฟกลายเป็นฟรอนต์ไลน์หรือว่าแนวหน้าของสงครามนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีทางการสงครามที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วขีปนาวุธที่มาได้เร็วขึ้นโดรนที่มาได้เร็วขึ้นรวมถึงการที่ยูเครนสามารถพัฒนาขีปนาวุธได้โดรนในการจบจอมตอบโต้กลับไปที่รัสเซียแบบดิฟสไตรค์นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้สงครามถูกยกระดับและทำให้เมืองหลวงกลายเป็นแนวหน้าของสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็เหมือนกับต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับความผิดปกติใหม่หรือความปกติใหม่ก็ได้นะเวลามีเสียงไซเรนมาคนก็จะลงไปที่เชลเตอร์หรือว่าบังเกอร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งอยู่ลึกลงไปพอสมควรถ้าเกิดอยู่ตัวอาคารหรือโรงแรมก็จะมีการดัดแปลงบางจุดให้กลายเป็นบังเกอร์นะเพื่อที่คนจะได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วงนี้นะประสบการณ์ของเราในคืนแรกที่คีฟเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถนอนได้เลยนะเพราะว่าแอร์อเลิร์ตหรือว่าเสียงเตือนดังขึ้นทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนถ้าเกิดบวกบาลิสติกมิสไซล์กับครูซมิสไซล์แล้วเข้ามาเกือบ60ลูกแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่นี่ตื่นเช้ามาก็ไลฟ์โกออนนะคะชีวิตดำเนินต่อไปคนก็ออกไปทำงานออกไปหาเลี้ยงชีพตามปกตินะคะพอถึงตอนเย็นขึ้นมาก็ต้องมานั่งรอดูหน้าแอปพลิเคชันซึ่งมีหลายแอปพลิเคชันนะคะว่าวันนี้จะมีแนวโน้มของการโจมตีหรือไม่นะคะนี่คือฟรอนต์ไลน์เรียกได้นะว่าเป็นแนวหน้าของสงครามยูเครนไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสถานการณ์ในแง่ของการโจมตีนะคะในส่วนของคีฟนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังพยายามที่จะหาวิธีในการปกป้องตัวเองในช่วงหน้าหนาวในช่วงที่ผู้แทนของสหรัฐสตีฟวิทคอปและจาร์ดครูชเนอร์มาเจอกับประธานาธิบดีเซนสกี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะมีการพูดชัดเจนว่าสงครามหรือว่าการเจรจาไม่น่าจะสามารถไปถึงจุดที่หยุดยิงได้อย่างน้อยก็ในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเครนขอจากสหรัฐ มี2 อย่างนะคะอย่างแรกนี่เป็นการพูดจากประธานาธิบดีเซนสกี้ในระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะบอกว่าอันที่1ก็คือว่าขอแพท3นั่นก็คือตัวสกัดขีปนาวุธบาลิสติกมิสไซล์จากสหรัฐเพื่อให้พ้นฤดูหนาวไปได้เพื่อปกป้องพลเรือนเนื่องจากเป้าหมายของรัสเซียคือการโจมตีโรงไฟฟ้าจุดจ่ายไฟฟ้าเพื่อที่ทำให้คนหมดเจตจำนงในการต่อสู้ให้หนาวให้มีการใช้ชีวิตที่ยากลำบากนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดเนี่ยทางสหรัฐรับปากหรือไม่อย่างไรอันที่สองที่มีการพูดจากประธานาธิบดีเซนสกี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะคะผู้นำยูเครนบอกอย่างนี้บอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอให้สหรัฐพิจารณาอย่างเข้มข้นนะถึงแม้จะไม่ได้มีการหารือในระหว่างที่สตีฟวิทคอปกับเจอร์ราร์ด คูชเนอร์มาอยู่ที่นี่ก็ตามก็คือพิจารณาคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเจอกันที่มอสโกมีรายงานว่าทางฝั่งรัสเซียพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐยกเลิกหรือยุติการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการที่บริษัทสหรัฐจะได้ประโยชน์จากการลงทุนนะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาผู้นำยูเครนก็บอกว่าหวังว่าอย่างน้อยมาตรการคว่ำบาตรจะยังคงอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดถูกยกเลิกหมายความว่ารัสเซียก็จะสามารถส่งออกน้ำมันแล้วก็มีเงินมาทำสงครามต่อได้นะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนนะซึ่งทบทวนอีกครั้งเมื่อคืนโดนโจมตีอย่างหนักด้วยบาลิสติกมิสไซล์20กว่าลูกครูซมิสไซล์อีกประมาณ30ลูกมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็บาดเจ็บนับ10และนี่คือจุดเริ่มต้นของการยกระดับสงครามเดี๋ยวเรายังคงอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ต่อโดยเฉพาะก่อนจะถึงฤดูหนาวนะคะว่ายูเครนจะหาวิธีรับมืออย่างไรค่ะคุณพงศธรคะ
0: ขอบคุณคุณกรุณานะครับคุณกรุณายังคงปักหลักอยู่ที่ยูเครนและจะรายงานเข้ามาในรายการทันโลกกับไทย PBS ด้วยครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ไฟสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันโหมกระพือแบบนี้ก็ได้ผลักให้เกาหลีเหนือกับรัสเซียมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลสนับสนุนรัสเซียตลอด4ปีของสงครามไปจนถึงการเปิดสะพานถนนแห่งแรกของทั้งสองประเทศถือเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟนครับทั้งสองประเทศได้จัดพิธีเปิดใช้สะพานถนนแห่งแรกถือเป็นหมุดหมายของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะครับในภาพเราจะเห็นขบวนรถบรรทุกที่ประดับธงชาติเกาหลีเหนือแล่นข้ามสะพาน2ช

0: ช่องการจราจรความยาว1กิโลเมตรการสร้างสะพานเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากการหารือเกี่ยวกับโครงการใช้เวลานานหลายปีจนกระทั่งบรรลุข้อตกลงการก่อสร้างระหว่างการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อปี2024สะพานตั้งชื่อตามยาคอฟโนวิเชนโกทหารกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตผู้ช่วยชีวิตคิมอิลซุงผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือนะครับสะพานถนนแห่งนี้สร้างขึ้นข้ามผ่านแม่น้ำตูเมนคู่ขนานกับสะพานมิตรภาพหรือสะพานรถไฟที่เปิดใช้งานเมื่อปี1959ครับตามปกติทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียเชื่อมต่อกันผ่านเที่ยวบินและรถไฟยังไม่มีเส้นทางถนนเชื่อมต่อกันอย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับนับตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมาทั้ง2ประเทศเขาจะใช้วิธีนำเอาแผ่นไม้นะครับมาปูบนสะพานรถไฟใกล้เคียงเพื่อให้ยานพาหนะสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้เพราะถือเป็นจุดผ่านแดนเพียงจุดเดียวของเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับสะพานแห่งใหม่สามารถรองรับยานพาหนะสูงสุดได้วันละ300คันและเชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลักของรัสเซียด้วยคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพนะครับมันเข้าถึงเส้นทางการคมนาคมเชื่อมจากวลาดิวอสต็อกที่อยู่ทางตะวันออกของรัสเซียไปจนถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทางตะวันตกของรัสเซียได้สะดวกสบายมากขึ้นขณะเดียวกันสะพานแห่งนี้ก็อาจจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลไปให้รัสเซียมีข้อมูลข่าวกรองจากฐานข้อมูลเปิดชี้ว่าสะพานอาจจะถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงแบบปกปิดครับหมายความว่าถ้าเราพิจารณาจากสนธิสัญญาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่ลงนามกันไปสะพานแห่งนี้อาจจะมีเป้าหมายหลักทางการทหารในการขนส่งทั้งกำลังพลคนงานก่อสร้างไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียไม่ใช่แค่นั้นจะรับเอาเทคโนโลยีและทรัพยากรจากรัสเซียไหลกลับเข้าไปในเกาหลีเหนือด้วยนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองกันในเวลานี้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลการประเมินของนักวิจัยจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้มองว่าเกาหลีเหนือส่งจรวดขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่ให้รัสเซียผ่านทางเรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,000 ถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนี้ทหารเกาหลีเหนือประมาณ 11,000 นายน่าจะกำลังเข้าร่วมการสู้รบในดินแดนของรัสเซียนอกเหนือจากอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลจากเกาหลีเหนือแล้วสะพานแห่งนี้อาจจะใช้ขนส่งแรงงานเกาหลีเหนือด้วยปัจจุบันชาวเกาหลีเหนือประมาณ 10,000 คนทำงานอยู่ตามไซต์ก่อสร้างและค่ายตัดไม้หลายแห่งในรัสเซียแม้ว่าสหประชาชาติจะห้ามใช้แรงงานเกาหลีเหนือแต่แรงงานจำนวนมากใช้วีซ่านักเรียนนักศึกษาเป็นข้ออ้างครับท้ายที่สุดการสร้างสะพานถนนแห่งใหม่ของทั้งสองประเทศก็ตอกย้ำว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของนานาชาติกำลังไร้ความหมายมากขึ้นในฝั่งยุโรปก็มีสัญญาณทางการเมืองที่น่าจับตามองนะครับหลังผลการเลือกตั้งในรัฐหนึ่งของเยอรมนีปรากฏว่าพรรคขวาจัดคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายขึ้นมาอยู่อันดับที่1ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งยุโรปด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
1: วินาทีหลังรู้ผลคะแนนผู้สนับสนุนพรรคขวาจัด AFD หรือ Alternative for Germany ต่างส่งเสียงขานรับทันทีเมื่อผลเลือกตั้งรัฐแซกโซนีอันฮันชี้ว่าพรรค AFD คว้าชัยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งกำลังบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสำคัญของเยอรมนีนี่กลายเป็นการเลือกตั้งที่ถูกจับตามองอย่างมากในยุโรปเนื่องจากพรรค AFD กวาดคะแนนเสียงไปถึง 43.8% เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากการเลือกตั้งในปี2021คว้า39จาก83ที่นั่งในสภารัฐทำกลางผู้ออกมาใช้สิทธิ์สูงถึง 77.8% สะท้อนถึงการตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาลงคะแนนมากที่สุดนับตั้งแต่การรวมประเทศเยอรมนีเมื่อปี1990สวนทางกับพรรค CDU หรือคริสเตียนเดโมแครตพรรครัฐบาลของฟริดริชเมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่คะแนนเสียงร่วงลงเหลือเพียง 17.2% พรรค AFD ที่นำโดยอูริชซิกมุน

0: ชูนโยบายสุดขั้วที่เข้าถึงความกังวลของคนในพื้นที่ทั้งการเสนอผลักดันผู้อพยพกลับประเทศหรือนโยบายต่อต้านความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนและการคัดค้านโครงการพลังงานสะอาดขณะที่บรรยากาศช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งยังเต็มไปด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและเนื้อหา AI ปั่นกระแสโจมตีระบบการลงคะแนนทางไปรษณีย์ว่าเสี่ยงต่อการโกงซึ่งแกนนำ AFD นำมาใช้เรียกร้องให้จำกัดการลงคะแนนประเภทนี้นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการเตรียมยุทธศาสตร์สร้างความคลาแคลงใจต่อสถาบันประชาธิปไตยหากผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเป้าพรรค AFD ขาดเพียง3ที่นั่งที่จะครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดแต่กลับต้องเจอทางตันทางการเมืองเนื่องจากพรรคการเมืองกระแสหลักทั้งหมดยืนยันด้วยนโยบายไฟวอลหรือการกั้นกำแพงไม่ยอมจับมือจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคขวาจัดจนแกนนำ AFD ออกมาอ้างสิทธิ์จากเสียงประชาชน 44% เรียกร้องให้พรรคอื่นเลิกกีดกันขู่ว่าหากถูกรวมหัวต้อนเป็นฝ่ายค้านจะรุกหนักเพื่อบีบให้เกิดการเลือกตั้งใหม่เพียง1วันหลังทราบผลประชาชนหลายพันคนมารวมตัวกันที่ประตูแบรนเดนบวร์กในกรุงเบอร์ลินเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค AFD หลังหน่วยข่าวกรองจัดให้ AFD ในรัฐนี้เป็นกลุ่มขวาจัดสุดโต่งด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนียังคงคัดค้านการยุบพรรคและเผยว่ายังไม่ถอยหลังพ่ายการเลือกตั้งล่าสุดขณะที่นักเคลื่อนไหวมองว่านโยบายกำแพงกั้นทำหน้าที่ปกป้องเยอรมนีจากกลุ่มฟาสซิสต์มาตลอด12ปีและต้องรักษาไว้ต่อไปชัยชนะของ AFD ยังส่งแรงสะเทือนไปทั่วโลกผู้นำฝรั่งเศสและโปแลนด์ออกมาเตือนว่าเป็นสัญญาณอันตรายต่อระเบียบประชาธิปไตยของยุโรปตรงกันข้ามกับวิกเตอร์ออร์บานโดนัลด์ทรัมป์และอีลอนมัสก์ที่โพสต์ข้อความบน X สั้นๆว่าGood Gemach หรือทำได้ดีมากปรากฏการณ์นี้สะท้อนกระแสฝั่งขวาที่กำลังขยับจากการเป็นเพียงคะแนนเสียงประท้วงมาสู่กลุ่มพลังทางการเมืองกระแสหลักใหม่ที่กำลังท้าทายระเบียบโลกทั้งการต้านนโยบายรับผู้อพยพการกังขาต่อความร่วมมือในสหภาพยุโรปรวมถึงจุดยืนต่อสงครามยูเครนนี่จึงไม่ใช่แค่การเมืองระดับรัฐแต่เป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของระบบประชาธิปไตยเยอรมนีและยุโรปว่ากำแพงกั้นฝ่ายขวาจัดที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษจะยังคงต้านทานกระแสประชานิยมสุดโต่งได้อีกนานแค่ไหนธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับเมื่อฤดูไฟป่าประจำปีของอินโดนีเซียวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาเซียนก็เผชิญปัญหามลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอีกระลอกเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตมีโอกาสเดินทางตามคณะรัฐมนตรีต่างประเทศไปร่วมการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมยังเป็นผู้ประสบภัยโดยตรงด้วยปัญหามันเลวร้ายมากแค่ไหนครับ
2: มันถึงขั้นที่ตอนเครื่องบินแลนดิ้งในเมืองไทยผมต้องเดินไปขอจับมือกับตันเครื่องบินดับวงสถัดรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้กลับมาสูดอากาศกรุงเทพอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะครับที่หลายพื้นที่ทั่วอาเซียนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษครับหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าขนาดใหญ่บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราครับขณะที่กลุ่มควันก็พัดข้ามพรมแดนเข้าไปสู่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและขยายวงไปไกลถึงฟิลิปปินส์ครับนำมาสู่คำถามสำคัญว่านี่คือปัญหาที่อาเซียนจะแก้ได้หรือไม่ครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมได้นำภาพถ่ายดาวเทียมมาครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมควาของนาซาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแสดงให้เห็นกลุ่มหมอกควันและจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงแต่ละจุดหมายถึงพื้นที่ที่ระบบตรวจพบความผิดปกติทางความร้อนครับบ่งชี้ว่าอาจเกิดไฟไหม้นั่นเองในกรณีนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นไฟป่าชนิดที่เรียกว่าไฟป่าพลุซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของดินพลุหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่แห้งแล้งมีลักษณะเผาไหม้ช้าๆแต่สร้างมลพิษในระดับสูงและที่สำคัญคือมันดับได้ยากครับเนื่องจากไฟสามารถคุกกรุ่นอยู่ใต้ดินด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำและลุกลามไปตามชั้นดินพลุที่กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากๆทำให้สามารถเผาไหม้ได้เป็นเวลาหลายเดือนครับโดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เผชิญปัญหานี้มาอยู่ทุกปีครับและปีนี้ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญนั่นเองซึ่งทำให้ฤดูแล้งในพื้นที่เสี่ยงไฟป่ามีสภาพแห้งแล้งมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดไฟยิ่งกว่าเดิมเสียอีกครับขณะที่มลพิษทางอากาศจากการปะทุของภูเขาไฟในอินโดนีเซียเริ่มลดลงแล้วแต่ประเทศนี้ก็ยังคงเผชิญกับมลพิษที่เพิ่มขึ้นจากไฟป่าครับทำให้ปีนี้กลาย

0: ป็นฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015ที่อินโดนีเซียเผชิญเอลนีโญเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันครับเกษตรกรในพื้นที่บางส่วนก็ถูกกล่าวหาเช่นกันว่าเป็นผู้จุดไฟป่าในพื้นที่เพื่อเตรียมการทำเกษตรด้วยต้นทุนที่มันต่ำครับนอกจากนี้นะครับไฟป่าส่วนใหญ่นะครับจะกระจุกตัวอยู่บนเกาะบอร์เนียวซึ่งเกาะบอร์เนียวก็คือตรงบรูไนตรงนั้นนะครับรวมถึงพื้นที่ของอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนและกลุ่มควันก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคครับระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนไฟป่าอินโดนีเซียปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาแล้วมากกว่า23ล้านตันครับนอกจากนี้นะครับในรัฐสารวักของมาเลเซียดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ในเขตเซเรียนทำสถิติพุ่งสูงถึง521ครับซึ่งเกินระดับวิกฤตไปไกลแล้วจนทางการต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเลยทีเดียวขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียก็พบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เชื่อมโยงกับไฟป่ามากกว่า 50,000 คนครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจอินโดนีเซียก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผาป่าและพื้นที่พลุได้แล้ว112คนบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับมาเลเซียก็พบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดและเยื่อบุตาอักเสบก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะหลังเช่นกันครับตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาครับมีหลายครั้งเลยทีเดียวที่ไฟไหม้ป่าพลุในอินโดนีเซียลุกลามจนกลายเป็นไฟขนาดใหญ่และควบคุมได้ยากกลายเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนหลายล้านคนทั่วทั้งอาเซียนครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับมีพื้นที่ในมาเลเซียทั้งหมด29แห่งที่ตรวจพบค่า API ตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงระดับอันตรายระหว่าง101จนถึง300ครับเมื่อเช้านี้ครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกมาระบุว่าอาเซียนจำเป็นที่จะต้องทบทวนกลไกที่มีอยู่ในการรับมือกับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนครับอาเซียนก่อนหน้านี้นะครับมีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนลงนามไปในปี2002และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2003ครับมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันติดตามและควบคุมมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการช่วยเหลือระหว่างประเทศในกรณีที่เกิดวิกฤตหมอกควันพิษครับรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีเป้าหมายปลอดหมอกควันพิษภายในปี2030ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าตั้งคำถามอย่างมากครับกรณีของอินโดนีเซียและเมียนมาในช่วงต้นปีก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าหนึ่งในปัญหาของข้อตกลงนี้คือการจัดการต้นเหตุเชิงโครงสร้างไม่มีมาตรการลงโทษหรือกลไกบังคับใช้ที่มีผลจริงครับในทางปฏิบัติครับถ้าว่าประเทศต้นทางปฏิเสธความช่วยเหลือหรือไม่ดำเนินการอย่างที่เกิดขึ้นในเมียนมากลไกของอาเซียนก็ไม่สามารถเข้าไปบังคับเขาได้อยู่ดีครับล่าสุดครับมาเลเซียเพิ่งประกาศยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันในเขตเซเรียนรัฐเซราวักบนเกาะบอร์เนียวไปเมื่อวานนี้นี่เองครับแต่ระดับมลพิษทางอากาศในขั้นอันตรายก็ยังคงมีอยู่ทั่วประเทศทีเดียวนอกจากนี้คุณพงษ์สทัศน์ครับสหประชาชาติยังได้เตือนว่าในอีกหลายเดือนข้างหน้าปรากฏการณ์เอลนีโญยังมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นเสียอีกครับ
1: เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญระดับกอซิล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันเยอะมากมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของควันไฟอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับสลับไปดูการกู้ภัยที่เนปาลกันบ้างนะครับ10วันหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลและทิเบตเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตหญิงวัย64ปีได้สำเร็จครับเมื่อสักครู่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบหญิงวัย64ปีภายในชั้น4ของบ้านที่อยู่ใต้โคลนและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตหลังจากมวลน้ำแข็งและโคลนถล่มในเทือกเขาฮิมาลัยก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับกองกำลังตำรวจติดอาวุธเนปาลช่วยกันลำเลียงเธอเดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุเพื่อเข้ารับการรักษาเจ้าหน้าที่ในกองกำลังตำรวจติดอาวุธให้สัมภาษณ์ถึงนาทีการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้อย่างปลอดภัย
2: แต่บีตรบดเคย์บัชาวาร์มันเนี่ยก็อาวาจายอ่ะที่สุดที่อามราอุดารมาขัดแย้งกับทุเรียรุ่นเลยอามิสังก์มาไว้กับอุดารกับอุปกรณ์นรุปรายก็เรด้าบ้านมาไว้กับสบายเลดูอรูปานีอรูคาทอรูมุงโรอรูสบายปนชัยระแต่บีตรอามิลีอุดารกับทุเรียอามราอุดารกับรลัยเชย์ประเวศกราอยู่ที่สุดที่แต่บีตรอุดารกับรลัยประเวศกราอิสิกิปัสีเอกจานาचण्डिका श्रेष्ठ वर्ष 64 कि चण्डिका श्रेष्ठ जी चाहिँ जीवितै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले चाहिँ जीवितै बाहिर निकालेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर द्वारा थप उपचारको लागि हामीले नेपाली सेनाको अस्पताल छाउनी पठायौ सैनिक अस्पताल छाउनी

0: เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงไว้ทุกข์ตามประเพณีฮินดูนะครับหน่วยงานภาครัฐและสถานทูตก็ร่วมกันลดธงลงครึ่งเสาเพื่อรำลึกถึงในวันที่13หลังการเสียชีวิตตามความเชื่อครับแต่ละครอบครัวก็จะประกอบพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับนะครับรัฐบาลเนปาลไม่ได้จัดพิธีหรือกิจกรรมขนาดใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตต่อครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 1,300 คนผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า 5,500 คนขณะที่รัฐบาลก็เดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากพบประชาชนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์4คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้หัวใจของปฏิบัติการให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำท่ามกลางความหวังในการพบผู้รอดชีวิตที่น่าจะติดอยู่ภายในมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขามีกลุ่มWhatsApp ของเครือข่ายวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาคนงานภายในอุโมงค์นะครับกลุ่มดังกล่าวก่อตั้งขึ้นก่อนภัยพิบัติเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับล่าสุดสมาชิกในกลุ่มก็ได้แลกเปลี่ยนรายละเอียดของอุโมงค์ทางเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคนงานที่สูญหายไปด้วยครับ
1: Me and then we started sharing that where it could be located and some preliminary drawing it could be. Then the people's like other people's who are inside they are connected there and every day we're increasing the numbers. So whatever we can share them, what is the idea could be, we flood in the group.
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ต้องขังอีก923คนด้วยการเคลื่อนย้ายทั้งหมดไปยังอาคารบนพื้นที่สูงก่อนที่น้ำจะไหลเข้าท่วมอาคารเรือนจำเดิมในเขตนูวาโกดและควบคุมตัวนักโทษ50คนที่พังกำแพงและประตูหลังจากผู้ต้องขังกลุ่มนี้หนีไปได้เพียง100เมตรเท่านั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเนปาลในขณะนี้นะครับปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและกู้ภัยก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับ Data Center ไม่ได้จุดประเด็นถกเถียงในไทยเท่านั้นนะครับเนื่องจากในสหรัฐก็กำลังถกเถียงกันอย่างร้อนแรงไม่แพ้กันครับส่วนหนึ่งมองว่า Data Center จะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจได้ขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่ามันสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรน้ำและไฟฟ้านะครับร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คุณมินนี่ณัฐชากิจโมกบรรณาธิการทันโลกออนไลน์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อง Data Center ในสหรัฐนะครับคุณมินนี่ครับประเด็นแรกเลยก็คือตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยหลังจากเกิดกระแสต่อต้านเป็นยังไงบ้างครับ
2: เราต้องไปดูนะคะสถานการณ์การแอนตี้ดาต้าเซ็นเตอร์หรือว่าต่อต้านดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐอเมริกานะคะมีอยู่3ปัจจัยสำคัญนะคุณพงศธรคือ1คือปัญหาทางน้ำปัญหาการใช้ดินนะคะรวมถึงปัญหาด้านพลังงานค่ะถ้าเราไปดูก่อนหน้านี้นะคะดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถูกสร้างมาแล้วทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะเพราะว่าช่วยที่จะไป power AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
0: คือตอนนี้ทุกคนก็ใช้ AI กัน
2: ใช่ใช่มีสถิติด้วยนะคะพวกเราเนี่ยตื่นเช้ามาถาม AI เลยสภาพอากาศท้องขึ้นท้องลนหุ้นลงหรือเปล่าข่าวต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะใน1วันนะคะมีคนใช้ AI ในการถามคำถามเนี่ยถึง 2,000 ล้านคำถามกับคุณพงศธรและนี่เป็นเพียงสถิตินะคะที่ใช้ใน Chat GPT เท่านั้นยังไม่รวม Gemini ยังไม่รวม Claude นะคะที่เราใช้กันทุกวันนี่แหละค่ะคือปัจจัยที่ทำให้โลกนี้ยังคงมี Data Center ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะคะแล้ว Data Center แต่ละที่เนี่ยก็ต้องใช้ระบบความร้อนด้วยเช่นกันทำให้กระทบต่อทรัพยากรทางน้ำนะคะซึ่ง Data Center แห่งเดียวนะคะต้องใช้ทรัพยากรทางน้ำเนี่ยมากถึง5ล้านแกลลอนต่อวันนะคะนี่คือทรัพยากรทางน้ำที่มากจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะ 80% ของน้ำที่ถูกดึงไปใช้ใน Data Center ไปใช้ในระบบ Cooling ใช่ไหมคะ 80% เนี่ยจะประมาณระเหยออกไปพอมันระเหยออกไปปุ๊บยังคงเหลืออยู
0: ่
2: น้ำที่เหลืออยู่นี่แหละค่ะถูกปล่อยลงชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบค่ะทำให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษเพราะว่าชุมชนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมานะคะเพื่อที่จะบำบัดน้ำจาก Data Center ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นกระแสต่อต้านกันขึ้นมาซึ่งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศก็พูดถึงด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในแต่ละประเทศเนี่ยถามคุณมินนี่ต่อเลยครับว่าแล้วคนที่สนับสนุน Data Center อย่างแข็งขันอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคร
2: ับ โดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ Data Center และแฟนพันธุ์แท้ของ AI ด้วยเพราะว่าพวกเราจะเห็นทรัมป์เจเนเรต AI นะคะเป็นภาพหลายภาพเป็นคลิปวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันนะคะทรัมป์ออกมาระบุแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดอยากมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีงานทำต้องสนับสนุน Data Center ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะระบุผ่าน Truth Social ค่ะระบุว่าเหตุผลเดียวที่จะทำให้ชุมชนต่างๆทั่วสหรัฐเนี่ยไม่อยากได้ Data Center คือเพราะว่าคุณเนี่ยอยากเป็นพื้นที่ที่ล้าหลังหรออยากมีรายได้น้อยหรือเปล่าซึ่งทรัมป์เนี่ยพูดแบบนี้เพราะว่าทรัมป์มองอีกแบบนึงนะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมองแบบนี้ค่ะว่า Data Center เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะในขณะเดียวกันนอกจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะยังมีอีก1แฟนพันธุ์แท้ของ Data Center
0: ผมขอทายอีลอนมัสก
2: ์ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเพื่อนซีเพื่อนรักก่อนหน้านี้ตอนที่หาเสียงด้วยกันนะคะก่อนจะมีรอยร้าวที่เราจำกันได้นะคะซึ่งอีลอนมัสก์นะ CEO ของ SpaceX ก็ออกมาสนับสนุน Data Center แบบเต็มแรงนะคะเพราะว่าต้องการที่จะวางโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้ประเทศไทยกำลังพูดถึงเยอะเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2: ใช่
0: ไหมครับอย่างสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นๆเขามีวิธีการตั้งรับอย่างไรบ้างครับ
2: ในสหรัฐเองนะคะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีนโยบายที่ได้เริ่มดำเนินไปแล้วนะคะอย่างเช่นรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยมีคำสั่งให้บริษัทเตรียมจัดตั้ง Data Center เนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็ประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำและก็การใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกเมืองนึงอันนี้น่าสนใจค่ะชื่อเมืองมอนเทเรย์พาร์คนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอนเทเรย์เนี่ยเขามีการออกมาต่อต้าน Data Center แต่เขาทำอย่างเป็นระบบกับคุณพงศธรคือมีการจัดตั้งการเหมือนคล้ายๆการลงประชามติว่าเอ๊ะชาวเมืองจะเอามั้ย Data Center หรือว่าไม่เอาซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวเมืองก็ออกมาโหวตนะคะว่าไม่เอา Data Center ทำให้ Monterey Park นะคะเป็นเมืองแห่งแรกของโลกที่มีการลงมตินะคะไม่เอา Data Center ค่ะมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจคือประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงอัมสเตอร์ดัมค่ะก่อนหน้านี้นะคะในปี2007เนเธอร์แลนด์เคยออกกฎว่าไม่ให้สร้าง Data Center หลังจากนั้น1ปีค่ะถัดมาในปี2025ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นนะคะไม่ให้สร้าง Data Center ไปจนถึงปี2030ค่ะ
0: ตอนนี้ประเด็น Data Center เนี่ยในสหรัฐก็น่าจะถูกพูดถึงเยอะถูกไหมครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนการเลือกตั้งกลางเทอมก็ใกล้เข้ามาจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนวันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีกระแสอย่างไรมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับคุณมินี
2: ่มีหลายคนค่ะคุณพงศธรบอกว่าเอ๊ะ Data Center เนี่ยผูกโยงกับการเมืองสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปใกล้เลือกตั้งกลางเทอมนะคะล่าสุด Data Center ทำให้เกิดรอยร้าวใน Republican เพราะว่ามีหนึ่งในผู้สนับสนุน Republican นะคะในเมืองไอโอวาออกมาต่อต้าน Data Center แล้วนะคะโดยเขาระบุไว้แบบนี้ค่ะว่าData Center เนี่ยปัญหาเป็นปัญหาว่าจะใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถมีข้อมูลมหาศาลเท่าที่อยากมีได้ด้วยการสร้าง Data Center แต่มนุษย์อาจจะไม่ได้อยู่ใช้ Data เหล่านั้นถ้าเกิดเราไม่มีน้ำสะอาดไว้ดื่มก็เป็นการเปรียบเปรยนะคะว่า Data Center เนี่ยทำให้น้ำดื่มของประชาชนในชุมชนเนี่ยปนเปื้อนนั่นเองค่ะ
0: คือถ้าจะให้สรุปสั้นๆเนี่ยก็คือนั่นละการก่อสร้าง Data Center ข้อดีของมันก็คือน่าจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจถูกไหมครับแล้วก
2: ็
0: เอามาช่วยในการใช้ AI ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมินนี่มากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของทุนเยอรมันตอนนี้ปักหมุดเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นหวังที่จะชิงโอกาสทางเศรษฐกิจครับติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
3: ยุคทองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเริ่มย้ายฐานการลงทุนมาที่ภูมิภาคของเรามากขึ้นแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มทุนเยอรมันนั่นเองทำไมเยอรมันถึงสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไม่ไปจีนกันหรอหรือว่าไม่ไปอินเดียล่ะแต่ทำไมต้องโฟกัสที่เรามีปัจจัยและสาเหตุมาจากอะไร Economy Unwrappedจะเล่าให้ฟังครับ อย่างไรก็ตามครับด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันน่าสนใจขนาดนี้มันเลยทำให้กลุ่มทุนจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทุนจีน

0: ยุโรปทุนอเมริกาหรือแม้กระทั่งทุนญี่ปุ่นเองก็โฟกัสมาที่ภูมิภาคของเราเนื่องจากเรามีประชากรเยอะนะครับทั้งภูมิภาคเนี่ยมี600ล้านกว่าคนอีกทั้งเลยก็คืออัตราค่าแรงก็ยังไม่สูงความสามารถของประชากรบุคลากรหรือแม้กระทั่งอายุช่วงวัยของประชากรก็ยังไม่เยอะมากและเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทำงานที่กระจุกตัวอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างมากด้วยเช่นเดียวกันพูดถึงเยอรมันเนี่ยเราก็การันตีได้แล้วนะครับว่าในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมเขาก็อยู่อันดับท็อปๆของโลกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเหตุผลที่เขามาที่ภูมิภาคนี้มันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศของเขาด้วยก็เขาว่าตอนนี้เยอรมันเองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่านับตั้งแต่ที่เกิดสงครามระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียมันมีผลกระทบเรื่องของราคาพลังงานครับดังนั้นเขาเลยจำเป็นต้องมองหานะครับว่าภูมิภาคไหนต้องการที่จะมีทุนใหม่ๆเข้าไปลงทุนหรือว่าต้องการที่อยากจะได้กลุ่มทุนเข้าไปเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าไปดูข้อมูลจากทางสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนีหรือว่า DIHK เขาเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เลยครับว่ามีบริษัทอุตสาหกรรมถึง 43% ที่มีแผนจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและมันไม่ใช่แค่การย้ายโรงงานสาขาย่อยนะครับแต่คือการย้ายทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบสาเหตุก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามาจากปัญหาเรื่องต้นทุนที่พุ่งขึ้นสภาวะเศรษฐกิจภายในที่อ่อนแอวิกฤตพลังงานจากปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียทำให้เยอรมนีถูกตัดขาดก๊าซจากรัสเซียที่มีราคาถูกทำให้ตอนนี้หลายคนเขาก็มองว่าเยอรมนีกำลังเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยทางอุตสาหกรรมคล้ายๆกับตอนที่อเมริกาเจอปัญหา Rust Belt นั่นเองดังนั้นนะครับเม็ดเงินที่มาลงทุนโดยตรงจาก FDI ที่ลงทุนมาที่ภูมิภาคของเราเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้มันโตขึ้นอย่างมากถ้าทั่วโลกเนี่ย FDI หดตัวลงแต่อาเซียนโตสวนกระแสสูงถึง 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024สิงคโปร์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งครับในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับภูมิภาคแต่ว่าอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเองก็กำลังก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับในภาคการผลิตด้วยเม็ดเงินระดับมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ทีนี้กลุ่มทุนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าๆหรือว่ามาแค่โรงงานครับเขาเอาโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างที่ผมบอกมาแล้วก็นำอุตสาหกรรมอนาคตมาด้วยโดยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักนะครับได้แก่1เลยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ EV ครับซึ่งประเทศไทยก็คว้าไปเลยครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วนะครับ Volkswagen เองเนี่ยเขาทุ่มงบมากกว่า 1,140 ล้านดอลลาร์ตั้งโรงงานใหม่ในไทยขณะที่ BMW หรือว่าภาษาเยอรมันเขาอ่านว่า BMW นะครับเตรียมที่จะเดินสายการผลิตรถยนต์ EV แล้วก็ทุ่มสร้างโรงงานแบตเตอรี่ที่ระยองด้วยส่วนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แล้วก็เภสัชกรรมเนี่ยบริษัทยาอย่างสตราด้านะครับก็เลือกเวียดนามเป็นฐานการผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการเติบโตของเทคโนโลยีไฮเทคและส่วนไมโครชิปเองบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆก็เลือกมาเลเซียครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเรายักษ์ใหญ่อย่างฟินิออนนะครับก็ทุ่มทุนมหาศาลมากกว่า 7,600 ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รัฐเกดาด้วยและกลุ่มเครื่องจักรกลกังหันอุตสาหกรรมก็หมายตาไปที่อินโดนีเซียครับโดยซีเมนส์เนี่ยก็ไปตั้งโรงงานผลิตกังหันส่วนบอสเนี่ยก็เข้าไปสร้างโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตที่นั่นอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับการย้ายฐานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตัดขาดจากจีนไปเลยแบบสมบูรณ์นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนหรือว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่หรือว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าก็ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากจีนอยู่อาเซียนยังจำเป็นต้องนำเข้าครับแต่ว่าอาเซียนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตัวเสริมในการที่จะกระจายความเสี่ยงออกจากภูมิภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมนีหรือว่าที่จีนแต่อาจจะไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดสำหรับประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในฐานการผลิตดั้งเดิมของเยอรมันมายาวนานอย่างกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแต่ความท้าทายนี้ก็คือเราอาจจะต้องมองหาเรื่องการต่อยอดภาคอุตสาหกรรมครับเพราะอย่างที่เราทราบนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์แม้จะเป็นฐานใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์จากประเทศจีนซึ่งนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราช้าเพียงแค่นิดเดียวเราอาจจะตกขบวนที่ถือว่าเป็นขบวนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจขณะที่ประเทศคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามเขามีความหวังมากๆกับอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI หรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงและเขาก็กำลังเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอย่างเต็มที่และเต็มตัวครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยเทศกาลบอลลูนลมร้อนประจำปีที่สาธารณรัฐเช็ก

0: ถ้าถามคุณผู้ชมว่ารู้จักนักการเมืองระดับชาติระดับประเทศจำใครได้บ้างผมว่าหลายคนอาจจะแบบจำได้ไม่กี่คนหรอกนะครับแต่ถ้าถามพี่น้องประชาชนว่าท่านรู้จักกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ท่านไหมผมว่าไม่ใช่รู้จักเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านครับรู้จักยันพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยเพราะว่าอะไรเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันระหว่างประชาชนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
2: ต้องจับให้ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็นหัวควายถูรักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็นคนยากเข็นกำนันช่วยให้รวยไป
1: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร
3: ่เหมือนกับเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
1: คนรุ่นใหม่ที่เลือกออกจากเมืองกลับชุมชนมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
4: ชื่อพัชรนัทจรดลค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำแต่ทุกคนจะรู้จักกันในนามว่าผู้ใหญ่น้ำค่ะ
1: และคำถามที่ว่าการปกครองท้องที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการปกครองท้องถิ่นเช่นอบต.บทบาทหน้าที่ทับซ้อนกันหรือไม
5: ่ถ้ามองในเชิงพื้นที่ใช่ถ้ายิ่งมองในภารกิจแง่ของการพัฒนาต้องบอกเลยว่าซ้อนกันจริงๆทั้งสองส่วนเนี่ยมีราคาที่ประเทศไทยต้องจ่ายผมคำนวณคร่าวๆปีหนึ่งอาจจะอยู่สักประมาณ 25,000 ล้านในซีกของการปกครองท้องถิ่นบุคลากรเยอะกว่าเยอะวันนี้ตัวเลขเข้าใจว่าอยู่ที่เกือบ 800,000 ล้านซึ่งมาจากภาษีของพวกเรา
6: ต่อปี
5: ครับ
7: ต้องเลือกครับเพราะว่าถ้าไม่เลือกเนี่ยแล้วเหมือนคนจนผู้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม
0: คือเรื่องราวของกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำตัวแทนอำนาจรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับสามัญชนคนไทยในพื้นที่มากที่สุด

ผมยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำยมที่นี่ย่อมเป็นภาคเหนือแน่นอนครับจะเห็นขุนเขาอยู่ด้านหลังนะครับที่นี่คือตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่สามัญชนคนไทยมาที่นี่เพื่อมาพบกับกำนันแหนบทองคำสองสมัยท่านคือกำนันอัดหรือฉายากำนันบ้านนอก

0: อนุสรณ์สถานหลวงปู่หวังงามขลังองค์พระธาตุหลวงบวงสรวงพระพุทธวิชัยร่วมใจอนุรักษ์พันป่างามตาแก้สลักฝีมือเรื่องหรือความสามัคคีน้ำใจดีชาววังหลวงกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวังหลวงที่เคารพรักทุกท่านครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากหอกระจายข่าวตีทำการกำนันตำบลวังหลวง
1: และนี่แหละครับคือรัฐกาลจันทนูกำนันในตำบลวังหลวงเป็นมายาวนานกว่า30ปีปัจจุบันยังเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนืออีกด้วย
2: บรรยากาศขรึมขรังมากเลยนะคร
3: ับ ครับผม
2: ออกแบบเองหมดทุกอย่างครับ
3: ออกแบบเองครับ
2: ครับคืออย่างหน้าที่กำนันเงินตอบแทนที่ภาครัฐให้ 15,000 บาทนี่สูงสุดแล้ว
3: ครับ
2: หมดไปกับภาษีสังคม
3: ครับ
2: แต่กำนันก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีพ่อแม่
3: ต้องมีอาชีพครับผมอาชีพหลักก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับงานแกะสลักพระทำวัดทำวิหารเดือนไทย
2: กำนันลงมือแกะเองเลย
3: แกะเองด้วยมีคนช่วยด้วย
2: ครับผมแล้วก็ขายผลงานเหล่านี้
3: ขายผลงานเหล่านี้
2: ครับแล้วก็รับอะไรเมื่อกี้บอกโบสถ์อะไร
3: โบสถ์วิหาร
2: ตกแต่งเลยครับ
3: ทำเป็นหลังด้วยตกแต่งด้วยครับผม
2: เหมือนรับเหมาก่อสร้างโบสถ์วิหารวัดเลย
3: รับจ้างเขาทำ
2: รับจ้างเขาทำ

0: มีหน้าที่อะไรแบบนี้ครับ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหน้าที่เยอะมากเลย
0: ครับ
1: ครับมันมีลำนำชีวิตกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่เดี๋ยวผมท่องให้ฟังนะกำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากล้วนยุ่งยากวุ่นวายเหนื่อยหน่ายแสนต้องปกครองท้องที่ถิ่นขาดแคลนต้องวิ่งแจ้นทำงานบานตะไทยท่านในอำเภอสั่งรักษาความสงบต้องสู้รบกับผู้ร้ายคอยรีดไถทางตำรวจกวดขันป้องกันภัยถ้าเห็นใครค้ายาบ้าให้รายงานจะแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่จะสร้างอู่สร้างบ้านสร้างฝันปักเขตปันที่ต้องพี่กำนันปัญหานั้นพันเก้าเราเข้ามาผัวต่อยเมียตีต้องพี่ผู้ใหญ่ถ้าเมียปันใจให้ชายอื่นเป็นปัญหาแบ่งสมบัติโอนปืนกำนันมาบัตรประชาชนหายผู้ใหญ่เซ็นต้องจับไพ่ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็นหัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจรดเย็นคนยากเข็นกำนันช่วยให้รวยไปบำรุงสุขบำบัดทุกประชาราษฎร์รัชกาลที่5ท่านประกาศไว้ค่าตอบแทนน้อยนิดแต่ก็ชื่นใจกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องทำงานสรรพากรเร่งรัดเรื่องภาษีสัสดีให้รีบเร่งเรื่องทหารสหกรณ์ตอนนี้ก็มีงานเรื่องข้าวสารเป็นเรื่องใหญ่เหนื่อยใจจริงที่ดินนั้นไว้ให้ชี้เขตฝ่ายเกษตรสั่งปราบแมลงสิงปศุสัตว์เป็นห่วงคอยท้วงติงป่าไม้วิ่งจับไม้ให้ตามรอยวัฒนธรรมสั่งมาเรื่องงานวัดสาธารณสุขสั่งขจัดไข้เรื่องออกไข้เลือดออกไม่ยอมถอยสั่งอสมมารอท่าอยู่ท้ายดอยกำนันคอยมานี่ช่วยชี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากล้วนยุ่งยากทุกระยะคอยสะสางบำรุงสุขบำบัดทุกข์ให้เบาบางกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างเสริมสุขทุกกระทรวง
0: โอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: กำนันแต่งเองป่ะครับ
1: อาจารย์พลังบุญศรีนุชปลัดอำเภอ
0: ครับ
1: เป็นคนแต่งครับผม
0: นานมากหรือยังครับบท
1: นานมากแล้วครับ
0: นานมากแล้วครับ

กำนันอัดจะชวนผมไปลงพื้นที่ไปลงท้องที่ไปดูปัญหาของชาวบ้านแล้ววันนี้ฝนตกหนักครับพื้นที่ที่จะลงเนี่ยเป็นดินมันก็ทางลื่นจำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อน4 ล้อจะใช้รถคันนี้ลงพื้นที่กันครับ

0: พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ตรงนี้เป็นแนวเขตริมตลิ่งครับที่บ้านชาวบ้านติดอยู่ริมตลิ่งแล้วก็น้ำมันเซาะแล้วตลิ่งมันพัง
2: งั้นเราไปดูปัญหากันนะครับ
1: เดินดูหน่อยครับลุงสวัสดีครับ
3: สวัสด
1: ีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับสว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ
1: ครับท่าน
2: อ๋อตรงตัวปัญหาคือตรงนั้นเหรอครับ
1: ครับจริงๆอ่ะที่มันอยู่ข้างนอกนะครับน้ำมันตีเข้ามาจริงอ่ะแนวน้ำยมจริงๆอ่ะอยู่นู่น
2: ครับ
1: อยู่ชายนู้นมันเปลี่ยน
2: มันเปลี่ยนมาฝั่งนี้
1: มันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆออกมาแหละแต่ละทีครับผม
2: แล้วแต่ธรรมชาติ
1: ครับ
2: ปัญหาคือที่ดินของชาวบ้าน
1: ครับ
2: ซึ่งเขามีเอกสารสิทธ
1: ิ์ใช่ครับ
2: แล้วมันโดนน้ําซ้อจนมันหายไป
1: ครับผม
2: เขาก็เลยร้องเรียน
1: ก็ตอนนี้เราก็แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว
2: แก้ไขเบื้องต้นคือมาทําเอาไม้มาปัก
1: มาปักครับหายไปตึมดอะไร
5: ฮะ
1: หน่อยเป็นอะไรของแท้ของพี่เช้าเนี่ยมดเลยเหรอ
5: เช้าเนี่ยมีเหลือ
1: ของพี่เช้าเนี่ยมดไปเลยเหลือได้ชนด
6: ปัญหาที่ดินถูกกัดเซาะเป็นปัญหาใหญ่ของชาวตำบลวังหลวงนะครับรวมๆกันแล้วมีที่ดินกว่า100ไร่หายไปเหลือแต่ใบโฉนดอย่างเช่นของคุณพงศพักที่ดินของตัวเองและญาติหายไปกว่า20ไร่แล้ว
7: แต่ละปีนี่คือตั้งแต่นี่เลยเข้าไปต้นตักต้นนั้นเลยไว้นะครับมันเป็นดินทรายครับเมื่อก่อนที่ทำกินมี5ไร่ถัดจากของผมไปของป้ามีอีก5ไร่แล้วของน้า

0: มีอีก12ไร่ตรง12ไร่กับ5ไร่น่ะถูกกัดซ่อมาจนก่อนจะถึงที่ของผมใช่มั้ย17ไร่อ่ะหายไปหมดเลยแล้วตอนนี้อากาศของผมไปประมาณจะเป็นไร่แล้วมั้งครับตอนนี้ติดน้ำไปเลย
1: มีอยู่2ไร่1งานครับตอนนี้เหลืออยู่1งานครับผมลงน้ำหมดครับเพราะว่าน้ำยมตอนมันมาก็ทำให้ตะลิงพังก็กัดเซาะไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหลือประมาณ1งานครับผม
2: ณวันนี้กำนันก็พยายามขับเคลื่อนหาแนวทางป้องกันไม่ให้ที่ดินของชาวบ้านหายไปเพิ่มอีก
3: แล้ววิธีการที่วางแผนกันไว้จะแก้ปัญหาเรื่องตะลิงถูกซัดไปเนี่ยยังไงครับ
4: ก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็ประชุมทำประชาคม
3: ครับ
4: แล้วเข้าแผนส่งองค์การบริหารส่วนตำบล
3: ครับ
4: ก็ให้ท่านนายกประสานงานต่อแล้วก็ช่วยกันผลักดันโครงการ
3: โครงการว่าจะทำยังไงครับ
5: โครงการนี่ของบไปที่จังหวัดนะครับจ
3: ัง
5: หวัดผ่านไปกรมได้งบมา75ล้านบาทนะครับ
3: เพื่อตรงนี้อย่างเดียว75ล้านบาทครับ
5: ครับผม
3: แล้วสิ่งที่จะทำคืออะไรครับ75ล้านบาท
5: เขื่อนป้องกันตะลิงพังครับวางเรียงแนวเรียงหินครับ
3: แล้วได้ปรึกษากับหน่วยงานหรือนักวิชาการที่เข้าใจเรื่องระบบนิเวศของแม่น้ำระบบนิเวศของริมตะลิงซึ่งมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้าเราเทคอนกรีตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป
5: ครับ
3: ได้ปรึกษาไหมครับว่ามันจะส่งผลกระทบในอนาคตยังไงปลาในแม่น้ำยมจะน้อยลงพืชบางชนิดจะหายไปได้ปรึกษาเรื่องนี้ไหมครับ
5: ก็ร่วมกันทั้งกรมโยธาเจ้าท่าแล้วก็กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคร
3: ับ ได้คุยสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
5: ครับ
3: ผมไม่มีอะไรหรอกผมในฐานะสามัญชนคนไทยคนหนึ่งก็ห่วงเรื่องนี้ครับ เรื่องคุณค่าของแม่น้ำลำธารเพราะว่าในระยะยาวเนี่ย
4: มันเหมือนกันครับ
3: มันคือต้นทุนชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
4: ครับ
3: ครับผม

0: สมมติจำความครับมือลง
1: ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเราคือด่านหน้าในการป้องปรามในการป้องกันนะครับภารกิจในวันนี้ครับเราจะตรวจตราดูแลความเรียบร้อยนะในเขตพื้นที่ตำบลวังหลวง
0: ขยับมาข้างหน้าครับจอดครับไปไหนมาขออนุญาตตรวจปัสสาวะได้ก่อนครับได้นะได้นะได้ทั้งสองคนนะเอาอันบทตรวจเจอวันนี้เสียดายเครื่องตรวจเพราะหน้าตาสดใสดิหมวกกันน็อกอย่างบ่ใส่อันตรายนะต้องใส่หมวกกันน็อกตัวนะครับขออนุญาตถอดกุญแจรถครับไอพี่ยันเขาพูดเลยครับ
2: อันนี้รวมถึงตั้งด่านดักจับการขนย้ายยาเสพติดอะไรด้วยเลยไหมครับ
0: ถ้าเจอก็
2: เส้นทางนี้ใช้กันอยู่เลยครับ
0: เส้นทางนี้มันจะหลบจากถนนใหญ่ที่มาจากเชียงรายสามารถหลบถนนใหญ่เข้าในเมืองออกทางนี้ไปทะลุห้วยขมิ้นได้เลย
2: ห้วยขมิ้นไหนครับ
0: ห้วยขมิ้นคือไปสุดตัวเมืองแพร่เลยแล้วก็ลัดไปออกเด่นชัยได้เลย
3: ขณะนี้เวลาประมาณ20:30นะครับนี่เป็นภารกิจการรักษาความสงบและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้สามัญชนคนไทยมาติดตามดูการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองครับ
0: อยู่หมู่หยังหมู่สามนี่ดู
4: อยู่น้องอยู
0: ่นี่มีประวัติข้างสุดท้ายมาไหนลูกเสพข้างสุดท้ายมาไหน
4: ก็ไม่โดน
0: โดนข้างสุดท้ายโดนจับเหรอผลเป็นบวกแสดงว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดในกรณีที่ไม่พบยาเสพติดในตัวนะครับมีแต่ปัสสาวะอันนี้ก็จะเป็นกรณีเสพแล้วขับก็ได้นะครับแล้วก็ส่งเข้าได้รับการบำบัดฟื้นฟูครับผม
5: จากการร่วมสังเกตการทำให้สามัญชนคนไทยรับรู้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้เป้าและคัดกรองได้เป็นอย่างดี
0: เดี๋ยวจะตรวจปัสสาวะแล้วก็จะจับในฐานดีว่า

0: ันอัดได้รับเลือกเป็นกำนันตั้งแต่อายุ28ปีตอนนี้อยู่ในตำแหน่งมากว่า30ปีแล้ว
1: มานั่งอยู่ในพื้นที่นี้แบบเหมือนหอศิลปะเลยนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นหอศิลป์ใช่ไหมครับ
2: หอศิลป์ครับ
1: เป็นพิพิธภัณฑ
2: ์ครับ
1: เกี่ยวกับงานแกะสลักงานไม้เหรอครับ
2: ครับงานแกะสลักงานไม้งานภาพวาดมีทุกอย่างครับ
1: เป็นความชอบส่วนตัวหรือว่ายังไงครับ
2: ความชอบส่วนตัวครับ
1: เรียนมาทางด้านศิลปะครับ
2: จบเพาะช่างมาครับผม
1: จบเพาะช่างเลย
2: ครับผม
1: สาขาอะไรครับ
2: พาณิชย์ศิลป์ครับ
1: อ้าวแล้วเราเรียนด้านศิลปะเราทำไมจะเดินทางเส้นทางสายการเมืองท้องที
2: ่มีความใฝ่ฝัน
1: ครับ
2: อยากเป็นกำนันตั้งแต่อายุ8ขวบ
1: ตอนนั้นถ้าจะเป็นกำนันต้องทำไงครับ
2: ต้องสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อน
1: ครับ
2: สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พอเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องไปสมัครลงเป็นกำนันอีกที
1: ได้ยินคำนี้ครับเวลากำนันบางท่านที่ทำงานดีเด่นนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเขาก็บอกเนี่ยคนเนี้ยกำนันแหนบทองคำ
2: ครับผม
1: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับกำนันแหนบทองคำ
2: การที่จะได้รางวัลแหนบทองคำเนี่ย
1: อ๋อมันเป็นรางวัล
2: รางวัลครับ
1: ครับ
2: รางวัลสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: รางวัลจาก
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1: คร
2: ับผมแหนบทองคำก็คือเข็ม
1: โทษครับที่อยู่บนหน้าอกนี่แหละครับ
2: ครับผม
1: อันไหนครับ
2: สองอันซ้ายขวาครับผม
1: อันนี้
2: กับอันนี้ครับผม
1: นี่คือแหนบทองคำ
2: แหนบทองคำ
1: เข็มที่ทำด้วยทองคำ
2: ในอดีตเนี่ยใช้ทองคำทั้งหมดเลยทำ
1: ครับ
2: ตอนหลังมาเขาเปลี่ยนก็จะเหลือทองคำอยู่เฉพาะตรงกลางที่เป็นสิง
1: มอบกันทุกๆปีเลยครับ
2: ทุกๆปี
1: ใครจะเป็นคนทำหน้าที่ตรวจสอบคัดเลือก
2: คณะกรรมการทุกภาคส่วน
1: ครับ
2: มีองค์กรเอกชนมีสาธารณสุขมีเกษตรประมงปศุสัตว
1: ์
2: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินหมดครับผม
1: เราต้องสร้างผลงานอะไรครับถึงจะทำให้เข้าตากรรมการ
2: ผลงานต้องครบทุกด้านครับ
1: ครับ
2: มีแล้วจะต้องโดดเด่นด้วย
1: ครับ
2: เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงาน
1: หลายๆรางวัลเนี่ย
0: กำนันอัดได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัยนะครับคือในปีพุทธศักราช2551และได้อีกครั้งในปีพุทธศักราช2565
1: ก็ให้เข็มอย่างเดียวหรือมีรางวัลอื่นด้วยครับ
2: มีใบประกาศมีแหนบทองคำ
1: ครับ
2: มีชุดปกติขาว1ชุด
1: ครับ
2: แล้วก็อาวุธปืน
1: ครั้งที่1จะได้ครับ
2: ใช่ครับครั้งที่1จะได้อาวุธปืนสั้น
1: ครับ
2: นะครับขนาด .38 ถ้าเป็นกำนันเนี่ยเป็นกำนันจะได้เป็นสแตนเลส
1: ครับ
2: ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นสีดำขนาดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันชนิดเดียวกันแล้วก็จะสลักไว้ว่า
1: ครับ
2: กำนันยอดเยี่ยมปี2551
1: ครับ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
2: มีตาราชสีติด
1: มีทะเบียนปืนพร้อม
2: มีครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แหนบที่2รางวัลเหมือนกันมั้ยครับ
2: ต่างกันนิดนึง
1: ครับ
2: ต่างกันนิดนึงก็จะได้
1: ประกาศเหมือนกัน
2: ใบประกาศเหมือนกัน
1: ครับ
2: ได้แหนบทองคำ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ชุดปกติขาว
1: ครับ
2: แล้วก็อาวุธก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนยาว
1: ครับ
2: เป็นตำแหน่งเดียวในประเทศไทยที่ได้อาวุธปืนเป็นรางวัล
1: ครับ
2: นะครับในหน่วยงานราชการก็จะไม่มีมีแต่กำนันกับผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่ได้อาวุธปืนเป็นรางวัล
1: ครับ
3: เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากหอกระจายข่าวตีทำการกำนันตำบลวังหลวงวันนี้ที่วัดวังหลวงเฮาก็ยังมีการติดเกศพญานาคนะครับแล้วก็รอเกศพญานาคอยู่นะครับขออนุญาตที่ปล่อยแม่กูคนครับวันนี้ก็เป็นแห่งวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันเนาะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามากับหมู่เราอยู่บ้านก็ง่อมเหงาเนาะมาทำกิจกรรมสร้างความสุขนะครับแล้วก็มาช่วยกันแปลงพญานาคคือมันแล้วเสร็จเขาจะได้ฉลองกันนะครับจะได้ฉลองกันเร็วๆ

0: เราเอาชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยมาทำเกตไว้เนี่ยนานพอสมควรแล้วช่วงก่อนก็จะติดภารกิจอะไรมากมายจากนี้ไปก็จะเริ่มทำยาวๆไป
1: ครับ
0: ผมติดเกตพญานาค

0: สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนสร้างไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นว่าเนี่ยเรามาช่วยกันนะลูกหลานข้างหน้าก็จะมาช่วยกันเหมือนเราถ้าเราไม่ทำให้ดูวันข้างหน้ามันก็จะสูญหายไป
1: ขาดบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกำนันเราบ่เป็นบ้านเป็นเมืองแล้วครับถึงบ่เป็นได้สักน้อยทุกวันนี้นะไม่เป็นบ้านเป็นเมืองแล้วครับกับคนเฒ่าคนแก่เปิ้นก็ถึงบอกไปว่าบ้านมีคือเมืองมีแปะมันกับปึ้งเนี่ยก็คือเนี่ยคือแปะก็คือว่าเป็นลักใหญ่อยู่เนี่ยไม่อย่างก็ต้องไปปึ้งไปบ้านกำนันเนี่ยสิไกลเกลี่ยครับ

เลือกสวนไร่นาป่าไม้ภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำคลองท้องฟ้า

กำนันครับผู้ใหญ่บ้านครับข้าพเจ้าขอพูดในฐานะสามัญชนคนไทยคนหนึ่งเรือกสวนไรนา

ชีวิตของไทยรักษาไว้ต้องดูแลผู้ใหญ่บ้านครับท่านกำนันครับท่านเป็นคนในพื้นที่ท่านรู้ดีว่าใครเป็นใครตรงไหนเป็นตรงไหนอะไรเป็นอะไรช่วยดูแลครับเลือกสวนไรนาป่าเขาต้นไม้แม่น้ำลำคลองและท้องทะเลนี่คือต้นทุนชีวิตของไทยเราคนไทยต้องช่วยดูแลกำนันครับผู้ใหญ่บ้านครับท่านเป็นคนในพื้นที่โปรดอย่าให้มีการทำลายเรารู้ว่างานของท่านภารกิจของท่านตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบตั้งแต่เกิดจนตายงานความมั่นคงงานปราบปรามยาเสพติดงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความขัดแย้งในสังคมในชุมชนงานบวชงานวัดงานแต่งงานทุกอย่างเป็นภาระหน้าที่ของท่านทั้งนั้นอ้อมีอยู่อย่างหนึ่งการท่องเที่ยวครับท่านสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เต็มที่แต่โปรดอย่าให้การท่องเที่ยวนั้นไปคุกคามไปละเมิดประเพณีวัฒนธรรมการกินกันอยู่แบบไทยๆอีกเรื่องนึงครับสาธารณสุขประปาไฟฟ้าถนนหนทางสร้างให้ดีเลยแต่ขอว่าอย่าตัดต้นไม้อย่าทำลายคูคลองนี่คือต้นทุนชีวิตของไทยเราคนไทยต้องคอยดูแลเลือกสวนไรนา

ผู้ใหญ่บ้านครับกำนันครับท่านเป็นคนในพื้นที่ท่านรู้ว่าใครดีใครร้าย

ท้ายเลือกตั้งครั้งต่อไปโปรดช่วยผลักดันคนดีคนเก่งเข้าสภาไปช่วยกันดูแลเลือกศูนย์

ี่คือต้นทุนชีวิตของไทยรักษาไว้คอยดูแลนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

จากริมแม่น้ำยมที่ตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วันนี้เราเดินทางมาประมาณ3 ชั่วโมงมายังอำเภอปัวจังหวัดน่าน

ห็นด้านหลังผมไหมครับเขียวขจีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อสัก30กว่าปีมาแล้วผมเคยขับรถเดินทางผ่านบนเส้นทางนี้มาเลยครับมองไปรอบตัวนี่สองข้างทางภูเขาเป็นภูเขาหัวโล้นสีน้ำตาลกระดำกระด่างมีสีดำของซากจากการเผาไร่ข้าวโพดจนเมื่อ12ปีมานี้ผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเธอชื่อว่านายนาเธอก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้แหละครับผมจะมาพบกับผู้ใหญ่บ้านนายนาซึ่งเธอไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รางวัลแหนบทองคำแต่รางวัลของเธอคือรางวัลที่ธรรมชาติประทานให้ด้วยความมุ่งมั่นความร่วมมือกันด้านหลังนี่ครับนี่คือรางวัลของผู้ใหญ่บ้านนายนาครับวันนี้เราจะมาพบกับเธอครับ

0: วัสดีเจ้าวันนี้ก็จะเป็นการประชุมเจ้าหารือกันในเรื่องของการดูแลรักษาปลาการฟื้นฟูปลาทางรายการสามัญชนเนาะจะมาถ่ายทำรายการที่บ้านเฮาโดยคุณมาโนดพูดตาลนะเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ดีใจมากตื่นเต้นด้วยเพราะมีเรื่องหลายเรื่องใหญ่จะเพราะรู้ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านห้วยหาดนี่ครับ
2: และนี่คือผลงานที่เป็นดอกผลของความทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเกิดของผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดให้เป็นพื้นป่าที่เขียวขจีถึง 1,473 ไร่พลิกฟื้นลำห้วยที่เคยเต็มไปด้วยสารเคมีให้กลับมาใสบริสุทธิ์อีกครั้งปลาและสัตว์น้ำสายพันธุ์ดั้งเดิมกลับคืนมาสร้างแหล่งอาหารที่ชาวบ้านไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ
0: เรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงินเพียงแต่ว่าปีๆหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันบำรุงรักษาพื้นที่ป่าตรงนี
2: ้และที่สำคัญคืนป่าต้นน้ำให้กับเราสามัญชนคนไทยทุกคน
1: ย้อนไปสัก30ปี20ปีที่แล้วถ้านั่งตรงนี้รอบๆนี้มันจะเป็นยังไงครับ
0: จะเป็นภูเขาหัวโล้นหมดเลยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยว
1: ครับ
0: ปลูกพืชหมุนเวียน
1: ปลูกข้าวโพด
0: ใช่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
1: อยากให้ผู้ใหญ่เล่าว่าผลกระทบที่ร้ายแรงจากการที่ที่นี่มันเป็นเขาหัวโล้นไปหมดเลยอะ
0: ช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตจริงๆ
1: ครับ
0: จาก

0: ที่เราทำพืชหมุนเวียนสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี52ปี52คือวิกฤตหนักคือแหล่งน้ำไม่มีมีแต่ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เรื่องของแหล่งอาหารด้วย
1: ครับ
0: แม้แต่ตะไคร้พืชผักก็
1: พืชที่ปกติมันขึ้น
0: ใช่มันขึ้นเองเดินไปเก็บก
1: ็มันไม่ขึ้นเลย
0: เก็บกินไม่ได้เลยตะไคร้ก็ต้องไปซื้อ
1: ครับ
0: คือเราซื้อทุกอย่างจากภายนอกทั้งหมด
1: ครับ
0: เราก็มองเห็นว่าเอ๊ะถ้าชุมชนเราเป็นแบบนี้น่ะตอนนี้เราอายุขนาดนี้แล้วลูกเราหลานเราญาติพี่น้อง
1: ครับเคยคิดไหมครับว่าถึงขนาดว่าถ้าทิ้งไปอย่างนี้มันจะกลายเป็นทะเลทรายไปเลยอะ
0: คิดค่ะ
1: ครับ
0: เราก็เลยมีแรงที่ลูกขึ้นมาสู
1: ้ครับหรืออย่างปลาในน้ำเนี้ยพอมันเป็นพิษหมดเนี่ยมันตายหมดไหมครับปลามันตายไหมหรือว่า
0: ก็ตายค่ะตายเยอะ
1: หรือไม่ก็ป่วยอะไรเงี้ยอะไรครับคือไม่สามารถจับปลากินได้อีกแล้ว
0: มันจะเป็นจุดสีขาวๆคือชาวบ้านก็ไม่กล้ากินไม่กล้าที่จะจับมากินพอเราไปเห็นแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ลุกขึ้นมาทำอนาคตลูกหลานไม่เหลือไม่มีอะไรที่จะมาเลี้ยงครอบครัวได้ว่าของเราเป็นพื้นที่ขยายผล
2: ผู้ใหญ่นายนาบอกให้ชาวบ้านเลิกปลูกข้าวโพดเปลี่ยนวิธีที่เคยทำมาเพื่อฟื้นฟูผืนป่าช่วงแรกๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
0: เป็นอย่างไรแล้วเราจะอยู่อย่างไรลูกหลานเราพี่น้องญาติพี่น้อง
1: แรงเสียดทานจากคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยมีเยอะไหมครับอุปสรรคเหล่านี้ครับ
0: มีเยอะค่ะตอนแรกอ
1: ่
0: ะตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องมาพลิกฟื้นผืนป่าชาวบ้านก็บอกเขาเคยอยู่แบบนี้เขาเคยทำกินแบบนี
1: ้ก็เคยอยู่แบบแรงๆอยู่แบบพูดโพดเด็กกันนั่นแหละ
0: ใช่ปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ยกมือแบบคัดค้านไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าวิถีชีวิตของดั้งเดิมอ่ะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
2: ผู้ใหญ่บ้านนายนาพาผมและทีมงานนั่งรถขับเคลื่อน4ล้อขึ้นไปยังยอดเขาเท้าต่อไปอีกราว300เมตรเพื่อไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าป่าแลกนา
1: แล้วไอ้โครงการก่อให้เกิดป่าขึ้นได้เนี่ยที่เรียกว่าป่าแลกนาได้ความคิดนี้มาจากไหนครับ
0: โครงการปิดทองหลังพระที่เข้ามา

0: ิมที่ตรงนี้คือไร่ข้าวโพดทั้งหมด
1: ใช่ค่ะเป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมดเลย
0: ครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นผืนป่าแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยการแลกให้กับได้พื้นที่นา
1: พื้นที่นา
0: ครับนาตัวนี้มีประมาณกี่ไร่ครับ
1: ถ้าที่เห็นตรงนี้ก็ประมาณ20-25ไร
0: ่ตรงนี้25ไร่แล้วมีตรงนี้อีกใช่มั้ยครับ
1: ตรงนี้อีกแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในอีก
0: อีกตัวนี้ประมาณกี่ไร่ครับ
1: ตรงนี้ประมาณ15ไร
0: ่รวมแล้วก็ประมาณ30กว่าไร่แล้วลึกเข้าไปอีกสักกี่ไร่ครับ
1: ไปอีก8ไร่ก็รวมๆแล้วประมาณ50กว่าไร
0: ่ที่เป็นแปลงผืนนาที่ไว้ปลูกข้าวที่แลกให้ชาวบ้านได้ใช้แล้วก็แลกกับพื้นป่าคืนให้กับสาธารณะ
1: ปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าทั้งหมด 1,470 กว่าไร่ที่ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกผืนนาครัวเรือนละไม่เกิน5ไร
0: ่ที่บอกว่าชาวบ้านคืนป่าคืนพื้นที่เนี่ยมันคืนยังไงเหรอครับ
1: คือเราเดินจับพิกัดแปลง
0: ครับ
1: เสร็จแล้วพื้นที่แปลงตรงนี้ของนายคนนี้พื้นที่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: พื้นที่กี่ไร่สมมติว่านายตันมี
0: 70ไร่ก็เคยบอกผม
1: ครับก็คืนผืนป่าทั้งหมดโดยที่ลุงตันก็ได้นาประมาณ5ไร
0: ่แลกกับพื้นที่ที่คุณตันจะได้ทำนา5
1: ไร
0: ่แต่คืน70ไร่ให้รัฐไปการคืนนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเอกสารยืนยันว่าคืนแล้วนะไม่มีสิทธิ์มาทำอีก
1: ใช่ค่ะมันจะมีพิกัดแปลงที่เราทำเดินรอบแปลงแล้วก็พื้นที่ที่เราไปคืนพื้นที่ป่าเราก็ให้ป่ามันลุกขึ้นเองโดยที่ไม่เข้าไปทำลายก็สามารถฟื้นคืนมาได้แบบเขียวขจีแบบที่เห็นค่ะได้ผืนป่าที่ชาวบ้านคืนให้กับชุมชนอ่ะกลับมาทั้งหมด 1,473 ไร่แล้วก็เป็นป่าชุมชนอีก756ไร
0: ่ก็ตอนนี้มีป่าประมาณเกือบ 2,000 ไร่
1: ใช่ค่ะ 2,000 ไร่

0: รัฐบาลเขาประกาศว่าให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เป็นอะไรเป็น
1: หมู่บ้านยุทธศาสตร
0: ์ยุทธศาสตร์ป้องกัน
1: คอมมิวนิสต
0: ์ทำทางไปที่บ่อเกลือ
1: ครับช่วงนั้นนี่มีความขัดแย้งกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับรัฐบาล
0: ใช่ครับ
1: มีสงคราม
0: ใช่
1: สงครามประชาชนกัน
0: ใช่ประชาชน
1: เขาจะทำถนนไปที่บ่อเกลือ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าอพยพขึ้นอยู่บนนี้กัน
0: เออ
1: ครับแล้วขึ้นมาแล้วที่ดินให้เราถากถางกันเอาเอง
0: ครับหลังจากนั้นก็ทำไรข้าวโพด
1: ทำไรข้าวโพดเพราะว่าก
0: ระแสมันมาแรงตอนนั้น
1: ครับ
0: ปลูกที่ไหนก็ได้ขาย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ต้องรออะไร
1: คุณตาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคยโดนกับระเบิดตรงนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยตรงกระต๊อบนี่เลยนะครับ
0: ตรงกระต๊อบนี่แหละ
1: ครับแต่รอดชีวิตมาได
0: ้รอดชีวิตมาได
1: ้ครับแล้วพอเหตุการณ์สงบก็เลยเริ่มปลูกข้าวโพด
0: ครับ
1: ปลูกข้าวโพดในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับ
0: ความจริงผลผลิตตรงนั้นมันต้องมีแต่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเน
1: า
0: ะ
1: เอาแล้วต้องใช้ยา
0: ใช้ยาแล้วก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมนี่โอ้โห
1: ครับ
0: เล่นกันเต็มที่เลย
1: เดิมทีพื้นที่ป่าที่คุณตันถากถางทำไร่เลื่อนลอยทำทุกอย่างเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับ
0: ประมาณ70ไร่อ่ะ
1: ทำข้าวโพดอยู่70ไร่เลย
2: คุณตันเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าแลกนายอมคืนพื้นที่ปลูกข้าวโพด70ไร่ให้ฟื้นคืนเป็นผืนป่า
1: เข้าร่วมโครงการนี้แลกได้นาป่า70ไร่นี่คืน
0: เลย
1: คืนให้รัฐไปให้จังหวัดน่านไปเพื่อให้กลายเป็นป่าแล้วเราได้นามากี่ไร่ครับ
0: ได้นานี่5ไร
1: ่ได้มา5ไร
0: ่แล้วก็ที่บ้านที่บ่อปลาที่หมู่บ้านนั้นอีก2ไร
1: ่รวมเป็นประมาณ7ไร่7ไร่กับ70ไร่มันคุ้มค่ามั้ยครับ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: ค
0: ือเราใช้ที่น้อยๆแล้ววัยของเราเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นดอยขึ้นเขาทําอยู่กับบ้าน
1: ผลลัพธ์ผลผลิตดีกว่าอีก
0: มันดีกว่าคือมันได้ทุกวัน
1: ครับ
0: อย่างผมปลูกผักหรือขายไก่ไข่เนี่ยมันได้รายได้มันต้องมาทุกวันแต่ว่าทำไร่ข้าวโพดนี่ปีหนึ่งใช่ไหมครับจะหลายรอบหนึ่ง
1: นี่มันมองเห็นภาพชัดเลยนะว่าในธรรมชาติเนี่ยมนุษย์หนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวมีที่ดินเจ็ดไร่แต่ถ้าทำอย่างถูกต้องเหมาะสมพอกินเลย
0: พอกินครับ
1: และไอ้เจ็ดสิบไร่น่ะให้มันเป็นป่าซะ
0: เป็นป่า
1: แล้วป่านั่นแหละมันจะประทานน้ำประทานอาหารประทานสุขภาพที่ดีประทานอากาศสะอาดมาให้เราอีกทีนึง
0: ครับ
2: วันนี้คุณตันและชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนจากทำไร่ข้าวโพดเกษตรเชิงเดียวสู่เกษตรผสมผสานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนไม่พึ่งสารเคมี

0: จำนวนต้นไม้ทั้งในป่าและบนขุนเขานั้นถ้าเราจะนับนี่เราจะนับท้วนไหมมันกี่ล้านต้นกันมันจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นภูเขาหัวโล้นแทบจะไม่มีต้นไม้ยืนต้นอยู่เลยแม้แต่ต้นเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันกลับมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่ต้นที่หนึ่งทีละต้นทีละต้นทีละต้นใช้เวลานับ10ปีกว่าจะกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ว่ามันต้องใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังใจกำลังกายมากขนาดไหนที่จริงต้องใช้คนมากขนาดไหนวันนี้เป็นต้นฤดูฝนผู้ใหญ่ในยานาผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหาดกับลูกบ้านของเธอมากันหลายต่อหลายคนเลยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับเรามาปลูกต้นไม้กันทีละต้น2ต้นเพราะต้นฝนเดี๋ยวฝนลงมาก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้มันทำไม่สำเร็จหรอกครับถ้าไม่ใช้เวลายาวนานขนาดนี้ทำไม่สำเร็จหรอกครับถ้าผู้ใหญ่นายนาหรือใครเพียงคนใดคนหนึ่งมันต้องมีคนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนพอที่จะดึงกำลังใจดึงให้ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญนี้ผู้ใหญ่นายนาครับส่วนตัวแล้วมีความคาดหวังมีเป้าหมายในชีวิตยังไงครับ
1: ถ้ามองถึงภาพรวมทั้งหมดอยากเห็นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน
0: ไม่ได้มีเป้าหมายแบบนี้ไหมครับอยากได้แหนบทองคำรางวัลแหนบทองคำ
1: ไม่ค่ะ
0: อยากก้าวหน้าไปเป็นนักการเมืองระดับประเทศคิดเรื่องนี้ไหมครับ
1: ไม่ได้คิดค่ะเราทำเราคิดแค่ว่าคนในชุมชนเราอยู่รอดอยู่ได้พึ่งพาตนเองได
0: ้
1: ช่วยมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกัน
0: ถ้าตราบใด
1: คือความสุขของคนในชุมชนเรา
0: ถ้าตราบใดป่ามันเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านยิ้มลืมตาอ้าปากกันมีชีวิตสุขสบายแค่นี้คุณนายพอใจแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่คิดจะแบบอะไรอีกบนโลกของเราใบนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีน้ำมีอากาศสิ่งมีชีวิตสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้สบายตลอดชีวิตแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันถึงต้องมีสงครามมนุษย์ต้องทำสงครามกันเมื่อช่วงปี2520มีสงครามลัทธิการเมืองระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์และพื้นที่ที่ทำสงครามคือตรงที่ผมยืนอยู่นี่แหละบ้านห้วยหาดอำเภอปัวจังหวัดน่านชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถูกอพยพขึ้นมาโดยยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าหมู่บ้านยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดที่จะเพื่อต่อสู้กับอีกฝ่ายนึงอพยพชาวบ้านขึ้นมาอยู่ตรงนี้ชาวบ้านจึงกลายเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อของสงครามเหยียบกับระเบิดโดนอาพีจีโดนลูกหลงพิการตายกันมากมายในที่สุดสงครามและที่การเมืองก็ผ่านพ้นไปแต่ชาวบ้านยังคงเป็นเหยื่อต่อไปคราวนี้ไม่ใช่เหยื่อของสงครามและที่การเมืองเป็นเหยื่อของสงครามเศรษฐกิจการเกษตรพันธสัญญาชาวบ้านถูกชักจูงให้ทำไร่ข้าวโพดถางป่าจนผืนป่าเหล่านี้กลายเป็นไร่ข้าวโพดไปหมดเลยตอนเป็นไร่ข้าวโพดถามว่าชาวบ้านเหล่านี้เขาร่ำรวยขึ้นไหมเขายังคงเป็นเหยื่อครับเขาก็ยังคงขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินและที่แย่ไปกว่านั้นคือสุขภาพร่างกายเขาเจ็บป่วยทุกคนในเลือดมีสารเคมีอยู่พืชผักปลูกไม่ขึ้นในลำห้วยคือห้วยหาดนะครับซึ่งเป็นน้ำใสไหลมาจากยอดเขาเนี่ยน้ำยังใสอยู่แต่ตัวน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีปลาก็พลอยรับกรรมไปด้วยเจ็บป่วยมีหนองขึ้นเป็นตุ่มชาวบ้านก็กินไม่ได้สงครามที่ว่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปชาวบ้านก็เป็นเหยื่อต่อไปสิ่งมีชีวิตก็เป็นเหยื่อต่อไปจนกระทั่งมีผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเธอชื่อว่านายนาจากการเป็นอบต.เธอเปลี่ยนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ12ปีมาแล้วเธอทุ่มเทขอความร่วมมือจากชาวบ้านทุกคนที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานเหล่านี้ว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนจากวิถีหนึ่งไปสู่วิถีหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมแพ้และเครือข่ายของท่านร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งจนในที่สุดพลิกฟื้นครับสงครามการเกษตรพันธสัญญาสงบลงได้เลิกได้ครับเหยื่อเหล่านี้กลายเป็นผู้อิสรภาพปลดปล่อยตัวเองจากไร่ข้าวโพดปลดปล่อยภูเขาเหล่านี้กลายเป็นผืนป่าอีกครั้งนึงกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ขิวขจีต้นไม้ต้นหญ้าต้นพืชต่างๆกินได้ปลูกนาปลูกข้าวในพื้นนาที่เจ จากโครงการที่ผู้ใหญ่นายนาชักจูงให้ทำเนี่ยคือป่าแลกนานาแลกป่าเนี่ยมีพื้นนาปลูกข้าวแถวบ้านปลูกพืชผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อาหารมีพอกินลงไปในลำห้วยหาดปลากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมีปลากินอีกจับได้เยอะเอาไปขายได้อีกหวังว่าอิสรภาพในครั้งนี้จะยั่งยืนตลอดไปด้วยความร่วมมือของผู้คนทุกคนที่นี่รวมทั้งมีแกนนำที่ดีอย่างผู้ใหญ่นายนา

0: เดิมทีความรู้สึกของความเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่เรามักจะรู้สึกว่าต้องเป็นคนรุ่นเก่าๆนะครับปัจจุบันนี้มีคนหนุ่มคนสาวหลายๆคนอยู่บ้านชนบทแต่ว่ามาเรียนมาทำงานมาหาประสบการณ์อยู่ในเมืองหลวงแล้วเมื่อมีโอกาสหรือมีจังหวะได้กลับไปบ้านตัวเองมีฐานมีข้อมูลมีความพร้อมก็เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านสามัญชนคนไทยจะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ชื่อว่าผู้ใหญ่น้ำเธออยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
1: ชื่อพัชรนัทจรดลค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำแต่ทุกคนจะรู้จักกันในนามว่าผู้ใหญ่น้ำค่ะเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลศิลปากรค่ะตอนนี้อายุ35ปีค่ะน้ำแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตำบลคลองจินดาค่ะแล้วอาผู้ใหญ่ชาวบ้านหลายๆคนเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพค่ะก็เลยขอให้น้ำลงสมัครผู้ใหญ่บ้านค่ะตอนนี้ที่ชุมชนยังมีปัญหาอยู่ก็จะมีหญ้าต้นไม้ที่รกร้างข้างทางแล้วก็มีผักตบชวาที่เป็นปัญหาระดับชาติมากๆ

คือเราต้องทำกันทุกๆเดือนเพราะว่าเราทิ้งไว้นานมากๆมันก็จะกำจัดยากแล้วชาวบ้านแถวนี้ยังใช้เรือพายเรือกันอยู่ถ้ามีผักตบชวาในคลองเขาก็จะพายเรือสัญจรกันไม่ได้ค่ะจะมีผู้ใหญ่อายุน้อยมากๆตอนนั้นก็แบบแอบเงาๆเพราะว่าพอเวลาเราไปประชุมเวลาเราไปทำงานเราจะคุยกับเขาแบบเหมือนคนละภาษาแต่พอผ่านมาสัก 2-3 ปีเริ่มมีวัยเดียวกันเจนเดียวกันเข้ามาแล้วก็ทำงานกันง่ายขึ้นคล่องขึ้นแต่ผู้ใหญ่หลายๆคนเราก็ยังยึดแนวคิดของเขาเพราะว่าคนโตกับเด็กจะคิดไม่เหมือนกันแล้วก็หาจุดตรงกลางให้เจอและทำงานไปด้วยกันค่ะ

0: ดั้งเดิมนี่สังคมสยามเราปกครองกันด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่5ท่านเดินทางประพาสเสด็จประพาสประเทศยุโรปตะวันตกท่านได้ไปเห็นการปกครองแบบชาวตะวันตกท่านก็มองว่าสังคมไทยน่าจะลองพัฒนาดูนะก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโอ้เป็นยุคร.5ครับก็เกิดขึ้นบ้างแล้วแต่มาเป็นรูปธรรมจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเนี่ยการเมืองการปกครองเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยมุมนึงที่กระทบกับเราสามัญชนคนไทยโดยตรงเลยคือว่าการปกครองท้องถิ่นหรือการปกครองท้องที่มันมี2แบบนะครับท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นคือรุ่นใหม่หน่อยอบต.อบจ.เราเข้าใจไม่ละเอียดครับผมคิดว่าไปพบนักวิชาการให้ท่านอธิบายภาพรวมของการเมืองการปกครองของไทยเน้นมาที่นี่ครับการปกครองท้องที่หรือการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปพบกับอาจารย์ดร.วีรศักดิ์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: แต่ในบางพื้นที่ที่ยังมีลักษณะของความเป็นชุมชนนั้นบริหารการท้องถิ่นไม่ได้เรียนมาเมืองตรง
0: ด้านสิ่งแวดล้อมด้านแต่ตอนนี้เราเกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ก่อให้เกิดหน่วยงานอย่างเช่นอบต.
1: ใช่ครับ
0: อบจ.นี่นับไหมครับ
1: อบจ.เป็นการปกครองท้องถิ่นเหมือนกัน
0: นะครับอย่างอบจ.อบต.นี่ก็เป็นทับซ้อนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ถ้ามองในเชิงพื้นที
0: ่ครับ
1: ใช่นะครับ
0: อำนาจหน้าที่ก็ซ้อนกัน
1: ถ้ายิ่งมองในภารกิจแง่ของการพัฒนา
0: ครับ
1: ใช่ต้องบอกเลยว่าซ้อนกันจริงๆอบต.ทำโครงสร้างพื้นฐานดูแลอาชีพ
0: ครับ
1: ดูแลการศึกษาสุขภาพนี่ภารกิจเชิงพัฒนา
0: ครับ
1: แล้วท้องถิ่นเนี่ยมีโครงสร้างบุคลากรที่จะดําเนินภารกิจเหล่านี
0: ้ครับ
1: มีงบประมาณในการพัฒนาด้วย
0: กํานันผู้ใหญ่บ้าน
1: ที่กํานันผู้ใหญ่บ้านมีภารกิจ
0: ครับแต่ไม่มี
1: ดูแลเรื่องการพัฒนาไม่มีงบประมาณ
0: ตัวเอง
1: ซึ่งในอดีตทําอย่างไรกํานันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเป็นคนวิ่งเต้น
0: ครับ
1: ไปพบส.ส.บ้างไปพบส่วนราชการบ้างไปพบรัฐมนตรีบ้างเพื่อดึงงบประมาณจากส่วนกลางลงไปในพื้นที
0: ่
1: ระบบเดิมเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าคําว่าระบบเดิมก็คือวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างยังคงมีอยู่บ้างนะครับแต่อันเนี้ยถ้ามองในเชิงของความทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนภารกิจเชิงพัฒนาทับซ้อนกันโดยตรง
0: ข้อดีข้อเสียยังไงครับอาจารย
1: ์ทั้ง2ส่วนเนี่ยมีราคาที่ประเทศไทยต้องจ่ายมากน้อยต่างกันแต่ขีดความสามารถหรือผลงานก็ต่างกันด้วยผมเข้าใจว่าลักษณะการปกครองท้องที่เนี่ยที่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งเนี่ยปีนึงอาจจะอยู่สักประมาณ 25,000 ล้านแต่เราได้บุคลากรอีกสักรวมๆ 200,000 คนมาเป็นผู้ช่วยราชการส่วนภูมิภาคซึ่งก็คือผู้ว่าในอำเภอ
0: ครับ
1: ในซีกของการปกครองท้องถิ่นบุคลากรเยอะกว่าเยอะรวมๆกันน่าจะถึงประมาณสัก 700,000 คน
0: ครับ
1: เป็นข้าราชการเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่านะครับที่เหลือก็นักการเมืองสมาชิกสภาพวกเนี้ยนะครับแต่เรามีงบประมาณที่ใช้กับการพัฒนาการแก้ปัญหาตรงเนี้ยวันนี้ตัวเลขเข้าใจว่าอยู่ที่เกือบ 800,000 ล้านซึ่งมาจากภาษีของพวกเราเหมือนก
0: ัน ต่อปี
1: ครับนะครับฉะนั้นเงินที่ใช้25,000ตรงนี้คือได้คน
0: ครับ
1: ได้คนนะแต่นี้ได้คนและงบประมาณมาจากการแก้ไขปัญหาฉะนั้นถามว่าราคาที่ต้องจ่ายของประเทศไทยเราวันนี้เรามี2ซีกนะ
0: ครับ
1: ซึ่งคนกับงบประมาณไม่เท่ากันนะ
0: คร
1: ับ โจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าจะต้องถกเถียงกันให้ตกผลึกนะก็คือว่าเราจะเดินกันยังไงดีในประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี2ระบบซ้อนกันอยู
0: ่
1: คู่ขนานกันนะครับมันก็มีแนวคิดหลายอย่างว่าจะปฏิรูปอะไรยังไงดีไหมอันแรกเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรต่างคนต่าง
0: อ
1: ยู่งี้ไปแล้วก็เป็นราคาที่คนไทยก็จ่ายไปนะครับซึ่งสำหรับฝ่ายการเมืองระดับชาติเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยมีแค่ 25,000 จิ๊บจ้อยแต่อีกสุดขั้วหนึ่งเลยเขาบอกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกระจายอำนาจเป็นสุดขั้วเลยหมายความว่าก็ต้อง
0: ยกเลิก
1: หรือยกเลิกลักษณะการปกครองท้องที่ไปแต่ภายใต้สองขั้วเนี่ยคำว่ายกเลิกมันก็มีเขาเรียกแนวทางที่ประนีประนอมอยู่ตรงกลาง
0: ครับ
1: somewhere in between นี่นะเช่นงั้นเอางานบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของลักษณะการปกครองท้องที่เขาเรียกมาเบรนเนี่ยมาผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นได้ไหมมันจะทำให้การปกครองท้องถิ่นมีอำนาจที่เข้มข้นขึ้น
0: ครับ
2: พอเกมของเพราะว่าถ้าไม่เลือกเนี่ยเราเหมือนคนจนผู้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะเงินของเรามีไม่มากเราลองคิดถึงว่าเราควรหาระบบที่มีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอบโจทย์ต่อการพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องเลือก
0: สามัญชนคนไทยทุกท่านครับอยากให้ท่านทอดสายตามองไปรอบๆตัวของท่าน

การที่คนไทยเราจะมีชีวิตอยู่ได้คนทั้งโลกแหละครับเราต้องอาศัยปัจจัย4อาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมาจากไหนครับมาจากที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยแหละมาจากเรือกสวนไร่นามาจากป่าเขาต้นไม้แม่น้ำลำคลองและท้องทะเลและสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ความร่วมมือกันที่จะช่วยกันดูแลรักษาจากคนไทยทุกคนแต่คนไทยทุกคนใช่ไหมครับเราก็ต้องมีระบบระเบียบมีผู้นำมีคนเตรียมการมีคนวางแผนมีคนวางนโยบายนั่นแหละครับคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดในชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันเลื่อยขึ้นมาก็จะเป็นระดับอบต.อบจ.ระดับข้าราชการอำเภอจังหวัดมาจนถึงนโยบายรัฐบาลเลยคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำแต่เพียงลำพังไม่ได้หรอกครับที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละตัวเราเองสามัญชนคนไทยถัดมาผู้ใหญ่บ้านกำนันถามว่าคุณผู้ชมสามัญชนคนไทยอยากได้ผู้ใหญ่บ้านแบบไหนอยากได้กำนันแบบใดอยากได้อบต.อบจ.ทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยไหมหรือว่าอยากให้อย่างใดอย่างหนึ่งเลิกไปเลยยกเลิกระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะยกเลิกอบต.อบจ.อันนี้เป็นหน้าที่ของใครสามัญชนคนไทยครับช่วยกันคิดและช่วยกันทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้สังคมไทยเราประเทศไทยเราคนไทยทุกคนมีอยู่มีกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่คุณภาพชีวิตที่กินอิ่มอยู่สบายน้ำไหลไฟสว่างและอีกมากมายที่เราต้องการล้วนต้องมาจากความร่วมมือของสามัญชนคนไทยทุกคนเลือกสวนไร

ดนทุนทั้งหมดคือของคนไทยเราต้องรักษาไว้ต้องช่วยกันดูแลเลือกสวนไรนาป่าเขาต้นไม้แม่น้ำลำคลอง

0: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
1: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
0: แต่ก็ยังมีสา

0: มัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: กลับมาอยู่บ้าน4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
3: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
0: สามัญชนคนไทยตอนคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่เทรนด์วันอังคารที่15กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
5: Thailand Moral Awards 2025
6: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
5: คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
7: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
5: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคน
8: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะหลังจากเกิดการตั้งคำถามมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะถึงการทำหน้าที่ของตำรวจสภ.สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าช้าไปหรือเปล่าเป็นกรณีที่ชายพิการถูกวัยรุ่นกลุ่มใหญ่รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ8วันก่อนค่ะทั้งที่บริเวณจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะเรื่องราวล่าช้าค่ะญาติต้องเข้าแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมขอให้ตามต่อล่าสุดกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุพร้อมกับผู้ปกครองได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วผู้เสียหายซึ่งเป็นชายพิการถูกกลุ่มเยาวชนเกือบ10คนรุมทำร้ายค่ะทั้งแทงฟันและก็เตะจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองบวมเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดด่วนและนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU เหตุการณ์ตามคลิปภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมบริเวณสวนสาธารณรักษ์สมเด็จหมู่6ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แต่คลิปภาพนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้ติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งทั้งหมดมีการพูดถึงนะคะว่าเป็นเยาวชนที่มีประวัติก่อเหตุซ้ำซากแต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวได้หลังเกิดเหตุญาติไปแจ้งความที่สภ.สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ตำรวจอ้างว่าไม่มีเวลาไปรับผลแพทย์จนญาติต้องเข้าร้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดล่าสุดตำรวจสภ.สมเด็จท้องที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าวันนี้เยาวชนชายอายุ16ปีพร้อมกับผู้ปกครองยังมีเยาวชนอายุ15ปีและ17ปีที่ร่วมก่อเหตุได้เดินทางมาเข้ามอบตัวพร้อมกับมีดของกลาง2เล่มที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากความแค้นเก่ากับกลุ่ม

0: ของผู้เสียหายเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนค่ะกล่าวหาว่ากลุ่มผู้เสียหายเป็นฝ่ายที่ก่อเรื่องก่อนด้วยการปาขวดเข้าไปในบ้านจึงได้ตามหาตัวจนพบที่สวนสาธารณะแล้วก็ลงมือก่อเหตุอ้างนะคะว่าไม่ทราบว่าผู้เสียหายพิการที่ขาจึงลงมือทำร้ายแบบไม่ยั้งมือเพื่อสั่งสอนคำให้การนี้สอดคล้องกับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุถือมีดพระลงมือทำร้ายผู้เสียหายที่เป็นคนพิการอย่างเปิดเผยกลางที่สาธารณะสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพราะว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและทารุณต่อผู้พิการพันตำรวจโทวิเชียรจงหารสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยว่าญาติของผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความที่สภ.สมเด็จทันทีแต่ว่าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุต้องใช้เวลาเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและไม่ใช่การจับซึ่งหน้าค่ะจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะออกหมายจับได้ตำรวจยืนยันว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจมีการติดตามและเฝ้าจับตาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเกรงจะหลบหนีพร้อมกับดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาและยืนยันว่าได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนนำตัวเยาวชนส่งฝากขังที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านผู้ปกครองของเยาวชนผู้ร่วมก่อเหตุก็เปิดใจนะคะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ทราบเลยว่าลูกชายไปพัวพันกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่สวนสาธารณะตอนนั้นก็ได้แต่ภาวนาค่ะว่าขอไม่ให้ใช่ลูกของตัวเองแต่พอไปเห็นคลิปที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียถึงกับช็อกนะคะเพราะว่าเห็นภาพลูกชายอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยอยู่ในกลุ่มนั้นจริงๆก็เลยตัดสินใจพาลูกเข้ามอบตัวพร้อมกับยอมรับค่ะว่าครอบครัวอาจจะสั่งสอนลูกได้ไม่ดีพอและขอโทษต่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับสังคมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเยาวชนพิการที่บาดเจ็บซึ่งเข้ารักษาตัวด้วยอาการสาหัสที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะสังคมไทยมาอยู่ในจุดที่ต้องยกเครื่องจัดระเบียบเรื่องสุสานและการชาปนกิจหรือว่าชาปนกิจสถานนะคะหลังจากที่มีความกังวลใจเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับชุมชนค่ะล่าสุดมท.2สั่งปูพรมในการตรวจสุสานทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ราวๆ 1,200 แห่งไปพร้อมๆกับการขยายผลเครือข่ายโนมินีต่างชาติส่วนสุสานที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ราชการจังหวัดมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันป้ายประกาศสั่งห้ามใช้พื้นที่และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราถูกนำมาติดตั้งที่บริเวณหน้าทางเข้าสุสานจิวิสเซเมทรีไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าออกในอำเภอบางคล้าระบุว่าได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของสุสานเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างรอให้บริษัทส่งตัวแทนเข้ามาลงนามรับทราบคำสั่งโดยเจ้าของสุสานสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันค่ะแต่หากยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอำเภอก็มีอำนาจดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพได
1: ้ในคำสั่งจังหวัดให้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ผู้ออกคำสั่งด้วยนะครับหากเขาไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็สามารถอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งได้ภายใน15วันตอนนี้ยังพึงคาดหมายไม่ได้ครับว่าภายใน7วันต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าอยากให้เหตุการณ์คลี่คลายไปในทางนั้น
0: การตรวจสอบพบร่าง4ร่างฝังไว้ในสุสานบางคล้าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ3ร่างเนี่ยชัดเจนนะคะว่าเป็นช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาตมีการนำมาฝังไว้จนนำมาสู่การขยายผลจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการโดยเฉพาะกรณีของชาวต่างชาติที่สามารถจดทะเบียนทำสุสานได้อย่างเจ้าของที่ดินแปลงที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและชาบาดที่ภูเก็ตมีบริษัทการชาบาดเป็นผู้ถือครองที่ดินผู้ก่อตั้งมี3คนเพราะว่าเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดเรื่องนี้ทำให้กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับกระทรวงการยุติธรรมกำลังเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลซึ่งคาดว่าเป็นโนมินีหรือว่าทำผิดกฎหมายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี
2: ก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดี

0: ในไทยพำนักอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยนายศิริศักดิ์ระบุว่าฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การละเมิดเหมารวมหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดก่อนที่จะย้ำว่าไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ว่าจะมาทำอะไรในไทยก็ได้คุณผู้ชมคะนอกจากโครงการ Data Center ที่ย่านพระราม9กรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็ยังพบโครงการลักษณะนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการ Data Center ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างบนเนื้อที่หลายร้อยไร่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความกังวลถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงการใช้น้ำประปาการใช้ไฟฟ้าปัญหาที่ดินและการใช้แรงงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งระบบการจัดการของเสียเศษวัสดุมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระบบการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิง
1: สอบในพื้นที่นะครับก็พบว่ามีพื้นที่นี้มันมีใยเขาเรียกใยแก้วนะครับใยแก้วซึ่งจากข้อมูลเนี่ยขยะพวกนี้มาจากศูนย์ Data Center ของบ้านฉางนะครับแล้วตัวใยแก้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับวันนี้ก็ได้มีการได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านนายกก็มีการดำเนินการนะครับดำเนินคดีกับเจ้าของที่นะฮะที่เอาขยะมาทิ้งที่รับเอาขยะมาทิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของขยะที่มีอยู่ที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทางท่านนายกก็จะออกคำสั่งนะครับให้บริษัทออกมาเอาขยะพวกนี้ไปจำกัดไปกำจัดนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านฉางได้เข้าตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ใกล้เคียง52หลังคาเรือนด้วยกันค่ะชาวบ้าน6คนเขาให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมามีปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่นการระคายเคืองผิวหลังจากที่เข้าเก็บของเก่าในจุดทิ้งขยะรวมทั้งได้รับฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างด้วย
2: คอแห้งมันดมเข้าไปอ่ะมันลงแบบฝุ่นน่ะมันลงคอมก็แห้งแล้วมันก็ไอโอ้ยท้อตกกลางคืนอะตัวร้อนจีเลยนะตัวร้อนจีแล้วก็เสียงไม่มีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาค่อยยังชั่ววันนี้ขี้มู
3: เป็นมาหลายวันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่เขามาเทเนี่ยกลางคืนก็เป็นแล้ว
0: รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉางชี้แจงว่าโครงการก่อสร้าง Data Center ตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือก่อนที่จะนำมาก่อสร้างโครงการจำนวน2หลังด้วยกันค่ะส่วนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เทศบาลได้หารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.แล้วเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าตัวอาคารโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำ EIA
4: ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมของภายในอาคารเนี่ยเราก็ได้หารือไปที่สผ.ในเรื่องของ EA แล้วนะครับว่าอาคาร Data Center เนี่ยถ้าไม่มีการกำหนดไว้อยู่ในตรงส่วนนี้แล้วถือเอากิจกรรมที่เขาประกอบเนี่ยได้ไหมอย่างเช่นในข้อ20ลำดับที่27นะครับตาม EA เนี่ยก็ไปกำหนดเรื่องของอาคารสูงกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้เราก็ได้แจ้งให้กับผู้ขออนุญาตนะครับไปประสานงานกับสผ.นะครับว่าเขาจะต้องดำเนินการจะทำ EA ก่อนที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างไหมก็สคก็ได้ตอบด้วยวาจามาว่าไม่เข้าเกณฑ์
0: ยังมีเรื่องข้อกังวลถึงการจัดเก็บน้ำมันและเชื้อเพลิงด้วยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำหนดการกำกับดูแลแตกต่างกันตามประเภทและปริมาณจากที่มีการตรวจสอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการ Galaxy Data Center หรือว่า GDC มีผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นปัญหาแนวเขตที่ดินการรุกล้ำลำรางสาธารณะคลองพยูนปัญหาขยะอุตสาหกรรมและสารเคมีที่ลอบทิ้งใกล้กับไซต์ก่อสร้างสำหรับโครงการ Galaxy Data Center ดำเนินกิจการภายใต้บริษัท Galaxy Peak Data Center จากประเทศจีนโดยโครงการวางเป้าหมายเป็น AI Data Center หรือว่า AIDC รองรับกำลังไฟฟ้ารวมประมาณ310เมกะวัตต์ในวันที่19พฤษภาคมปี2568ทางบอร์ด BOI ได้อนุ

0: มัดส่งเสริมการลงทุน 22,000 ล้านบาทก่อนที่จะประกาศลงทุน 60,000 ล้านบาทโดยขออนุญาตประกอบกิจการสำนักงานอาคารพาณิชย์คลังสินค้าซึ่งไม่เข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายต้องทำ EAA รวมถึงไม่ต้องขออนุญาต Data Center เพราะว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจประเภทนี้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศรวมถึงที่นาโกย่าค่ะซึ่งที่นี่กำลังจะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์เริ่มในวันที่19กันยายนนี้นะคะโดยทางการญี่ปุ่นได้ร้องขอประชาชนให้เร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่มีหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วในหลายจุดด้วยกันผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพยานพาหนะขับฝ่าน้ำท่วมสูงบนถนนในนครนาโกย่าจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นหลังจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสามารถวัดปริมาณน้ำฝนสะสมที่นาโกย่าได้มากถึง 104.5 มิลลิเมตรในเวลาเพียง1ชั่วโมงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดไอจิและกิฟุซึ่งน้ำในแม่น้ำโชไนได้ไหลผ่านโดยขอให้ประชาชนประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัวพร้อมกับเร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นบนอาคารชั้น2ขึ้นไปหลังจากคาดการว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อไปในคืนนี้ขณะที่ทางการนครนาโกย่าต้องสั่งระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทางทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนถึงขณะนี้เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ NHK มีรายงานว่ามีประชาชนตกค้างตามสถานีรถไฟหลายแห่งในนาโกย่าเป็นจำนวนมากทำให้ทางการท้องถิ่นต้องจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับที่พักอาศัยได้ส่วนกลุ่มควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะล่าสุดพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจเยื่อบุตาอักเสบที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะโดยทางโรงพยาบาลเบตงต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนสัปดาห์ที่2ที่หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพัดผ่านหลายพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะล่าสุดเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเบตงต้องเดินแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ไปพร้อมๆกับการให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพและเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5 นางวริษาแวมามะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมบอกว่าสถานการณ์หมอกไฟป่าจากอินโดนีเซียเริ่มเข้าปกคลุมอำเภอเบตงตั้งแต่วันที่23ถึง24สิงหาคมพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตงอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 จากแอปพลิเคชัน Airflow ไทยของกรมควบคุมมลพิษเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเบตงได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโดยให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ว่าควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านที่ประชุมครม.เห็นชอบให้กพ.จัดทำข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์กับคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะขณะที่การพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วันที่2บางช่วงส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างนะคะระหว่างโครงการบ่อบาดาลซึ่งมีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างโครงการของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในขณะเดียวกันค่ะงบประมาณของกระทรวงดีอีก็ถูกมองว่ามีความซับซ้อนและก็ข้ามหน่วยงานบางช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันที่2มีการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยมีส.ส.อภิปรายขอตัดงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนอย่างเช่นงบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ซ้ำซ้อนข้ามหน่วยงานและบางโครงการของงบ492ล้านบาทแต่เอกสารชี้แจงไม่ครบและไม่สามารถตัดงบได้รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการเช่าดาวเทียมที่ไม่มีความคุ้มค่าในการพยากรณ์อากาศและไม่ต้องการปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า
1: เงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสาร ต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจ

0: ลาดและที่มาราคากลาง 2. ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน 3. นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม 4. สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ exit plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาไว้กับผู้ขายรายเดียว
1: ด้านนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวงเงิน 1,501 ล้านบาทเพื่อขุดบ่อบาดาล281โครงการค่ะแต่พอนำโครงการพล็อตจุดลงในแผนที่ตามเขตที่มีส.ส.ของแต่ละพรรคพบว่าโครงการบ่อบาดาลในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทย141โครงการคิดเป็นร้อยละ 57.3 มูลค่า861ล้านบาทรองลงมาเป็นของพรรคเพื่อไทย57โครงการ270ล้านบาทพรรคกล้าทำ52โครงการ198ล้านบาทพรรคประชาธิปัตย์6โครงการ21ล้านบาทส่วนพรรคประชาชน8โครงการ47ล้านบาท
2: นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้ว่าเราจะปล่อยให้งบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างนี้เหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัดส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเสียงลือเยอะมากว่าถ้าเกิดทิพดีไม่ทำตามแบบนู้นไม่ทำตามแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนู่นนี่นั่นเสียงหนาหูมากหนังสือมาถึงนี่ล่าสุดทิพดีกรมป่าไม้จะไปเป็นกรมอุทยานมีเรื่องร้องเรียนอยู่กับการปชเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านประธานมันมีความไม่ชอบมาพากลมันมีความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดทิพดีกรมในทช.กำลังจะข้ามห้วยได้ข่าวจะไปอยู่ที่ประมงไปดูปลาหมอคางดำผมอีก
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการด้วยความเข้มข้นและเป็นระบบมากขึ้นค่ะโดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.วางมาตรฐานทางวินัยจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์คนที่เคยทุจริตสอบเข้ารับราชการครม.ยังมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอ5ร่างกฎหมายสำคัญคือร่างว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐร่างอาวุธปืนร่างประกอบกิจการพลังงานร่างการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและร่างป่าชุมชนขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธเตรียมโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ด้วยเจตนาล้างบางการเมืองชัดเจนแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างไม่ต้องลงทะเบียนค่ะสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่27กันยายนนี้ขณะที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ไปทั่วประเทศเพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้าง12ล้านคนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งเข้าสอบถามรายละเอียดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมขณะที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและที่ตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งจะต้องไปดูที่ช่องทางไหนผู้ประกันตนมาตรา39อายุ63ปีที่เลือกส่งประกันสังคมต่อบอกว่าต้องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลค่ะเปิดเผยว่าติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาตลอดมองว่าการเลือกตั้งสำคัญกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของตัวเองแต่ก็ยังสับสนในขั้นตอนการเลือกตั้งเพราะว่ามีการสร้างการรับรู้ที่น้อยเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ย้ำว่าไม่รู้อะไรเลยแต่ก็อยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
3: ก็แค่รู้ว่าเลือกตั้งแต่ถ้าถามว่ารายละเอียดวันลงอะไรเงี้ยไม่รู
4: ้ทีนี้เรารู้ความสำคัญของบอร์ดประกันสังคม
3: ไม่รู้ใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้นี่ไงเป็นแม่ค้าไงเพราะว่าถ้าดูข่าวอะไรผ่านๆเนี้ยโอเคแต่รายละเอียดไม่รู
5: ้มาเห็นการประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ได้เริ่มเข้าใจเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดในSHO Plusเนี่ยค่ะ
4: ถ้าไม่มาเจอวันนี้เรารู้ไหมว่าเลือกตั้งวันไหน
5: ไม่รู้แต่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่ไม่รู้ว่าวันไหน
1: ด้านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมก็ย้ำนะคะว่าวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันเดิมแน่นอนค่ะผู้ประกันตนและนายจ้างไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้เลย แต่นายจ้างต้องเคลมเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบหมายจากสถานประกอบการเพื่อนำมาแสดงในวันที่มาใช้สิทธิ์ด้วย
6: การเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอาหรับิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลขอาจจะเขียนไม่ครบก็ได้ถ้ามีความถูกใจหลายคนก็ได้หรือ2คนหรือ3คนก็ได้แต่ไม่เกิน7หมายเลขค่ะ
1: ตอนนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมและเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ค่ะนายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าการจัดการพื้นที่วอเตอร์ฟรอนท์ที่ยืดเยื้อมานานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหน้าโครงการซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อแต่ยังมีข้อขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนกับเมืองพัทยาอยู่โครงการ Waterfront Suite and Resident พัทยาบริเวณแหลมบริหายเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นคดีความและข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารสูงหยุดชะงักและยืดเยื้อมานานหลายปีนะคะเนื่องจากปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการออกใบอนุญาตมีชอบด้วยกฎหมายนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ตอบข้อซักถามจากนายสัญชัยผลลูกอินสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต3กรณีปัญหาพื้นที่โครงการ Waterfrontโดยระบุว่าปัจจุบันไม่สามารถนำรถขึ้นไปจอดบนตัวอาคารแล้วหลังจากเมืองพัทยาเคยแจ้งความดำเนินคดีและติดตามความคืบหน้ากับสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่ปี2568ส่วนพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารคอนโดมิเนียมวอเตอร์ฟรอนท์ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อยังมีข้อโต้แย้งระหว่างภาคเอกชนกับเมืองพัทยาล่าสุดปลัดเมืองพัทยาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือโดยมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าเตรียมนำป้ายไปติดตั้งเพื่อแสดงสถานะพื้นที่และแจ้งเตือนห้ามจอดรถพร้อมกับพิจารณาให้เอกชนนำรถออกจากบริเวณดังกล่าวนายกเมืองพัทยายังระบุว่าเตรียมที่จะดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือว่านสล.เพื่อกำหนดสถานะพื้นที่ให้ชัดเจนโดยเป้าหมายเบื้องต้นคือการนำพื้นที่กลับมาอยู่ในการดูแลของเมืองพัทยาอย่างเป็นระบบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและแฟนคลับค่ะจัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ61ปีให้กับแม่มะลิฮิปโปเปเตมัสซึ่งมีอายุที่ยืนยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะพร้อมกับเค้กผลไม้ก้อนยักษ์ซึ่งเป็นของโปรดแม่มะลิท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงร้องเพลงเพื่ออวยพรจากผู้ร่วมงานนี่เป็นเค้กผลไม้จากแตงโมค่ะทำจากแก้วมังกรด้วยยังมีแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยน้ำว้ามันเทศองุ่นและแครอทนะคะหญ้าสดก็มีค่ะพอแม่มะลิเห็นเค้กผลไม้ก้อนยักษ์ของโปรดเนี่ยก็เดินขึ้นจากบ่อน้ำในส่วนการจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะตรงเข้าไปกินทันทีเลยค่ะแฟนคลับก็ดีใจปรบมือกันใหญ่นะคะนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองวันเกิดอายุครบ61ปีให้กับแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งคณะผู้บริหารพนักงานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นให้กับแม่มะลิมีเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานสร้างบรรยากาศแห่งความคลึกครื้นเป็นอย่างดีค่ะบริเวณงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเช่นนิทรรศการประวัติชีวิตของแม่มะลิกิจกรรมเขียนอวยพรแล้วก็เกมแจกของรางวัลคุณผู้ชมคะแม่มะลิเนี่ยเขาได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิลเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายนปี2510นะคะตอนนั้นแม่มะลิอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะรับเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวนาก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาอยู่ต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2561ตลอดระยะเวลากว่า60ปีค่ะแม่มะลิให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมสัตวแพทย์นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยชื่อว่าทีมกำปั้นไทยอย่างนันชาจงโปร่งกลางจะเป็นนักมวยที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองมากที่สุดของทีมกำปั้นไทยค่ะติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวของกีฬารอบวัน
7: อวยพรจากท่านนะคะ
8: นายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเดินทางเข้าให้โอวาทพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมกำปั้นไทยชุดเอเชียนเกมที่ประกอบด้วยนักมวย11คนก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในคืนนี้โดยนายกสมาคมกีฬามวยสากลเชื่อว่าทีมกำปั้นหญิงนำโดยโฟกัสนางสาวนันนิชาจงโป่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงเป็นนักมวยที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองมากที่สุด สำหรับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันเอเชียนเกมส์

0: เริ่มชกในวันที่21กันยาส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมตอนที่ความเคลื่อนไหวของตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยล่าสุดวันนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับงานแรกของนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็คือการรับไม้ต่อจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่จะครบวาระในช่วงท้ายการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้านความเคลื่อนไหวของศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ขณะนี้แข่งขันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดครับทีมไทยโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ได้ให้นักตบลูกยางชายไทยที่เก็บชัยชนะมา2นัดติดต่อกันพร้อมกับการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแน่นอนแล้วทบทวนทุกทักษะโดยเน้นไปที่การขึ้นบล็อกเนื่องจากมองว่าจังหวะบล็อกน่าจะแตกต่างจาก2นัดแรกเพื่อเตรียมรับมือกับไทเปสำหรับเกมกับไทเปหากทีมไทยครับเอาชนะได้ก็จะเป็นแชมป์ของสาย C ทันทีโดยเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมไทยพบไทเปในวันพรุ่งนี้เริ่มแข่งขันเวลา 11:30 น.ปิดท้ายกันที่การแข่งขันเทนนิสโจชนอายุไม่เกิน14ปีรายการวันมิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีไฮไลท์ของวันนี้อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับยังทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นฝ่ายตบเอาชนะแมทธิวซาทังซูจาจากอินโดนีเซียไป 2-0 เซตคะแนน 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยรอบต่อไปจะไปพบกับกาญจนนาเรศคูศักยวงศ์ในวันพรุ่งนี้
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
3: ไทย PBS Kids Club รับชมสกู๊ปข่าวจากน้องไอย่าเกี่ยวกับโครงการดีๆที่จะปลุกเด็กไทยให้ตื่นรู้ดูโฆษณาให้ออกมาเนื้อเมคชวนเด็กๆมาลองทำแป้งมหัศจรรย์ที่ต่อยยังไงก็ไม่ยุบทุบยังไงก็ไม่ลงวันหยุดไม่มีเหงาเราไปสายซีอิ้งในเมืองสิงห์บุรีกับพี่เฟย์และน้องแก๊ปในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร
4: ์ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
3: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: มาเจอกันนะเด็กๆ
3: มาเจอกันนะครับ
5: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องผจญภัยในโลกแห่งองศาเรียนรู้เรื่องชนิดของมุมและทิศทางพร้อมไขความลับความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
6: กับรูปที่บิดเบี้ยว
7: หมุนองศาที่เจอภาพสี
8: ผมคิดว่าผมคือสมองทีมครับ
5: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้8:00 นทางไทย PBS

0: ตอนองคุลิมานเห็นทางคำ
1: ไหมครับโรตีสายไหมอร่อยอร่อยโรตีสายไหมครับโรตีสายไหมอร่อย
0: นั่นตะแยมนี่ใช่เหรอ
1: โรตีสายไหม
0: ปกติตะแยมไม่ดูดีสดใสขนาดนี้หรอต้องดูเมาๆทั้งวันนี่นะ
2: อ้าวโยมแย้

0: ทำอะไรหรื
1: ออาชีพใหม่ครับหลวงอาขายโรตีสายไหมรับเข้ามาขาย
0: ดีดีว่าแต่หน้าตาดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย
1: ก็ผมเลิกเหล้ามาเดือนหนึ่งแล้วครับ
0: ดีเยี่ยมเลยโยมโยมแย้มคนเดิมกลับมาแล้วอาตมาดีใจด้วย
1: ผมไปละครับ
2: ไอ้ต้นกล้าว่าไม่มีทาง
0: ไม่มีทางอะไรต้นกล้ารถถัง
2: ก็ไม่มีทางที่คนอย่างตาแย้มจะเลิกดื่มเหล้านะสิฮะ
0: คนเรานะคิดจะกลับตัวกลับใจได้ก็ต้องให้โอกาสยังจำอหิงสกะหรือองคุลีมานได้ไหมล่ะ
1: นี่มันคือองคุลิมานใช่หรือไม่เนี่ย
3: ใช่ใช่แน่แน
1: ่หน่อยแน่คิดว่าบวชเป็นสมณะเพื่อหนีโทษแล้วจะรอดละ
3: ใช่หากเป็นโจรบาปก็ไม่ได้หายไปหรอกนะนี่แน่นี่แน่โดนนี่หาผิดโทษตัวเองได้เหรอ
1: โจรใจร้ายทำไมสิ้นฤทธิ์แล้วเลย
3: เป็นไงล่ะลิ้มรสกำสบ้าง
1: คนอย่างเจ้าองคุลิมานมันไม่มีทางกลับใจได้หรอกพระพุทธเจ้าค่ะ
4: มหาบพิตรหากองคุลิมานกลับใจบวชแล้วท่านจะลงโทษเขาอยู่หรือไม
1: ่ไม่มีทางหรอกพระพุทธองค์แต่ถ้าองคุลิมานกลับใจแล้วบวชเป็นภิกษุได้เราก็ยินดียอมปล่อยมันไป
4: มหาบพิตรจำคนผู้นี้ได้หรือไม่
1: พระพุทธองค์อย่าบอกนะว่านั่นคือองคุลิมานช่างอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์สามารถเปลี่ยนโจรที่โหดร้ายให้เป็นนักบวชได้โดยไม่ต้องใช้กำลังหรืออาวุธใดๆ
4: ถึงแม้ว่าองคุลิมานจะบวชแล้วแต่ก็ยังต้องรับผลของกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว
3: ้นี่ไงไอ้จุดโจรชั่ว
5: นี่คือกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าต้องชดใช้หรือ
4: จงใช้ขันติความอดทนวิริยะความเพียรมุ่งมั่นและอักโกทะความไม่โกรธแล้วเจ้าจะหลุดพ้นจากกรรมทั้งปวง
3: ไปเลยไปโจรชั่ว
2: แย้มมาแบบเดียวกับองคุลิมานเลยนะ
3: งั้นตาแย้มก็น่าจะกลับตัวกลับใจได้นะสิครับ
0: ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่หรอกนะต้นกล้ารถถัง
2: เป็นไปได้อย่างไงอ่ะพระพุทธเจ้าเอาชนะองคุลิมานได้โดยไม่ต้องบังคับเลยอ่ะ
0: พลังแห่งการให้อภัยย่อมเหนือกว่าอาวุธทั้งปวงพระพุทธเจ้าชนะองคุลิมานได้ไม่ใช่จากกำลังหรืออาวุธแต่มาจากสัจธรรมและเมตตาธรรมซึ่งเป็นการเอาชนะที่ยั่งยืนการยอมรับกรรมเก่ายอมรับผลกรรมนั้นด้วยสติสุดท้ายองคุลิมานก็บรรลุธรรมองคุลิมานเป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่สอนให้คนทุกยุคทุกสมัยได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถแก้ไขและพัฒนาตนให้บริสุทธิ์ได้หากได้รับโอกาสและคำแนะนำที่ถูกต้องรวมทั้งมีศรัทธาและความเพียร

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านตำบลในเตาจังหวัดตรังเพาะกล้าพันหมากขายปีละหลายหมื่นต้นสร้างรายได้ทุกวันตลอดปีพร้อมรับซื้อผลหมากจากเพื่อนบ้านกระจายรายได้จากชาวนาสู่เศรษฐีควายจังหวัดอุทัยธานีในยุคนิยมควายสวยงามเก็บพ่อพันควายชั้นดีไว้ผลิตลูกควายสร้างรายได้ระยะยาวสรรสนีพลอยวิไลพาไปดูเจ้าแม่แปรรูปจังหวัดชัยนาทต่อยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำเห็ดสู่วุ้นกรอบเห็ด3อย่างสินค้าใหม่ขายดีพกพาง่ายครอบครัวที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาสืบทอดวิชาการปั๊มพระเครื่องจำลองสกุลช่างเมืองชากังราวนะครับคุณผู้ชมจากรุ่นปู่ย่าตายายก็ถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกหลานนะครับสามารถใช้เป็นอาชีพสร้างรายได้กันในครอบครัวครับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะครับต่างสืบทอดอาชีพการปั๊มพระเครื่องจำลองที่บ้านของนายสุคนตำรงนาวาอยู่ที่หมู่1ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับซึ่งทำพระเครื่องสกุลเมืองกำแพงเพชรเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่คุณพ่อเขาได้มอบไว้นำเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผ่านองค์พระพิมพ์ยอดนิยมอย่างเช่นพระชุ้มกอพระกำแพงขยิ่งและพระกำแพงกรีบบัว
1: ส่วนมากเลยที่รับทำมันจะเป็นพระของสกุลกำแพงนะครับก็จะมีพวกซุ้มยอเม็ดขนุนเปิดโลกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกนาคปกอะไรพวกเนี้ยผมก็จะรับทำแต่ที่บ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีทุกพิมพ์นะครับผมจะรับทำเฉพาะว่าที่ผมมีแม่พิมพ์เพราะแม่พิมพ์ดินเมื่อก่อนเนี้ยก็คือพอใช้ไปมันก็สึกชำรุดอะไรเนี้ยเราก็ต้องนั่นไปแล้วเปลี่ยนจากแม่พิมพ์ดินก็มาเป็นแม่พิมพ์เลสซิ่งแม่พิมพ์เหงือกนะครับพอเรามีงานก็มาเยอะๆรู้สึกมันจะแม่พิมพ์เหงือกอ่ะคือถ้าเราปั๊มไปนานๆน่ะสมมุติสักประมาณสักหมื่นนึงเนี่ยพระจะไม่อยู่คงที่ละคือจะสึกไปเรื่อยจะสึกไปเรื่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแม่พิมพ์เหล็ก
0: หัวใจสำคัญตามรับโบราณนะครับนั่นคือการเลือกใช้มวลสารดินจากทุ่งเศรษฐีครับพื้นที่ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองกำแพงเพชรนำมาผ่านกระบวนการทำมือรับนำดินหมักในบ่อพักแล้วก็นำมาทุบอย่างพิถีพิถันด้วยให้เนื้อดินเนียนนุ่มผสานเข้ากันเป็นเนื้อเดียวปั้นดินเป็นแห้งยาวนะครับจากนั้นก็ตัดแบ่งขนาดชิ้นดินให้พอดีเอาไปวางบนแป้นพิมพ์กดอัดแรงนะครับเพื่อได้เขาโครงพระพิมพ์ที่คมชัดออกมา
1: ครับครับพอดินที่เราเอามาหมักนะพอเราหมักเสร็จแล้วพอเรากะประทับประมาณอาทิตย์นึงหรือครึ่งเดือนน่ะดินใช้ได้แล้วเราก็ออกมาทุบพอเราทุบเสร็จเข้าก้อนเสร็จเราก็จะมาคึงเอามากำมากำแล้วก็มาคึงให้มันเป็นเส้นๆเป็นเส้นแบบนี้ครับเนี่ยแล้วเราก็ตัดตามขนาดของพระที่เราจะทำนะครับพอนั่นแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วเราก็เอาดินใส่กระมังเขย่าแล้วก็เราก็มาเข้าแท่นเลยครับมาเข้าตัวแม่พิมพ์เลยแล้วเราก็ตอกก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะครับ
2: ก็คือเราต้องเอาไปตากแดดทีน
1: ึงครับต้องเอาไปตากครับเนี่ยก็จะใช้กระดาษ
0: นำองค์พระที่ผ่านการกดพิมพ์ไปตากแดดตามธรรมชาตินะครับให้แห้งสนิทเลยเสร็จแล้วก็เอามาเก็บรายละเอียดนะครับด้วยมือทีละองค์นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเผาไฟจนได้องค์พระที่แข็งแกร่งสมบูรณ์เป็นการสร้างงานให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็อนุรักษ์งานพุทธศิลป
1: ์
0: เอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชรด้วยครับซึ่งใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้วิธีการทำพระเครื่องการปั๊มแบบนี้ครับทางที่บ้านก็เปิดให้ไปศึกษาไปดูกันได้เป็นการรักษาเรื่องของงานฝีมือเชิงช่างไปด้วยครับ ชาวบ้านแม่ระกาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นชาวบ้านใจบุญกันเขาหัดทำขนมนะครับมีทั้งขนมไทยโบราณต่างๆข้าวเม่าทอดไข่หงขนมมีตุยขนมวงมาเปิดขายอยู่หน้าวัดนะครับแล้วก็เอารายได้เข้าวัดทำบุญด้วยเปิดขายมาสักครึ่งปีเอาเงินเข้าวัดไปแล้วกว่าแสนบาทเลยครับราคาขนมไทยทุกอย่างชุดละ20บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเม่าทอดกล้วยทอดไข่หงขนมอีตุยขนมวงขนมตาลที่นางฝันจิตขาวเย็นอายุ59ปีครับ

0: นางสุรางสายจิตอายุ62ปีเขาตั้งใจช่วยกันทำขนมนะครับมาขายบริเวณวัดบ้านแถวตำบลแม่ระกาที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำเงินไปทำบุญเอาเงินเข้าวัดนะครับซึ่งนางฝันจิตบอกว่าวัดบ้านแถวเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่19นะครับมีประชาชนมาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเคยทำขนมให้พระฉันเพลนะครับชาวบ้านมาลองชิมดูก็เลยแนะนำว่าให้ออกมาทำขายลองเอาเงินเข้าวัดกันดูนะครับก็เลยมาเปิดขายประมาณครึ่งปีได้เงินจากการขายขนมถวายเงินเข้าวัดไปแล้วประมาณ 130,000 บาท
1: ราคาชุดละ20บาททุกอย่างค่ะ
2: ทุกอย่าง20บาท
1: ค่ะ
2: เปิดขายมานานหรือยัง
1: ก็ประมาณ 6-7 เดือนค่ะ
2: 6-7 เดือนเห็นว่าถวายไปหลายทีแล้วรวมๆแล้วประมาณสักเท่าไหร่
1: 130,000 ค่ะ
2: 130,000 แล้ว คนที่มาช่วยกันนี่มีเป็น
1: ชาวบ้านค่ะ
2: ชาวบ้านแถวนี้
1: ชาวบ้านค่ะส่วนมากก็จะยืนพื้นอยู่2คนค่ะแล้วก็มีคนผู้ชายมาตั้งร้าน
2: อยากรู้ว่าไปหัดทําหรือว่าอะไรมาอย่างไรก่อนหน้านี้เคยขายที่ไหนก่อนมาก่อน
1: ไม่เคยค่ะดูใน YouTube แล้วก็มาปรุงแต่งเอานะคะ
2: มีทุกอย่างนี่เรา YouTube หมดเลย
1: ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมอะไรเอานะคะ
2: แต่เราก็เอาพวกวัตถุดิบเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ก็ซื้อค่ะแต่ก็ส่วนมากเป็นกล้วยชาวบ้านก็มาให้ฟรีนะคะซื้อแต่กล้วยไข
2: ่กล้วยเนี่ยนะ
1: ค่ะซื้อกล้วยไข่ค่ะตาลนี่เค้าชาวบ้านเขาเก็บมาให้ค่ะ
0: นางฝันจิตบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยทำขนมแบบนี้มาก่อนนะครับเราก็ศึกษาหาดูเอาเองนะครับแล้วก็มาแต่งเติมฝึกทำตามจนเกิดความชำนาญเกิดกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ขับรถมาไกลมาอุดหนุนกันด้วยครับร้านเปิดขายหน้าวัดนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับ6โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับถ้าวันไหนหยุดก็จะเขียนป้ายติดไว้หน้าร้านครับไปดูการหารายได้ของชาวบ้านที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วก็เอาของที่มีมากอยู่ในพื้นที่ครับอย่างการปลูกต้นหมากนะครับเอามาเพาะกล้าพันหมากขายส่งขายไปทั่วประเทศแล้วขายดีมากครับรวมถึงยังกระจายรายได้ด้วยการรับซื้อหมากจากชาวบ้านเพื่อเอามาเพาะพันต่อในพื้นที่จังหวัดตรังครับเป็นช่องทางสร้างเงินแบบไม่ยากนะครับลงทุนไม่มากด้วยการเพาะกล้าพันหมากนะครับเอาไว้ขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยทำมา4ปีแล้วครับอยู่ที่บ้านนางอมรรัตน์คงกิ้มหมู่3ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหมากที่เพาะกล้าพันขายครับส่วนหนึ่งก็มาจากหมากสุกที่ปลูกไว้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปรับซื้อจากเพื่อนบ้านด้วยซึ่งก็ปลูกกันแทบทุกครัวเรือนอยู่แล้วครับหมากมี2ลักษณะนะครับคือหมากผลกลมแล้วก็หมากผลรีตูดแหลมนะครับที่ชาวบ้านเรียกชื่อติดปากกันว่าหมากเวียดนามตูดแหลมแต่ว่ากล้าพันหมากที่ลูกค้าต้องการเยอะสุดเลยนั่นก็คือกล้าหมากตูดแหลมผลรีเนื้อสีขาวหรือว่าสีนวลครับ
3: หมากตูดแหลมนะคะตูดแหลมเวียดนามหมากสูงตูดแหลมนะคะ
4: หมากสูงตูดแหลม
3: ค่ะเป็นกระจายแหลมนะคะสามารถส่งต่างประเทศได้นะคะประเทศจีนนะคะรับไปตามช็อกโกแลตนะคะเป็นลูกอมนะคะค่ะจะเป็นสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะ
4: แล้วอันนี้กล้าพัน
3: ค่ะเพราะเอาไว้ค่ะแปลว่าได้นำไปจำตุงนะคะแต่ว่าก็ขายหน่อละ1บาทนะคะมีขายด้วยนะคะ
4: อันนี้คือหน่อ
3: ค่ะเป็นหน่อนะคะที่เราเก็บมาจากสวนนะคะแล้วก็สุกแล้วก็มาเป้าเป็นหน่อแล้วก็ขายอะค่ะ
4: นี่หน่อแล้วเท่าไหร่
3: หน่อละ1บาทนะคะ
4: อันนี้ส่งไหนนะ
3: ค่ะส่งทั่วประเทศนะคะ
4: ส่งไปน
3: อค่ะ
4: แล้วที่บอกว่าส่งไปจีนนั่นคือส่ง
3: เป็นแบบว่าเป็นผลของหมากงอนนะคะค่ะคือก็มีมารับซื้อแต่ว่านะคะแต่ก็ไปผลิตแบบต้มแล้วก็อบเป็นแปรรูปเป็นลูกอมอะค่ะ
4: อันนั้นคือ
3: เคลือบช็อกโกแลตนะคะ
5: อันนี้ใช่หมดเลยเหรอคะ
0: วิธีการเพาะนะครับคือกรีดตรงกลางกระสอบปุ๋ยให้ขาดเป็นทางยาวเพื่อเปิดช่องระบายอากาศนะครับผลหมากเองเนี่ยมีเปลือกนุ่มก็จะสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีผ่านไปสัก2เดือนนะครับหมากจะแตกหน่อเจริญงอกงามดีครับเพราะว่าในกระสอบปุ๋ยมีความชื้นที่เหมาะกำลังดีถ้าขายแบบหน่อคือผลที่แตกหน่อตรงๆนะครับยังไม่แตกใบต้นละ1บาทแต่ว่าถ้าเอาหน่อไปอนุบาลต่อในถุงเพาะชำประมาณสัก3เดือนนะครับเราก็ถอนจากถุงเพาะชำขายจะเรียกกันว่าต้นถอนอันนี้ต้นละ2บาทแต่ว่าถ้าขายทั้งถุงชำสีดำไปเลยครับจะขายต้นละ5บาท
3: ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะคะก็ได้ทดลองมาแล้วนะคะดีกว่าเราหว่านหรือว่าเราปลูกไว้ค่ะเราใส่กระสอบมันมีความชื้นได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถเอาออกมาได้ง่ายค่ะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยค่ะ
4: แล้วก็เหมือนกับว่าแบบว่าผลหมากเมื่อมันอยู่ในกระสอบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อมความชื้น
3: ใช่ค่ะคือในระบบเหมือนว่ามันปรับได้ในตัวแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าที่เราหว่านไว้บนพื้นนะคะหรือว่าเราปลูกแบบป้อกับดินนะคะแบบนี้ใช้ได้ดีกว่านะคะ
4: ที่ปีหนึ่งต้องเตรียมไว้เท่าไหร่อ่ะ
3: ประมาณ 2-3 ตันนะคะเตรียมไว้อะค่ะแต่ว่าพี่นี้ก็ลดน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ขายได้อยู่ทั่วประเทศนะคะคือจะมีลูกค้าขายแบบออนไลน์นะคะคือจะมาสั่งมา100คือไม่มีขั้นต่ำอะค่ะทางร้านขายนะคะมีเริ่มต้นจาก1หน่อเลยนะคะคือไอ้ลูกค้าก็จะส่งคิดตามจริงอะค่ะคือแล้วก็ส่งทั่วประเทศค่ะมีขายในกลุ่มหมากนะคะ
0: แต่ว่าแต่ละปีก็แทบไม่พอขายครับลูกค้ามีทั่วประเทศเลยก็เลยไปรับซื้อผลสุกจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยราคากิโลกรัมละ7บาทนะครับเพื่อเอามาเพาะกล้าพันธุ์ขายต่อแต่ละปีต้องเตรียมหมากสุกประมาณ 2-3 ตันเลยครับ
3: เราว่าได้มีรายได้เสริมนะคะหลังจากการที่เราทำสวนเสร็จแล้วค่ะกรีดยางเสร็จแล้วก็มาช่วยกันนำถุงใส่ถุงหมากนะคะเพาะไว้แล้วเอาหน่อมาใส่ถุงแล้วก็เป็นรายได้เสริมค่ะต้นละ5บาทช่วยได้ในช่วงฝนตกนะคะแล้วก็ดูยางผลัดใบเราได้ตำหมากเองด้วยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะขายได้ทุกวันค่ะแล้วก็หมากสุกเราก็นำมากินได้ค่ะผลมันหมากอ่อนเราก็ขายได้ด้วยค่ะ
4: หมากอ่อนนี่เราส่งโลเท่าไหร่อยู่คะตอนนี้ก็เลย
3: ขายเป็นลูกนะคะที่แม่ค้าขายนะคะลูกละ1บาทนะคะหมากอ่อนนะคะขายทั่วประเทศค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: แสดงว่ามันก็สร้างรายได้ทุกปี
3: แล้วค่ะได้ทุกปีเลยนะคะแล้วก็ตลอดปีด้วยค่ะแล้วแต่ผลผลิตแล้วแต่ละรอบอ่ะค่ะแต่ก็เป็นตลอดปีนะคะ
4: ก็มากี่ปีแล้วนะ
3: 4ปีแล้วค่ะแต่ต้นหมากนะคะอายุก็ประมาณ4ปีก็ได้รับผลด้วยนะคะต้นจำตุ๋งค่ะถ้าไปปลูกอ่ะค่ะกรณีถึงน้ำถึงปุ๋ยนะคะ
0: นอกจากนี้รับซื้อหมากอ่อนมาขายด้วยก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยนะครับส่วนการเพาะกล้าพันหมากขายครับถ้าไม่พอเนี่ยก็รับซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในเตานะครับตัวเองเป็นคนกลางรับซื้อต้นกล้าที่เขาเพาะแล้วด้วยครับ
5: เพาะด้วยเหรอคะ
6: ได้ได้ยังไงคะจ้างเขาจ้าง
5: ต้นละ50ตันค่ะ
6: อ๋อเหรอทำยังไงบ้างคะ
5: คือตักดินใส่แล้วก็เลือกใส่ต้นแล้วก็
6: ใส่ถุงมันนะ
5: ใส่ถุง
6: ถุงชำ
5: ถุงชำ
6: ได้ต้นเท่าไหร่นะ
5: ต้นละ50ตะตังค่ะวันหนึ่งได้เป็นพันต้น
0: อาชีพขายต้นกล้าพันหมากก็เลยเป็นอาชีพเสริมแต่มีรายได้ทุกวันทั้งปีเลยครับถ้ามีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงที่ปิดการกรีดยางเนี่ยก็กลายเป็นรายได้หลักไปด้วยครับแล้วพอถึงช่วงหน้าแล้งนะครับเป็นช่วงปิดกรีดยางพาราก็มีการทำหมากแห้งขายกันอีกทีหนึ่งนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อกันถึงที่ด้วยครับไปดูชาวนาที่เขาสร้างรายได้ขึ้นมาจากการเลี้ยงควายงามนะครับกลายเป็นเศรษฐีควายที่อุทัยธานีครับรายได้ปีหนึ่ง5ล้านกว่าบาทนะครับมาอยู่ที่เขานิยมควายสวยงามกันซึ่งพ่อพันธุ์ควายก็เคยถูกซื้อนะครับในราคา20ล้านบาทแต่ว่ายังไม่ขายครับเพราะว่าเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ไว้สร้างรายได้ระยะยาวดีกว่าครับ
7: จะพูดกับพี่ติ๊กไหม
0: ควายตัวนี้ครับมีคนมาเคยขอซื้อราคาสูงถึง20ล้านบาทนะครับนี่คือเจ้ารุ่งเพชรควายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองจุดเด่นโครงสร้างใหญ่รูปร่างสูงนะครับเมื่อนำไปผสมกับแม่ควายลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะที่ใหญ่โตแล้วก็โดดเด่นแต่ว่าลุงติ๊กหรือว่านายวิโรจน์คุ้มโพครับเป็นเจ้าของบ้านติ๊กควายไทยในเป็นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีตัดสินใจไม่ขายครับเพราะมองว่าการเก็บพ่อพันธุ์ชั้นดีไว้เนี่ยจะสามารถผลิตลูกควายแล้วก็สร้างรายได้มั่นคงในระยะยาวโดยตัดสินใจลดพื้นที่ทำนาครับแล้วก็หันมาปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงควายจนกลายเป็นอาชีพหลักนะครับจากชาวนาที่แทบไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้สร้างรายได้ปีละ 5-6 ล้านบาทเลยครับ
8: ครับเลี้ยงควายนี่ก็เหมือนธนาคารคนจนนะครับเวลาเราขาดเหลืออะไรเราไม่ต้องพึ่งธ.ก.ส.ฮะเรามีควายเราขายได้ต้องการเงินสักแสนหนึ่งหรือสัก50,000-60,000เนี่ยได้เลยครับเพราะว่าเราก็ทำนาด้วยแล้วก็เลี้ยงควายด้วยครับเสริมกันไปแต่ทำนาเนี่ยมันไม่ค่อยเหลือครับมันใช้ทุนเยอะทุนหมุนเวียนพอจะได้กำไรบ้างก็จะถึงปีหน้า ทํามาใหม่เราก็กินหมดไปแล้วแล้วก็เราต้องขยับทุนไว้ต่อทุนอีกมันเป็นทุนหมุนเวียนครับทํานาเราความ

0: อันนี้ก็เราเลี้ยงควายเสริมนี่ควายนี่เราจะไม่ได้ใช้จ่ายหรือเราก็จะเหมือนธนาคารคนจนนะครับก่อนนี้ก็ลุงพ่อลุงแม่เขาบอกว่าธนาคารคนจนเวลาเราเดือดร้อนอะไรขาดสนเงินทองอะไรเราก็ขายควายมีควายขายครับ
1: อ้นทวนดีเนาะ
2: ปัจจุบันลูกควายในฝูงหลายตัวครับมีลูกค้ามาสั่งจองตั้งแต่แรกคลอดเลยครับโดยเฉพาะลูกควายเพศผู้อายุ1ปีเนี่ยก็ขายได้ตั้งแต่ 300,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็รูปร่างครับช่วงประมาณ 3-4 ปีก่อนในลุงติ๊กบอกว่าสร้างรายได้ปีหนึ่ง10ล้านบาทก็เคยมาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาคายแม้ว่าจะปรับลดลงก็ตามแต่ก็ยังรายได้ถึง 5-6 ล้านต่อปีเลยครับพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลุบหนองนอครับอยู่บริเวณสปิลเวย์ที่มีน้ำล้นออกมาแล้วก็ไหลลงมากลายเป็นความสวยงามตามธรรมชาติครับอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอครับอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระบ้านภูถ้ำพระตำบลคำน้ำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็น้ำบางส่วนเริ่มล้นสปิลเวย์ไหลลงสู่ท้ายอ่างผ่านลานหินกว้างลดหลั่นลงไปครับจนมองเห็นเป็นม่านน้ำสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติลงเล่นน้ำกันได้อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าน้ำไม่ลึกส่วนใหญ่จะเป็นลานหินกว้างแล้วก็แอ่งน้ำเล็กๆนะครับที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินยาวกว่า100เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างก็เลยเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพร้อมทั้งติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมพักผ่อนแล้วก็ลงเล่นน้ำกันเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ปีนี้ผมก็มีความคิดว่าจะเอากระสอบทรายนะครับมาเสริมขึ้นอีกสัก50เซนซะก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ผมก็เอาโครงการมาลงนะครับเพื่อที่จะทำสปริงเวย์ขึ้นอีกนะครับเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับเพราะตอนนี้เราจะมีนำน้ำตรงนี้นะครับไปทำประปานะครับโดยระบบการสูบน้ำนะครับไปกรองแล้วก็ส่งขึ้นแท้งใหญ่แล้วก็กระจายให้กับชาวบ้านได้ใช้ทีนี้ก็จะมีน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้โครงการจากมูลนิธิทองหลังพระวางท่อนะครับน้ำจะไหลตามท่อไปประมาณสัก3กิโลนะครับตอนนี้ถึงหมู่8บ้านพอเจริญแล้วชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำกัน
2: นอกจากนี้ครับบริเวณโดยรอบยังเป็นลานหินกว้างที่เหมาะเป็นสถานที่ทำแคมปิ้งกางเต็นท์พักแรมได้ด้วยครับคาดว่าเดี๋ยวถ้ามีพายุเข้ามาอีกสักลูกหนึ่งนะครับและมีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำจะสูงกว่านี้ครับแล้วก็จุดที่เล่นน้ำเนี่ยก็จะสวยมากกว่านี้แน่นอนครับส่วนใครที่อยากไปเล่นน้ำตอนนี้ทางหน่วยงานก็บอกว่าขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเพื่อให้พื้นที่แหล่งน้ำนี้เป็นน้ำสะอาดเพราะว่าต้องส่งไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ด้วยครับไปดูเกษตรกรคนเก่งที่มีฉายาว่าเจ้าแม่แปรรูปนะครับที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเขาต่อยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับเอาน้ำเห็ด3อย่างเนี่ยทำเป็นวุ้นกรอบเห็ด3อย่างนะครับสินค้าใหม่ขายดีแล้วก็พกพาง่ายด้วยครับติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไล
3: การพัฒนาสูตรทำเป็นวุ้นกรอบเห็ด3อย่างที่สามารถพกพาได้สะดวกเก็บไว้ได้นานขึ้นแต่ยังคงตอบโจทย์คนรักสุขภาพค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบเห็ด3อย่างเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรงตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ขายดีของกลุ่มค่ะ
4: เริ่มแรกต้องกล่าวนำก่อนก็คือจากน้ำเห็ด3อย่างอย่างที่บอกใช่ไหมแล้วก็เลยมีความที่บอกก็คือขนส่งลำบากแล้วก็เก็บอายุการเก็บรักษาเนี่ยมันน้อยถ้าอย่างปกติก็ถ้าธรรมดาอยู่ช่องธรรมดาก็ไม่เกิน14วันเต็มที่ก็7วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟีดก็นานหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าเออเราจะทำยังไงให้คนที่รักษาสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งเด็กหรือว่าคนที่ชอบสายเห็ดอ่ะทำอะไรก็เลยคิดมาทำแบบนี้ซึ่งมันส่งก็ง่ายกินเล่นได้เอาไปตรงไหนก็ได้เป็นของฝากก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันก็เพิ่มรายได้ด้วยอุตสาหกรรมอาจารย์บังเอิญอะ บังเอิญเราอุตสาหกรรมภาคนะเขาก็มาช่วยคิดให้ก็มีอาจารย์มาบอกพอบอกเสร็จปุ๊บเราทำเลยเขาบอกแค่บอกสูตรเรามาเราก็ทำเลยพอทำเสร็จปุ๊บกระแสตอบรับดีมากก็คือขายได้เลยอ่ะ
3: ขั้นตอนเริ่มจากนำเห็ด3ชนิดมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดนางรมหรือเห็ดนางฟ้ามาล้างทำความสะอาดปั่นรวมกันจากนั้นนำไปต้มใส่ผงวุ้นเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะถัดมาก็จะนำน้ำเห็ดมาเทใส่ถาดทิ้งให้เซตตัวแล้วจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆเรียงใส่ถาด

0: เป็นอีกขั้นตอนที่ไม่ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะทำเนี่ยก็คือต้องแบบมือเบานิดนึงนะพี่
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องไม่ให้มันเละเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเละก็เหมือนที่เขาบอกก็คือมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าจริงๆมันสมควรจะเท่ากันสมควรจะต้องเท่ากัน
0: แล้วพอเวลาทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบมาเลียงให้มันแบบห
1: ่
0: างกันด้วย
1: ให้ห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแห้งไม่เสมอกัน
0: อย่างก่อนที่เราจะมาตัดอันนี้เราทิ้งไว้นานเท่าไหร่พี่เบน
1: อย่างต่ำประมาณสัก2ชั่วโมงจะดีที่สุด 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งดีให้มันแข็งๆนิดนึงเหมือนวุ้นเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันแข็งมันก็จะตัด
1: ง่ายมันก็จะง่ายแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับของมันด้วยนะจำนวนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่วุ้นเยอะอะไรเงี้ย
0: ทำไมแบบนี้เราแบบไม่ใส่แม่พิมพ์อะไรอย่างงี้ไปเลยล่ะคะพี่เพ็ญ
1: คือเคยลองใส่แม่พิมพ์แล้วบางทีมันต้องมันใช้เยอะมันแพงมากเลยนะแม่พิมพ
0: ์ก็คือตัดมือกะระยะขนาดเอาเองเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีความชำนาญ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ฝีมือของน้องอ้อนะคะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเก่งแล้วค่ะ
0: พอได้ไหมคะพี่เพ็ญ
1: พอได้ค่ะพอได
0: ้ก็ต้องมาเลียงมือต้องเบานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันเละทำไม่สวยอีก
1: อันนี้แบบเราก็เลียงอันนี้ให้เห็นว่าเออเป็นอย่างนี้นะอันนี
2: ้เมื่อเรียงวุ้นกรอบใส่ถาเสร็จแล้วก็จะนำเข้าตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใช้เวลาตากประมาณ 3-4 แดดก็เรียบร้อยแล้วค่ะ1ถาดเมื่อนำมาบรรจุขวดจะได้ประมาณ15ขวดค่ะขนาดอยู่ที่150มิลลิลิตรวุ้นกระดอบเห็ด3อย่างจำหน่ายราคา3ขวด100บาทโดยจะจำหน่ายหน้าร้านและจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
1: ทานแล้วมันจะแบบมันไม่เหมือนใครแล้วมันเป็นสินค้าที่เราต่อยอดต่อยอดจากตัวนี้ค่ะปกติน้ำเห็ด3อย่างเนี่ยเขาส่งเสริมให้ทานอยู่แล้ว มันจะช่วยหลายๆอย่างลดอันต้านอนุมูลอิสระ อะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีประโยชน์มากมายเราต่อเพราะต่อยอดอันนี้มาปุ๊บมันก็เป็นสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยค่ะก็กระแสก็เลยมาแรง
0: ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือเห็นบอกว่าในกระบวนการทำเราจะใช้เห็ดตัวไหนมากเป็นพิเศษ
1: เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเนี่ยมันจะมีเมือกสำหรับคนที่แบบคนที่อย่างสมมติคนที่เป็นโรคไตเขาก็จะให้ทานของสีดำอยู่แล้วแล้วก็คนที่ฟอกไตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทานน้ำเยอะเห็ดหูหนูตัวนี้มันก็เลยช่วยให้ระบบขับถ่ายแล้วมันมีหล่อลื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแล้วก็พอเรามาทำแบบนี้มันคือเด็กๆก็แบบทานเล่นได้เพราะบางคนบอกอุ้ยน้ำเห็ดไม่อยากทานแต่พอมาเจอเห็ดกรอบปุ๊บทุกคนประทับใจตอบรับคือเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนเราจะได้ตัวน้ำเห็ดเนี่ยเฉพาะคนที่รักสุขภาพจริงๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นทุกคนทุกเพศทุกวัยถ้ายังไงก็สั่งจองล่วงหน้าก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะว่ามันอย่างวันนี้ลูกค้าจากพิษณุโลกมาก็ถ้าเราไม่ได้ถ่ายทำนะไปหมดแล้ว
0: ก็จะเหมาหมดเลยนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าขายดีมากแล้วก็จะแบบมีความหวานกรอบนอกนุ่มใน
1: ใช่คล้ายอันโรลัวแต่ว่ามันประโยชน์มากกว่า
2: ผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบเห็ด3อย่างเตรียมที่จะขออย.ค่ะเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานซึ่งในกระบวนการผลิตทั้งห้องผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงวัตถุดิบพี่เพ็ญจะผลิตให้ได้คุณภาพเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าซึ่งการแปรรูปเห็ดก็ยังสร้างเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเห็ดที่นำมาใช้จะเป็นเห็ดในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมค่ะ
1: ดีใจเหมือนว่าเราพาลูกกลุ่มคืออย่างที่บอกกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วอย่างพรุ่งนี้ก็จะไปอบรมอีกแล้วนะก็จะมีตัวแทนไป3คนที่จังหวัดนะคะคือเราเรียนรู้มาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราจะไปมัวแต่เดิมๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงต้องมีการประชาสัมพันธ์มีการรวมกลุ่มอย่างที่บอกกลุ่มสำคัญที่สุดประธานกลุ่มแล้วก็ทุกคนอย่าคิดว่าประธานคนเดียวนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมการที่มีส่วนร่วมเนี่ยหนึ่งระดมสมองความคิดลงแรงแล้วก็ผลของการแล้วมันก็จะมีเครือข่ายอย่างเงี้ยก็จะมีเครือข่ายของจ๊ะด้วยนะเครือข่ายเนี่ยอย่างจ๊ะเขาก็จะเป็นโรงเห็ดต่อไปก็คือเราคือหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดเงินมันก็จะไม่ไปไหนมันก็อยู่ในชุมชนหลัก
2: แต่ละเดือนวุ้นกรอบเห็ด3อย่างมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า200ขวดค่ะ ใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าชุมชนบ้านดอนสำโรงก็โทรสั่งซื้อกันได้ค่ะรับรองว่าติดใจในรสชาติแน่นอนแถมยังได้ประโยชน์จากเห็ดทั้ง3อย่างอีกด้วยค่ะ
3: ถ้าช่วงไหนในพื้นที่มีผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลออกมามากนะครับตัวของพี่เพ็ญก็จะรับซื้อเพื่อเอามาแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆต่อด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยททพังงาครับดึงอินฟลูเอนเซอร์3ชาตินะครับมาสร้างคอนเทนต์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกครับตอกย้ำว่าพังงาเป็นจุดหมายปลายทางด้านเซิร์ฟแอนด์เวลเนสแห่งใหม่ของเอเชียครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
1: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
2: มันมาอีกแล้ว
3: มาอีกเหรอ
2: ใช่มาอีกแล้ว
0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ครับรู้จักครับผม
1: การเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
2: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับ
3: สดทุกเช้า
4: เข้าใจง่าย
2: วันใหม่ไทย PBS
3: เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 5:00
4: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
1: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคนร้ายคือคุณจะทำให้หายไปจากวงการฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
2: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
1: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
3: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี้
4: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS สื่อของทุกคน
5: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
6: จำได้ค่ะ
7: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
6: ไม่แปลก
8: ฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
9: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา20:30 น.ทาง

0: และเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ตื่นมาเร็วไปไปเที่ยวกันนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้จะไปไหนกันสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมนี่คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับของชุมชนบ้านปางเขาเรียกว่าลำอะไรครับอันนี้แม
1: ่ลำโทนค่ะลำโทนโคราช
0: แม่เขาเตรียมเข็มกัดอะไรมาให้ด้วย
1: ถูกค่ะอันนี้เป็นดวงตาสวรรค์ค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
0: เขาจะติดให้กับนักท่องเที่ยวที่มานะครับรบกวน
1: พี่สหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนปางนครยินดีต้อนรับนะคะขอให้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่น่ารักมากมารับเรากันทั้งหมู่บ้านเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาบอกว่าที่นี่มีของอร่อยผมเลยตามมาชิมนี่คือแม่ครัวทั้งนั้นเลยที่เห็นนี่คือมืออาชีพทั้งนั้นเลยจานแรกที่เราจะมาชิมกันนั้นคืออะไรไปทางไหนแม่ขึ้นบ้าน
1: เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: โอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยังไม่สวัสดีคุณแม่เลยสวัสดีคุณแม่ก่อนคุณแม่มากันยาวเลยสวัสดีหน่อยครับทักทายทักทายทักทายอยากรู้จักทุกคนเลยอ่ะ
1: เอ็นค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: นอกจากจะมีการรำต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วคุณแม่ยังผูกแขนรับขวัญให้ผมก่อนที่จะไปชิมอาหารพื้นบ้านของที่นี่กันครับ
3: สำเร็จจงทุกประการ
0: จานแรกถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านปางนี้ต้องชิมก่อนเลยชื่อว่าอะไรครับจานน
4: ี้เส้นข้าวแผะค่ะ
0: ข้าวแผะพอฟังเสียงนึกว่าแบบเหมือนข้าวแผ่นหรือข้าวตังอะไรอย่าง
4: น
0: ี้ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันจะเป็นข้าวเหมือนแกงเลียงใส่ข้าวสวยจะกินตอนเช้า
0: เหมือนข้าวต้มแต่เป็นน้ำแกงเลียง
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่เขากำลังโขกเหมือนเครื่องแกง
4: ค่ะเครื่องแกง
0: เครื่องแกงแกงเลียงปกติต้องมีหอมแดง
4: หอมแดง
0: กะปิแล้วของเรามีอะไรบ้าง
4: ใบมะกรูด
0: ใบมะกรูดอันนี้ในแกงเลียงไม่มีแล้วใบมะกรูดนี้เราเพิ่มมาแต่ใบมะกรูดกับตะไคร้เราจะเพิ่มมาเป็นสูตรของเรามีพริกไหมไม่มีพริก
4: มีค่ะเป็นพริกเม็ด
0: คล้ายแกงเลียงแต่จริงแล้วต้องถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านปางหัวกะทินะ
4: ค่ะพอก่อนก็ได้ค่ะพอก่อนอ๋อ
0: ใช้กะทิเพียวๆเลยผมนี่ใช้ว่าใช้น้ำเปล่าด้วย
4: เอาพริกไปคนเลยค่ะ
0: อันนี้ตัวพริกแกงที่ทำไว้แล้วเอาหมู
4: หมูสับปลาแห้งก็ได้
0: ไก่ได้ไหม
4: ได้ได้ใส่น้ำปลาเกลือหน่อยนึง
0: ใส่เกลือนิดนึง
4: ใส่น้ำปลานะ
0: ไม่มีน้ำตาลคุณผู้ชมเอาหวานมันจากกะทิ
4: ใส่ผักไปเลย
0: ต้องรอเดือดไหมหรือใส่ได้เลย
4: ใส่ได้เลยค่ะ
0: ฟักทองแล้วก็แตงโมอ่อน
4: แตงโมอ่อน
0: ปอกเปลือกล้างหั่นนี่ต้องไปแช่เกลือแช่อะไรไหมหรือมันไม่ดำมันไม่ดำอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมคือมันจะเป็นลูกแบบเล็กๆแค่นี้เลยนะ
4: นี่คือลูกของ
0: นี่นี่เดี๋ยวให้แม่ให้ดูคืออ่อนแบบมะเขือเลยนะต้องแบบนี้เลยเนาะ
4: อันนี้ใส่บวบ
0: บวบเหลี่ยม
4: ค่ะบวบเหลี่ยมใส่ข้าวโพด
0: ข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดดิบนะ
4: ครับ
0: อันนี้ใบฟักทอง
4: ใบฟักทองกับใบตำลึง
0: เน้นผักมากอ่ะ
4: การเน้นผักใส่ข้าวสวยค่ะ
0: ข้าวเหนียวได้ไหม
4: ได้
0: พูดถึงไหมเนี่ย
4: ได้
0: ข้าวเหนียวก็ใส่ได้หรอ
4: ได้ค่ะได้
0: แล้วมันจะไม่เหนียวหรอ
4: ไม่
0: แปลกดี
4: ใส่ไม่เยอะ
0: อ๋อเราไม่ได้ใส่แบบเป็นข้าวต้มเราแค่ใส่นิดหน่อยให้มันข้นๆเฉยแล้วสูตรนี้มันเป็นสูตรที่คุณแม่ได้มาจากไหนครับ
4: ของดั้งเดิมปู่ย่าตายายค
0: ่
4: ะ
0: เป็นสูตรชุมชนคือเขาทำกินกันมาแต่ดั้งเดิม
4: ดั้งเดิมของ
0: โบราณโบราณเลย
4: โบราณเลย
0: เป็นอาหารที่แปลกเพราะว่าความเป็นแกงเลียงเนี่ยมันก็คือความเป็นอาหารภาคกลางแต่ความเป็นแบบที่ใส่ปลาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีสานมันเหมือนกับมันมาผสมกันและอันสุดท้ายผักอีตู
4: ่
0: ใบแมงรักเนี่ยผมรู้ภาษาอีสานเหมือนกันนะ
4: เสร็จแล้ว
0: ข้าวแผะขอลองชิมคุณผู้ชมนี่ครั้งแรกในชีวิตเกิดมาไม่เคยกินอะไรที่มันเป็นข้าวต้มแล้วมันมีกะทิ

0: ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ไม่เคยกินเหมือนกันอุ้ยใครกินก็ต้องติดใจ
1: เจ๋งขออีกคำ
0: การปรุงรสเนี่ยไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรมากมายแต่ที่มันมหัศจรรย์คือเครื่องทั้งหมดที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดรสชาติที่แตกต่างกันตัวพริกมีความเผ็ดมีความเค็มจากเครื่องปรุงมีความมันจากกะทิมีความหวานจากผักแต่ที่มหัศจรรย์กว่านั้นคือรสสัมผัสคุณกินข้าวมันนุ่มหนึบคุณกินข้าวโพดมันกรอบคุณกินแตงโมมันหวานนิ่มคุณกินใบฟักทองมันกรุบกรอบเหมือนกินผักคะน้าพอคุณไปกินบวบมันจะเป็นแบบกรึบๆด้านนอกคือผมบอกเลยว่ามันกินสนุกเพราะทุกคำที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันโอ้โหเป็นเชฟมา10กว่าปีกินจานนี้อึ้งเลย
2: มีเด็ดอีกกว่านี้อีก
0: มีเด็ดกว่านี้เหรอ
2: แล้วกินข้าวแล้วต้องมีหวานเป็นขนมป่าขนมพื้นบ้านค่ะทำจากแป้งใส่ใบเตยเราจะไม่ใช้กะทิถ้าใครชอบหวานก็มีน้ำตาล
0: ผมชอบการจัดเสิร์ฟมากเลยน่ารักมากเป็นคำเล็กคุณอันนั้นก็ยังกินไม่หมดเลยอันนี้มาต่อแล้วอะมันเป็นเหมือนแป้งคล้ายๆขนมเปียกปูนไหมแม
2: ่คล้ายๆแต่ว่าขนมเปียกปูนนี่เขาจะใช้กะทิข้าวป่านี่มาจากตัวละช่องละช่องไทยเราอะค
0: ่
2: ะทีนี
0: ้เราขี้เกียจบีบเป็นเส้นแล้ว
2: มันอยู่กับหม้อแล้วก็ปาด
0: เหมือนตัวแป้งก้นหม้อที่เราไม่เอามากดเป็นตัวเราก็ปาดมาให้เด็กกินแล้วก็จิ้มน้ำตาลแล้วอันนี้เขามาแต่งเพิ่มเป็นโรยมะพร้าวหืมคือมันกินข้าวแผ่นแล้วต้องกินขนมปาดต่อตัวข้าวแผ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแต่พอตัวเนี้ยมันเป็นรสที่เบาหวานเย็นเข้ามาในปากแล้วละลายละมุนไปเลยนะหอมใบเตยขึ้นไปบนจมูกแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลอ้อยไม่อยากไปไหนละเดี๋ยววันนี้เราไม่ไปดูอย่างอื่นแล้วจะอยู่ในครัวอย่างเดียวแล้วเพราะว่าอร่อยมาก
2: ไม่ได้ที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: แม่ไม่ให้อยู่ครับต้องไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากินกันต่อครับผมอร่อยมาก
3: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้ผมก็ได้นัดพี่ประวิตรประธานของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางนครจะมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้ผมในวันนี้ครับ
0: สวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาตามหาของอร่อยกันเขาบอกว่าที่เนี่ยมีทอดมันที่มีที่เดียวในประเทศไทย
4: ไม่เหมือนใครครับ
0: ไม่เหมือนใครด้วยแต่พี่วิทย์บอกว่าถ้ามาที่บ้านปางเนี่ยจะมากินแค่ทอดมันอย่างเดียวไม่ได้เพราะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายด้วย
4: ใช่ครับที่อยู่ในชุมชนเรา
0: น้องหมาไปด้วยได
4: ้ได้ครับได
0: ้แปลว่าใครมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านปางพาน้องหมามาได้
4: ใช่ครับ
0: จะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาหนูนกเอามาได้หมดนะครับที่นี่เขายินดีต้อนรับงูก็มาได้นะครับผมยินดีโอ้ยขึ้น
4: อันนี้เราให้ชื่อว่าเป็นลิมูซีนบ้านปาง
0: นี่ลิมูซีนบ้านปางครับ
5: เชิญเลยครับ
0: มาเร็วมาเร็วขอบคุณนะครับพี่มาส่งแล้วไปแล้วตุนลงที่แรกที่เรามากันพี่วิทย
4: ์ตรงนี้เรียกว่าปราสาทบ้านปางครับก็เป็นเทวสถานก็คือวัดของศาสนาฮินดูพราหมณ
0: ์โอ้โหนี่อายุประมาณ
4: อันนี้ประมาณ800กว่าปีครับ
0: โอ้ ค
4: ือตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ของขอม
0: แสดงว่าสมัยก่อนตรงนี้อาจจะเป็นเมืองที่มีความเจริญ
4: ใช่ใช่ตรงนี้เป็นเมืองนึงครับ
0: แล้วก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับก็จะมีกิจกรรมคือเขาเรียกว่ากิจกรรมเหมือนรับแสงแรกของวันเขาจะพามานั่งสมาธิกันตรงนี้แหละก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ไข่ตุ๋นรอแถวนี้ดีกว่าลูกอ่ะ
4: นอกจากนั้นเนี่ยคือตัวปราสาทบ้านปางเองเนี่ยมันจะมีความพิเศษเป็นปฏิทิน
0: จริงเหรอเราจะดูที่นี่แล้วรู้วันเวลาเลยเหรอ
4: เขาเรียกว่าสุริยะปฏิทินถ้าเรานึกไม่ออกนะครับก็แบบไหนก็แบบเดียวกับสโตนเฮนจ์เรียกว่าเป็นปราสาทที่สร้างตรงที่ตะวันออกแท้พอมันเป็นที่ตะวันออกแท้นะครับในวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับพระอาทิตย์เขาจะมาส่องตรงช่องประตูพอดีซึ่งในวันที่21มีนาคมของทุกปีเนี่ยขอมโบราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่มันจะเวียนไปอีก6เดือนนับไปอีก6เดือนก็คือวันที่22หรือ23กันยาก็คือจะเป็นครึ่งปีของปฏิทินแต่ที่มันพิเศษมาก2วันในรอบปีที่กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันซึ่งทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าวันราตรีเสมอภาคภายใน2วันเนี่ยนะครับชุมชนของเราก็จะมีเรียกว่าจัดเป็นพิธีรับพลัง
0: 21มีนาคมของทุกปีถ
4: ้
0: าใครอยากจะรู้เรื่องของปราสาทบ้านปางจริงต้องมาวันนี้กับอีกวันนึงคือ
4: 22กันยา
0: 22กันยาจะเห็นพิธีการที่แบบค่อนข้างอลังการและเป็นวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านจริงๆ
4: ใช่ครับ
6: พาเข้ามาเยี่ยมชมด้านในปราสาทบ้าน

0: ปาน
1: สูงมากเข้ามาข้างในผู้ชมนี่สูงมากแบบมันเป็นความอยากรู้ของเราเนาะว่าคนโบราณเขาสร้างขึ้นไปได้ยังไงคุณผู้ชมนี่ผมว่าตึก4ชั้นนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปน่าจะไม่ใช่ของขอมแล้วอันนี้เป็น
0: หลังจากขอมไปพุทธเข้ามา
1: ครับอ๋อ
0: ก็คือตรงนี้เป็นปราสาทที่ยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบันนะครับเปลี่ยนไปตาม
1: พระพุทธรูปที่เราเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่จะอายุประมาณ
0: อันนี้น่าจะเก่ากว่าปราสาทอีก
1: ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะเขาเอามาจากที่อื่นมาไว้เหรอฮะ
0: ไม่ใช่ครับก็มีการขุดได้ในบริเวณนี
1: ้อ๋อคือพระพุทธรูปชุดนี้ตอนแรกไม่ได้อยู่ในปราสาท
0: ใช่ครับ
1: แต่บังเอิญพอมาบูรณะแล้วขุดเจอในพื้นที
0: ่ใช
1: ่ก็คือพระพุทธรูปนี่คือเก่าก
0: ว่า
1: ปราสาทอีกคุณผู้ชม
0: ครับ
1: คือสภาพยังดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยครับสุดยอดจริงงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวพี่วิทย์พาไปเที่ยวต่อครับ
0: ครับผมครับเชิญครับคุณผู้ชม

0: ตรงนี้เรียกว่าเป็นบารายบ้านปางบารายเนี่ยก็คือเป็นภาษาของขอมมาจากคำว่าบารายณะเป็นกล่องในการใส่น้ำบารายเนี่ยเขาเปรียบเสมือนทะเลหลวงหรือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของขอมใช่ครับมันจะมีความแตกต่างจากสระน้ำสระน้ำเนี่ยเราจะขุดลงไปแต่บารายนี่คือจะก่อขอบขึ้นมาทุ่งนานี่จะอยู่ต่ำกว่าบารายนะครับ
1: ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ที่ใครมาที่บ้านปางเนี่ยแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมขอถ่ายรูปสักนิดนึงได้รูปสวยๆแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปชมหย่อมเรือนโคราชนะครับซึ่งเป็นเรือนที่มีการอนุรักษ์ไว
1: ้โอ้โหบ้านไม้แบบโบราณสวยครับพี่วิทย์เราไปดูข้างในกันคำว่าเรือนโคราชหมายถึงว่าบ้านของชาวโคราชสมัยโบราณ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเป็นโซนที่แบบเหมือนเป็นห้องนอน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับบรรยากาศนอน
0: อันนี้คือนะครับหลังนี้130ปีสำหรับลักษณะเรือนไทยโคราชนะครับลักษณะนี้ก็คือจะตามรูปแบบของเรือนตามฐานะและอาชีพครับแต่ว่าถ้าเป็นดั้งเดิมจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจั่วคู่ก็จะคล้ายๆกับเป็นลักษณะของเรือนไทยภาคกลางผสมกับเรือนของอีสาน
1: ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดโชว์
0: ใช่ใช
1: ่ครับอันนี้ก็จะมี
0: เก็บอนุรักษ์ไว้พระเครื่องสมัยโบราณที่เรามาห้อยคอเหมือนปัจจุบันนี่ครับ
1: อ๋อแต่ตะกอเขาจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช
1: ่เก็บไว้ในบ้านเขาก็จะอันนี้ก็ห้อยได้นะ
0: 30กว่ากิโลลองดู
1: ไปลบฟันไม่เข้าพี่รุ่นนี้โดนยังไงก็ฟันไม่เข้านะ
0: ครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้านะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหมอน
1: แต่ก่อนเราหนุนหัวอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับเอาผ้ามาตรงนี้ครับก็สามารถพกไปไร่ไปนาได
1: ้เป็นหมอนแบบพับได้
0: ใช่ตำรายาโบราณ
1: โอ้โหนี่เป็นแบบกระดาษแบบโบราณจริงๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีภาษาขอมด้วยภาษาไทยโบราณด้วยอ่านดังนิดนึง
1: เอาลูกเพเพรีไม่รู้ละไพรีแล้วเป็นตำรายานะ
0: ใช่
1: คือน่าจะเป็นชื่อสมุนไพรอะไรทั้งอย่างนี่แหละ
0: จะมีอุปกรณ์ในการ
1: นี่ครับอุปกรณ์จับปลา
0: ปลาก่อนในการวิทน้ำนะครับก็ยังเก็บอนุรักษ์ไว้ดูอยู
1: ่เดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วนะครับผมกับลูกสาวก็ชักจะหิวขึ้นมาซะแล้วสิครับผมได้ยินมาว่าที่บ้านปรางยังมีของเด็ดที่มาแล้วต้องชิมอีกด้วยนั่นคือทอดมันครับแต่จะเป็นทอดมันแบบไหนเราไปเข้าครัวกับแม่สายันกันเลยดีกว่าครับนี่แหละคือสุดยอดอาหารจานเด็ดที่ทำให้ผมดั้งด้นมาถึงบ้านปางทอดมันสูตรโบราณที่ไม่เหมือนที่ไหน
2: ที่นี่ที่เดียว
1: มีที่นี่ที่เดียวในโลกเลย
2: ขาย2แผ่นสลึง
1: 2แผ่นสลึงคุณผู้ชมเริ่มงงแล้วทอดมันที่ไหนเป็นแผ่นมันต้องเป็นชิ้
2: น
1: นึกไม่ออกใช่ไหมมาดูวิธีทำเลยดีกว่า
2: ตำเครื่องแกง
1: เครื่องแกงผมช่วยเป็นผู้ช่วยให้
2: ใส่หัวข่าตะไคร้
1: ขาตะไคร
2: ้กระเทียมหอมแล้วก็ใส่พริก
1: เป็นพริกแห้ง
2: พริกแห้งใส่เกลือนิดนึง
1: ได้พริกแกงแล้วต่อมา
2: ใส่หมูจ้ะ
1: เป็นเนื้อหมูสับนะครับ
2: ใส่ปลาป่นใส่มะพร้าวใส่ใบมะกรูด
1: ปลาป่นนี่คือปลาอะไรครับ
2: เป็นปลาขาวปลาฉลาด
1: ปลาแห้งตัวเล็กที่เขาแบบเป็นปลาเสียบไม้อย่างนั้นนะแล้วก็ต้องไปย่างเลยก่อนไหม
2: ไปย่างแล้ว
1: ไปย่างก่อนแล้วมาป่นนะครับผมอันนี้แหละแปลกแล้วคุณผู้ชมนะครับ
2: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวด้วย
2: มะพร้าวทึนทึก

0: ะพร้าวทึนทึกขูดนะครับเอาแต่เนื้อ
1: เอาแต่เนื้อแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ใส่น้ำปลา
2: ตำจนเหนียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมเหนียวเหมือนทอดมันเลยแล้วเราก็ตักมาพักไว้ต่อมาเห็นเขาบอกว่าต้องมีแป้งด้วยอันนี้แปลกแล้วทอดมันทั่วไปไม่มีแป้งอันนี้เป็นแป้งอะไรครับ
1: แป้งข้าวเจ้ากับแป้งกรอบ
2: ก็คือแป้งชุบทอดสำเร็จรูปนะครับแล้วผสมแป้งข้าวเจ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้กรอบมากขึ้นนะครับ
1: ใส่ไข่หนึ่งลูกกรอบพริกแกง
2: อันนี้ก็เหมือนกับพริกแกงที่อยู่ในทอดมันเรา
1: น้ำปลาน้ำผสมแล้วก็คนพอก่อน
2: ตอนนี้คุณแม่ผสมแป้งจนได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อไปก็จะใส่
1: ใบมะกรูด
2: ก็หลักๆต้องคนให้แป้งมันไม่เป็นเม็ดนะครับแล้วก็จะค่อนข้างเหลวนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ยังนึกวิธีทำไม่ออกนะครับว่าทอดมันเขาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันแปลกมากใช้ไฟปานกลางนะครับก็เอาตัวไส้ทอดมันมาปั้นให้เป็นแผ่นกลมๆบางๆนะครับแล้วก็นำลงไปชุบในแป้งเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตำให้เหนียวเนี่ยมันจะปั้นไม่ได้
1: ป
2: ั้
1: นไม่ได
2: ้อ้าวทำไมต้องไปหยอดๆอย่างนั้นนะ
1: ถ้าใส่ในน้ำมันมันจะไม่เป็นแผ่นถ้าใส่ตรงข้างกระทะมันจะเป็นแผ
2: ่
1: น
2: ด้วยเหรอ
1: มันจะเป็นแผ่น
2: แล้วเราก็ต้องแซะลงไปเหรอ
1: เดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ข้าง
2: อ๋อน้ำมันขึ้นมา
1: ใส่ข้างจ้ะ
2: ให้มันไหลลงไปเอง
1: เดี๋ยวมันไหลลง
2: เองใช่ๆมันไหลลงเองคุณผู้ชมต้องกลับไหมแม่หรือว่าทอด
1: ไม่ต้องจ้ะ
2: มันสุกง่ายอยู่แล้วใช่ไหม
1: สุกจ
2: ้ะโหนี่เป็นครั้งแรกนะผมไม่เคยเห็นทอดมันหน้าตาอย่างนี้มาก่อนคราวนี้ต้องมีน้ำจิ้มมีอะไรไหมแม่
1: ไม่มีจ้ะมันทำเผ็ดเครื่องแกงเผ็ดอยู่แล้วไม่ต้องทำน้ำจิ้ม
2: เสร็จแล้วนะครับผมนี่เลยเอานี้มาโรยก็อร่อยนะป๊าบเรียบร้อยทอดมันบ้านปรางครับ
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงม
0: ั่
1: งอร่อยไหมอ
0: ร่อยมากคือแป้งกรอบมากแต่ว่า
2: ในแป้งมันมีรสด้วยแต่ผมจะบอกว่าความอร่อยคืออะไรไหม
1: ใส่ปลาป่น
2: ใช่ปลาป่นหอมมากๆแล้วมันเค็มหอมๆและไอรสชาติแฝงมะพร้าวมันไปตัดรสชาติความเผ็ดของพริกแกงมันเลยมันแล้วอร่อยพอเจอทอดมันแบบนี้ผมก็นึกถึงอาหารประจำจังหวัดเพชรบุรีคนเพชรบุรีเนี่ยเขาจะกินทอดมันกับขนมจีนของแม่เนี่ยปกติคนบ้านปางเนี่ยกินทอดมันกับอะไร
1: ข้าว
2: กินกับข้าวเลยผมขอชวนแม่มาลองกินแบบเพชรบุรีหน่อยได้ไหมเขาจะกินกับน้ำจิ้มไก
1: ่มันกินกับข้าวอร่อย
2: คล้ายกินกับข้าวเลยนะ
1: คล้ายกินกับข้าว
2: เผื่อเป็นจานใหม่เป็นทีเด็ดใหม่ไว้รับลูกค้า
0: ข้าว
2: ตัดกับความเผ็ดร้อนหรือความเข้มข้นของทอดมันได้ดีถือว่าเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่สายยันมากเลยครับที่มาแนะนำสูตรทอดมันโบราณที่ต้องบอกว่าโอ้โหหากินยากแล้วถ้าไม่มาที่บ้านปางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมได้ไอเดียในการไปทำอาหารจานของผมด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อะไรครับผม
3: แม่ศิลป์ค่ะ
2: วันนี้เราจะทำสะเอ๊ะเด้อสะเอ๊ะเด้อคือชื่อ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับผมซึ่งมันคืออะไรครับผมมันเป็นอะไร
3: เป็นปลาใส่ไข่ค่ะสะเอ๊ะใส่ไข่
2: ปลาใส่ไข่โอเคเดี๋ยวให้แม่ทำให้ดูแล้วกันครับผม
3: ใส่ปลา
2: อันนี้ปลาเอาแต่เนื้อถูกไหมเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำแล้วเอาไปทอดเหรอครับ
3: เอานึ่งค่ะ
2: เอาไปนึ่งอ๋อเป็นไข่ตุ๋น
3: ค่ะมีกระเทียมหัวหอมค่ะตามด้วยพริกสดค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ
2: แล้วมะนาวใส่ตอนไหนครับ
3: ใส่แล้วก็ใส
2: ่ให้มันฟูอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ค่ะ
2: โอเคหลังจากนั้นก็ไปนึ่งในซึ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นไข่ตุ๋นหน้าตาแบบนี
3: ้มีหน้าขึ้นฟูขึ้นมันก็มีชื่อขึ้นมาว่าสะเอ๊ะเด้อค่ะ
2: ครับผมก็คือมันฟูขึ้นมาเขาเลยเรียกว่าสะเอ๊ะเด้อนะครับผมก็เหมือนไข่ตุ๋นแต่ว่ามันจะมีความหอมคล้ายๆเครื่องต้มยำและเนื้อมันจะแน่นนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวปลาร้าเนี่ยก็จะมีกลิ่นนัวๆ นิดนึงถือว่าเป็นไข่ตุ๋นที่แบบมีรสชาติแปลกใหม่น่ารับประทานครับเริ่มอิ่มกันหรือยังครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งจานอาหารพื้นบ้านของชาวโคราชที่หลายๆคนห้ามพลาดเลยแหละครับ
0: กลับมาแล้วนะครับผมแหมไปธุระมานะครับหลังจากนั้นก็จะมาโชว์จานเด็ดให้ผมได้ชิมกันทำอะไรครับพี่วิทย
4: ์ขาหมูต้มถั่วดำเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวโคราชอันนี้ไม่ใช่ถั่วดำที่เราซื้อมาทำกุ้งถั่วดำตามท้องตลาดนะครับ
2: อ้าวไม่ใช่ที่ผมกินข้าวเหนียวถั่วดำคนละอันกันเหรอ
4: คนละอันครับอันนี้คือเป็นถั่วปีก็คือออกฝักปีละครั้ง
2: อ๋อเหรอ
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้แต่เขาเรียกถั่วดำเหมือนกันนี้ก็ยิ่งพิเศษอะสิหากินยากด้วย
4: ใช่ครับหากินยากมากครับ
2: อันนี้แบบ
4: จะคุณสมบัติจะพิเศษก็คือ

0: จะเหนียวนุ่ม
1: ต้มแล้วไม่เละว่าไง
0: ใช่
2: เอาละ
0: ขาหมูครับ
2: ขาหน้าขาหลังได้หมด
0: ได้หมดล้างเกลืออะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ
2: ล้างเกลือเนาะ
1: แปลกใจตัวนี้ถั่ว
2: ปกติเวลาเขาจะทำพวกอาหารจากถั่วเนี่ยเขาจะไปแช่ไง
0: ครับ
2: อันนี้ของพี่มันเหมือนกับสดๆเลยอะใหม่ๆแห้งๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
0: คือขาหมูต้มถั่วดำเนี่ยระยะเวลาในการต้มเนี่ยจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง
2: โอ้โห
0: ใช่ครับฉะนั้นก็คือแบบถั่วก็จะสุกไปพร้อมกับ
2: อย่างที่พี่บอกเขาเลยไม่ค่อยทำกันนะเพราะมันนานนะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่พริกครับ
2: ไม่ต้องตำเลยอย่างนี้เลย
0: ไม่ต้องตำครับไม่ต้องตำ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับเกลือครับนิดนึงครับ
2: เกลือนิดนึง
0: เครื่องเทศเหมือนต้มยำ
2: ตะไคร
0: ้ข่าครับ
2: ข่า
0: ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมครับอันนี้ก็จะเป็นใบหม่อนใบหม่อนก็จะออกเปรี้ยวนิดนึง
2: หม่อนอันนี้มันจะเป็นหม่อนกินใบถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ครับ
2: คือตัวที่เขาเอาไปเลี้ยงหม่อนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
0: ใช่นี่คือมะรุมเนี่ยจะใส่เป็นฝักมะรุมก็ได้หรือจะเป็นดอกมะรุมก็ได้อันนี้ให้รสหวาน
2: ลักษณะการใส่เนี่ยดูเลยไม่ปอกไม่อะไรคืออันนี้ไม่ได้ใส่เพื่อให้กินเพื่อให้มันหวานอย่างเดียว
0: ใช่
2: เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลย
0: ใช่ครับไฟแรงไปเลยครับ
2: ไฟแรงได้เลยนะแล้วก็รอประมาณ 3-4 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
2: โอ้มันดูเข้มข้นมากเลยพี่วิทย
0: ์ครับผม
2: โอ้แล้วถั่วเม็ดจากเม็ดเล็กๆกลายเป็นเม็ดเบลเลอร์เลยมันบานเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หอมมากเลยอ่ะหอมจริง
0: ตัวถั่วเนี่ยจะพิเศษคือปกติขาหมูเนี่ยจะเลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถั่วเนี่ยครับเขาจะดูดความมันใช่ครับอีกอย่างนึงครับ
2: พอกินเข้าไปในถั่วเข้มข้นมาก
0: ใช่ครับ
2: ดูขาหมูดิแล้วคือแบบมันไม่เลี่ยนไงเพราะว่าถั่วมันดูดมันเข้าไปมันเหนียวแต่หนังเด้งๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: เหมือนคนชอบกินคากิอ่ะอร่อยมากพี่วิทย์รอบหน้าผมขอสั่งเอาแต่หนังล้วนๆได้ไหมเนื้อไม่เอาคือหนังเด้งมาก
0: ครับ
2: ต่อไปเราทำอะไรครับ
0: น้ำพริกหมูโคราช
2: เราก็จะตำ
0: กระเทียมกับหอมแดงคร
2: ับเอาแยกไว้ก่อน
0: ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเอาไปผัดอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับจะร่วนหมูก่อนครับ
2: ร่วนหมูไม่เอาน้ำมันนะเอาน้ำอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะ
2: ตำ
0: ก็เดี๋ยวในระหว่างผมตำก็เชฟบุ๊กก
2: ็รวนนี่อ่ะครับ
0: เอานี่
2: หอมแดงกับกระเทียมนะเอามารวน
0: ผัดครับ
2: ผัดนะใส่น้ำมันแล้วนะอันนี้น้ำมันลงไปเล็กน้อย
0: นิดนึงครับ
2: แล้วก็เอาหอมแดงกับกระเทียมลงไปผัดครับ

0: น้ำมะขามเปียกครับ
1: เสร็จแล้ว
0: ครับ
1: ง่ายๆครับ
2: แต่งหน้าต้นหอมเล็กน้อยนะครับ
0: ใช่ครับ
2: มาเสร็จแล้วน้ำพริกหมูโคราชครับจุดเด่นคือความหอมนะครับของเครื่องที่มันถูกผัดถูกรวนไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นความง่ายที่ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์รับประทานคู่กับผักใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกขี้หนูลงไป
0: ใช
2: ่ใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มเติมได้หมด คือมันทำง่ายมากแต่ว่ามันมีรสชาติครบเลยอะน้ำพริกหมูโคราชครับวันนี้อาหารของฟู้ดเวิร์กนะครับก็ได้ไอเดียมาจากทอดมันบ้านปางนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเอามารวมกับอาหารจานเด็ดอีกอย่างหนึ่งของชุมชนนี้นั่นก็คือขาหมูต้มถั่วดำนะครับแต่ว่าผมจะเอาเฉพาะถั่วดำหรือว่าถั่วปีของเขามาใช้นะครับต้มจนมันนิ่มแล้วนะครับแล้วผมก็จะทำเป็นขาหมูทอดหรือว่าตือขาครัวนะครับแต่ว่าผมจะประยุกต์นะครับเพิ่มรสชาติโดยการเติมพริกแกงในแบบบ้านปางลงไปด้วยนะครับผมง่ายๆนะครับอันดับแรกผมมีพริกแกงก่อนนะครับแป้งมันนะครับตัวนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับจะช่วยให้ตัวขาหมูนั้นแบบไม่แข็งไม่กระด้างเกินไปนะครับเพราะแป้งมันเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นเนาะแต่ก็ตัวมาเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับจะให้ความกรอบนะครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือกับน้ำตาลนะครับผมไม่ต้องเยอะนะถ้าน้ำตาลเยอะไปเวลาทอดก็จะดำเกลือเยอะไปเวลาทอดก็จะเค็มใช้กะทินะครับจะช่วยให้เข้มข้นนะครับผสมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่ข้นเกินพยายามคนให้พริกแกงนั้นกระจายทั่วๆนะครับผมจะคนตอนที่มันยังแห้งๆก่อนแบบนี้มันจะง่ายกว่าพอเราคนให้แป้งทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกเพื่อให้มันเหลวแล้วเราจะได้ทอดง่ายผมก็จะใส่ถั่วปีหรือว่าถั่วดำที่ผมต้มไว้แล้วลงไปนะครับปกติเวลากินตือคาโคนะครับยิ่งมีถั่วดำเยอะก็จะยิ่งอร่อยนะครับผมจัดหนักไปเลยครับ

0: ดับสุดท้ายนะครับก็ใส่ใบมะกรูดนะครับปกติเขาจะใช้เป็นพิมพ์กลมๆแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีนะครับผมเลยเอากระบวยแบบน้ำซุปนะครับที่ทนความร้อนได้มาประยุกต์แทนอันดับแรกเราจะทำเหมือนการทำกระทงทองนะครับเราจะกระบวยไปจุ่มในน้ำมันที่ร้อนๆก่อนแบบนี้ทำแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวแป้งหรือว่าตัวขาหมูของเราเนี่ยไม่ติดนะครับจุ่มในน้ำมันอันนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับใช้ไฟปานกลางจากนั้นผมก็จะตักอันนี้ใส่ลงไปครับแล้วก็นำลงไปจุ่มในน้ำมันอีกทีนึงครับใจเย็นๆนะครับรอให้เซตตัวก่อนอะไรเงี้ยก็หาอะไรมาแซะรอบๆนะครับนำมาขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันก็เสร็จแล้วครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบครับผมสำหรับขาหมูทอดพริกแกงนะครับก็จะคล้ายๆกับสไตล์อาหารจีนจุดเด่นก็คือแป้งที่กรอบนอกนุ่มในนะครับแต่การที่มีรสพริกแกงนะครับทำให้ไม่เลี่ยนนะครับถูกปากคนไทยมากขึ้นมีความหอมนะครับแล้วก็ตัวถั่วดำนั้นจะให้ความกรุบกรอบแล้วก็รสหวานนิดๆนะครับจะทานแบบจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวของเขานั้นมีรสชาติอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอาหารจานนึงนะครับที่เป็นการประยุกต์ผสมผสานระหว่างอาหารในแบบไทยจีนนะครับกับพริกแกงในแบบของทอดมันบ้านปางนะครับเป็นอีกจานหนึ่งที่น่าลองทำแล้วก็น่าสนใจมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอาหารพื้นถิ่นของโคราชจะมีมากมายขนาดนี้แถมยังเป็นรสชาติที่ทำให้ผมติดใจอีกด้วยครับนอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ก็ต้อนรับผมกันอย่างอบอุ่นอีกด้วยถ้าหากผมมีโอกาสบอกเลยว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนครับ
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
4: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
3: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
5: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงละ
3: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
6: มหาอำนาจบรรณาพามาดูของดีเมืองเบตง
7: ต้นกำเนิดของเขาอยู่ป่าฮาราบารานะครับ
8: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก
7: ตัว 4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกัน
6: บ่อละล้าน
7: เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเก
6: ล็ดและปลาชนิดนี้ก็คือ
7: เดี๋ยวสิอย่าขึ้นเฉลยหมด
6: ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นปลาอะไรทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
9: ดูให้รู้รู้ให้ลึกผู้จิตเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหันษารีเคชั่นสนุกสนุกทุกวัน
10: เอ้สนุกมากเลยดู
9: ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
11: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบหนังสั้นแนว Docu Fiction เล่าผ่านเด็กชายชื่อคาลีที่กำลังเดินตามหาสุนัขของเขาชื่อเมกุยอและเชื่อว่ามันถูกขโมยไปเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในกรีนแลนด์ตะวันออก
12: พระเยซูขอพระองค์ประทานพลังให้ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวลูกและหมาของลูกลูกแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวว
11: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
13: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

เวลาเห็นรองเท้าในแต่ละคู่เก๋จะเห็นสตอรี่ของแต่ละคู่กว่าจะดำเนินมาได้กว่าจะออกมาเป็นคู่เนี้ยเราเห็น process เกิดขึ้นเราเห็นสตอรี่เกิดขึ้นกว่าจะมาเป็นรองเท้าสักคู่มันถูกดำเนินไปด้วยการแก้ปัญหาการใส่ไอเดียการแชร์ไอเดียการช่วยกันฟันฝ่ายังไงกว่าจะได้คู่นี้มารองเท้ามันทำให้คนสองคนกลับมาเดินไปด้วยกันรองเท้าทำให้พ่อแม่พี่น้องได้มีเวลาใช้ไปด้วยกันหรือรองเท้าทำให้คู่รักได้บอกรักกันมันเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจเราพูดเรื่องครอบครัวเราทำรองเท้าให้ทุกคนทุกชีวิตทุกครอบครัวได้ใส่เดินไปด้วยกันจริงๆ

0: ค่ะก็เก๋นะคะเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านเลยค่ะก็คือจะดำรงตำแหน่งเป็นดีไซเนอร์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แล้วก็ดูการผลิตทั้งหมดเลยค่ะในบ้านค่ะพยายามออกแบบรองเท้าที่ค่อนข้างเป็นเพอร์ซันอลอะค่ะเป็นสำหรับบุคคลต่อบุคคลเลยเขาสามารถเลือกสีสันได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเวลาใครใส่รองเท้านี้มามันก็เหมือนกับคาแรคเตอร์บุคลิกว่าฉันเป็นคนขาวดำขาวดำแบบนี้แหละหรือบางคนอย่างเงี้ยรองเท้าหูสลับสีสันเยอะมากเลยเป็นคนที่แบบสนุกสนานเป็นคนเฮฮาเป็นคนที่แบบพร้อมออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าบางทีอะค่ะมันสามารถที่จะเล่าเรื่องโดยที่เขาไม่ต้องพูดแล้วก็เข้าใจว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรเขาชอบอะไรเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเกี่ยวว่ารองเท้ามันพูดแทนมันมีเสียงที่ใหญ่มากโดยที่มันไม่ต้องพูดออกมาเราโตมาในครอบครัวที่เป็นแบบช่างทำรองเท้าภาพจำของเก๋ในวัยเด็กด้วยความที่เราเป็นน้องสาวคนเล็กเลยอะเราโตมาเรารู้สึกว่าที่บ้านเรามีแต่ผู้ชายอะ
1: ตอนเย็นกลับมาก็เตะบอลกันคนเต็มแล้วมีแต่ผู้ชายเตะกันแล้วก็ไอเนี่ยเก๋น้องสาวเนี่ยเขาจะเกิดห่างจากเราเยอะก็คือห่างเรา4ปีแหละผมกับพี่ชายก็2ปีจะสนิทกันอะผู้ชายเหมือนกันไง
2: ภาพจำก็คือก็เห็นแต่คนทำรองเท้าตลอดเวลาสมัยพ่อนี่แบบมีคนบอกพ่อผมนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงเองอะไรเงี้ยมาทำแล้วเขาก็ลงมาทำก่อนคนอื่นแล้วก็เลิกหลังชาวบ้านเขาตลอดพ่อผมก็เป็นคนลงมือทำจริงๆนั่งตอกตะปูเองนั่งอะไรอย่างนี้เองหมดเลย
0: เรารู้มาจากอาป้าว่าอากงเนี่ยคือเป็นคนจีนที่แบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองฉันก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทุนทรัพย์ไม่ได้มีบ้านก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนาะแล้วเลยทำให้อากงเขาก็ได้ไอเดียว่าเอ้ยเขาอยากทำรองเท้าบูทนะคะให้ทหารญี่ปุ่นก็เลยเกิดเป็นธุรกิจเล็กๆที่อากงเขาก็ทำเหมือนกับทำรองเท้าด้วยมืออะไรเงี้ยค่ะแต่อาป้าก็คือเป็นการขยายสเกลมากขึ้นจากการทำมือแล้วเป็นอุตสาหกรรมเราทำเป็นระบบที่เป็นแบบแมสโปรดักชันมากขึ้นทำส่งออกไปตะวันออกกลาง UAE ยุโรปอะไรเงี้ยค่ะให้โลกเขารู้ว่างานฝีมือคนไทยเนี่ยมันเจ๋งมันเท่ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ต่างชาติหลายคนเขาผมไม่รู้เขาไม่รู้มาจากไหนเขาเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยเขาบางคนติดต่อมาฮ่องกงอเมริกาชอบมากเลยบอกเวลาแพ็คของกันทีก็ปิดซอยแพ็คกันเลยอะไรเงี้ยเพราะส่งกันทีเป็นคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ย
1: เวลามันใกล้ส่งเขาก็ทำงานกันดึกๆครับช่วงนั้นก็โอ้โหส่งออกยุโรปตะวันออกกลางอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่โรงงานขายดีอ่ะยุครุ่งเรืองอ่ะผมเกิดในยุครุ่งเรืองของจุดพีคของที่บ้านมาดีป้าเขาก็จะมาทำงานตลอดเวลาครับก็ทีหนึ่งทีสองเงียบๆสั่งงานเรียบร้อยแล้วเขาก็มานั่งเขียนแบบก็ขี้บุหรี่เขียนแบบ
0: แต่ด้วยความที่เราอ่ะเป็นเด็กอนุบาลคุณครูก็จะสอนบอกว่าเนี่ยสูบบุหรี่ไม่ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกป้าว่าเขาจะสอบได้เลขตัวเดียวถ้าเขาสอบได้เลขตัวเดียวป้าต้องเลิกนะแค่ในเทอมเดียวเราไฟตัวเองแบบจากเด็กท้ายแบบท้ายห้องอ่ะท้ายแบบเหมือนโลโลเลยอ่ะแล้วขึ้นมาเลขตัวเดียวได้อ่ะป๋าก็ว่าเฮ้ยมันเอาจริงว่ะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะป๋าก็เลิกบุหรี่ได้จริงๆทั้งที่เขาสูบมาเกือบทั้งชีวิตนะเราเลยรู้สึกว่าภาพจำเราป๋าเป็นคนที่แบบทำอะไรทำจริง
2: ผมว่าเขาเป็นความชอบด้วยและความรับผิดชอบเขาเป็นคนแบบค่อนข้าง perfectionist อ่ะทำงานต้องสมบูรณ์แบบงานไม่ดีเขาก็ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยนี่ถึงอยู่ในยุคผมเนี่ยแต่ละคนนี่พ่อเขาสอนมาตั้งแต่แบบทุกคนมาเด็กๆแล้วพ่อผมก็เป็นคนสอนทุกคนอะไรเงี้ยฮะเขาเป็นคนคุกคีอยู่กับแบบทีมงานคนงานทั้งหมดด้วยอะไรเงี้ยฮะ
0: ตั้งแต่เก๋เด็กๆเก๋มองอาป้าดูแลอาจารย์ช่างทุกคนเนาะเด็กก็จะพูดว่าให้เรียกทุกคนว่าอาจารย
3: ์เฮียก็จะสอนลูกเขาจะให้อีกเกียรติเราจะเรียกเราอาจารย์เขาจะรักลูกน้องมากทุกคนเหมือนคนในครอบครัวไม่ได้เห็นเราเป็นลูกจ้างเขาเห็นเราเป็นญาติคนหนึ่ง
1: เรายังเรียกช่างว่าเฮียเลยเรียกเฮียเรียกอาจารย์เรียกอะไรเงี้ยก็เรียกอย่างนี้หมดมันรู้แบบการทำงานแบบแมนนวลน่ะเหมือนคนจีนทำกันแบบเท่าแก่ลูกน้องอ่ะแล้วสำหรับผมเนี่ยเขาเห็นป้าผมเหมือนป้าเขาเหมือนกันหลายคนก็เหมือนพ่อเลยเขารู้สึกเหมือนว่าเขาก็รักพ่อผมเหมือนพ่อเขาอ่ะเหมือนได้ชีวิตใหม่ได้เรียนรู้งานได้แบบได้มีโอกาสก็ที่นี่เขาก็จะดูแลกันแบบนี้ครับ
0: พอเราให้เกียรติกันละกันนะคะมันก็จะมีความเชื่อใจกันอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่เก๋ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วข้อที่2เก๋อ่ะเห็นไลฟ์สไตล์เนาะของแบบอป้าอาม้าลาวัดทุกเทศกาลหรือทุกอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงกันทั้งโรงงานเลยกินโอ้โหหมูเห็ดเป็ดไก่กินข้าวมันไก่คือแบบเรารู้สึกว่าเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆจนเป็นภาพจำว่าเราไม่ได้กินข้าวแค่โต๊ะของครอบครัวเราโต๊ะเดียวเราเป็นโต๊ะใหญ่นะเป็นโต๊ะคนทั้งโรงงานเลยเวลาเรามีอ่ะเขาก็มีด้วยเก๋ว่าเป็นความโชคดีที่อาป้ามาเขาเลี้ยงดูพวกเราแบบว่าอิสระแล้วเราก็ใช้ชีวิตเต็มที่เหมือนกัน3พี่น้องเราก็ทำงานหนักกันเต็มที่เหมือนกันเราด้วยความที่แต่ก่อนเราทำแบบอีเวนต์เอ็กซิบิชันอ่ะคือนอนก็คือไม่ได้นอนกินก็แทบไม่ได้กินไม่เป็นเวลาจนสุดท้ายแบบร่างกายพังแล้วบวกกับตัวเองก็คือเที่ยวเยอะพังที่หน้าเลยค่ะมันก็เลยเหมือนกับพอร่างกายเราไม่ไหวอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบมันเตือนเราว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีความสุขแล้วพอมาถึงจุดเปลี่ยนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประกอบกับอป้าก็ป่วยหนักพอดีป่วยหนักพร้อมกันค่ะ2คนอป้าช่วงนั้นก็คือเป็นโรคหัวใจหนักค่ะก็คือตอนนั้นแบบบายพาสนู่นนี่นั่นก็คือเกือบจะเสียป้าไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมป้าป่วยหนักขนาดนี้ทำไมเราไม่รู้เลยอะไรเงี้ยป้าไม่เห็นต้องทำงานหนักเลยเรา3คนก็ดูแลตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะป้าเขาก็พูดประโยคนึงกับเราว่าแบบป้าไม่ได้ทำแค่แบบพวกเรา3คนป้าบอกว่าไม่ใช่ครอบครัวของป้าคือทุกชีวิตในโรงงานประโยคนี้ที่คุยกันข้างๆเตียงคุยกันในห้อง ICU จำได้เลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาเราที่เราต้องตอบแทนทุกคนเพราะการที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มีกินมีใช้เราโตมาได้เราเรียนหนังสือดีๆได้ไม่ใช่ว่าพอทุกชีวิตในโรงงานหรอเนี่ยแหละเราต้องกลับมาบ้านแล้วเรากลับมาทำในสิ่งที่อาป้ากับอากงอ่ะเขาได้ให้ของขวัญเขายื่นกล่องของขวัญไว้ให้นานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าพวกเราไม่เคยเห็นค่าของกล่องของขวัญนี้เราก็วางทิ้งไว้บนโต๊ะตลอดเวลาเราเขารอแค่วันที่ลูกๆ3คนจะกลับมาแกะกล่องของขวัญเนี้ยเราก็มาเปิดดูด้วยกันแล้วก็มาทำอะไรกับไอ้กล่องของขวัญเนี้ยที่เขาอ่ะมอบให้พอกลับมาบ้านศักดิ์ศรีมันค้ำคอนะเอ้ยฉันแบบต้องดูแลทุกคนในบ้านฉันอะไรเงี้ยประกาศก้าวเลยว่าเราจะกลับมาทำที่บ้านแต่ทำไม่เป็นอ่ะมันทำไม่เป็นอ่ะรองเท้าเขาทำกันมาทั้งชีวิตเขาถึงทำเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำกระเป๋าก่อน
3: เก๋ก็เรียนจบอ่ะอยากจะแบบอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองว่างั้นเหรอก็มาคุยกันเก๋อยากทำแบบนี้นะอาจารย์อะไรเงี้ยก็ค่อยๆทำกัน
0: ใช้ความรู้ถาปัดนี่แหละเรียนทำแพทเทิร์นขึ้นมาเราเอาตัวเราอะลงมาอยู่ที่บ้านที่โรงงานจริงๆอาจารย์ช่างฝีมืออยู่ไหนเก๋ประกบนั่งข้างกินนอนเอาโน้ตบุ๊กเอากระดาษพูดง่ายว่าโรงงานเปิดกับปิดอะอยู่ที่เดิมกับอาจารย์เลย
3: กว่าจะได้ก็เอาเรื่องอะเป็นปีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แล้วมันทำได้เลยมันไม่ใช่
0: เหมือนมันก็เลยเป็นการที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์2คนมาเจอกันเราเลยแบ่งประสบการณ์แบ่งความรู้กันเกิดที่มาของแบรนด์กระเป๋า31ธันวาคมเราทำกระเป๋าโดยการที่เราทรีตแบรนด์เป็นแบบเหมือนลักชัวรี่แบรนด์เนาะอาจารย์1ท่านต่อกระเป๋า1ใบเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยแบบเหมือนสนุกการที่แบบครีเอทสีสันได้ตามใจชอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาได้กระเป๋าใบพิเศษไปจริงๆใช้เวลาประมาณเกือบ5ปีค่ะเราก็เริ่มเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราอย่างน้อยตัวเราอ่ะก็เลยแบบเข้าใจแล้วนะว่าธุรกิจมันทำประมาณนี้ทำยังไงเราเข้าใจสตรัคเจอร์มันละเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่แบบชวนเฮียกลับมาบ้านเราก็บอกว่าเฮียมาทำแบรนด์รองเท้าด้วยกัน
1: ก็คุยกับน้องแหละพอน้องมาเริ่มทำกระเป๋าก่อนก็เริ่มคุยเรื่องแบรนด์รองเท้าแหละเพราะคนทั้งโรงงานทำแต่รองเท้าอ่ะพอเริ่มเบี่ยงๆก็เริ่มคุยกันเฮ้ยทำรองเท้าทำเองไหมบิวแบรนด์เอง Facebook ก็มีแล้ว IG ก็มีแล้วถูกไหมฮะ
2: น้องชายน้องสาวบอกเฮ้ยเราทำแบรนด์ตัวเองเลยดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันก็ในเมื่อเรามีอาวุธอยู่ในมืออ่ะทำไมเราต้องไปทำให้คนอื่นด้วยเราก็ทำของเราในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็อยากต่อยอดในตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่สมัยอากงสมัยพ่อที่พ่อเคยออกแบบไว้อะ ดีไซน์เรามาอะแดปให้มันโมเดิร์นขึ้นให้ทันสมัยขึ้น
0: จะเห็นการเดินทางของแต่ละยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปและเก๋ว่ายุคของเก๋สำคัญเลยคือแบบมันมีคำว่าไลฟ์สไตล์เข้ามามันจะไม่เหมือนยุคอปาร์ตสมัยพ่อแม่เราอย่างวันๆทำแต่งานอ่ะไม่มีมาสนใจเราไปกินกาแฟไปออกกำลังกายกินเฮลตี้แบบไม่มีแต่ว่าพอยุคเราอะค่ะมันมีคำว่าไลฟ์สไตล์เข้ามามันทำให้ชีวิตคนเราถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆมันมีชีวิตมันมีความจริตมากขึ้นในการใช้ชีวิตเราทำแบบเดิมก็ได้แต่เก๋เชื่อว่าโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเท่าที่เคยทำก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นความสำคัญที่ว่าพอเราเป็นรุ่นที่3เราจะทำยังไงให้ส่งต่อสิ่งที่อากงอาป้าเขาส่งมาให้เราเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์เราก็สืบต่อไปได้อันนี้มันคือโจทย์ที่สำคัญสำหรับรุ่นเรามากๆการจะทำแบรนด์ได้มันต้องชื่อแบรนด์มันต้องสำคัญเนาะอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นเนี่ยทะเลาะกันชื่อแบรนด์แบบเสนอกันแล้วก็ต่างคนต่างแบรนด
1: ์แม้กระทั่งตอนตั้งชื่อก็อย่าตั้งให้มันเป็นชื่อเกี่ยวกับพี่น้องหรือครอบครัวชื่อยังไม่รู้จะตั้งเลยตอนแรกบอกว่าชื่อทรงเม้งเก๋ไหมตั้งยังอายตัวเองเลย
0: ทรงเม้งเก๋ไปเลยยูนิคมากยูนิค
1: คือตั้งอ่ะให้มันเป็นตัวเองอ่ะพอข้ามชื่อนั้นก็มาเจอจน
0: คำว่ายางโฟกเนี่ยแหละก็คือแบบเราเป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะที่เราอยากจะมาสานต่อธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังได้ความแบบโมเดิร์นกับวินเทจมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอเราเริ่มคิดว่ามัน

0: มันเป็นงานของครอบครัวเนาะแต่ที่จะหาพรีเซนเตอร์คนอื่นไม่ต้องไปคิดไกลแล้วเราก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปครอบครัวในแบบนางแบบก็คือพวกเราคือครอบครัวคือพี่น้องเนี่ยก็เลยเริ่มจากอย่างนั้นแล้วก็ทำไปสักพักเราก็เริ่มรู้ละเราก็อยากจะถ่ายครอบครัวคนอื่นบ้างถ่ายพี่น้องคนอื่นบ้างถ่ายคู่รักแบบอื่นบ้างเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแก่นของเราคือความสัมพันธ์ relationship
1: รองเท้ามันทำให้คน2คนกลับมาเดินไปด้วยกันรองเท้าทำให้พ่อแม่พี่น้องได้มีเวลาใช้ไปด้วยกันหรือรองเท้าทำให้คู่รักที่แบบไม่ได้เคยบอกรักกันมา40ปีได้บอกรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยังโฟกัสให้ความสนใจพอๆกับการทำรองเท้าที่ดีอ่ะคนรู้จักเข้าใจเข้าถึงและเดินไปกับเราได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: น้องสาวคนเล็กเก๋เขาจะดูแบบเรื่องดีไซน์เรื่องโปรดักชันว่าแบบหน้าตาของแม่เป็นยังไงแล้วก็จะไปคุยกับพวกอาจารย์หัวหน้าฝ่ายช่างต่างๆว่าอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
1: รองเท้าส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของแบรนด์อ่ะต้องเป็นยูนิเซ็กไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศใดๆก็ตามคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณแบบอากงอาม่าทุกคนต้องใส่ได้หมดอันนี้คือโจทย์ที่เก๋จะตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เสมอ
2: ในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะผมไม่เห็นความตั้งใจของแต่ละคนที่ทำมาเพราะเรารู้เลยว่าอาจารย์ช่างอ่ะแผนกนี้แผนกนี้เขาทำอะไรเพราะแต่ละแบบบางทีมันไม่ได้เกิดมาง่ายเก๋เขาต้องไปขุกอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะได้แบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ผมไปเดินข้างนอกแล้วเห็นคนใส่รองเท้าเราอ่ะผมภูมิใจนะผมมีความสุขหรือบางคนเดินมาเอ้ยวันนี้ใส่รองเท้าพี่เราบอกเออขอบคุณมากเลยก็ดีแล้วถามเป็นยังไงใส่ดีไหมชอบ
3: มันมีความใส่ใจกว่าเราต้องทำแล้วก็เขาต้องใส่แล้วสบายสวยก่อนนะแล้วก็สบายด้วยอันนั้นอ่ะเราใส่ใจแล้วถ้ามันไม่ดีตรงไหนมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เซอร์วิสให้เขาร
0: องเท้ามันก็เหมือนรองเท้าหนังยี่อันอื่นนะแต่คุณค่าที่เขาอยากจะหันมามองเราอ่ะที่ไม่ใช่เราเป็นอนาเธอร์แบรนด์มันก็คือความเป็นครอบครัวมันเป็นความเป็นโรงงานแบบดั้งเดิมความที่แบบโรงงานถูกเลี้ยงดูมาแบบครอบครัวช่างเหมือนพี่เหมือนน้องจนถึงกระทั่งพวกเราเอง
1: ส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันนะคะ3คนก็คือจะออกพยายามออกไอเดียที่เป็นตัวของตัวเองที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดเราทุกครั้งที่มันทะเลาะกันเพราะว่าตัวของพวกเราเองว่าแบบเราก็อยากได้ในจุดที่เราอยากได้เพราะเราคิดว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีอะไรแต่ยอมไม่ได้เว้ยก็จะแบบมีความแบบเฮ้ยยอมไม่ได้ต้องขอให้แบบได้เถียงก่อนได้ไอ้นี่ก่อน
2: ปัญหาคือการสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันพี่น้องมากกว่าผมใจร้อนด้วยผมก็จะเอาอย่างนี้อย่างนี้หรือบางทีเราไม่เข้าใจเฮ้ยต้องแก้เลยดิทำไมมันไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเรื่องการผลิตที่เก๋เขาจะลึกซึ้งมากกว่าอะไรเงี้ย
1: แต่สุดท้ายเก๋ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยความที่แบบเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเราก็สุดท้ายเรารักกันอ่ะสุดท้ายเราก็มาเคลียร์ใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปต่อทุกครั้งจริงๆเก๋ว่าเก๋โตมากับทุกๆคนในโรงงานแหละเราดูแลเขาในทุกๆส่วนอะแม้กระทั่งสุขภาพเขาสุขภาพกายสุขภาพใจหรือบางทีอย่างเงี้ยเครียดกดดันในบางเรื่องหรือเป็นเรื่องผิดหวังอะไรมาบางทีเขามาระบายให้เราฟัง
4: เอาตรงๆคือหนูดีใจมากๆที่ได้มาทำงานที่นี่ก็คือเจ้านายดีหมดเลยคือแบบดีจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยคือดีหมดทุกอย่างเขาซัพพอร์ตเราทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องแบบสุขภาพเราสุขภาพจิตทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย
5: เขาเป็นคนที่เหมือนกับเราเขารับฟังเราให้เกียรติทุกคนสมัยก่อนผมต้องเช่าห้องเล็กๆอันนี้ก็มีบ้านแล้วรถก็มีขับแล้วอย่างเงี้ย
4: แต่สักคำว่าสติค่ะก็คือตอนนั้นมันจะมีสติหลุดทำงานแบบหลุดเลยคือแบบว่าออเดอร์ลูกค้าก็ผิดเพี้ยนไปหมดเฮียซงก็เลยจะบ่นอยู่ประจำคือแทบในช่วงนั้นคือแทบจะทุกวันว่าแกต้องมีสติให้มากกว่านี้โอเคหนูจะมีสติหนูก็เลยไปร้านสักเลยวันต่อมาเลยบอกเฮียเนี่ยหนูมีสติแล้วนะ มันก็เลยเป็นสิ่งเตือนใจว่าเอ้ยเรามันก็อยู่กับเราตลอดอะ
5: ตรงนี้เหมือนบ้านหลังที่หนึ่งเลยผมอยู่ตรงนี้ผมจึงมีบ้านหลังโน้นเขาดึงเราขึ้นมาจากโคนจนทุกวันนี้เราเป็นอะไรเราเป็นต้นไม้ที่งอกงามแล้ว
2: ตอนนี้ห่วงเรื่องอนาคตอะไรมากกว่านี้มากกว่าเพราะว่าถ้าหมดพวกอาจารย์รุ่นพวกนี้ไปอ่ะ บทรุ่นผมไปเงี้ยจะมีใครทำต่อไหมคนเด็กสมัยใหม่มันไม่มีใครเอาแล้วส่วนมากมาแป๊บเดียวก็ไม่อดทนเพราะมันต้องใช้ความอดทนสูงเหมือนกันเพราะงานมันละเอียดงานมันฝีมือฮะต้องใจเย็น
3: ก็ไม่รู้จะบอกว่าไงถามว่าอยากมีคนมาต่อไหมอยากมีแต่ว่าการทำรองเท้าไม่ใช่ปี2ปีทำได้อย่างเด็กที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาก็อยู่กับเรามาก็20ปีขึ้นแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มันยุค IT แล้วนะไปทำอะไรจากคอมพิวเตอร์มือถืออะไรมันรวดเร็วกว่าช่างฝีมือต่างๆอ่ะมันประเทศไทยมันจะเหลือไหมอะไรเงี้ยห่วงในเรื่องนั้นมากกว่า

0: คือจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานมากๆเลยคือนี้ประมาณสัก 3-4 เดือนเนาะอะไรเงี้ยที่ป๋าไม่อยู่พอป๋าไม่อยู่อ่ะคือแบบมันก็ไม่มีคนมาคอมเมนต์ไม่มีคนมาเป็นเหมือนแบบอาจารย์ใหญ่ของบ้านเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกวันอ่ะทุกคนได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นเพราะเก๋เชื่อว่าป๋าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเก๋เชื่อว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นวันที่ป๋าไปนี่เหมือนทานอสดิดนิ้วเลยนะอยู่ดีป๋าก็ดับเครื่องปึ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเลยยิ่งทำให้รู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นมาก
1: มันทำแค่ปกติอ่ะแค่อาจจะไม่มีเขาเป็นที่ปรึกษาทุกคนรู้แล้วต้องทำหน้าที่อะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้หน้าที่ของเราคือดูแลให้มันดีขึ้นแล้วก็ดูแลคนที่ยังทำงานเนี่ยเราอยู่ให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าพ่อเขารักทุกคนอยู่ของเขามาเขาดูแลของเขามาแล้วก็มามีหน้าที่มาดูแลต่อให้มันดีที่สุดให้ทุกคนไม่ขาดเหลืออะไรอะไรเงี้ย
0: การที่เรากลับมาบ้านเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งได้ซื้อเวลาได้อยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นด้วยซ้ำเราได้ซื้อเวลาจากการที่เรามีเวลาที่ได้ขอบคุณขอโทษได้ทำอะไรดีๆให้กับคนที่เรารักอ่ะวันหนึ่งถ้าเราบายบายกันแล้วหรือไม่ได้เจอกันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความทรงจำที่ดีให้กันแล้วเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าติดใจว่าทำไมเราไม่กลับมานะแต่เรากลับมาแล้วไงเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตั้งแต่กลับมาพอทำแบรนด์เนี่ยมันทำให้เรากลับไปคุยกับป้าเยอะขึ้นคุยกับแม่เยอะขึ้นรู้เรื่องชีวิตเขามากขึ้นไม่เคยรู้เลยอาม่าเป็นนางเอกลงนิ้วอย่างเงี้ยพอเรารู้เราก็ประทับใจนะเราไม่เคยรู้เลยว่าอากงไปจีบอาม่ายังไงป้าตัดสินใจตอนไหนไปเรียนเนี่ยใครทำรองเท้าอะไรเงี้ยเรารู้หลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้อ่ะมารู้ตอนอายุ30กว่าเนี่ยสิ่งที่รองเท้าเนี่ยมันตอบแทนผมก็คือผมเหมือนผมได้รู้จักพ่อที่ผมไม่เคยรู้จักมาเลยผมได้รู้จักตัวเองมันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่มันมาเติมหัวใจผมอีกด้านนึงเลยนะ
0: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยรู้สึกว่าเราเสียใจกับการกระทำของเราดีใจด้วยซ้ำที่เรากลับมาได้กลับมาที่บ้านสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกๆเช้ามันทำให้เรามีความสุขมากถ้าเป็นสมัยก่อนทำงานออฟฟิศหรอบ้านก็ไม่ได้กลับจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเซตหน้างานนู่นนี่นั่นกลับมาบ้านทุกคนนอนตื่นก่อนทุกคนไปคือแบบไม่เห็นใครเลยอ่ะแต่นี่คือพอกลับมาบ้านนะทุกเช้ามันรู้สึกดีมากๆเลยว่าเราตื่นมากับอยู่กับคนที่เรารักอ่ะทุกคนในโรงงานได้เห็นทุกคนในครอบครัวเขายังมีลมหายใจอยู่กับเราทุกวันทุกเช้าม
2: ันรู้ที่ว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันร้อยสิ่งที่มันเชื่อมความเป็นพี่น้องกับครอบครัวไว้อ่ะคือแม่สอนมาตลอดอ่ะแม่ย้ำมาตลอดว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะ
0: เหมือนในแต่ละเจนที่มันถูกส่งต่อมาได้เนาะเพราะเราใช้คำเดียวกันคือคำว่าครอบครัวฟามิลี่เราอะเก๋ว่าตั้งแต่รุ่นอากงอาป้าเนี้ยถูกสอนมาโดยตลอดว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอะรักกันในครอบครัวเรา manage คนในโรงงานเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนทุกคนก็พร้อมที่จะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันได้เราเชื่อว่าเราไม่ได้ขายแค่รองเท้าแต่เราขายความสัมพันธ์เพราะเราเชื่อว่าความสัมพันธ์มันมีค่ามากๆก็เหมือนกับครอบครัวของพวกเราเราเชื่อว่าเรากลับมาทำรองเท้าด้วยกันอ่ะก็เพราะว่าคำว่าครอบครัวเรากลับมาบ้านก็เพราะว่าคำว่าครอบครัวเรากลับมาทำรองเท้าเพราะคำว่าครอบครัวเก๋ว่าเนี้ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราอะค่ะแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำแบรนด์ขึ้นมาได้

0: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบหนังสั้นแนว Docu-Fiction เล่าผ่านเด็กชายชื่อคาลีที่กำลังเดินตามหาสุนัขของเขาชื่อเมกุยอและเชื่อว่ามันถูกขโมยไปเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในกรีนแลนด์ตะวันออก
2: พระเยซูขอพระองค์ประทานพลังให้ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวลูกและหมาของลูกลูกแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวว
1: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนเปิดโลกกีฬาโอลิมปิกผ่านสารคดีจากเยอรมนี
4: Auf jeden Fall ist Rudern sehr viel schwieriger Dabei ist ganz wichtig Körperspannung und Konzentration Tobias beherrscht beides
3: และสร้างเกมโต๊ะฟุตบอลไปด้วยกัน One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Choose
5: หนูอยากรวยค่ะ
6: พี่ก็อยากรวย
7: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่สอบสอบปอม
6: ขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
5: อ่านแล้วเพลินครับ
6: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
5: 5-7 รอบคร
6: ับโอ้โห5-7 รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
5: อาจจะยังนะ
6: อาจจะยังนะ
7: ขาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
8: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
9: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
10: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
11: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
10: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
8: เรียนรู้ได้ทุกวัน
9: มาเล่นกันเยอะนะคะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัย

0: เอลและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภาคะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนมะคารังโรมะเสยัง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน9กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัฒนชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะ
1: เติมน้ำมันกันแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดมาเจอเรา3คนและพูดแบบนี้แน่นอนนะครับวันนี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะครับถ้าเป็นกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรดีเซล70สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้วนะครับตี5ที่ผ่านมาครับดูราคาล่าสุดกันหน่อยครับสำหรับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับราคาน้ำมันดีเซล B20 หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นไปอีก70สตางค์ต่อลิตรจะไปอยู่ที่34บาท84สตางค์ต่อลิตรครับดีเซลปริ่ม40 บาทแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนเติมน้ำมันแถวบ้านเนี่ยน่าจะเกิน40แล้วหรือเปล่า39บาท84สตางค์ต่อลิตรนะครับเบนซิน48บาท8สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91 38บาท72สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 39บาท9สตางค์ต่อลิตร E20 34บาท9สตางค์ต่อลิตรและ E85 30บาท3สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่คือราคาน้ำมันล่าสุดเช้าวันนี้ฮะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันปุ๊บเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมคือข่าวมาช่วงค่ำๆปรากฏว่านักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสังเกตดูภาพบรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมันต่างๆนะครับอย่างจุดนี้ในตัวเมืองนครราชสีมาปั๊มน้ำมันปตท.ครับตอนประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนทยอยนำรถเข้าไปเติมน้ำมันกันต่อเนื่องนะครับมากันทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์รถเก๋งแล้วก็รถกระบะบางคนเลือกเติมน้ำมันแบบเต็มถังไปเลยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นเช้าวันนี้ครับผู้ใช้รถคนหนึ่งบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันตอนตี5เช้าวันที่9กันยายนจึงตัดสินใจนำรถขับออกมาจากบ้านมาเติมน้ำมันเอาไว้ก่อนเติมเต็มถังเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่ผู้ใช้รถที่ผู้สื่อข่าวได้ไปคุยด้วยนะครับยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาก็เห็นราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถในการเดินทางไปทำงานอยู่เป็นประจำซึ่งค่าเชื้อเพลิงมันก็เป็นรายจ่ายสำคัญในแต่ละเดือนหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะครับจึงอยากจะฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือและดูแลราคาน้ำมันให้หน่อยเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงฝ่ายเดียวพร้อมกับขอให้เร่งหามาตรการบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่จำเป็นต้องใช้รถในการประกอบอาชีพนะครับราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีผลแล้วตี5ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยฮะตามภาพที่เห็นเลยไปเติมน้ำมันกันล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
2: ค่ะเมื่อคืนเนี่ยประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับราคาน้ำมันตี5ของเช้าวันนี้บางคนบอกว่ายังไม่นอนไงก
3: ็
2: เลยขับรถออกไปเติมเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็แวะปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเติมเอาไว้ก่อนเพราะว่าคือถ้าขึ้นมา70ถึง80สตางค์ต่อลิตรเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ใช่น้อยนะก็มีผลเหมือนกันนะคะก
3: ็
2: เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยค่ะบอกว่าอยากจะเห็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพกันมากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไทยช่วยไทยยังไม่เป็นผลย
3: ัง
2: ไม่รู้สึกว่ามันบรรเทาจริงๆ
3: ครับ
2: ทำให้ประชาชนเนี่ยมีการทวงถามเพิ่มเติม
3: เมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมผมเห็นหลังจากที่ราคาน้ำมันประกาศขึ้นใช่ไหมหลายคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าขึ้นโหดเหมือนกอดใครมาแล้วบางคนก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงไว้ตัวทันเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันเหมือนที่คุณสิริมาบอกว่าคือเติมไว้ก่อนเลยเพราะความอุ่นใจเพราะว่ารอบนี้ก็ขึ้นค่อนข้างมากแต่ไม่ได้กอดใครมานะคุณผู้ชมก็ขึ้นตามราคาน้ำมันโลกนะครับ
1: ครับหลายคนก็มองว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็ยังปรับตัวกันได้แต่ไม่อยากจะเห็นภาพเหมือนกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่จะไปเติมน้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันให้เติมหรือว่าต้องต่อคิวยาวนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดกันหน่อยนะคะตำรวจอุดรธานีค่ะเขาตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไปพบรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งขับหนีด่านนะคะและขับไปคุณผู้ชมไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือว่าไม่รู้ทางยังไงนะคะขับไปเจอซอยตันทีนี้พอตรวจค้นรถเนี่ยพบยาเสพติด200,000 เม็ดค่ะ
0: มันแรงบ่เฮ้ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวกูยิงเลยมือคุมหัวมามือคุมหัวมาเฮ้ยมือคุมหัวมาหันหลังหันหลังหันหลังนอนหมอบลงหมอบลง
2: นี่เป็นภาพจากกล้องหมวกตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ติดตามขบวนการขนยาเสพติดค่ะก็ขับรถเก๋งหนีด่านตรวจบริเวณถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายบ้านบงคำตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนีไม่รอดเพราะว่าขับรถไปเจอซอยตันตำรวจจึงเข้าไปจับกุมได้ทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกพัฒนาวงจันผลภูมิกับการสภ.เมืองอุดรธานีบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุก็คือประมาณเที่ยงคืนของวันที่5ตำรวจเนี่ยตั้งด่านแล้วก็มีการสังเกตเห็นรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนซ์ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครขับรถหลบด่านเข้าซอยตำรวจก็เลยขี่ตามค่ะปรากฏว่าซอยดังกล่าวเป็นซอยตันรถเก๋งจึงถอยหลังชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจเสียหลักล้มแล้วก็ขับไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็กำแพงบ้านของประชาชนจนไม่สามารถขับต่อไปได้ตำรวจจึงเข้าไปจับกุมชายในรถได้2คนนะคะคนแรกก็คือนายณัฐวุฒิเนตรนิตอายุ28ปีแล้วก็นายอภิชาติสุวรรณการอายุ31ปีและจากการตรวจค้นภายในรถเก๋งก็พบกระสอบปุ๋ยสีเขียวภายในอะค่ะคุณผู้ชมเปิดออกมาเป็นยาเสพติด 200,000 เม็ดทั้ง2คนให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าได้รับการติดต่อจากนายโจรเป็นชาวลาวทางเฟซบุ๊กว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งลูกค้าที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและเมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะได้ค่าจ้าง 40,000 บาททั้ง2คนอ้างแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเพิ่งทำเป็นครั้งแรกค่ะ
4: ไล่สกัดจับได้นะครับเป็นรถยนต์เก๋งนะครับชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เบียดกับกำแพงบ้านนะครับก็เลยสกัดจับได้พร้อมยาบ้า 200,000 เม็ดครับทราบว่ารับออเดอร์จากคนลาวนะครับนำยาจากสว่างแดนดินที่สกลนครครับจะไปส่งที่อำเภอน้ำสมครับก็เลยมาโดนจับได้ครับเป็นชาย2คนนะ2คนรับว่าได้ค่าจ้าง 40,000 บาทครับหลังเสร็จงานก็จะโอนค่าจ้างให้
2: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วก็ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: ครับตามที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยอ้างบอกว่าทำมาครั้งแรกใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยพบว่าจริงๆไม่ใช่ในครั้งที่2แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าค่าตอบแทนก็ค่อนข้างสูงก็เลยย่ามใจกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนี่ตำรวจก็ต้องทำงานกันหนักมากนะครับตั้งด่านตรวจแล้วซอยไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นซอยที่ถึงก่อนด่านตรวจถ้าเกิดว่าเจอรถต้องสงสัยขับเข้าไปตำรวจก็ต้องตามกันแบบนี้เพราะอาจจะมีวัตถุต้องสงสัยด้วยนะครับดูอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเป็นภาพของชายคนหนึ่งจู่ๆคุณผู้ชมเขาวิ่งพุ่งตัวมุดเข้าไปใต้ขบวนรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีพิษณุโลกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ตัวเขาศีรษะเนี่ยไปติดอยู่บริเวณล้อได้รับบาดเจ็บสาหัสครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลกที่เราวงกลมไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นชายที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสคืออยู่บริเวณชานชาลาขณะที่ขบวนรถเร็วที่112สายเด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขนถ่ายสินค้าขึ้นขบวนรถเสร็จแล้วพอเจ้าหน้าที่ขนถ่ายสิ่งของต่างๆเสร็จแล้วครับแล้วก็รถเนี่ยอยู่ระหว่างการเริ่มเคลื่อนขบวนปรากฏว่าชายคนนี้คุณผู้ชมคือลักษณะเหมือนจะกึ่งวิ่งเนี่ยนะครับวางถุงน้ำวางสัมภาระจู่ๆวิ่งพุ่งตัวมุดเข้าไปใต้ขบวนรถไฟแม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณนั้นเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่เร็วจริงๆคุณผู้ชมลองดูภาพนี้คือเจ้าหน้าที่พยายามจะไปคว้าตัวแล้วแต่ไม่ทันจริงๆครับสุดท้ายชายคนนี้เนี่ยพุ่งตัวเข้าไปร่าง

เขาเนี่ยไปถูกล้อรถไฟหมุนเกี่ยวลากไปแต่ว่าล้อไม่ได้ทับร่างนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ภายในสถานีรถไฟตั้งแต่ช่วงเช้าตนเองเนี่ยก็ทักทายแล้วก็สอบถามว่าสน

0: อยู่ในท้องรถแล้วเขาเดินเขาก็
1: รถมันมาสี่โมงครึ่ง
0: หัวทิ่มคำมันลงไปแล้วเราก็ร้องว้าลุงตกลุงหัวทิ่มลงไปรถไฟเพราะว่า
2: คือทักทายก่อนด้วยนะปรากฏว่าไม่ตอบแต่ก็ยิ้มให้นะคุณผู้ชมสุดท้ายก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเนี่ยนะครับสำหรับชายคนดังกล่าวจากการตรวจสอบเนี่ยทราบชื่อต่อมาก็คือนายอัครเดชพลโตอายุ31ปีเขาเป็นคนพิษณุโลกเนี่ยแหละครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับแจ้งเหตุเดินทางลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะครับนำตัวออกมาจากใต้รถไฟได้สำเร็จก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
3: ประเมินเบื้องต้นก็คือติดต่อไปยังนายสถานีเพื่อที่จะให้นายช่างของสถานีครับมาดูหน้างานก่อนว่ามันสามารถจะถอดล้อหรือว่าทำอะไรได้มั่งก็คือพอนายช่างมาถึงปุ๊บเขาก็ประเมินว่ามันไม่ต้องถอดล้อก็คือมันศีรษะมันช่วงใบหูครับมันติดอยู่เราก็เลยให้การช่วยเหลือโดยการใช้อุปกรณ์ประคองบริเวณศีรษะแล้วก็ลำคอแล้วก็เลื่อนตัวค่อยๆเลื่อนตัวผู้บาดเจ็บถลางออกมาแล้วก็หลุดออกมา
2: สำหรับตัวผู้บาดเจ็บมีแผลชะกันรอบศีรษะนะครับกระดูกมือซ้ายหักโดยขณะทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวแล้วก็พูดคุยได้แต่เริ่มมีอาการสับสนครับทีมกู้ภัยจึงนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราชเร่งด่วนทำให้ขนาดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่าทางด้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยก่อเหตุไปเพื่ออะไรหรือตั้งใจทำร้ายตัวเองหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบทำให้ขบวนรถเร็วที่112ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ30นาทีซึ่งนายสถานีรถไฟพิษณุโลกได้ทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วส่วนสาเหตุยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นทางตำรวจก็น่าจะเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
4: ตามกันต่อนะครับกับกรณีที่มีน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยและเขตยานาวาครับจนส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะสูบน้ำมันออกมาจากจุดที่พบในท่อระบายน้ำคุณผู้ชมเชื่อไหมจนถึงเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็น 22,000 ลิตรนะครับที่สามารถสูบออกมาได้เดี๋ยวเช้าวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าทางบริษัทเอกชนบอกว่าจะต้องมีการเปิดพื้นผิวถนนสักประมาณ3เมตรไปดูว่าท่อส่งน้ำมันมันมีการรั่วไหลที่จุดใดหรือไม่ครับดูภาพเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองเตยเร่งสูบน้ำมันที่รั่วไหลปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยโดยมีทีมกู้ภัยของบริษัทน้ำมันก็คือเชลล์และบางจากที่ส่งทีมเข้ามาสนับสนุนด้วยครับตอน 18:00 นเมื่อวานนี้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมเอาไว้รวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จครับซึ่งบริษัทบางจากได้ขนส่งแล้วก็นำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันจะเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆและทางสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยก็จะฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงโดยในวันนี้บริษัทบางจากจะทำการเปิดพื้นผิวการจราจรประมาณ3เมตรเพื่อไปตรวจสอบบริเวณที่ต้องสงสัยว่ามีการรั่วของท่อส่งน้ำมันด้วยหรือไม่นะครับทางนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าได้เก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์หรือว่าออยฟิงเกอร์พริ้นท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันแล้วนะครับเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับสำหรับการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดเป็นต้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและสำนักระบายน้ำที่มีการเร่งสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับมีการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC

0: และการตรวจวัดระดับการติดไฟหรือว่า LEL คุณผู้ชมคิดว่าค่าเกินมาตรฐานไหมครับเกินครับเกินมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งฉีดโฟมลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันลดความเสี่ยงที่มันจะติดไฟแล้วก็เร่งสูบน้ำและน้ำมันที่อยู่ในท่อระบายน้ำออกกันทั้งคืนครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบเขาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนะครับโดยเฉพาะชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาที่มีกว่า550หลังคาเรือนทางประธานชุมชนบอกกับนักข่าวเราว่าเขายังกังวลด้านความปลอดภัยอยู่เพราะว่าท่อระบายน้ำที่มีน้ำมันรั่วเข้ามาอยู่ขนานไปกับชุมชนเป็นทางยาวเลยนะครับขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วบริเวณทุกครั้งที่มีฝนตกซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วและต้นสัปดาห์ที่แล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกันและได้แจ้งประธานชุมชนแล้วด้วยนะครับร้องไปที่สำนักงานเขตได้ราวๆ1สัปดาห์แล้วครับ
1: มันจะมีกลิ่นเฉพาะตอนว่าฝนตกหนักๆแล้วฝนหยุดตกแล้วกลิ่นน้ำมันมันก็จะติด
2: กลิ่น
1: พอฝนหยุดปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นมา
2: ได้กลิ่นมาสักประมาณสัก2วัน3วัน
1: นี่เป็นอาทิตย์แล้ว
2: เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ค่ะเป็นอาทิตย์แล้ว
2: ก่อนที่
1: ใช่ใช่ใช่เข้าใช่
2: แรงไหมครับกลิ
1: ่
2: น
1: แรงมากจนนอนไม่ได้ก็ลูกบ้านก็แจ้งเราบอกว่าทานว่ามันไม่ไหวเขากลัวกันเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดมา10ปีที่แล้วมันเคยว่าระเบิดอยู่อีตรงนั้นที่กลุ่ม4สั้นน่ะแล้วคนในกลุ่ม4สั้นเขาก็โดนผลกระทบเรื่องนี้มาผู้สูงอายุที่แจ้งกับประธานเขาก็กลัวประธานก็เลยนำเรื่องความเดือดร้อนและความสำคัญเนี่ยก็แจ้งกับหน่วยงานต่าง
0: ๆสำหรับแนวท่อขนน้ำมันใต้พื้นดินทางผอ.เขตคลองเตยบอกว่ามันเป็นแนวยาวนะครับคุณผู้ชมยาวขนาดไหนรู้ไหมจากโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่แถวคลองเตยยานนาวาเนี่ยไปจนถึงสนามบินดอนเมืองคนละทิศเลยนะคุณผู้ชมแสดงว่ามันยาวมากไกลมากน
3: ะ
0: สำหรับแนวท่อขนถ่ายน้ำมันแต่การประสานงานปิดวาล์วขนถ่ายน้ำมันทั้งหมดตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วปิดหมดแล้วนะครับและคาดว่าภายในวันนี้เนี่ยก็คือจะสามารถสูบของเหลวออกมาได้หมดแล้วล่ะก่อนจะใช้น้ำจากรถดับเพลิงฉีดอัดล้างท่อให้สะอาดส่วนน้ำมันก็จะเอาไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นชนิดอะไรแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปครับว่าเขาจะต้องไปดูว่ามันมาจากแหล่งไหนกันแน่ด้วยครับ
4: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะถือว่าเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นการขับรถสวนคนอื่นเขานะคะเมื่อวานนี้เจ้าของรถคนที่ขับรถหรูเนี่ยค่ะไปพบตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยแจ้ง3ข้อหาหญิงวัย77ปีที่ขับรถเบนซ์ย้อนสอนซึ่งจากการสอบปากคำของตำรวจเนี่ยผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเขาไม่เข้าใจเส้นเครื่องหมายจราจรแล้วก็เกิดความตกใจค่ะทำให้ขับรถผิดเส้นทางค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามกันเยอะมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คุณผู้ชม
0: มายังไงใช่ไหมครับ
4: คือถ้าในโซเชียลเนี่ยเพลงที่จะใช้กับคลิปนี้เนี่ย
0: เธอโผล่มาจากไหน
4: ใช่ถูกต้อง
5: เพลงนี้ต้องเพลงนี้เท่านั้น
0: ต้องเพลงนี้
4: คือเห็นปุ๊บนึกถึงเพลงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้เนี่ยโพสต์โดยจ่าอ้วนบริคำใสก็พบว่ารถเบนซ์คันสีขาวเนี่ยขับออกจากห้างสรรพสินค้าผ่านบริเวณโรงเรียนหอวังแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าช่องคู่ขนานแต่พอถึงจุดกลับรถของช่องทางด่วนนะคะขับย้อนสอนต่อเนื่องเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนางพะเยาหรือว่าป้าดาอายุ77ปีเจ้าของรถและเป็นคนที่ขับขี่รถเบนซ์สีขาวย้อนสอนเนี่ยค่ะเข้าพบกับตำรวจสน.วิภาวดีเธอไปกับลูกสาวนะคะแล้วก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาด้วยกันในจำนวนนี้มีขับรถโดยประมาทแล้วก็ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรนางพะเยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าให้การกับตำรวจโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะขับรถออกมาจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็เข้าใจผิดว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดกลับรถระหว่างนั้นได้ยินเสียงบีบแตรจากรถคันอื่นจึงเกิดความตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่เบรกด้วยนะทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าขับมาเรื่อยๆคุณผู้ชมส่วนรถเบนซ์คันเกิดเหตุค่ะตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วก็เตรียมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมเอกสารหลัก ฐานส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้อง3ข้อหาขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดต่อศาลแขวงพระนครเหนือแล้วก็เสนอให้ศาลเนี่ยค่ะพิจารณาริบรถยนต์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นโทษนะคะที่อาจจะได้รับด้วย
0: ครับคือจริงๆเมื่อวานนี้ตอนมาพบทางพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้มาพร้อมรถด้วยนะ
4: ไม่ได้มา
0: ซึ่งตำรวจก็ต้องบอกว่าคุณต้องมีรถมาด้วยรถที่ใช้ในการก่อเหตุอ่ะก็ลูกสาวก็กลับไปเอามาอีกรอบนึงเนี่ยรถคันนี
3: ้คันนี้ใช่ไหม
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมประเด็นที่บอกว่าขับไปแล้วอาจจะสับสนเครื่องหมายจราจรเอาจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าแยกลาดพร้าวแถวนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปครั้งแรกก็คงจะต้องมีแบบชะลอกันอยู่บ้าง
4: ครับ
0: เพราะมันก็มีความยากอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าชิดซ้ายชิดขวาไปทิศทางไหนเพราะว่ามันแยกไปหลายทางมากจริงๆแต่ว่าตรงจุดนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตนะบอกว่ามันเป็นทางเข้าออกสำหรับเลนคู่ขนานกับเลนหลักหรือเปล่าแล้วก็ทางป้าดาเองอาจจะกลับอยากต้องการกลับรถ
3: ใช่
0: ซึ่งจริงๆมันอาจจะต้องเลยไปอีกหน่อยแต่ป้าดาคิดว่าน่าจะถึงจุดกลับรถแล้วแต่มันไม่ใช
3: ่
0: ก็เลยเลี้ยวหรือเปล่า
4: แต่ว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยป้ายก็อาจจะไม่ชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมคนที่ไม่ได้ไปบ่อยๆก็อาจจะไม่ได้สังเกตดีๆแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันได้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยตอนที่เขาบีบแตรปุ๊บเนี่ยค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมป้าดาถึงไม่ชะลอหรือว่าไม่จอดรถล่ะยังคงฝืนที่จะขับต่อไปถึง1กิโลเมตรอ่ะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ตามรายงานบอกว่าขับไปสักประมาณ500เมตรแต่ว่าจากการสอบไปสอบมาดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยท้ายที่สุดคือ1กิโลเมตรก็ไกลพอสมควรนะคะ
3: ใช่แล้วคือพอไม่หยุดรถด้วยแล้วคือหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมในโลกออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์แล้วก็ชี้พิกัดกันบอกว่าจุดที่ป้าดาเขาขับมาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสังเกตคืออยู่หน้าโรงเรียนหอวังถ้าเกิดว่าจะกลับรถเนี่ยคุณผู้ชมกลับรถใต้สะพานพอเลยหอวังไปอ่ะมันจะมีอยู่3ช่องใช่มั้ยครับแต่จุดกลับรถจริงๆอ่ะมันจะมีแค่2ช่อง2ช่องแบบด้านในสุดคุณผู้ชมช่องแรกถ้าเกิดว่าเห็นก่อนไม่ใช่จุดกลับรถนะครับจะเป็นจุดที่เราวิ่งมาจากวิภาวดีเนี่ยคุณผู้ชมจะตรงเข้าไปบริเวณ5แยกลาดพร้าวแต่ถ้าเกิดจะกลับรถมันจะอยู่ด้านในสุดเลย2ช่องถ้าเกิดว่าเลี้ยวผิดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับ
0: ก็จริงๆต้องไปดูหลายอย่างประกอบกันเชื่อว่าตำรวจก็คงจะไปดูว่าบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ที่ไหนขับใช้เส้นทางนี้บ่อยขนาดไหนด้วยนะครับหรืออาจจะแบบไม่ได้อยู่เขตนี้แล้วเพิ่งขับมาเป็นครั้งแรกๆอาจจะสับสนอะไรด้วยหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าคือถ้ารู้ว่าเลี้ยวผิดปุ๊บก็ควรจะจอดชิดไว้เลย
4: ใช่
0: ใช่ไหมรู้ว่าผิดแล้วอ่ะจอดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้แต่ไม่น่าจะขับสวนแบบนี้กันหรือเปล่าคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างไรคือเท่าที่ดูความเห็นในไลฟ์ของเราตอนนี้เหมือนคุณผู้ชมจะไปโฟกัสที่ชื่อของคุณป้า มากกว่าเรื่องของรถเรื่องของการขับย้อนสอนซะแล้วนะฮะแสดงความเห็นกันมาได้นะครับ
4: ค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะเนี่ยค่ะอย่าให้ท่านไปคนเดียวบางทีถ้าหากว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือตามข้อมูลบอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่สำหรับบางคนที่มีโรคประจำตัวเนี้ยยิ่งน่าเป็นห่วงคูณ2เลยนะคะ
3: ใช่ครับ
4: ต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าตำรวจเนี่ยจะดำเนินการยังไงและท้ายที่สุดจะจบยังไงถ้าหากว่ามีการลิฟต์รถเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคดีที่เป็นตัวอย่าง
3: ครับเอามาเตือนกันสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันหน่อยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ของตำรวจสน.บางซื่อเขาไปขี่รถสกัดรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบคนที่ขับรถบิ๊กไบค์คันนี้เป็นถึงทหารคุณผู้ชมพยายามขับบิ๊กไบค์เนี่ยหลบหนีตำรวจนะครับทีนี้พอตำรวจไปขับสกัดปรากฏไม่ยอมจอดครับชนตำรวจจนเขาได้รับบาดเจ็บล่าสุดถูกแจ้งข้อกล่าวหา6ข้อหาด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับคุณผู้ชมขับเร็วมากนะครับบิ๊กไบค์คันนี้ขับเร็วมากแล้วทีเนี้ยตำรวจนายเนี้ยของสน.บางซื่อเขาก็พยายามขี่รถจะไปสกัดใช่ไหมคุณผู้ชมพยายามบอกว่าให้จอดเนี่ยครับพยายามขับสกัดนะแล้วบอกว่าให้จอดรถปรากฏว่าบิ๊กไบค์คันนี้ไม่ยอมจอดนะครับนี่ก็เป็นภาพขนาดที่รถบิ๊กไบค์คันนี้เนี่ยกำลังเร่งเครื่องที่จะหนีเจ้าหน้าที่แล้วคุณผู้ชมลองดูช็อตนี้แซงหน้าไปเลยไม่ยอมให้จอดทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งครับที่รถบิ๊กไบค์คันนี้พอเสียหลักแล้ว ือใกล้จะจนมุมแล้วสุดท้ายไม่ยอม

0: ยังไม่ยอมยังไงคุณผู้ชมไปดูอีกภาพนึงครับ
1: มาดิ
0: คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วคุณผู้ชมว่าโหดนะครับคือลักษณะเนี่ยเหมือนจะชิดแล้วนะ
2: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยพอชิดแบบนี้เขาต้องจอดแล้วเพราะมันจนมุมจริงๆปรากฏไม่ยอมครับเบียดรถของตำรวจจนรถของตำรวจเนี่ยเขาล้มเลยและเขาได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยคือกล้องจากหมวกของตำรวจก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดตำรวจนายนี้ก็ต้องหยุดในการติดตามใช่ไหมครับเพราะว่าไปต่อไม่ได้รถก็ได้รับผลกระทบด้วยรถก็คือเสียหลักไปด้วยคือตำรวจเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยแต่ทีนี้การจับกุมยังไม่ได้หยุดเท่านั้นคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็พยายามขี่รถนะครับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนกำแพงเพชร2แต่สุดท้ายเนี่ยถูกตำรวจสน.เตาปูนเขาสกัดจับเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนช่วงประมาณทุ่ม24นาทีเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพตอนที่ตำรวจสน.เตาปูนเขาไปสกัดจับไว้ได้ครับ
3: ใบอนุญาตขับขี่ครับ
2: ไม่แต่ว่าน่าสงสัยตรงที
3: ่ใบอนุญาตขับขี่กับสำเนาคู่มือจดทะเบียนครับ
4: ใบอนุญาตที
3: ่ครับ
4: พอดีเลขเบนซ์เท่าไหร
3: ่ครับใบอนุญาตขับขี่ครับใบอนุญาตขับขี่สำเนาคู่มือจดทะเบียนครับ
0: เนี่ยคือขอใบขับขี่สามรอบ
2: ค่ะ
0: ครับไม่ให้นะที่ไม่ให้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์คุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นสาเหตุในการขี่รถหนีตำรวจสน.บางซื่อที่เขาพยายามสกัดจับตั้งแต่แรกนะครับทีเนี้ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่เพื่อได้ความกระจ่างทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับผู้เสียหายก็คือ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวหรือว่าอ้ายแบงค์ซาวอ้ายแบงค์ซาวนะครับผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางซื่อคุณผู้ชมได้ติดตามเพจของอ้ายแบงค์ซาวมั้ยครับตำรวจนายนี้คน follow เขาเนี่ย 500,000 กว่าคนแล้วนะครับก็มักจะมีการเผยแพร่คลิปการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ยต้นสังกัดนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปที่สน.บางซื่อนะครับไปพบทหารเนี่ยได้พบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกเบียดชนจนได้รับบาดเจ็บนะครับฝั่งของทหารที่เป็นทหารยศ10โทเนี่ยเขาให้การรับสารภาพแบบนี้เขาอ้างบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับหลบหนีเพราะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขณะที่รถบิ๊กไบค์ก็มีท่อเสียงดังแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนในตำแหน่งที่มองเห็นไม่ชัดด้วยก็เลยกลัวคุณผู้ชมกลัวความผิดพอเจอตำรวจเขาจะตรวจก็เลยขี่หลบหนีนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับทีนี้ฝั่งของทหารพอเขาได้ไปเจอกับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งที่เขาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยพอได้พูดคุยกันครั้งแรกปรากฏว่าทางด้านของ10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรฝั่งทหารก็เข้ามาพูดคุยขอโทษและก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วนะครับก็เลยทำให้10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกว่าไม่ติดใจแต่ในส่วนของทางคดีนะยังคงจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
5: ผมมองว่าเขาแบบเหมือนคนแบบเคยมันเป็นเกิดเหตุอย่างนี้มาแล้วเขาก็อาจจะกลัวที่มันเกิดเหตุซ้ำแบบนี้เขาก็เลยแบบยอมจำนนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
6: เตาปูนข้อหาอะไร
5: เตาปูนของเขาเป็นข้อหาผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อหาอะไร
6: แต่ไม่ได้มียาเสพติดไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมาย
5: ยังไม่พบครับไม่พบยาเสพติดใช่
6: พรบจราจร
5: ใช่ครับเป็นพรบรถยนต์พรบจราจรนี่ครับมันก็เป็นอำนาจแค่ใช่ครับเรื่องป้ายทะเบียนแล้วก็เรื่องของภาษีรถที่เขาขาดต่อครับ
0: ทางด้านของพันตำรวจเอกสนองแสงมณีนะครับผู้กำกับการสน.บางซื่อระบุแบบนี้บอกว่าแม้ผู้ก่อเหตุจะให้การรับสารภาพแต่คดียังคงต้องดำเนินต่อครับเพราะว่าเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็มีการแจ้ง6ข้อหาทั้งขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและก็ทรัพย์สินเสียหายหลบหนีหลังเกิดเหตุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็นำรถที่ไม่มีประกันภัยภาคบังคับมาใช้บนถนนพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อบอกว่าจะมีการรวบรวมสำนวนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นโดนไป6ข้อหาเลยนะครับ
2: ค่ะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมตอนที่

0: ไอ้แบงค์เนี่ยค่ะคือไปสกัดจับตอนแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องขับหนีแต่พอไปเจอตำรวจที่เตาปูนอ่ะไม่ได้หนีนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกประเด็นนึงที่โลกออนไลน์คุยกันเยอะก็คือจุดที่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
1: ครับ
0: รถบิ๊กไบค์เนี่ยติดตรงนั้นทุกคันหรือเปล่าเพราะว่ามันแทบจะไม่เห็นป้ายทะเบียนเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตำรวจขับไปใกล้ๆกล้องที่ติดอยู่ที่ศีรษะเนี่ยก็ไม่เห็นอยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยต้องติดให้เห็นว่าทะเบียนรถทะเบียนอะไร
1: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาแบบหลากหลายมากจริงๆ
0: ครับ
1: นะบางท่านก็พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางตำรวจเรื่องของการสกัดว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นล่
0: ะ
1: ที่แบบเป็นผู้ที่มีประสงค์ไม่ดีการสกัดจับเนี่ยก็ควรจะทำได้ไวกว่านี้หรือเปล่าหรือยังไงแต่บางท่านก็มองว่าอันนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่น่าชื่นชมเพราะว่าเรียกตรวจสอบเพราะว่าปล่อยไม่ปล่อยผ่านเห็นป้ายทะเบียนคือมันไม่ชัดไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็ต้องเรียกตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคือการทำงานของทางตำรวจเองด้วย
2: ครับก็มีส่วนหนึ่งที่ชื่นชมนะครับทางตำรวจนายนี้นะคุณผู้ชมถ้าไปติดตามในเพจเนี่ยเพจไอ้แบงค์ซาวเนี่ยมีคนติดตามถึง 560,000 คน
1: ครับ
2: ไม่ใช่น้อยๆ นะคุณผู้ชมเกือบ 600,000 คนแล้วนะครับถามว่าทำไมคนติดตามเยอะก็เป็นตำรวจนายหนึ่งที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและเขาก็จะมีการเอาภาพการไปตรวจจับต่างๆไปติดตามผู้ก่อเหตุต่างๆเนี่ยมาลงในเพจของเขาก็เลยทำให้มีคนติดตามเยอะติดตามเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ดีกว่าเพราะว่าไรเดอร์พอได้แวะเวียนไปที่สน.บางซื่อแวะเลย
1: แวะเลยเหรอ
2: ครับแล้วไม่ได้ไปตัวเปล่าด้วยนะเอาของไปให้ด้วยคุณผู้ชมลองดูในมือสิครับลองกองอ่ะกิโลไม่รู้นะที่ตำรวจเขาถือในมือเนี่ยคือเยอะมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มียามีเครื่องดื่มต่างๆคือตำรวจนายนี้เขาบอกว่ามี FC เนี่ยเดินทางไปต่อเนื่องเอาของไปมอบให้ต่อเนื่องก็ขอบคุณกำลังใจดีๆที่สนับสนุนกันด้วยนะครับ
0: ค่ะคนที่เป็น FC 10ตำรวจเอกพนมรุ้งเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เป็น FC ไอ้แบงค์ซาวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือรู้เลยถ้าไปเขตแถวๆบางซื่อเนี่ยก็จะต้องขับแบบถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: ถ้าเอารถเสียงดังไปแล้วก็ไปเจอพอดีเนี่ยไม่รอดแน
1: ่
0: ๆก็คล้ายๆกับแถวๆวิภาวดีอะค่ะ
1: ก็ต่อเนื่องกันเลย
0: ที่เจอจ่าอ้วนบอดี้คำไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมจ่าอ้วนจ่าเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้หลายๆพื้นที่ตำรวจก็มีการทำเป็นแบบครีเอเตอร์กันมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการอัพคลิปทำคอนเทนต์กันด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับก็คือเรื่องของสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บเอาไว้ในสุสานบางคล้าออกภายใน7วันที่เรานำเสนอไปที่เอาป้ายไปติดช่วงกลางคืนจำได้ไหมครับคุณผู้ชมล่าสุดนอกจากป้ายกล้องวงจรปิดก็มาครับ2ตัวที่สำคัญคือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบดูภาพสดๆได้เลยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับดูประกาศกันก่อนนะฮะด้านหน้าสุสานเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเป็นป้ายประกาศสั่งห้ามใช้พื้นที่และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันของทางท่านผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามนะครับถูกนำมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าสุสาน Jewish Cemetery Thailand ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากนั้นยังได้นำเทปสีแดงมาปิดกั้นบุคคลเข้าออกพื้นที่ห้ามเข้าครับโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการนำป้ายประกาศมาติดตั้งครั้งนี้ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วซึ่งท้ายประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังเปิดโอกาสให้เจ้าของสุสานสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันอันนี้จะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับส่วนแนวทางการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเคลื่อนย้ายศพทางท่านในอำเภอบางคล้าท่านเชิญตัวแทนชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาครับโดยกังวลว่าอาจจะมีการลักลอบนำศพมาฝังเพิ่มเติมในพื้นที่อีกหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอันนี้คือความกังวลของคนในพื้นที่ดังนั้นในอำเภอบางคล้าจึงสั่งให้อบต.เสม็ดใต้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิด2ตัวบริเวณทางเข้าสุสานเลยครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบได้ด้วยดูภาพแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบได้24ชั่วโมงครับ
3: การเฝ้าระวังเนี่ยเมื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้ระบบที่สามารถสื่อสารไปยังอุปกรณ์ต่างๆของพี่น้องราษฎรในพื้นที่ได้ที่สามารถมอนิเตอร์สามารถเฝ้าระวังสามารถตรวจสอบได้ดูได้นี่คือมาตรการที่เรากำหนดในเบื้องต้น
4: ให้ประชาชนช่วยดูได้ไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้ว
3: ถูกต้องใช่ถูกต้องต้องเปิดเลยประชาชนสามารถเข้าถึงได้มีมือถืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิด2ตัวนี้ได้ว่ามีใครมาทำอะไรไหมในเวลายามค่ำคืนมีการลักลอบมากระทำความอันนี้ก็คือมาตรการที่กำหนดนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางที่หลายคนบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะการติดตั้งกล้องวงจรปิด2ตัวให้ประชาชนดูได้24ชั่วโมงอ่ะอยากทราบความเห็นจากคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่คือกลางวันเนี่ยเข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: แต่กลางคืนเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดสมมติสักตีหนึ่งอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปหาไปจับกุ้ง
0: จะมีคนมาแอบเอาศพที่ฝังอยู่ออกไปเพราะว่าคือต้องหารือกันก่อนว่าวิธีการเอาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะออกยังไงชาวบ้านต้องรับรู้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยมีคนแอบมาแล้วจะทำยังไง
1: ทีนี้ก็ต้องมีการวางแผนหรือว่ามีการวางคนแม้ว่าใครจะแบบดูกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยช่วงกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมองว่าเนี่ยถ้าเป็นกลางดึกกลางคืนนะบางทีแบบเอ้าถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่ค่อยกล้าดูตลอดทั้งคืนนะเอาจริง
0: ๆก็ชวนเพื่อนมาดู
1: อยู่ด้วยกัน
0: จะได้มีเพื่อนดู
1: อ๋อสมมติว่าเห็นอะไรจะได้ถามเพื่อนบอกว่าเห็นเหมือนกันไหม
0: ใช่ไหมอะไร
1: แบบนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขในพื้นที่นะครับจากความกังวลของชาวบ้านที่กลัวว่าจะมีการเคลื่อนย้ายศพออกไปหรือเปล่าหรือนำมาฝังเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับท่านอำเภอบางคล้าบอกด้วยว่าได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างรอให้บริษัทส่งตัวแทนเข้ามาลงนามรับทราบคำสั่งแต่ถ้าหากยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอำเภอมีอำนาจในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพได้เลยนะครับ
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของทางอำเภอนะคุณผู้ชมถ้าไม่ทำตามคำสั่งที่ประกาศติดเอาไว้หน้าประตูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองไปดูความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของกำนันกันบ้างคุณผู้ชมนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดครับกำนันตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าหลังจากชาวบ้านเนี่ยคัดค้านการก่อสร้างสุสานมีตัวแทนของบริษัทเนี่ยเข้ามาหารือกับผู้นำหมู่บ้านนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรหากยังต้องการสร้างสุสานในพื้นที่แต่ครั้งนั้นเนี่ยผู้นำชุมชนไม่ได้ตอบกลับชาวบ้านนะครับเรื่องของการยืนยันที่จะให้มีการปลูกสร้างและที่สำคัญยังมีบางส่วนเนี่ยคัดค้านการก่อสร้างสุสานเพราะกังวลผลกระทบที่จะตามมาทั้งเรื่องของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับ
5: การสร้างสุสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าอยู่อะค่ะเหมือนพื้นที่นั้นจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าอยู่เลยประชาชนจะทำมาหากินหรือจะอยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นเพราะว่าลักษณะการฝังของเขาคือการให้ย่อยสลายในพื้นดินนะคะแล้วก็ระบบการบำบัดน้ำเสียหรือว่าดำเนินการใดๆที่มันปกป้องไม่ให้ของเสียออกนอกพื้นที่เขาเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะ
2: ถามว่าที่ฉะเชิงเทราที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้มีแค่จุดเดียวหรือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่ใช่นะครับสุสานยิวไม่ได้มีแค่จุดเดียวครับเราได้ข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับระบุเพิ่มเติมถึงสุสานชาวอิสราเอลที่ถนนเจริญกรุงตรวจสอบแล้วล่าสุดเนี่ยพบว่ามีร่างชาวอิสราเอลฝังอยู่ทั้งหมด49ร่างด้วยกันนี่คือที่ถนนเจริญกรุงนะครับโดยเชื่อมกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นตอนนี้ท่านบอกว่าได้ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการเชื่อมกันว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับ
6: มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียว
2: นายพลพียังตอบประเด็นข้อสงสัยกรณีที่ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนสุสานได้นะครับโดยบริษัทการชาบัตรผู้ก่อ

0: ตั้งมี3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยซึ่งเรื่องนี้นายพลพีบอกว่าตนเองแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการขยายเครือข่ายไปตรวจสอบชาวอิสราเอลที่คาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายเพิ่มเติมก็ต้องไปตรวจสอบในพื้นที่ของภูเก็ตด้วยนะครับ
1: ครับคือประเด็นนี้เนี่ยถูกตั้งคำถามตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับที่พอมีการเปิดเผยชื่อที่บอกว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยไปจัดตั้งบริษัทแต่พอเปิดชื่อออกมาปุ๊บเอ๊ะทำไมชื่อไม่ได้เป็นชื่อไทยเลยนะครับก็ชัดเจนอย่างหนึ่งแล้วก็คือเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยได้สัญชาติไทยมันก็จะเป็นคำถามตามมาอีกเหมือนกันนะคุณผู้ชมคิดแบบง่ายๆเลยชาวอิสราเอลรายได้ของบ้านเขาสูงกว่าบ้านเราแล้วถ้าเขาเกษียณเขามีสัญชาติอิสราเอลเขาได้เงินบำนาญเนี่ยอย่างน้อยคือ 1,500 เชเกลก็ประมาณ 15,000-16,000 บาทต
2: ่
1: อเดือนนะครับดังนั้นการที่เขาเลือกที่จะไม่ถือสัญชาติอิสราเอลแล้วมาถือสัญชาติไทยเนี่ยมันอาจจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายของอิสราเอลมีการยอมรับหลักที่เรียกว่า dual multi citizen ค
2: ือ
1: สามารถถือได้หลายสัญชาติหรือ2สัญชาติเขาอาจจะยังถือสัญชาติอิสราเอลอยู่แล้วมาถือสัญชาติไทยเพิ่มอีก1สัญชาติหรือไม่แต่เนี้ยก็ต้องไปดูข้อกฎหมายของไทยว่าแล้วกฎหมายไทยอนุญาตหรือเปล่าล่ะว่าถือ2สัญชาติทําได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาสัญชาติไทยคุณต้องสละสัญชาติอิสราเอลไปแล้วมาถือสัญชาติไทยอย่างเดียวซึ่งอันนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่ามันมีความคุ้มค่าหรืออะไรที่เอาว่ากันง่ายๆอ่ะทำไมถึงต้องสละสัญชาตินู้นแล้วมาเอาสัญชาติไทย
2: ค่ะและกรณีบริษัทการชาบัตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่มีผู้ก่อตั้ง3คนเนี่ยค่ะเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
1: ค
2: ุณผู้ชมน่าสนใจตรงที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะสามารถถือสัญชาติไทยได้อย่างไรแล้วก็การจัดตั้งบริษัทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการจัดตั้งตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดเอาไว้ในเมื่อเป็นสัญชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100% เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูชื่อเจ้าของบริษัทที่เป็นกรรมการ3คนเนี่ยคุณผู้ชมแทบจะไม่มีตรงไหนเลยอะค่ะที่บ่งบอกว่าเป็นคนไทยถ้าไม่ขอดูเอกสารหลักฐานนะคะก็เนี่ยก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าเขาได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไร
1: นี่จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้มีความชัดเจนด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จะมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าก็คือเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปพบหารือกับทางด้านท่านนี้ครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ได้หารือนะครับคือในห้องหารือนักข่าวไม่ได้เข้าไปถ่ายแต่จะมีภาพที่เผยแพร่ออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเป็นการพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยพำนักอยู่ระยะยาวและการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยท่านเสียศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครที่เป็นชาวต่างชาติหากกระทำผิดกฎหมายต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ
3: วันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งไทยกับอิสราเอลเราก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน
1: นายเสียศักดิ์ยังระบุถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยทางอิสราเอลจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาเที่ยวในไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลในเมืองหลวงรวมถึงบริษัททัวร์แล้วก็สายการบินต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆไหมเรื่องของการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าควรทำไม่ควรทำเนี่ย มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะผมจำได้ว่าเคยอ่านข่าวคุ้นๆอะไรแบบนี้มากเลยปรากฏว่าไปเจอคือกุมภาพันธ์2568ปีที่แล้วจำได้ไหมตอนนั้นมีข่าวกรณีชุมชนชาวยิวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีแนวทางนี้ออกมาเหมือนกันเรื่องของการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แบบนี้นะครับนายเสียศักดิ์ยังกล่าวกำชับให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยด้วยเนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยแม้รัฐบาลจะให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลเมื่อวานนี้ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูผลกระทบด้านสุขภาพกันหน่อยนะคะที่โรงพยาบาลเบตงพื้นที่จังหวัดยะลาตอนนี้เนี่ยค่ะต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนหลังจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียพัดปกคลุมพื้นที่คุณผู้ชมลองดูสิคะว่าในพื้นที่เนี่ยปกคลุมขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะสภาพท้องฟ้าเนี่ยคือขมุกขมัวเลยนะคะนี่เป็นท้องฟ้าเหนืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียค่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศนะคะแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นผ่านทางแอปพลิเคชัน Air for Thai ของกรมควบคุมมลพิษวัดค่า PM 2.5 ได้ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมากแต่ว่าคนในพื้นที่ไม่ได้รู้สึกว่าอากาศดีนะคุณผู้ชมทางโรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็เน้นย้ำการดูแลสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตงพบอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจคือเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มเลยค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเพิ่มขึ้น 63.8% โรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 28.4% และที่หนักที่สุดโรคเยื่อบุตาอักเสบพุ่งขึ้นถึง 220% นะคะ
4: ส่วนในเรื่องของการระคายเคืองตาแล้วก็เยื่อบุตานะคะจะเห็นว่ากระทบค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยอัตราของผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 220% ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านนะคะเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองนะคะหากพบอาการผิดปกติตามที่กล่าวมาแล้วนะคะสามารถมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเบตงนะคะ
2: หนึ่งในประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟเล่านะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีอาการระคายเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลแล้วก็ไอต่อเนื่องจึงตัดสินใจไปหาหมอค่ะ
5: มันมีแสบตามีน้ำตาไหลหน่อยๆมีไอแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันบอกว่าคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยพอเราสังเกตเห็นแล้วมันมีหมอกหนาเลย
6: แล้วเราป้องกัน
5: ไม่ค่อยเห็นใช่
6: หลังจากนี้เราดูแลป้องกันตัวเองอย่างไร
5: ก็ใส่แมสก์ตลอดนะ
2: ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ค่ะไปตรวจสอบโมเดลคุณภาพอากาศของโครงการสังเกตการและสำรวจโลกขนาดใหญ่ของสหภาพยุโรปพบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะตลอดทั้งวันยังคงมีกลุ่มควันไฟจากอินโดนีเซียพัดเข้ามาเลเซียแล้วก็ทางตอนใต้ของไทยแต่ว่าโมเดลนี้เนี่ยคาดการว่ากระแสลมเนี่ยค่ะจะช่วยให้สถานการณ์ทางใต้ของไทยดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากว่าไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยไม่ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าผลกระทบด้านสุขภาพเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแสบตาแน่ๆแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆต
1: ้
2: องไปหาหมอนะคะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านพูดคุยกันเข้ามาในไลฟ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการรายงานคุณภาพอากาศเนี่ยเพราะว่าเอ๊ะในแอปแจ้งว่าคุณภาพอากาศดีมันแปลกๆอยู่หรือเปล่านะครับทั้งๆที่โอ้โหมองท้องฟ้านี่ก็รู้แล้วมันไม่น่าจะแบบ13มันน้อยไปแล้วก็คุณภาพอากาศดีไม่น่าจะดีอันนี้อาจจะต้องวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปตรวจสอบดูให้หน่อยนะครับ
2: ว่าแอปผิดปกติอะไรไหมหรือว่า ข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงชาวบ้านจะได้เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็นำไปปรับใช้ด้วยนะคะ
0: ครับไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวต่างประเทศก็ต้องระวังเรื่องของฝุ่นควันข้ามประเทศกันด้วยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันหน่อยคราวนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้เขาไปเจอปลาลักษณะแปลกๆตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะหน้าตามันไม่ใช่ปลานิลเหมือนที่เคยจับได้ประจำอาจจะเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านี่คือชาวบ้านในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทีนี้ล่าสุดมีคำ

0: ืนยันจากประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาแล้วนะครับออกมายืนยันบอกว่าปลาต้องสงสัยที่ชาวบ้านจับได้ในเขื่อนลำปาวเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมายืนยันจากทางด้านของประมงจังหวัดบอกว่าเป็นปลาหมอคางดำตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งประสานจังหวัดตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำปลายน้ำต้องให้ไปสุ่มตรวจตามลำน้ำต่างๆนะครับหวั่นว่าจะกระทบกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทครับนี่เป็นปลาต้องสงสัยนะครับที่นายยุติธรรมภูบัวนาคครับประมงพื้นบ้านนำไปส่งให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบหน่อยครับว่าใช่ปลาหมอคางดำหรือไม่หลังจากตัวนายยุติธรรมเนี่ยเขาไปจับได้ในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นับว่าเป็นปลาตัวที่สองที่พบในบริเวณเขื่อนลำปาวด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายยุติธรรมเคยไปพบปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมแต่ปรากฏว่าเขานำปลาตัวนั้นเนี่ยไปบริโภคเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวแรกที่เจอจนมาวันที่5กันยายนเขาเจออีกปรากฏว่าเป็นตัวที่2แล้วครับและเขาก็สงสัยด้วยว่าปลาดังกล่าวเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปลานิลแล้วแหละอาจจะเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่เพราะตัวที่2ที่ลักษณะมันเหมือนกับปลาหมอคางดำเจออยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ1กิโลเมตรครับนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากได้ปลาแล้วก็นำไปตรวจสอบนะครับนำตัวอย่างไปตรวจสอบปลาต้องสงสัยเพื่อนำไปให้กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงในการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งผลเบื้องต้นแล้วว่าจากการตรวจสอบเป็นปลาหมอคางดำจริงครับโดยพบลักษณะลำตัวเพรียวตรงตามลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ปลานี้เลยแล้วก็คาดว่าหนังสือยืนยันผลอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้แหละครับ
1: การที่ทางประมงจังหวัดได้นำส่งตัวอย่างไปที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งผลได้รับการรายงานแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำครับซึ่งทางหนังสือยืนยันจะมาภายในอาทิตย์นี้แต่ก็ทางประมงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งทางฝ่ายปกครองทางท่านผู้ว่าก็ดีนะครับก็ได้จะได้ระดมกันลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นวันที่12นะครับซึ่งทางกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดโดยท่านผอ.กองจะลงมาพื้นที่เองนะครับในวันที่12นี้นะครับ
0: ถามว่าเจอตัว2ตัวทำไมถึงต้องกังวลนะคุณผู้ชมจริงๆถ้าเราไปดูข้อมูลของในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคอีสานนะครับมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดินเนี่ยประมาณ 1,225 รายพื้นที่รวมกันกว่า 8,500 ไร่มูลค่าผลผลิตราวๆ 1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับนอกจากกุ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลานิลในกระชังอยู่ที่425รายรวมกว่า 12,000 กระชังและที่สำคัญจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาครองแชมป์แหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานรวมมูลค่าผลผลิตทั้ง2ชนิดสูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีทีเนี้ยก็เลยทำให้ชาวบ้านเขากังวลบอกว่าหากมีปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วก็ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำปัญหาก็อาจจะลุกลามซ้ำรอยวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งก็อาจจะกระทบทั้งวิถีชีวิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรทั้งระบบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของระบบนิเวศนะคุณผู้ชมในพื้นที่ของพัทยาอย่างน้ำเค็มก็เจอมาแล้วหลายคนบอกกลัวจะกระทบการท่องเที่ยวแต่นี่เจอลำน้ำในเขื่อนเลยนะครับชาวบ้านก็กังวลว่าจะได้รับผลกระทบทั้งกุ้งแล้วก็ปลาในกระชังที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงส่งขายด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำเมื่อวานนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นชัยชนะยกแรกของภาคประชาชนนะครับหลังจากที่ศาลปกครองก็มีคำพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำแล้วก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้การเบิกจ่ายงบเยียวยาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวแสดงความยินดีหลังฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกรณียื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ18รายนำโดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานละเลยไม่ทำตามกฎหมายไม่ควบคุมการนำเข้าปลาหมอคางดำ ศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงครับมีข้อสรุปให้กรมประมง

0: ไปทำแผนระงับยับยั้งการระบาดของปลาหมอคางดำตามแผนที่เคยมีและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยคำพิพากษาในครอบคลุมเฉพาะสมุทรสงครามนะครับนายปรเมศแดนดงยิ่งทนายความภาคประชาชนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำเปิดเผยหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษานะครับที่ให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการระงับยับยั้งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้ดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้ต่อไปที่สำคัญอีกประเด็นก็คือการประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบแก้ไขเยียวยาปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ในวันนี้ศาลท่านได้มีคำพิพากษาในรายละเอียดมากนะครับก็เป็นขั้นตอนตามลำดับซึ่งคำพิพากษาเนี่ยยาวกว่า120หน้าประมาณนั้นแต่ในรายละเอียดของประเด็นใหญ่ๆก็คือท่านให้รัฐเนี่ยนะครับโดยกรมประมงเนี่ยครับปฏิบัติตามแผนในการที่จะระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำต่อไปโดยยังคำพิพากษายังไม่มีผลในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านบอกให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งคดีนี้ก็ยังต้องรอเรื่องของการอุทธรณ์ต่อไปนะครับส่วน
0: ตัวแทนภาคประชาชนบอกว่าพอใจกับคำพิพากษานะครับโดยเฉพาะการเปิดทางให้สมุทรสงครามเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ยังติดใจจังหวัดอื่นซึ่งได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ในคำสั่งศาล คือสั่งมาในแค่จังหวัดเดียวแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมเรารายงานนี่มีกี่จังหวัดที่เจอปลาหมอคางดำเอาจริงๆภาคใต้นครศรีธรรมราชก็โดน
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับแล้วนี่ล่าสุดที่อีสานโอ้มีอีกหลายจังหวัดเลย
3: คือรวมๆเนี่ย18-19จังหวัดอ่ะที่ชาวบ้านเขาบอกเขาเจอ
0: ครับแต่คำสั่งศาลเนี่ยครอบคลุมแค่จังหวัดเดียวครับหลังจากนี้เครือข่ายภาคประชาชนบอกว่าจะหารือกับพื้นที่อื่นๆเพื่อกำหนดแนวทางเดินหน้าต่อยืนยันว่าปัญหาปลาหมอคางดำมันยังไม่จบและต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่าแค่จังหวัดเดียวครับ
4: จังหวัดสมุทรสงครามทางศาลสั่งให้ทางมหาดไทยเยียวยาเนี่ยอันนี้เราก็พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องมาปรึกษาหารือกันเพราะว่าปลาหมอคางดำมันไม่ได้ลดลงมันระบาดเพิ่มขึ้นนะในความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปภาคอีสานแล้วนะแต่หน่วยงานก็พยายามบอกว่ามันลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นตามสื่อข่าวว่ามันไปขยายต่อไปเรื่อย
0: จันทร์หน้าจะยังมีอีกหนึ่งคดีที่ต้องติดตามนะครับเป็นคดีที่ภาคประชาชนรวมตัวฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งวันที่14กันยายนว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้แล้วแต่ว่าคู่ความยื่นอุทธรณ์นะครับส่วนค่าเสียหายที่เรียกร้องไปในคำฟ้องราวๆกว่า 2,000 กว่าล้านบาทโดยเป็นเงินที่ฟ้องร้องเพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหายครับซึ่งเป็นเกษตรกรกว่า 1,000 คนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพบครั้งแรกในประเทศไทยพ.ศ. 2555ปีนี้2569คุณผู้ชมลองนับดูว่ากี่ปีนะครับไปเจอในพื้นที่บ่อกุ้งแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาและตำบลแพรกกำแดงที่สมุทรสงครามซึ่งนับจนถึงตอนนี้แล้ว14ปีครับสำหรับปัญหาปลาหมอคางดำแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับ
2: คุณผู้ชมมาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดมีฝนตกลงมาแต่ว่าเขื่อนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยค่ะยังมีปริมาณน้ำที่กักเก็บน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่บางพื้นที่เนี่ยค่ะคือโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยชาวบ้านบอกว่าฝนนะทิ้งช่วงยาวนานมากๆนะคะทำให้ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรได้รับผลกระทบยกตัวอย่างเช่นไร่ข้าวโพดขาดน้ำแล้วก็ทยอยแห้งตายอะค่ะข้าวโพดในไร่ของเกษตรกรบ้านหนองเหม็นตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพไม่สมบูรณ์ค่ะแคระแก่นแล้วก็เริ่มทยอยตายหลังจากที่ขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วงมานานนะคะเกษตรกรบอกว่าเดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่มีฝนตกในพื้นที่ทำให้ข้าวโพดไม่เจริญเติบโตหลายคนก็เริ่มทำใจอะค่ะว่าเงินที่ลงทุนไปทั้งค่าถ่ายไร่ค่าปุ๋ยค่ายาหลายหมื่นบาทอาจจะต้องสูญไปนะคะเช่นเดียวกับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีน้ำน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโด ยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 7,808 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นสัดส่วน 58% ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ค่ะมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 7,127 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 75%ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์บอกนะคะว่าแม้เขื่อนสิริกิติ์จะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งทั้งสองเขื่อนใหญ่ได้มีการบูรณาการการระบายน้ำเพื่อให้เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพียงพอในการใช้งานค่ะ
5: ก็อยากจะฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนื่องจากถ้าเรามีการประหยัดน้ำในปีนี้เราก็จะมีน้ำต้นทุนได้ใช้ในปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าตัวเขื่อนสิริกิติ์เองนะครับตัวสันเขื่อนเองก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับซึ่งมีการตรวจสอบทุกอาทิตย์ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเขื่อนสิริกิติ์มีความแข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอครับ
2: มาดูในพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนี่ยค่ะมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่111.07ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ35.32ของความจุกักเก็บที่314ล้านลูกบาศก์เมตรหลังจากที่เริ่มมีฝนตกแล้วก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนดีขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดได้แก่สีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอเมืองนครราชสีมาและก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีเพียงพอแน่นอนค่ะทั้งในเขตประปาภูมิภาคแล้วก็ประปาท้องถิ่นส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีนายวัยทิศโอดวิทย์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่จันทบุรีสระแก้วแล้วก็ตราดตอนบนรวมกว่า 2.59 ล้านไร่นะคะเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทางสทช.วางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำใหม่2แห่งได้แก่อ่างคลองเครือหวายแล้วก็คลองโป่งน้ำร้อนตอนบนควบคู่กับการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่3ซึ่งล่าสุดกรมชลประทานค่ะมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวกว่า41กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้วร้อยละ80แล้วก็เริ่มทดลองส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเป้าหมาย 52,400 ไร่ปัจจุบันในพื้นที่มีเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำปลูกลำไยพันธุ์อีดอเพื่อส่งออกมากที่สุดของประเทศค่ะนายไทยพิชิตดวงตารองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธก็ระบุนะคะว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทก็คือการเปิดพื้นที่ให้องค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้ามามีบทบาทตัดสินใจร่วมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมลดข้อพิพาทแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรค่ะขึ้นมาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อสะท้อนความต้องการสู่ระดับนโยบายด้วยนะคะปีนี้ก็คงจะเป็นอีกปีนึงที่เป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะว่าไปก็ใกล้จะหมดฝนแล้วจะถึงตุลาคมแล้วนะคะที่จะก้าวเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยค่ะบางพื้นที่เนี่ยน้ำที่จะกักเก็บจะให้ประชาชนใช้เนี่ยยังมีไม่เพียงพอเลยนะคะ
3: ครับเดือนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังแล้งอยู่ยังเจอกับฝนทิ้งช่วงอยู่แต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังเจอกับฝนตกหนักนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะเจอกับฝนตกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะค่อยๆเลื่อนตัวลงมาบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางวันนี้เจอฝนตกหนักถึง170ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักด้วยนะครับแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือถามว่าปริมาณฝนลดน้อยลงไหม ยังไม่ครับยังเจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่พะเยาน่านและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรวันนี้ก็จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่มีการย้ำเตือนแบบนี้ครับว่าฝนจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำและจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือพิษณุโลกและก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสครับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาและในพื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 29-34 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับบางพื้นที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับปัจจัยมาจากเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครเจอกับฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่ครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเจอกับปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะส่งผลทำให้เจอกับฝนตกหนักอย่างในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับที่คาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่32-37องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
0: 6นาฬิกา11นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับพูดถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็พอจะเห็นภาพอยู่นะฮะตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อิหร่านอ้างว่าสหรัฐโจมตีเรือน้ำมันพร้อมขู่ที่จะตอบโต้ด้วยนะครับส่วนทางอังกฤษเองประกาศคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์คัดค้านการขยายดินแดนของอิสราเอลนะครับคุณจารุพร
6: รัฐอิสราเอลเองก็ไม่ได้รอช้านะคะออกมาสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มแล้วนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ของอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งอย่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเองก็ทวีความตึงเครียดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะภาพจากกลุ่มฮูตีเผยให้เห็นกลุ่มควันดำหนาทึบขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาจากรถบรรทุกที่ถูกเพลิงเผาไหม้หลายจุดในพื้นที่ใกล้กับเมืองอันวาเดียบริเวณชายแดนระหว่างเยเมนและซาอุดิอาระเบียค่ะ กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีรถบรรทุกหลายคันที่มาจากซาอุดิอาระเบียเนื่องจากรถเหล่านี้กำลังลำเลียงยุทโธปกรณ์ไปยังค่ายทหารในจังหวัดฮาดรามเอาทางตะวันออกของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์ก่อนที่โฆษกกลุ่มฮูตีจะออกมายืนยันว่าได้ใช้โดรนและขีปนาวุธเปิดฉากโจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียโดยมีเป้าหมายทั้งฐานทัพอากาศโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันสถานที่ด้านพลังงานรวมไปถึงแหล่ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบริษัทซาอุดิอารามโกในเมืองจีซานเมืองท่าสำคัญของประเทศติดทะเลแดงค่ะกลุ่มฮูตีระบุนะคะว่าการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในหลายจังหวัดของเยเมนตลอดช่วงไม่

0: ใส่เขตอันวาซิยาขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็มองว่าการโจมตีซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดโดยกลุ่มฮูตีน่าจะมีอิหร่านคอยบงการอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันภาพที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ก็เผยให้เห็นฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียปะทะกับกลุ่มฮูตีอย่างดุเดือดในพื้นที่จังหวัดทาอิสโดยรัฐบาลเยเมนเปิดเผยว่ามีเป้าหมายที่จะยึดกรุงซานาเมืองหลวงกลับคืนมาจากกลุ่มที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่ค่ะ
1: تصاویر جدیدی از زیر سطحی هوشمند آمریکایی به غنیمت گرفته شده آمریکایی
0: ด้านสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยภาพอ้างว่าเป็นโดรนใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐที่อิหร่านยึดไว้ได้จากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐออกมาระบุว่ายานดำน้ำไร้คนขับลำหนึ่งของตนเกิดขัดข้องและเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เปราะบางไว้และไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นความลับใดๆด้วยค่ะขณะที่ล่าสุดสื่ออิหร่านก็เปิดเผยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือของคูเวตและบาเรนจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านพร้อมกับเตือนให้ลูกเรือของเรือน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเร่งอพยพทันทีความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังสหรัฐโจมตีเรือน้ำมันขนาดเล็กของอิหร่านบริเวณนอกชายฝั่งเกาะคาค่ะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ากองกำลังสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านหลายลำที่มีความเชื่อมโยงกับ IRGC เพื่อตอบโต้ความพยายามในการใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐซึ่ง Wall Street Journal เองก็รายงานก่อนหน้านี้นะคะว่าอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงเกิดขออภัยค่ะความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของหลายฝ่ายในการยุติสงครามครั้งนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เองก็เปิดเผยนะคะว่ากาตาร์กำลังประสานกับพันธมิตรทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรวมไปถึงจีนเพื่อฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะ
2: Thank you, Madam Deputy Speaker. With permission,
0: so I can announce. ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอิสราเอลนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษประกาศสั่งห้ามนำเข้าสินค้าต่างๆจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เพื่อขัดขวางการขยายดินแดนของอิสราเอลโดยเป็นการดำเนินการร่วมกับฝรั่งเศสและแคนาดาซึ่งนับเป็นมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่มุ่งเป้าไปยังอิสราเอลรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษระบุนะคะว่าอังกฤษไม่สามารถเพียงแค่ประณามความอยุติธรรมและความสูญเสียได้อีกต่อไปแต่ถึงเวลาที่ประเทศต้องลงมือทำเพื่อต่อต้านการขยายตัวของนิคมชาวยิวขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเองก็ออกมาตอบโต้โดยประณามอังกฤษว่าแทรกแซงกิจการภายในของอิสราเอลอย่างจงแจ้งพร้อมกับประกาศมาตรการเอาคืนซึ่งรวมไปถึงการสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าสหรัฐจะไม่เดินรอยตามอังกฤษฝรั่งเศสและก็แคนาดาในการสั่งแบนสินค้าจากนิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์โดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ใดๆที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงหรือว่าสร้างความสั่นคลอนในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะล่าสุดตอนนี้เองก็ยังคงมีพัฒนาการเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะโดยทางด้านของเซนคอมกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าได้โจมตีเรือน้ำมันของอิหร่านไป5ลำด้วยกันขณะที่ล่าสุดเองอิหร่านก็ออกมาระบุว่าได้ยิงตอบโต้แล้วโดยโจมตีไปที่เป้าหมายในจอแดนนะคะซึ่งความขัดแย้งที่บอกไปล่าสุดก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้ำมันดิบเบนซ์ตอนนี้แตะที่99ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วส่วนเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตตอนนี้ก็94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะ
3: ครับตอนนี้เนี่ยก็หลายประเทศเองออกมาคือพยายามจะทำให้สหรัฐกับอิหร่านเองกลับมาปฏิบัติตามข้อตกลงเดือนมิถุนายนนะครับความเคลื่อนไหวที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีปากีสถานที่รัฐมนตรีต่างประเทศก็ต่อสายคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ปากีสถานเองก็ออกมายังมีสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าจะสามารถนำทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันได้แล้วก็จะมีโอมานมีกาตาร์หลายประเทศก็พยายามที่จะประสานเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมาสงบกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยก็กลับมาหยุดยิงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
4: คุณผู้ชมคะไปกันที่อังกฤษนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุระบบการบินของอังกฤษขัดข้องครั้งใหญ่

0: ใหญ่เลยค่ะทำให้เที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวบินได้รับผลกระทบมีทั้งถูกยกเลิกแล้วก็ดีเลย์ล่าช้าออกไปด้วยนะคะ
1: ตัวเลขผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบก็อยู่ที่หลายหมื่นคนด้วยกันนะคะขณะที่หลังเกิดเหตุสายการบินต่างๆก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบโดยมองว่าไม่ควรเกิดเหตุขัดข้องซ้ำๆขึ้นอีกค่ะผู้โดยสารจำนวนมากอัดแน่นกันอยู่ภายในสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะหลังจากที่เที่ยวบินขาออกจากสนามบินหลายเที่ยวบินถูกยกเลิกจนทำให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ระบบของ NAS ผู้ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศของอังกฤษเกิดปัญหาทางเทคนิคค่ะส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากต้องล่าช้าแล้วก็ยกเลิกครอบคลุมสนามบินสำคัญตั้งแต่ฮิตโตรแกตวิกเรียลพูลเบอร์มิงแฮมเอดินบะระเป็นต้นนะคะปัญหาดังกล่าวเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังจากที่ NAS ตรวจพบความผิดปกติในระบบประมวลผลข้อมูลเที่ยวบินส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของเครื่องบินแล้วก็ชะลอการให้เที่ยวบินขึ้นลงเพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งแม้ทางด้านของ NAS จะยืนยันในเวลาต่อมานะคะว่าระบบได้รับการแก้ไขแล้วแต่ผลกระทบจากเที่ยวบินที่ค้างสะสมก็ทำให้การเดินทางยังคงปั่นป่วนและก็ต้องใช้เวลาในการระบายเที่ยวบินกลับสู่ภาวะปกติด้วยค่ะข้อมูลการติดตามเที่ยวบินระบุนะคะว่าเหตุขัดข้องครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินจำนวนมหาศาลค่ะโดยมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวถูกยกเลิกที่สนามบินต่างๆทั่วประเทศขณะที่สายการบิน British Airways ก็เปิดเผยนะคะว่าจำเป็นต้องยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางบินกว่า100เที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลายหมื่นคนเช่นเดียวกับสายการบินราคาประหยัดของไอร์แลนด์อย่าง Ryanair ก็ระบุว่ามีผู้โดยสารกว่า 65,000 คนได้รับผลกระทบและทางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินไปมากกว่า50เที่ยวด้วยกันซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในอังกฤษนะคะเพราะว่าระบบการบินของยุโรปก็เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อเที่ยวบินจากอังกฤษล่าช้าหรือว่าไม่สามารถบินได้ตามกำหนดสนามบินแล้วก็สายการบินในประเทศอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่เช่นเดียวกันค่ะโดยสายการบิน EasyJet ก็ระบุนะคะว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเที่ยวบินทั่วทั้งยุโรปขณะที่สนามบินในหลายประเทศก็ต้องปรับแผนการบินและผู้โดยสารจำนวนมากต้องติดค้างอยู่ในสนามบินหรือว่ารออยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานานหลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้เองหลายสายการบินก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ NAS อย่างหนักนะคะโดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการรับมือกับปัญหาเนื่องจากมองว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไม่ควรเกิดเหตุขัดข้องซ้ำๆจนทำให้ระบบการบินหยุดชะงักแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมการบินของอังกฤษนะคะเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ NAS ประสบปัญหาจนกระทบกับเที่ยวบินจำนวนมากถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้อย่างในปี2023ตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยกระทบกับผู้โดยสารกว่า 700,000 คนแล้วก็ทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าหรือว่าถูกยกเลิกไปในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนี่ครั้งที่3แล้วก็อย่าให้มีครั้งที่4 หรือเปล่านะคุณผู้ชมเที่ยวบินที่ได้ผลกระทบมีเหมือนกันนะครับการบินไทย TG 911เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยออกมาจากลอนดอนฮิตโตรล่าช้าไปจากกำหนดเดิมถึง2ชั่วโมง10นาทีแล้วก็จะมี British Airways อันนี้มาจากลอนดอนแกตวิกไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะบินตามกำหนดแล้วก็มาถึงไทยช่วง4โมงเย็นวันนี้อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสำหรับเผื่อใครที่แบบรอติดตามสถานการณ์แล้วก็รอญาติหรือว่าเพื่อนที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษด้วยนะ
3: ครับก็กระทบหลายเที่ยวบินเลยนะครับคุณผู้ชมจากความเคลื่อนไหวในอังกฤษไปดูความเคลื่อนไหวที่ฝรั่งเศสกันต่อเลยนะครับตอนนี้ทางการฝรั่งเศสกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมีผู้ก่อเหตุครับเขาบุกเข้าไปขโมยผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ทางตอนใต้ของประเทศนะครับตอนนี้หายตัวไปพร้อมกับภาพวาดชื่อดัง2ภาพเลยนะฮะ
1: ตอนแรกเนี่ยเอาไปถึง4ภาพด้วยกันนะคะแต่ก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งเอาไว้เพื่อหลบหนีออกไปค่ะโดยเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็กำลังสร้างความกังวลอย่างมากในฝรั่งเศสค่ะตำรวจฝรั่งเศสลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรนัวในเมืองคานซูแมทางตอนใต้ของประเทศค่ะหลังจากเกิดเหตุโจรกรรมครั้งล่าสุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่8กันยายนตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยคนร้ายใช้เครื่องมือตัดรั้วรอบสวนก่อนงัดหน้าต่างแล้วก็บุกเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุนะคะว่าคนร้ายลงมืออย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการปลดภาพออกจากกรอบแล้วก็นำผลงานออกจากพิพิธภัณฑ์แต่เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและตำรวจเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วคนร้ายจึงต้องรีบหลบหนีแล้วก็ทิ้งภาพวาดเอาไว้ในสวนของพิพิธภัณฑ์2ชิ้นด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเก็บกลับคืนมาได้ค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการประเมินด้วยนะคะว่าผลงานทั้ง4ชิ้นที่ผู้ก่อเหตุตั้งใจโจรกรรมตั้งแต่แรกเนี่ยมีมูลค่ารวมราวๆ9ล้านยูโรหรือว่าประมาณ360ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจฝรั่งเศสกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็สอบสวนว่าการก่อเหตุครั้งนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการโจรกรรมงานศิลปะหรือไม่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็สร้างความกังวลอย่างมากเนื่องจากเกิดขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสเผชิญกับการโจรกรรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างก่อนหน้านี้พิพิธภัณฑ์วูฟเองก็เคยเผชิญกับเหตุโจรกรรมเครื่องราชกุฏภัณฑ์แล้วก็อัญมณีมงกุฎฝรั่งเศสมูลค่าเนี่ยราว88ล้านยูโรขณะที่พิพิธภัณฑ์อื่นๆในประเทศก็เคยตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายเหมือนกันทั้งเครื่องประดับทองคำแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆนะคะข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเราเองก็นำมาฝากคุณผู้ชมหลายครั้งเหมือนกันแต่คำถามสำคัญก็คือคนร้ายจะขโมยภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าผลงานศิลปะแบบนี้เนี่ยหลายคนเป็นที่รู้จักแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนจุดเด่นก็ชัดเจนเหมือนกันเอกลักษณ์ต่างๆชัดเจนหมดเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญเองก็มองมันค่ะว่างานศิลปะที่ถูกขโมยไปเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ในตลาดมืดคล้ายๆเป็นการนำไปใช้เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมผิดกฎหมายก็ได้หรือว่าอาจจะถูกเก็บซ่อนเอาไว้รอเวลาหาช่องทางจำหน่ายออกไปในอนาคตนั่นเองแต่ก็นั่นแหละค่ะหลายคนก็ยังงงอยู่ดีว่าภาพบางทีก็ไม่ใช่ภาพเล็กๆของที่ขโมยไปบางอย่างเนี่ยเพชรเม็ดเบลเลอร์เลยขโมยไปได้ยังไงใจกล้าเหลือเกิน
2: ครับเอาไปแล้วจะเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปมอบให้กับใครเนี่ยคือรู้เลยเขาเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเนาะอันนี้ก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูจุดเช็คอินยอดนิยมที่นครฉงชิ่งประเทศจีนที่ตอนนี้กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยศิลปะกราฟฟิตี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีลวดลายสวยๆให้ดื่มด่ำไปตลอดระยะเส้นทางเนี่ยยาวกว่า1กิโลเมตรเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟฟิตี้ในบ้านเราเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นตามริมกำแพงนะคะหรือไม่ก็ตามประตูร้านค้าแต่ที่นี่ค่ะตึกสูงๆก็ถูกเนรมิตเป็นผืนผ้าใบนะคะสร้างสรรค์ผลงานแถมเปิดให้นักท่องเที่ยวโชว์ฝีมือด้วยค่ะพากันไปที่ถนนกราฟฟิตี้หวงเจียวผิงในเขตจิ่วหลงโพนครฉงชิ่งของจีนค่ะที่แม้แต่อาคารที่พักอาศัยตลอด2ฝั่งถนนก็ถูกแต่งแต้มด้วยลวดลายกราฟฟิตี้นะคะถนนศิลปะสายนี้ยาวถึง 1.2 กิโลเมตรนะคะครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ตารางเมตรค่ะถือเป็นแหล่งรวมผลงานกราฟฟิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนหรือแม้แต่ในโลกด้วยนะคะไอเดียเนี่ยมาจากสถาบันวิจิตรศิลป์เสฉวนซึ่งรวมพลังคนงานนักศึกษาแล้วก็ศิลปินกว่า800คนค่ะร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะเหล่านี้ขึ้นมาใช้เวลาราวๆ150วันด้วยกันหลายคนอาจจะมองนะคะว่ากราฟฟิตี้ก็เป็นเพียงการขีดเขียนเปื้อนบนกำแพงแต่ทางสถาบันระบุนะคะว่ากราฟฟิตี้ที่นี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะแล้วก็ชีวิตผลงานทุกชิ้นได้รับการเห็นชอบแล้วก็เปิดรับไอเดียจากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โดยนอกจากมุมสวยๆที่ดึงดูดคนมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วปัจจุบันก็มีการจัดระเบียบพื้นที่ใหม่แบ่งออกเป็น3โซนนะคะก็คือโซนสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้อวดฝีมือลงบนกำแพงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนได้มีโอกาสไปเขามีพื้นที่อยากวาดก็ไปวาดในพื้นที่ของเขานะคะอย่าเผลอไปวาดในพื้นที่อื่นไม่งั้นอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมบ้านเมืองก็ได้นะคะซึ่งโมเดลการพัฒนาเมืองที่มีการผสมผสานทั้งศิลปะการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวแล้วก็การบริหารจัดการชุมชนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวก็อาจจะไม่แปลกที่ก็กลายเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่หลายคนนิยมไปรวมไปถึงคนไทยด้วยกันเองด้วยนะคะ
3: ดูจากภาพที่คุณจารุพรออกมาเนี่ยคำถามก็คือว่าขึ้นไปวาดยังไงกับ2คือใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพราะว่าตึกมันสูงมากเลยเนาะแล้ววาดแบบทั้งแผ่นทั้งผืนของตึกเลยอ่ะสวยมากๆเลยนะคร
1: ับ ใช
2: ่ก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องอาศัยความสามารถของศิลปินด้วยเหมือนกันนะส่วนใครที่ไปฉงชิ่งอยากจะไปจุดนี้ตอนนี้เดินทางสะดวกแล้วนะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าจะไปต้องนั่งรถเมล์แล้วก็ต้องต่อกันหลายสายด้วยตอนนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับเผื่อใครไปเพราะว่าช่วงนี้คนไทยก็ไปเที่ยวจีนกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะไฟไหม้เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นที่บ้านไม้2ชั้นภายในชุมชนวัดหลวงซอยวงสว่าง19นะคะในพื้นที่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ1คนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงและกลุ่มควันภายในบ้านไม้2ชั้นชุมชนวัดหลวงซอยวงสว่าง19เขตบางซื่อป้องกัน

0: กันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนที่ปลูกติดกันใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบภายในบ้านไม่พบผู้ติดค้างแต่ว่าตัวบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังนะคะรถจักรยานยนต์เสียหาย1คันและมีบ้านข้างเคียงถูกไฟไหม้บางส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ2นาฬิกาชาวบ้านในพื้นที่เล่านะคะว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังขึ้น 1-2 ครั้งก่อนที่จะเห็นไฟลุกจากบริเวณชั้นล่างแล้วก็ลามขึ้นไปชั้น2ทำให้คนในชุมชนต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นชุมชนที่มีบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังการเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความลำบากนะคะเนื่องจากบ้านต้นเพลิงอยู่ลึกเข้าไปด้านในแล้วก็ซอยคับแคบเจ้าหน้าที่ต้องลากสายฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะมีชายสูงอายุได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ตำรวจสน.ประชาชื่นอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะรวมไปถึงดูประเด็นด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่นะคะก็ย้ำๆซ้ำๆกับคุณผู้ชมนะคะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครถี่เหลือเกินนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นตอนตีสองบางคนบอกว่ากำลังนอนหลับเลยนะคะหลับลึกด้วยก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้ตัวกันนะคะ
1: คุณผู้ชมดูประเด็นเรื่องของอุเทนถวายกันหน่อยนะครับพื้นที่ของอุเทนถวายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพยายามในการที่จะย้ายอุเทนถวายหลายต่อหลายครั้งพูดคุยกันมาหลายครั้งแต่มันมีเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ของนักศึกษาอุเทนถวายปทุมวันครับไปทะเลาะกันอีกแล้วในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ใกล้กับจุดของ BTS ด้วยเรื่องนี้กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างให้กระทรวงอว.เขาเดินหน้าหาข้อยุตินะครับเตรียมประชุมเช้าวันนี้เพื่อกำหนดกรอบย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิมครับดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ของนักศึกษา2สถาบันทะเลาะวิวาทกันอีกแล้วครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามครับส่งผลทำให้มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บและที่สำคัญคือมันเป็นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าคุณผู้ชมคนเดินทางไปทำงานก็เยอะขึ้นรถไฟฟ้าก็เยอะเหมือนกันสร้างความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้ก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนในโลกออนไลน์และก็รวมไปถึงประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายปีมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อาจจะถูกลูกหลงจากนักศึกษาที่ทะเลาะวิวาทกันจึงถึงเวลาต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยจะนำข้อกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่มาเป็นกรอบดำเนินการพร้อมกับความพยายามในการกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนโดยเฉพาะแนวทางในการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิมครับ
2: ต้องเจรจาครับก็อาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเจรจาด้วยเหตุผลนะการเจรจาด้วยเหตุผลแล้วก็เรื่องหลักฐานก็มีคนบาดเจ็บฮะถ้ามีคนบาดเจ็บยังไงเราก็ยังไงก็ต้องทำนะครับไม่ว่าเรื่องนี้จะยอมไม่ยอมก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยเนี่ยหวาดกลัวและเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องความเชื่อมั่นทั้งเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆการใช้ชีวิตนะครับตรงนี้เองผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรามีความจำเป็นต้องทำอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันต่อคุณผู้ชมวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเวลา 11:00 น.กระทรวงอว.เขานัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งปลัดและก็รองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและยังมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งและก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นถึงกรอบเวลาและก็แนวทางในการย้ายพื้นที่เรื่องของการประชุมหลังการประชุมด้วยหนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการย้ายนักศึกษาอุเทนถวายออกไปยังพื้นที่นอกเมืองหรือกระจายไปยังวิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื่อเป็นการลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างนักศึกษา2สถาบันขณะที่พื้นที่เดิมก็อาจจะถูกพัฒนาให้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปครับสำหรับข้อพิพาทเรื่องพื้นที่อุเทนถวายเนี่ยยืดเยื้อมานานหลาย10ปีก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในปี2565ซึ่งก็ทำให้ข้อพิพาททางกฎหมายยุติลงแล้วก็มีแนวทางให้อุเทนถวายส่งมอบพื้นที่คืนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกระบวนการย้ายมันยังไม่เกิดขึ้นจริงครับโดยเฉพาะในปี2567นักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่าและก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุเทนถวายเคยรวมตัวกันเดินขบวนแล้วก็ไปยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายโดยยืนยันเรื่องของความผูกพันกับพื้นที่เดิมที่ใช้เป็นสถานศึกษามายาวนานเกือบ1ศตวรรษจึงต้องจับตาการประชุมครั้งนี้นะครับว่าจะสามารถกำหนดกรอบเวลาและหาข้อยุติเรื่องของการย้ายอุเทนถวายได้ชัดเจนเพียงใดหลังจากปัญหายืดเยื้อมานานหลายปีแล้วก็ยังคงมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง2สถาบันอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
3: ตอนนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าในการทวงคืนพื้นที่ป่าทับลานจากรีสอร์ทที่ก่อสร้างรุกป่าต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีผู้ประกอบการอีก2รายขอรื้อถอนเองเลยครับเจ้าของรีสอร์ทและเจ้าของบ้านพักตากอากาศ2รายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าไปรื้อรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศเองนะครับหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นประมาณ2เดือนแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหากรณีทับลานก็พบว่ามีเจ้าของรีสอร์ทตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งนะครับก็พบมีเจ้าของรีสอร์ทขอรื้อเองไปแล้ว6รายมีอีก2รายครับล่าสุดก็รวมเป็น8รายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าทั้ง2รายจะรื้อเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้จากนั้นอุทยานแห่งชาติทับลานก็จะนำที่ดินรีสอร์ทดังกล่าวร่วมกับชุมชนนำไปฟื้นฟูให้เป็นแหล่งธรรมชาติหรือศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีทับลาน22คนวางกรอบเป้าหมายให้สำเร็จภายใน6เดือนในการแยกผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างสุจริตทั้งที่ผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกินก่อนและหลังประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานออกจากผู้บุกรุกและกลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบครับจากนั้นจะดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้เป็นไปตามมติครม14มีนาคม2566และมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ15มิถุนายน2569ครับ
0: คุณผู้ชมไปดูสีสันที่จังหวัดพิษณุโลกหน่อยค่ะรถตุ๊กๆหัวกบเอกลักษณ์ประจำเมืองถูกแปลงโฉมเป็นแฟนโปรเจกต์ของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะหลังจากเพลงใหม่สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะทำยอดชมทะลุล้านวิวไปแล้วค่ะภาพรถตุ๊กๆหัวกบที่จอดเรียงหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกเนี่ยค่ะไม่ได้มีไว้รับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าถูกตกแต่งด้วยป้ายแฟนซัพพอร์ตของลิซ่าแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะสร้างสีสันให้กับคนขับรถแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นไอเดียของนายพุทธิพงศ์วชิราศรีสิริกุลหรือว่าเชฟกายค่ะเป็นแฟนคลับของลิซ่าชาวพิษณุโลกที่ลงทุนเช่าพื้นที่โฆษณาบนรถตุ๊กๆหัวกบ6คันให้ติดป้ายออกวิ่งทั่วเมืองตลอด1เดือนเชฟกายบอกนะคะว่าเห็นแฟนคลับในกรุงเทพทำป้ายโปรโมทเพลงบนรถตุ๊กๆจึงอยากนำไอเดียมาทำที่บ้านเกิดเพราะว่าพิษณุโลกเนี่ยค่ะก็มีตุ๊กๆหัวกบเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วค่ะ
4: ก็จะเขียนว่าคือผมเป็นแฟนคลับลิซ่าใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อแฟนคลับของลิซ่าจะชื่อว่าลิลี่แล้วก็เลยเขียนว่าลิลี่พิษณุโลกก็คือเหมือนเป็นแฟนคลับลิซ่าที่อยู่ในพิษณุโลกครับ
5: ครับแล้วข้อความอื่นๆเราเขียนอะไรไปบ้างคร
4: ับ ข้อความก็คือนี่นะครับสวัสดีค่ะชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ของลิซ่าที่เพิ่งปล่อยมาแล้วตอนนี้คือแบบวันแรกก็มียอดวิวถึง70ล้านวิวทั่วโลกครับเราภูมิใจที่ลิซ่าก็เป็นคนไทยแล้วเราก็แบบเป็นคนไทยเป็นแบบวัยรุ่นคนไทยที่ประสบความสำเร็จครับคือเป็นอะไรที่ดีใจมากๆ
0: นอกจากฉลองความสำเร็จของลิซ่านะคะเชฟกายยังอยากชวนแฟนเพลงแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็นั่งตุ๊กๆเที่ยวสถานที่สำคัญในตัวเมืองพิษณุโลกด้วยนะคะอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่แล้วก็วัดจันทร์ตะวันตกนะคะ

0: งานนี้จึงได้ฉลองเพลงใหม่ของศิลปินไทยระดับโลกแล้วก็ช่วยโปรโมตเสน่ห์เมืองพิษณุโลกผ่านรถตุ๊กๆหัวกบไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนที่กทม.คุณผู้ชม Facebook Fanpage สำนักงานเขตปทุมวันก็เผยแพร่ภาพนายนรเทพชูภูผู้อำนวยการเขตปทุมวันแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่กวาดนะคะก็แต่งกายโพสท่าตามรอยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่าเช่นเดียวกันนะคะสามารถอ่านข้อความเชิญชวนฉบับเต็มของสำนักงานเขตได้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีจุดไฮไลท์สำคัญอย่างเช่นถงกลางสถานีหัวลำโพงชานชาลารถไฟแล้วก็ถนนรองเมืองกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตนะคะที่เขาบอกว่าเป็นการช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างสร้างสรรค์นะคะเหมือนกับตามรอยมิวสิกวิดีโอว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่
0: คุณผู้ชม
1: หลายที่ที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่าย MV นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงหลายคนก็บอกโอ้จำได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ของประเทศไทยด้วยนี่เข้าไปเช็คยอดวิวล่าสุดนะคุณผู้ชม MV เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าเนี่ยตอนนี้4วันผ่านไป144ล้านวิวโอ้โหดีใจนะดีใจแทนน้องด้วย
2: ใช่รายการเราต้องรวมกี่ปีฮะ
1: ยอดวิว
2: อันนี้แต่ว่าเราภูมิใจภูมิใจในตัวลิซ่าเชื่อว่า144ล้านซึ่งเกินจำนวนประชากรไทยเนี่ยทั่วโลกจะได้เห็นน้องลิซ่าแล้วก็เห็นภาพสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่มาตามรอยในบ้านเราด้วย
1: ใช่แล้วก็ถูก YouTube เนี่ยยกย่องให้เป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงด้วยนะ
2: คนลุก
1: อันดับ1ของโลกสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปด้วยนะครับติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับเราดูเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันก่อนนะครับ
3: ครับผมวันนี้หนุ่มไทยของเราเนี่ยมีคิวดวลไต้หวันนะครับ11:30 น.คือถ้าชนะได้ด้วยสกอร์ใดก็ตามเนี่ยอยู่อันดับ3ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อการเข้าสู่ในการเล่นรอบ8ทีมต่อไปแล้วก็มีอีก1ผลงานครับทีมนักตบชุดเล็กหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้คว้าแชมป์ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับไปดูทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยนะครับวันนี้เตรียมลงสนามนัดสุดท้ายรอบแรกเจอกับไต้หวันนะครับช่วงสายครับหากหนุ่มไทยเก็บชนะได้นอกจากจะคว้าแชมป์กลุ่มแล้วยังการันตีรั้งอันดับ3ของตารางรวมในรอบ8ทีมสุดท้ายทันทีครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกกลุ่ม4นะครับนัดสุดท้ายทีมไทยของเราอันดับที่49แล้วตอนนี้นะครับที่ชนะมา2นัดรวดมี5แต้มเตรียมลงสนามเจอกับไทนิสไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับทีมอันดับที่53ของโลกที่ชนะ1แพ้1มี3แต้มเรามาดูความพร้อมของไทยครับขุมกำลังแดนหน้ากำลังท็อปฟอร์มนำโดยฮัมนภาเดชนิดดีดอมเทวัตถุงคำแล้วก็แบนธนัทบุญพักดีรวมถึงเกมบล็อกหน้าเน็ตของทุบดิดพรับพุทธนะครับโดยโค้ชปากีวอนเน้นย้ำให้ลูกทีมรักษาสมาธิและลดข้อผิดพลาดส่วนตัวด้วยขณะที่ไต้หวันเองเพิ่งพาเกมลุกจากจางวี่เซิงนะครับบีหลังกับตันทีมแล้วก็เวินอวีควนครับหัวสาวตัวเก่งคีย์เวิร์ดสำคัญของไทยในเกมนัดนี้ก็คือเสิร์ฟกี้ทำลายเกมรับวันแรกของไต้หวันเพื่อให้บล็อกแดนหน้าของไทยจับทางได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราไปดูบรรยากาศการซ้อมล่าสุดนะครับโค้ชปากีวอนนำลูกทีมทบทวนทักษะอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะจังหวะการขึ้นบล็อกที่ต้องปรับสปีดให้เข้ากับสไตล์ของไต้หวันนะครับซึ่งมีความเร็วแล้วก็ความสูงแตกต่างจากเกาหลีใต้และก็กาตาร์ที่เราเจอมา2นัดก่อนหน้านี้สภาพร่างกายของนักกีฬาตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงนะครับแม้จะมีความล้าจากการเล่น5เซตมากับเกาหลีใต้แต่ว่าแพทย์ประจำทีมได้เข้ามาดูแลฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดครับ
4: จริงๆนักกีฬาร่างกายค่อนข้างพร้อมดีเลยนะครับผมถึงเมื่อวานเราจะเล่น5เซตก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ากลับมานักกีฬาก็มีเวลารีคอเวอรี่ดีครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนครับผมในนักกีฬาที่เริ่มอายุเยอะมากขึ้นก็จะมีการบาดเจ็บที่มากขึ้นหน่อยนึงครับผมแต่ว่าเราก็มีเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือกายภาพที่เตรียมมาสำหรับนักกีฬาค่อนข้างพร้อมครับเราเตรียมโซช็อคเวฟมาด้วยเตรียมเลเซอร์มาด้วยแล้วก็นักกีฬาบางส่วนที่ค่อนข้างไหวเนี่ยเราก็จะทำการฝังเข็มให้ในการคลายกล้ามเนื้อครับก็ต้องแนะนำให้นักกีฬานอนค่อนข้างเร็วครับผมแล้วก็พักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็เรื่องของอาหารการกินก็เน้นตัวโปรตีนเป็นพิเศษครับผมก็ทำให้ร่างกายน้องเขาพร้อมสำหรับการแข่งในนัดต่อไปครับแล้วก็เรื่องของตัวสแน็คครับในระหว่างที่แข่งก็พยายามกระตุ้นให้น้องเขามีการทานอาหารตลอดเวลายิ่งถ้าเกิดแข่ง5เซตเนี่ยถ้าเกิดทานน้อยเนี่ยพลังงานจะค่อนข้างไม่พอในเซตท้ายๆครับ
3: ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากเก็บชัยชนะเหนือไต้หวันได้เนี่ยจะคว้าแชมป์กลุ่ม4แล้วก็จะรั้งอันดับ3ของตารางรวมในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก็จะเข้าไปไขว้สายเจอกับทีมอันดับที่6นะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลดีอย่างมากต่อการลุ้นตั๋วเข้ารอบตัดเชือกขณะที่ไต้หวันจะเป็นต้องชนะไทยเท่านั้นนะครับเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบต่อไปเราเจอกับไต้หวันวันนี้นะครับพุธที่9กันยายนในเวลา 11:30 นตามเวลาไทยครับจากทีมชายแล้วเรามาดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะครับในศึกวอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitation Conference ที่ฟิลิปปินส์ที่เราเห็นนี่คือเกมรอบชิงแล้วนะครับทีมเอสโคล่าที่นำโดย3แนวรุกตัวเก่งออมทรัพย์ประพัทยาพลธรรมข้าวฟ่างนิรารัศมีกุตาและก็หยกนันทพัฒน์มุจคำนะครับและก็มีทางด้านของกาฟิลนันทิชาแซ่เล้าในตำแหน่งตัวเซตบอลเร็วเนี่ยใช้สันติชอนเจตะและก็เปียโนนัทธริกาวัศน์นะครับส่วนทางด้านของลิโบโร่เนี่ยใช้นิชากรวันศุกร์ภายใต้การคุมทีมของวรรณาบัวแก้วนะครับซึ่งเป็นตำนานลิโบโร่ชุด7เซียนลงสนามเจอกับทีม NX Red Camellia ซึ่งเป็นทีมของเจ้าภาพนะครับคือรอบแรกสาวไทยก็เคยเอาชนะมาแบบเหนื่อยครับ3ต่อ2เซตแต่เกมรอบชิงสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดขาดเกมลูกเข็บคมและเล่นได้ลงตัวกว่านะครับเข็นฟอร์มเก่งตอนเอาชนะไปขาดลอยครับ3เซตรวด25 22 25 21แล้วก็25ต่อ19คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ออมทรัพย์ประพัชญาครับยังระเบิดฟอร์มเก่งคว้า2รางวัลบุคคลทั้งตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของดาวรุ่งดวงใหม่วงการลูกยางไทยนะครับที่ได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนและทำผลงานกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์กลับบ้านได้สำเร็จนะครับซึ่งทีมชุดนี้ก็คือหนึ่งในรายชื่อ30คนที่เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่โค้ชออสเรียกเก็บตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับหลังเกมเนี่ยโค้ชวรรณาบัวแก้วบอกว่าเนี่ยเตรียมทีมมารวมตัวกันได้2วันเท่านั้นนะครับ2วันแล้วหวังว่าตอนแรกเนี่ยจะคว้า1ใน3ไม่ได้หวังถึงแชมป์ด้วยแต่พอทำได้นี่โอ้โหทางฟิลิปปินส์เขาก็งงเหมือนกันนะอุปสาเชิญมาแล้วก็ได้แชมป์ด้วยแต่ว่ามันก็มีแฟนวอลเลย์บอลบอกว่าโอ้โหรางวัลบุคคลน่ะที่จริงเราได้แชมป์อ่ะรางวัลบุคคลเนี่ยมันต้องได้สัก 2-3 คนนะฮะนี่ได้คนเดียวนอกนั้นเป็นของทีมรองอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพก็ต้องแบบนี้ครับ
2: ครับไปดูนักมวยดาวรุ่งที่เขามุ่งจะตั้งเป้าให้ได้เหรียญกลับมาจากเอเชียนเกมนะ
3: ใช่เพราะว่ารอบนี้ในเอเชียนเกมอ่ะเราส่งครบ11รุ่นเลยนะครับแต่เขาโฟกัสไปที่2รุ่นที่เป็นนักมวยที่ลงแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับไปดูนะครับกลางปีโบขุนทศนะครับแล้วก็ณัฐนิชาจงป่งกลางครับซึ่งเป็น2กำปั้นดาวรุ่งไทยมั่นใจมีโอกาสคว้าเหรียญเอเชียนเกมแม้ว่าจะมีโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสนะครับไปแข่งขันเป็นครั้งแรกครับความเคลื่อนไหวของทีมกำปั้นไทยชุดเอเชียนเกมที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยครับตัดสินใจส่งนักมวยครบ11รุ่นล่าสุดนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมก็เดินทางให้โอวาทพร้อมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจกับนักมวยทุกคนก่อนที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับโดยนายกสมาคมค่อนข้างเชื่อว่าทีมมวยหญิงที่ส่งไป5คนเนี่ยมีโอกาสลุ้นเหรียญทองได้คือมองไปที่นักชกดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับก็คือโฟกัสณัฐนิชาจงป่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมด้านนักมวยชุดเอเชียนเกมหนนี้11คนเนี่ยก็จะมีนักมวยหน้าใหม่นะครับ4คนโดย2นักชกดาวรุ่งที่ไปชกเอเชียนเกมครั้งแรกก็จะมีกลางปีโบขุนทศและก็โฟกัสนันทิชาเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับโดยกลางปีนักชกหนุ่มในวัย19ปีจากจันทบุรีน้องเล็กสุดของที่บอกว่าแม้จะเป็นครั้งแรกกับมหกรรมกีฬาแต่ก็จะพยายามอาศัยความเร็วออกหมัดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ขณะที่โฟกัสนะครับที่นักมวยในแคมป์เรียกเธอว่าฝรั่งเผยว่าในเอเชียนเกมรุ่น54กิโลกรัมเธอเคยชกมาเกือบหมดตลอดทั้ง3ปีที่ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่แน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่ก็คือการคว้าเหรียญทองให้ได้ครับ
5: ก็ระดับโลกก็เคยเจอมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าชกชุดใหญ่มาก็หลายปีแล้วค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็เคยชกมาด้วยหลายคนแล้วอาจจะถึงเหรียญทองเลยค่ะเพราะว่าหนูว่าหนูก็มั่นใจในระดับนึงว่าหนูจะทําได้ค่ะใช่มวยซ้ายค่ะมวยจังหวะเข้าออกดึงซ้ายค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมากๆค่ะก็ คือเราก็มีประสบการณ์ในชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียก็ได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ระดับหนึ่งตอนนี้ก็พร้อมมากๆค่ะ
6: ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นมหากรรมกีฬาครั้งแรกของเราด้วยครับโอ้ก็ดีใจครับก็จะทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าเขาก็ตัดสินใจเลือกเรามาเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับพี่เราก็ใช้ไอคิวมวยเข้าสู้อย่างเดียวครับใช้จังหวะฝีมือครับคนไทยนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกผมด้วยนะครับมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับแล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีนะครับก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ
3: และขณะนี้นะครับทีมกัปตันไทยทั้ง11คนก็กำลังเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นโปรแกรมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงในวันที่21กันยายนเป็นการชกรอบแรกนะครับซึ่งต้องรอดูผลการจับฉลากส่วนรอบชิงชนะเลิศจะชกในวันที่2ตุลาคมนะครับคือรอบที่แล้วเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยมวยสากลไม่ได้เหรียญทองนะครับได้3เงินกับอีก4ทองแดงแต่อยากให้มองทั้งด้านของภาพรวมคือมาทุกมหากรรมกีฬาเนี่ยมวยสากลของไทยมีเหรียญกลับมาตลอด
0: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของฟุตบอลเพราะว่ากองหน้าอย่างยศกรเนี่ยต้องเดินทางไปกับชาติก็จะช่วยทีมก็อยากช่วย
3: เป็นการวิ่งรอกอย่างแท้จริงนะครับคือชื่นชมทางด้านของสโมสรชลบุรีนะครับที่หาจุดลงตัวได้แต่แฟนฟุตบอลเขาก็มองว่าโอ้โหห่วงทางด้านของการบาดเจ็บนะวิ่งรอกเยอะมากจริงเดี๋ยวไปดูไทม์ไลน์กันนะครับมิกเกลสกอร์บุรพานะครับจะต้องเจองานหนักในเอเชียนเกมครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับเมื่อต้องเดินทางไปกับญี่ปุ่นเพื่อรับใช้ทั้งทีมชาติไทยควบคู่ไปกับการช่วยสโมสรชลบุรีลุยศึกไทยลีกเพราะเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ครับมิกเกลสกอร์กองหน้าคนสำคัญของชลบุรี FC ครับเป็น1ใน5นักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติเนื่องจากยังมีภารกิจต้องลงเล่นให้กับสโมสรในศึกไทยลีกนัดที่2ที่ชลบุรีจะเปิดบ้านเจอกับระยอง FC วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับจากนั้นยศกรก็จะเดินทางตามสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ประเทศญี่ปุ่นทันทีเพื่อให้ทันการแข่งขันนัดแรกในเอเชียนเกมที่จะเจอกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนะครับนี่ครับนี่คือกราฟิกที่เราทำให้ดูครับดูดิฮะโอ้โหไล่ไปแล้วดูเองนี่มนุษย์คนหนึ่งเดินทางอะไรได้ขนาดนี้นะครับซึ่งหลังจบนัดนี้ครับยศกรจะเดินทางกลับไทยอีกครั้งเพื่อลงเล่นให้กับชลบุรีในเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกที่จะเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ในวันที่20ซึ่งเกมดังกล่าวก็จะตรงกับนัดที่2ในเอเชียนเกมที่ไทยจะเจอกับฮ่องกงทำให้ยศกรเนี่ยไม่สามารถช่วยทีมชาติได้ทั้งนี้หาก2เกมแรกเราเก็บ6แต้มเต็มยศกรก็จะฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเราลงเล่นรอบ8ทีมแต่ถ้าไทยยังต้องลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเจ้ามิกเนี่ยจะต้องกลับไปญี่ปุ่นทันทีหลังจบเกมไทยลีกกับบุรีรัมย์โอ้คราวนี้คนที่หนักใจคือโค้ชหวังครับยอมรับว่าเป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายลูกทีมแต่ยศกรมีความสำคัญทั้งสโมสรและก็ทีมชาติซึ่งเมื่อหาทางออกร่วมกันได้จึงออกมาในแนวทางนี้และจะพยายามดูแลความฟิตของยศกรให้ดีที่สุดครับ
7: ทางสโมสรเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้ปล่อยน้องมาร่วมทีมซึ่งผมเข้าใจในความเป็นมืออาชีพของชลบุรีนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วก็จะเจอเคสที่แบบว่าเป็นคำถามของสังคมแน่นอนว่าในเมื่อมารับใช้ชาติแล้วทำไมต้องบินกลับแต่ว่าด้วยตัวเนี้ยต้องยอมว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานได้ปรึกษาแล้วว่าซึ่งมิกเป็นคนที่นักเตะที่มีความสัมพันธ์จริงกับหลายชุดที่ชุดยู23นี้นะครับซึ่งเราเองก็มีเวลาน้อยที่จะถ้าจะเรียกนักเตะใหม่เลยที่ไม่ได้ร่วมแคมป์กันหรือร่วมแคมป์กันน้อยเนี่ยในเรื่องเทคนิคเนี่ยความเข้าใจเนี่ยค่อนข้างน้อยแน่นอน
3: สำหรับยศกรก็เพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในศึกอาเซียนครับด้วยการซัดไปถึง3ประตูพาทีมคว้ารองแชมป์พ่วงด้วยรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์คราวนี้เรามาดูโปรแกรมกลุ่ม A รอบแรกนะครับไทยเจอกับคีร์กีสถาน16กันยายน14นาฬิกาตามเวลาไทยเกมที่2เจอฮ่องกงครับ20กันยายน14นาฬิกาเกมที่3 23กันยายนเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่วนสีสันกีฬาวันนี้นะครับเราไปดูวินาทีชีวิตนะครับของนักแข่งรถชาวดัตกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเพื่อนนักแข่งที่ประสบอุบัติเหตุโดยไม่สนใจผลการแข่งขันในสนามครับนี่เป็นการแข่งขันรถยนต์รายการไชน่ากลางปีแชมเปี้ยนชิพที่จีนนะครับ กิดเรื่องราวสุดตื่นเต้นที่จบลงด้วยความประทับใจคือรถเฟอร์รารี่ของโอลี่แม็กอิลรอยครับนักขับชาวอังกฤษเกิดไฟลุกไหม้หลังจาก

0: สบอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งแม็กอิลรอยเนี่ยไม่สามารถออกจากรถได้นะครับและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือก็มาไม่ทันฮีโร่คนนั้นก็คือโลกฮาตอครับนักแข่งชาวดัตช์ที่เห็นเหตุการณ์และตัดสินใจขับรถออกจากแทร็กเลยนะครับไปที่รถของเพื่อนร่วมอาชีพและหยุดรถของตัวเองเข้าไปช่วยเหลือแม็กอิลรอยก่อนที่ฮาตอกเนี่ยจะวิ่งเข้าไปคว้าถังดับเพลิงพยายามดับไฟและก็ช่วยเหลือแม็กอิลรอยออกมาจากรถเฟอร์รารี่ที่กำลังถูกไฟไหม้ได้สำเร็จนะครับหลังเหตุการณ์นี้นะครับฮาตอกในวัย23ปีได้รับยกย่องเป็นฮีโร่และเป็นแชมป์ตัวจริงในสนามนี้จากความมีน้ำใจและความกล้าหาญแบบนี้นะครับขณะที่แม็กอิลรอยรอดนะครับแต่ว่าก็บาดเจ็บจนกระดูกซี่โครงหักรวมทั้งมือและกระดูกไหปลาร้าหักด้วยแต่ว่าฮาตอกก็ยังไปเยี่ยมแม็กอิลรอยที่โรงพยาบาลด้วยครับซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าเขาตัดสินใจต้องลงไปช่วยเพราะคิดว่าคนขับไม่น่าจะออกมาจากรถได้ด้วยตัวเองนะครับไฟไหม้อย่างน่ากลัวแบบนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยสอนให้ตระหนักว่ามันมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าการแข่งขันครับนายกย่องนะครับนี่เป็นน้ำใจนักกีฬาที่น่าประทับใจจริงๆนะครับชัยชนะในสนามเนี่ยก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชัยชนะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับ
1: ครับน้ำใจนักกีฬาจริงๆเพราะว่าอยู่ในสนามด้วยแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะช่วยเพื่อนไว้ก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวิริยะนะครับ
2: 1สัปดาห์แล้วนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนออนไซต์อีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดเรียนไปแล้วก็ใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์เพราะว่ามีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับวันนี้กลับมาเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญใหญ่ภายในสถานศึกษาเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของนักเรียนด้วยนะครับติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับเชิญครับ
3: การต่อแถวอย่างเป็นระเบียบของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับรวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยครับยังคงไม่ต่างจากวันแรกที่เปิดเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็มีการเข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าทางโรงเรียนเองมีการจัดกิจกรรมนะครับทำบุญใหญ่เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและก็บุคลากรของโรงเรียนครับแม้จะกลับมาเปิดเรียนนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าตำรวจจากสภ.ปลายบางครับฝ่ายปกครองอำเภอบางกรวยและบุคลากรของโรงเรียนนะครับยังคงร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญสถานศึกษาครับเพื่อเรียกขวัญและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและบุคลากรนะครับทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยถูกเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นครับโดยแทบไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่หากมีความจำเป็นนะครับจะต้องเข้าภายในโรงเรียนจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้นครับสำหรับนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียนนะครับยังคงต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนนะครับทั้งการตรวจสัมภาระการสแกนโลหะและการสแกนใบหน้านะครับก่อนเข้าสู่พื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองครับว่าโรงเรียนยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานนะครับก็บอกนะครับว่าหลังจากเปิดเรียนมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ครับความกังวลใจก็เริ่มลดลงครับเนื่องจากนักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีครูและบุคลากรคอยดูแลให้กำลังใจครับและพูดคุยกับนักเรียนอย่างใกล้ชิดทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับส่วนภาพรวมการดูแลนักเรียนนะครับหลังเปิดเรียนครบ1สัปดาห์ครับโรงเรียนประเมินสภาพจิตใจของนักเรียนส่วนใหญ่นะครับฟื้นตัวดีขึ้นเกือบ 100% ครับโดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและทีม MCAT นะครับก็เข้ามาดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องครับและจะให้การดูแลไปจนถึงช่วงก่อนการสอบในเดือนนี้ครับส่วนกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนะครับหรือว่ากลุ่มสีแดงปัจจุบันแทบไม่พบแล้วนะครับเหลือเพียงนักเรียนบางส่วนนะครับที่ยังมีความกังวลหรือติดตามกระแสข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ
4: สภาพจิตใจก็น่าจะเกือบโอเคเกือบดีถ้า 90-95% ได้ครับก็ตอนนี้ก็จะมีนักจิตจากสาธารณสุขของ MCAT เข้ามาช่วยดูแลด้วยครับ
5: ตอนนี้ยังพบกลุ่มสีอย่างหรือว่ากลุ่มสีแดงอยู่บ้างไหมคร
4: ับ ก็ตามข่าวที่ออกไปก็จะมีคนที่ยังอยู่ในกระแสอะไรประมาณนี้ครับเป็นเพื่อนหรือเด็กนักเรียนที่ยังมีความคือขนองบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็แทบจะไม่มีแล้วครับก็จะมีแค่บางส่วน
3: คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนครับมีทั้งพิธีบวงสรวงนะครับทำบุญใหญ่และพิธีวางพวงมาลาแล้วก็ไหว้แม่ลำเพยครับซึ่งเป็นที่เคารพของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตนะครับจากเครือข่ายผู้ปกครองและการแข่งขันฟุตบอลนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและกลับมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยโรงเรียนหวังใช้ดนตรีกีฬานะครับและกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครับหลังเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนจะกลับคืนสู่สภาพปกติเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามาตรการความปลอดภัยยังคงต้องควบคู่กันไปนะครับจนกว่าสภาพจิตใจของครูและบุคลากรของโรงเรียนเองนะครับจะกลับคืนสู่บรรยากาศแบบปกติครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณพรพิสิทธิ์ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

ไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: เด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
5: ฉันว่าฉันรู้แล้วแหละคนร้ายคือมันจะทำให้หายไปจากวงการ
6: ฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
5: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
6: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
7: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี้
8: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS สื่อของทุกคน
9: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
8: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS